0: วัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยักร้ายไวทองครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญครับคุณแม่ยุพากิ่งจันทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะฟังเนื้อปากตัวด้วยนะคะ
0: ครับผมก็สำหรับคอละครนะครับคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับแนะนำผลงานที่ผ่านมานิดหนึ่งนะครับ
1: อ๋อได้ค่ะเรื่องที่จบไปแล้วนะคะก็คือขับไฟเดย์ตอนรักลวงค่ะเป็นแม่ของเอมมี่กลิ่นปทุมค่ะแล้วเรื่องที่ยังไม่ได้ออนแอร์ตอนนี้ก็คือสายลับตลับหน้าเล่นในเจ๊จงค่ะ
0: เจ๊จง
1: ค่ะ
0: ชื่อดูเหมือนมีอายุแต่ทำไมตัวจริงเนี่ยอ่อนกว่าวัยเยอะมากเลย
1: อาจจะเป็นเพราะผมยังดำอยู่ก็ได้มั้งคะ
0: ผมดำเหรอครับไปย้อมอะไรมาหรือเปล่าครับเนี่ย
1: พูดจาหยาบคายเป็นความลับค่ะอย่างเงี้ยถามไม่ได้เอาเป็นว่าเราจะไปทำภารกิจอะไรดีคะวันนี
0: ้อ๋อภารกิจอยู่ที่นะครับ
2: กล่าวผมสำหรับออกงานหนึ่งส่งให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากครูผู้ฝึกสอนจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์ว้าวกล่าวผมเลยเหรอคะ
0: ครับยากไหม
1: ก็น่าจะไม่ยากมั้งคะ
0: ถ้าอย่างนั้นน่ะลองเข้าไปข้างในนะครับดูซิว่าจะไม่ยากจริงหรือเปล่า
1: ค่ะได้เลยค่ะ
0: เชิญครับ
3: ขึ้นชื่อว่าผู้หญิงย่อมต้องมีพื้นฐานด้านการแต่งเสริมเติมสวยให้กับตัวเองให้งดงามในทุกสถานการณ์รวมถึงการดูแลจัดแต่งทรงผมเพื่อเปลี่ยนบุคลิกให้ดูมีเสน่ห์ชวนมองไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนก็ตามเรื่องของความสวยความงามจึงเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับผู้หญิงเสมอมาโดยเฉพาะพยักร้าย9564ที่ดูแลใส่ใจตัวเองมิสเตอร์อาจึงอยากให้เธอได้มีทักษะในการทำผมเพิ่มอีกหนึ่งทางนั่นเองครับ
0: ทางด้านนี้เลยครับครับผมและ ตอนนี้เรากำลังอยู่กับคุณครูสัสิมาเกตเปลี่ยนนะครับผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะเขตทุ่งครุครับสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้เราจะเข้าสู่หลักสูตรของหลักสูตรระยะสั้น
0: ครับ
4: นะคะสามารถที่เอาไปทำได้ไปทำด้วยตัวเองได้
0: ผมอยากเปลี่ยนทรงผมปลอมตัวอะไรอย่างนี
4: ้ได้ค่ะปลอมตัวไปงานกลางคืนได้ให้เขาจำไม่ได้เลยค่ะ
0: ผมเป็นสายลับครับไม่อยากให้ใครทราบ
4: ได้เลยสายลับนี่ไม่ต้องไปพึ่งให้ที่ร้านเขารู้ ให้เขารู้จักเราไม่ได้นะคะ
0: อุปกรณ์เริ่มต้นมีอะไรบ้าง
4: ค่ะอุปกรณ์นะคะก็มีหวีนะคะมีกิ๊บนะคะกิ๊บก็มีหลากหลายมีหลายขนาดนะคะค่ะกิ๊บปลาเป็ดใหญ่ปลาเป็ดเล็กกิ๊บตุ่มดำมีเจลมีสเปรย์นะคะแล้วก็มีไดเป่าให้สเปรย์แห้งๆมีเครื่องประดับนิดหน่อยนะคะค่ะสามารถ
0: เครื่องประดับ
4: เช่นจะเป็นดอกไม้แห้งๆก็ได้ค่ะเสียบๆเอาก
0: ิ๊บกิ๊บกิ๊บ
4: ค่ะ
0: ใช่
4: คือเก๋น่ารักน่ารักอ่ะนะคะ
1: ค่ะแล้วเวลาเราไปกองถ่ายละครนะคะแล้วช่างบางคนมีสเปรย์อะไรพวกเนี้ยสเปรย์ชนิดไหนคะที่ทำแล้วผมมันอยู่ทรงอะค่ะ
4: ค่ะแนะนำเป็นสเปรย์แข็งนะคะสเปรย์แข็งก็คือสเปรย์ขวดเป็นน้ำนะคะ
0: ขวดเป็นน้ำเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามาตามกันว่าพยักร้ายของเราจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม่เมื่อสักครู่นี้นะฮะเทคคอร์สหลักสูตรกล้าวผมระยะสั้นกับหัวหุ่นแต่ตอนนี้
4: กระตานี่หุ่นจริง
0: แบบจริงมีเลือดมีเนื้อต้องทำให้ได้มากกว่า50คะแนนนะครับเรามีเกณฑ์การตัดสิน3ข้อด้วยกันช่วงแท็กทีมไวทอง

0: และตอนนี้นะฮะพวกเราก็อยู่ในห้องเกล้าผมเรียบร้อยแล้วนะครับคือก่อนจะปฏิบัติภารกิจเนี่ยผมมีความสงสัยเหลือเกินนะครับคือผมคนเราเนี่ยมีกี่ประเภทครับแล้วก็จะเตรียมตัวยังไงให้ผมเนี่ยจัดทรงแต่งทรงได้ง่ายครับ
1: อ๋อผมคนเรานะคะ
0: ครับ
1: ก็มีอยู่3ประเภทนะคะ1ประเภทผมหยิกมาก
0: หยิกมาก
1: ค่ะหยิกปานกลาง
0: ปานกลาง
1: ผมตรง
0: ครับ
1: ค่ะผมตรงเนี่ยค่ะง่ายสำหรับว่าไปไหนได้
0: เป็นผมตรง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ฉาใช่ไหมคะ
2: เวลาพูดถึงก้าวผมเนี่ยค่ะเขาจะนึกถึงคนผมยาวก่อนเขาจะก้าวได้สวยแล้วอย่างคนผมสั้นๆแล้วก็ผมบางเนี่ยจะก้าวให้สวยได้ไหมคะ
1: ผมสั้นนะคะก็ใส่เฮทิสได้ค่ะทำให้สวยได
0: ้
1: ส่วนคนผมบางก็ใส่หมอนนะคะหมอนรองค่ะหมอนรองกลมๆนะคะใส่เข้าไปก็จะดูผมหนาขึ้นนะคะค่ะช่วยได้ค่ะ
2: อย่างนี้คนผมบางผมสั้นสวยได
1: ้
2: มั่นใจแล้วค่ะพร้อมที่จะเรียนแล้วค่ะ
1: เชิญค่ะ

0: แล้วก็เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการกล้าวผมกันนะครับมีทั้งกิฟต์มีทั้งสเปรย์นะครับมีทั้งหวีพยักร้าย9564ของเรานี่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีเลยครับ
1: เรามาเริ่มกันเลยนะ
2: มาเริ่มเลยนะคะ
1: ครับผม
2: ค่ะอันนี้ก็เราก็ต้องใช้หวีนะคะคนละ1อันนะคะจะมากรีดผมในแนวตั้งนะคะประมาณ1นิ้วนะคะเกณฑ์อยู่มาตรฐานอยู่ที่หางคิ้วนะคะเราก็จะเริ่มจับเปียอันใหญ
1: ่ขึ้นมา
2: เอาเลยค่ะอันนี้ก็ได้ค่ะพอเราได้แล้วเราก็มาแบ่งเป็น3นะคะ2นิ้วนะคะชูไป2นิ้วนะคะแล้วก็เป็น3ค่ะ3เส้นพอดีนี้นะคะค่ะแล้วเราก็จะมาเริ่มจัดทรงก็เริ่มเก็บตั้งแต่ด้านล่างเลยนะคะ1นิ้วค่ะเน
1: ี่
2: ยค่ะเก็บตั้งแต่ด้านล่างนะคะ1นิ้วค่ะได้ไหมคะสงสัยว่ามือไปติดกับผมอยู่ใช่ไหมคะโอ้แนะนำนะคะเวลาทำเนี่ยค่ะกระจายออกนิดหนึ่งนะคะค่ะทำไม่ต้องให้ตึงมากหลงหลดอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็มีเครื่องประดับแล้วค่ะได้ไหมคะ
3: อ
2: ัน
3: นี้ก่อนนะคะ
2: ได้อยู่แล้วค่ะพับไปเลยค่ะน่าเลย
0: พยักราย9564ของเรานี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับต้องมีครูฝึกคอยช่วยอยู่ด้วยส่วน008ของเรานี่ถ้าทางจะไม่รอดนะครับสำหรับภารกิจนี้นี่ของพยักราย9564ครับสวยเลยทีเดียว
1: เสร็จไปแล้วนะฮะ1ด้านนะครับและพยักรายของเรากำลังปฏิบัติอีก1ด้านด้วยความรวดเร็วและคล่องแคล่วนิ้วจะล็อกไหมครับเนี่ย
2: อย่าเกรงนะคะเวลาถักเปียถ้าเกรงแล้วค่ะนิ้วมือจะชาหมดนะคะใช่ค่ะ
1: ถึงขั้นมือชานะ
2: มือชาเลย
1: ผ่อนคลายครับผ่อนคลาย
2: ผ่อนคลายค่ะเนี่ยเอาใจช่วยนะคะ
1: ใกล้แล้วค่ะ
2: ใกล้แล้วค่ะ
3: รวบเลยค่ะ
1: ลูกศิษย์ที่นี่ทุกคนเราต้องมีหัวหุ่นไว้ประจำกายทุกคนใช่ไหมครับ
2: ต้องมีค่ะ
1: แล้วเวลาเขาเอากลับบ้านเขาวางไว้หน้ากระจกอะไรหรือเปล่า
2: เขาผวานะคะแต่สั่งไว้ค่ะว่าเอาซ่อนใส่ตู้ให้ดีภาพคุมให้ดีด้วยค่ะ
1: อาจจะช็อกได้
2: ค่ะเวลาตื่นมากลางดึกมาเข้าห้องน้ำช็อกเลยค่ะไอ้ไข่เนี่ยมันมาจ้อง
1: ตอนนี้กำลังจะปิดจ็อบแล้วนี่เดี๋ยวผมเตรียมนะครับงานในการปิดจ็อบนะครับ
2: นั่นนะคะเอารวบเป็น
0: ใช้เวลาเพียงไม่นานครับพยักร้าย964ของเราก็ทำการปิดจ็อบได้ครับเข้าในขั้นตอนสุดท้ายคือการติดเครื่องประดับนั่นเองครับออกมาสวยงามเลยทีเดียวครับถ้าพร้อมขนาดนี้ไปปฏิบัติภารกิจกันเลยดีกว่าครับ
1: ครับและตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งเมื่อสักครู่นี้นะฮะเทคคอร์สหลักสูตรกล้าวผมระยะสั้นกับหัวหุ่นแต่ตอนนี
2: ้กระตานี่หุ่นจริง
1: แบบจริงมีเลือดมีเนื้อ
2: พูดได้หยุกหยิกได้
1: ครับผมและภารกิจของเราวันนี้ก็คือ
2: วันนี้เราจะกล้าวผมออกงาน1ทรงนะคะกล้าวผมก็คือแบบกระชากไวนะคะเอาเป็นเปียนะคะเปียกล้าวค่ะเปียเก็บรอบนะคะ
1: ครับกล้าวผมออกงาน
2: ค่ะออกงาน1ทรงค่ะที่เรา
1: พร้อมแล้วหรือยังครับ
2: พร้อมยังคะ
3: พร้อมค่ะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
3: สู้ๆค่ะ
1: พร้อมแล้วงั้นลงมือเลยครับ
2: ลงมือค
1: ่
2: ะ
1: พร้อมเชียร์นะฮะ
0: ไม่รอช้านะครับพยักร้าย9564ของเราก็เริ่มต้นกันเลยทีเดียวครับแบ่งผมแล้วก็เริ่มเก็บผมทางด้านขวามือก่อนนะครับแหมตั้งใจทำมากเลยทีเดียวครับแล้วตอนนี้ก็มีรุ่นพี่ในชั้นเรียนนะครับคอยให้คำปรึกษาอยู่นะครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับมีการลื้อครับแหมทำใหม่เลยทีเดียวตั้งใจมากเลยครับเรามาเริ่มต้นกันใหม่ครับแบ่งใหม่นะครับเก็บผมใหม่คราวนี้ดูมั่นใจกว่าเดิมครับใช้เวลาเพียงไม่นานก็เสร็จแล้วเรียบร้อยไป1ด้านแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปฟังความรู้สึกของครูฝึกกันนะครับว่ารู้สึกยังไงกับการปฏิบัติภารกิจของลูกศิษย์คนนี้ครับ
1: เป็นไงบ้างครับ
2: ท่าทางน่าจะผ่านแล้วนะคะเพราะดูจากความยิ้มแย้มไม่กดดันไม่เครียดนะคะแล้วก็ถักไปเรื่อยๆค่ะเพราะท่านมีความสุขมีอารมณ์ในการที่จะทำให้สวยงามได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาลุ้นต่อไปค่ะอีกข้างนึงค่ะ
1: ยิ้มอารมณ์ดีเลย
2: อารมณ์ดี
1: ข้าง
2: เสร็จแล้วข้างนึงค่ะเยี่ยม
3: แล้วข้างนึงค่ะ
2: หนึ่งข้างเยี่ยมมากค่ะ
3: แล้วอีกข้างนึงค่ะ
0: เรามาช่วยส่งกำลังใจให้กับพยักร้าย9564ของเราครับใช้เวลาเพียงไม่นานครับก็เก็บผมได้อีกข้างแล้วครับ
1: ยังไงครับอาจารย์ครับ
2: ตอนนี้ค่ะจะเก็บรายละเอียดอยู่นะคะจะเก็บผมเพื่อม้วนมวยกลมๆนะคะค่ะพอม้วนมวยกลมๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะหวีเก็บรายละเอียดนะคะข้อที่3สำคัญมากค่ะช่างต้องเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยค่ะ
0: แล้วตอนนี้ก็เป็นการรวมผมทั้ง2ข้างเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็มวยผมเก็บให้เรียบร้อยนั่นเองครับแล้วก็ทำการติดกิ๊บนะครับเพื่อไม่ให้ผมหลุดนั่นเองและขั้นตอนสุดท้ายครับก็เป็นการติดเครื่องประดับนั่นเองครับออกมาได้สวยงามเลยทีเดียวครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับว่าจะได้คะแนนสักเท่าไหร่กัน
1: เอาละครับตอนนี้เรามาสรุปภารกิจกันนะครับต้องทำให้ได้มากกว่า50คะแนนนะครับเรามีเกณฑ์การตัดสิน3ข้อด้วยกันข้อแรกเนี่ยอุปกรณ์มาครบ
2: ค่ะอุปกรณ์มาครบค่ะก็ดูแล้วอุปกรณ์มาครบผ่านค่ะ
1: ผ่านข้อที่2นะบุคลิกของช่างเป็นไง
2: บุคลิกของช่างดีมากค่ะตรงและอารมณ์ดีค่ะผ่านค
1: ่ะแล้วข้อที่3ผลงานแล้วฮะ
2: ผลงานดีค่ะเรียบร้อยค่ะถูกต้องให้คะแนนเต็ม
1: สรุปว่า
2: ผ่านค่ะ
1: เย้ครับและสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยครับอาจารย์สัสิมาเกตเปลี่
2: ย
1: นขอบค
2: ุ
1: ณนะครับแล้วก
2: ็ขอบคุณค
1: ่ะขอบคุณนางแบบของเราด้วยวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณสถานที่แห่งนี้นะครับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะนะครับเขตทุ่งครุนะครับสำหรับคนที่อยู่ระแวกนี้นะครับอย่าอยู่บ้านเฉยๆครับมีการเรียนทำผมทำอาหารช่างยนต์ตัดเสื้อผ้าม
2: ีตัดเสื้อผ้าด้วยค่ะ
1: โอ้เยอะแยะไปหมดคอมพิวเตอร์ก็มีให้ซ่อมนะครับ
2: ช่างยนต์มอเตอร์ไซค์ก็มีค่ะ
1: ราคาไม่แพงด้วย
2: ไม่แพง105บาทเท่านั้นค่ะ
1: ว้าวต้องมาให้ได้นะครับ
2: รีบมานะคะ
1: ครับช่วงหน้านะครับไปพบกับช่วงห้องวิจัยไว้ทอง
4: เวลาคนเราอายุมากขึ้นน่ะทำไมต้องมีผมงอกเลยคะ
5: พอเราอายุมากขึ้นค่ะเซลล์ที่สร้างเม็ดสีเหล่านี้เนี่ยค่ะมันก็ตายไปค่ะก็เลยไม่ผลิตเม็ดสีขึ้นมาใส่เข้าไปในผมของเราค่ะ
1: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองขอต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไว้ทองนะครับพบกับอาจารย์หมอประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพยัคฆ์ไร้008และสวัสดีคุณพยัคฆ์ไร้9564ค่ะคุณแม่ยุพานะคะก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงภารกิจที่ทั้งสองท่านได้ไปทำมาในวันนี้นะคะว่าสนุกสนานแค่ไหนมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากคุณทั้งสองคนค่ะ
6: พยักร้าย9564ศาสตร์การจัดแต่งทรงผมนั้นถือเป็นอีกทักษะที่เราสามารถจะเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านต่างๆได้และในระยะเวลาอันสั้นกับหลักสูตรเร่งรัดในการทำผมนั้นผมขอชื่นชมเลยว่าคุณทำได้ดีทีเดียวหวังว่าคุณจะหาโอกาสไปฝึกฝนเพิ่มเติมและใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้นี้ให้เต็มที
4: ่ขอบคุณมากค่ะ
5: เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ไปฝึกทำผมมาสนุกไหมคะ
4: ก็สนุกค่ะจากที่ไม่เคยทำมาก่อนก็แบบทำได้แต่มันอาจจะช้าหน่
5: อ
4: ย
5: แต่ก็พอ
4: สามารถทำได
5: ้ก็เป็นอีกทักษะหนึ่งนะคะที่เราสามารถฝึกฝนเพิ่มเติมได้ในผู้สูงอายุนะคะสำหรับพยัคฆ์ไร้วัยทองของเราในวันนี้ก็นอกจากฝึกเนี่ยก็ยังได้ฝึกทักษะใหม่ๆรวมถึงฝึกทักษะการใช้มือด้วยค่ะการขยับมือการทำงานที่มีรายละเอียดสูงๆ
1: ใช่ละเอียดจริงๆอ่อนโยนเลย
5: ใช่ค่ะ
4: ต้องแบบผักจากไม่เคยทำมาก็ทำได้ก็ดีใจค
5: ่ะเก่งมากเลยนะคะ
1: จากหัวหุ่นปลอมนี่ตอนแรกก็ทำง่ายๆพอเจอแบบจริงเข้าไปลื่นๆครับ
4: เพราะผมเขาลื่นนะคะแล้วผมเขาเส้นบางมากเลยค่ะลื่นแล้วก็ลูกผมเยอะ
5: แต่คุณแม่ก็สามารถทำไปได้ด้วยความสนุกสนานนะคะ
4: สนุกคุณหมอคะอยากถามนิดนึงว่าเวลาคนเราอายุมากขึ้นน่ะทำไมต้องมีผมงอกเลยคะ
5: อ๋อเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามวัยค่ะคุณแม่ค่ะในสิ่งที่เรามีผมของเรามีสี
1: ค่
5: ะก็เนื่องจากว่าเรามีเซลล์สร้างเม็ดสีค่ะใส่ลงไปในผมของเราพอเราอายุมากขึ้นค่ะเซลล์ที่สร้างเม็ดสีเหล่านี้เนี่ยค่ะมันก็ตายไปค่ะก็เลยไม่มีตัวผลิตเม็ดสีขึ้นมาใส่เข้าไปในผมของเราค่ะผมเราก็จะค่อยๆขาวขึ้นแต่ว่ามันจะไม่ได้หยุดการสร้างพร้อมกันหมดทุกเส้นผมทีเดียวนะคะมันจะค่อยๆหยุดไปทีละเส้นทีละเส้น
1: นอกจากว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะมีอาการผมหงอกกันแล้วบางคนเนี่ยยังเด็กอยู่เลยก็ผมหงอกได้เกิดอะไรขึ้นเพื่อล้อกลับไปโรงเรียนเนี่ย
5: ใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วอาการผมหงอกที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันค่ะเราพบว่าในบ้านที่มีคนผมหงอกตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยค่ะเราก็มีโอกาสที่จะผมหงอกเร็วกว่าเพื่อนๆนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายนะคะ โรคบางชนิดค่ะนะคะโรคประจำตัวบางอย่างเช่นโรคภูมิคุ้มกันตัวเองอย่างเงี้ยนะคะที่ไวกว่าปกติก็อาจจะทำให้เกิดลักษณะของผมงอกได้การใช้ยาบางชนิดค่ะยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่อาจจะต้องเข้ารับการรักษาพวกเคมีบำบัดบางอย่างก็อาจจะทำให้ไปทำลายเซลล์ที่สร้างเม็ดสีของผมค่ะผมก็จะงอกได้มากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นกว่าอายุจริงรวมไปถึงสุขภาพร่างกายโดยรวมถ้าสังเกตเนี่ยค่ะผู้ป่วยที่ป่วยเยอะๆมีอาการป่วยหนักหรือขาดสารอาหารบางชนิดก็จะทำให้ผมงอกหรือผมหลุดร่วงได
4: ้แล้วแบบนี้มันจะมีพวกอาหารเสริมอะไรที่จะทำผมเราเนี่ยไม่ขาวได้มีไหมคะ
5: จริงๆเราไม่มีงานวิจัยที่บอกเลยนะคะว่าทานอะไรแล้วผมจะดำนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมที่เกิดการงอกไปแล้วค่ะสิ่งที่ทำได้ค่ะคุณแม่ค่ะก็คือเลี่ยงในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีพยายามไม่ให้เจ็บป่วยรุนแรงรวมไปถึงรับประทานอาหารให้ครบ5หมู
1: ่
5: ค่ะก็จะได้มีสารอาหารที่สมบูรณ์มาสร้างผมที่สมบูรณ์ได้ค่ะรวมไปถึงหลีกเลี่ยงค่ะในเรื่องของการย้อมผมดัดผมที่รุนแรง
1: กำลังจะถามอยู่พอดีเลยครับการย้อมผมนะฮ
5: ะ
1: มันมีสารเคมีเนี่ยมันเป็นอันตรายจะเป็นมะเร็งไหมคุณหมอ
5: ถ้าเผื่อว่ายาย้อมผมนั้นไม่ได้มาตรฐานมีสารเคมีที่รุนแรงปนเปื้อนอยู่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาย้อมผมที่เราบอกว่าวัยรุ่นนี้นี่ติดทนติดนานเนี่ยนะคะมักจะมีสารเคมีรุนแรงประกอบอยู่ในนั้นข้อเสียเนี่ยก็คือทำให้ผมของผู้สูงวัยเนี่ยค่ะหลุดขาดร่วงได้ง่ายบางลงได้ง่ายรวมไปถึงสารเคมีเหล่านั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราต้องเจอบ่อยๆนะคะเจอนานๆเข้าไปเรื่อยๆก็อาจจะสะสมได
1: ้
5: เพราะฉะนั้นต้องดูยาย้อมผมที่มาตรฐานคือได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาก่อนค่ะค่ะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าไม่ได้รับการรับรองเนี่ยจะมีสารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็งเช่นปรอทหรือตะกั่ว
1: มาแน่เลย
5: ใช่ค่ะจะปนเปื้อนอยู่ในนั้นเพื่อให้สีเหล่านี้ติดทน
1: สุดท้ายนี้ก็ต้องขออนุญาตสรุปสุขภาพผม
5: ใช่ค่ะสุขภาพผมของพยาไร้ไวทองของเรานะมีสุขภาพที่ดีมากค่ะคือนอกจากจะมีสีดำสนิทด้วยความลับบางอย่างแล้วยังมีความเงางามด้วยค่ะแล้วก็เป็นเส้นผมที่แข็งแรงด้วยค่ะ
1: เส้นผมทั้งดำและทั้งเงางามขนาดนี้นะครับก็ต้องขอมอบประกาศนียบัตรนะฮะให้กับพยักร้ายของเราด้วยนะครับในครั้งนี
5: ้
1: ขอบคุณนะครับ
5: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณแม่ยุภากิ่งจันทร์นะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์นะครับขอบคุณครับทั้งสองท่านเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
5: พยักร้ายวัยทอง
1: สวัสดีครับคืออยากจะทราบว่าผมของคนเราเนี่ยมีกี่ประเภทครับโอ้โทษทีครับ
2: ผมอันนี้สามารถที่จะคนจำไม่ได้เลยค่ะ
1: จำไม่ได้เลยนะ
2: จำไม่ได้ค่ะ
1: ตรงนี้ผมจะต้องตั้งใจเรียน
2: ตรงนี้ต้องไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะคะ
1: ครูครับ
2: ทำไปเลย
1: จำผมได้ไหมครับผมเปลี่ยนชมหน้า
2: จำไม่ได้เลยค่ะนี่ค่ะแปลงใหม่จำไม่ได้เลยค่ะ
1: เอาละครับตอนนี้เรามาสรุปภารกิจกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคะแนนเต็มโอ้ยไม่ใช่คะแนนเต็มต้องให้ได้มากกว่า50
7: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์กลต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2 นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีก

แต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโต

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาค่ะไม่ไปหิวข้าวจะนอนแล้ว
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮะ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
5: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี่

0: ป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เอง
0: สุดท้ายก็คือจิตตสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
2: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตสังขารใช่ไหมขอรับ
0: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักกะจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
1: เ
3: ฮ้ย
1: นี่แน่จักกะจี้ไหมจักกะจี้ไหมโอ้ยจักกะจี้จะเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้ว
2: นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
0: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
3: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
0: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
3: เฮ้ยท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
0: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
2: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
1: แหมรีบบ่อยมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได้
2: เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
0: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
1: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจักกะจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจักกะจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
4: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้ๆๆๆๆ
1: แน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่ออ่ะ
0: เก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
3: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
0: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
3: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
0: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
1: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
0: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้
5: ไปเหรอเมื่อกี้คุยอะไรกันทำอะไรกันเหรอข้าจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
0: ช่างเถอะแขกสำคัญทั้ง3เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
5: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
0: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
5: นึกออกแล้วเจ้าคะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าค่ะ

0: ปฏิจจสมุปบาทอยู่เหมือนกันนี่นะ
1: อยู่ไหนนะอยู่ไหน
0: ตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะ
1: อ
0: ่
1: ะเจอแล้ว
0: ท่านอวิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชาอีกครั้ง
2: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
3: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
2: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
3: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี้
2: ช่วยข้าด้วย
4: จะเอาเพื่อนข้าไปไหนเอ้ยอย่าเอาเพื่อนข้าไปนะเอ้ยจุปันฮึบ
1: ฮะศิลาก็โดนจับไปด้วยแล้วข้าล่ะทิ้งข้าไว้ที่นี่แบบนี้หรอ
0: ท่านอวิชชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
1: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนของข้าเข็มทองทายนี้ที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
5: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
1: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
6: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
3: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับ การลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางหนึ่งที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปี

นาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงเงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: มาแล้ว
1: ขยันชินะตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเบ๊จำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู่
1: ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงเหรอครับเบคยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วล่ะแม
0: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงแม่สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
0: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
7: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
6: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
7: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
6: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งบางข้าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบาริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งสนธิสัญญาเบาริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่คุณละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเดย์พระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่พี่เอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีคุณพ่อ
8: สว
7: ั
8: สดีคุณ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่

0: ไอ้ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
1: โอ้โห
2: เราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: เออไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
2: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
4: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
5: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
6: พร้อมครับ
7: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
2: ไหนไหนก็ไหนไหนแล้วดีเอลทีวีนายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
4: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
4: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังว่าร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
2: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
8: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมย์อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
5: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
6: ปลอดภัยครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
5: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับ เพราะมีการจัดเตรียมถุงยางชีพสิ่งของจำเป็น

0: อย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
1: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก็กลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
1: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
2: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
3: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
4: ใช่ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
3: ยังไม่เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
4: เย้ดีใจปลอดภัย
2: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
3: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
5: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
6: ขอพระองค์ทรงประทาน
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: และถ้าอยากในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
3: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอย

0: ไปดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
1: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
0: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
2: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
1: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
3: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
2: ต้นกล้าเป็นอะไร
1: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
3: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
2: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีเราจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40
0: นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูสุธิดาสุธิประภาหรือคุณครูแพรนั่นเองค่ะคุณครูแพรขอสังเกตเด็กๆหน่อยสิคะว่าวันนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังนะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมจริงหรือเปล่าพร้อมจริงแต่ว่าคุณครูแพรนะคะยังเห็นเด็กๆปลายทางบางคนรู้สึกง่วงเงียอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะพาเด็กๆเตรียมความพร้อมเด็กๆทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: พร้อมนะคะจับหัวคางหูหัวไหล่จับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือบางคนยังทำไม่ทันแสดงว่ายังไม่พร้อมอีกรอบนึงค่ะจับหัวคางหูหัวไหล่จับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือเก่งมากเลยรอบนี้พร้อมกันทุกคนเลยแสดงว่าพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณครูแพรก็มีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังเกี่ยวกับแมวของคุณครูแพรนั่นเองเมื่อ2ปีก่อนคุณครูแพรนะคะก็ได้มีความคิดว่าหุ้ยอยากเลี้ยงแมวจังเลยแต่ว่าตอนนั้นคุณครูแพรยังไม่มีความรู้ในการเลี้ยงแมวคุณครูแพรก็เลยไปหาความรู้ถ้าจะเลี้ยงแมวเนี่ยจะต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างจะต้องทำอย่างไรบ้างพอคุณครูแพรไปศึกษาหาข้อมูลมาเรียบร้อยคุณครูแพรก็ไปซื้อแมวมา1ตัวตัวเล็กๆอยู่เลยแล้วตอนนี้นะคะแมวของคุณครูแพรก็ได้โตขึ้นมาแล้วคุณครูแพรนะคะเลี้ยงแมวครูแพรเป็นอย่างดีคอยให้อาหารคอยให้น้ำให้ความรักแล้วก็เอาใจใส่มากๆเลยแมวของคุณครูแพรนะคะก็มีความสุขมากๆเลยเด็กๆคะแล้วเด็กๆคิดว่าถ้าคุณครูแพรไม่หาความรู้ในการเลี้ยงแมวก่อนแล้วคุณครูแพรเอาแมวมาเลี้ยงเลยโดยที่ครูแพรไม่มีความรู้เลยว่าการเลี้ยงแมวต้องเลี้ยงยังไงแล้วต้องทำยังไงบ้างเด็กๆคิดว่าแมวของคุณครูแพรจะเป็นยังไงคะไหนใครอยากตอบคำถามสโนพี่สโนเชิญเลยค่ะพี่สโนคิดว่าถ้าคุณครูแพรเนี่ยเอาแมวมาเลี้ยงแต่คุณครูแพรเนี่ยไม่ได้ศึกษาข้อมูลเลยว่าเลี้ยงยังไงแต่เอามาเลยเนี่ยพี่สโนคิดว่าแมวครูแพรจะเป็นยังไงคะ
2: อ่อนแอแรงน้อย
0: ถูกต้องเลยแมวของคุณครูแพรนะคะ

0: าจจะอ่อนแอเพราะว่าคุณครูแพรอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊แมวกินอาหารแบบไหนหรือว่าแมวต้องเลี้ยงยังไงใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อาจจะทำให้แมวของคุณครูแพรเนี่ยไม่ยอมรับประทานอาหารหรือไม่ยอมกินอาหารนั่นเองแล้วแมวครูแพรจะเป็นยังไงต่อไปคะเนี่ย
1: แล้วก็จะไม่แข็งแรงแล้วก็จะป่วยง่าย
0: เก่งมากเลยแล้วก็จะไม่แข็งแรงแล้วก็จะป่วยง่ายด้วยเพราะว่าถ้าคุณครูแพรเนี่ยไม่หาข้อมูลก่อนว่าแมวเนี่ยจะต้องไป

0: ก็ซื้อของเล่นให้แมวครูแพได้เล่นด้วยแมวครูแพก็มีความสุขวิ่งเล่นแล้วเวลาที่แมวรักเราแมวจะทำอย่างไรใครรู้บ้างไหนใครรู้ลองยกมือขึ้นสิใครรู้บ้างขอถามเป็นพี่อ่ะพี่ปั้นครับทำยังไงลูก
1: แมวรักเรา
0: อ่ารักเราแล้วแมวจะทำอย่างไรพี่ปั้นรู้ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวครูแพรบอกให้ขอบคุณนะคะพี่ปั้นปรบมือให้กับพี่ปั้นหน่อยเด็กๆปลายทางทราบไหมคะว่าถ้าแมวรักเรานะคะแมวจะทำพฤติกรรมอย่างไรคะโอ้เด็กๆปลายทางบอกว่าแมวก็จะนำตัวนะคะมาถูหรือว่าคลอเคลียเราให้เราลูบหัวใช่ไหมคะถ้ามีใครเลี้ยงแมวนะคะลองสังเกตพฤติกรรมของแมวดูว่าแมวนี่มีพฤติกรรมอย่างไรต่อเราบ้างมีการแสดงความรักกับเราอย่างไรบ้างถ้าเราตั้งใจเลี้ยงนะคะแมวก็จะรักเราเหมือนที่เรารักแมวนั่นเองค่ะไม่ว่าเด็กๆนะคะจะนำสัตว์ชนิดหรือว่าประเภทไหนมาเลี้ยงอย่าลืมดูแลเอาใจใส่เขาและให้ความรักต่อเขาด้วยนะคะวันนี้มีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างนะวันนี้คุณครูแพรขอเชิญเป็นพี่เบคอนค่ะเชิญเลยค่ะพี่บีคอนมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: แม่ไปหาอาที่มหาลัยมา
0: อ๋อไปหาอาที่มหาวิทยาลัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วพี่เบคอนสังเกตเห็นอะไรในมหาวิทยาลัยบ้างคะ
1: เห็นตึกตรงนี้เลย
0: อ๋อเป็นตึกเรียนสำหรับคนที่ไปเรียนในมหาวิทยาลัยค่ะ
1: ใช่ครับแล้วโรงเรียนก็ใหญ
0: ่โอ้ใหญ่มากเลยใช่ไหมลูก
1: ใช่ครับ
0: แล้วสภาพแวดล้อมรอบๆพี่เบคอนสังเกตเห็นอะไรอีกคะ
1: เห็นทะเล
0: เห็นทะเลแสดงว่ามหาวิทยาลัยใกล้ทะเลใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้กับพี่เบคอนหน่อยค่ะมากเลยค่ะไหนมีใครอยากจะออกมาเล่าอีกบ้างขอเป็นพี่โอติค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่โอติมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: เมื่อวานหนูเคยเตะบอลกับตาเดชครับ
0: อ๋อเมื่อวานหนูไปเตะบอลมาด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วเตะบอลเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างลูก
2: สนุกครับเพื่อซ้อมครับ
0: อ๋อสนุกใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วการเตะบอลนี่มันดีต่อสุขภาพอย่างไรคะ
2: ออกกำลังกายครับแล้วก็จะมีต่อสุขภาพได้แบบว่าถ้าเราไปแข่งจริงๆเขาเราก็จะเตะบอลเก่งครับ
0: ใช่เราจะเตะบอลเก่งแล้วก็มีสุขภาพที่ดีใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าในขณะเตะบอลเนี่ยมีเพื่อนล้มเนี่ยพี่โอติจะทำอย่างไรคะ
2: ไปช่วยครับ
0: ไปช่วยโอ้โหมีน้ำใจนักกีฬามากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่โอติหน่อยค่ะน่ารักมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์จากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทาง

เรื่องราวของเด็กๆนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็สนุกกันทุกเรื่องเลยนะคะมีเด็กๆบางคนนะคะบอกว่าหลังเลิกเรียนนะคะหนูได้กลับไปแล้วก็ไปฝึกเขียนชื่อของตัวเองด้วยค่ะน่าชื่นชมมากๆเลยบางคนนะคะก็บอกว่าหนูนะคะในวันหยุดหนูได้ฝึกวาดรูปด้วยค่ะแล้วตอนนี้หนูวาดรูปคนได้สวยงามมากๆแล้วก็ได้สมจริงมากๆเลยคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะแต่ว่าต่อไปค่ะมีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันได้เลยค่ะ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนอะไรเอ่ยพรางตัว
2: อู้ว้าว

Thank you.

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับในรูปภาพนี้มีสัตว์3ชนิดพรางตัวอยู่มาช่วยกันหานะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างสังเกตดูดีๆนะครับเฉลยตั๊กแตนกบกิ้งก่าสัตว์3ชนิดนี้ชอบพรางตัวในธรรมชาติครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆอยากที่จะทำกิจกรรมนี้หรือยังคะ
1: อยากแล้วค่ะ
0: อยากแล้วแสดงว่าเด็กๆชื่นชอบกันทุกคนเลยนะคะแต่ว่าคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงของเราก่อนถ้าคุณครูแพรนะคะเคาะจังหวะแบบนี้ให้เด็กๆเคลื่อนไหวช้าๆตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรนะคะเคาะแบบนี้ให้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเลยถูกต้องเลยค่ะแล้วเด็กๆคะลองสังเกตบริเวณทั่วๆห้องของตัวเองดูซิว่าเด็กๆเห็นอะไรบ้างคะขอถามพี่ภาคินค่ะเห็นโทรทัศน์หรือทีวีนั่นเองขอถามพี่ข้าวหอมค่ะเห็นมุมประสบการณ์ขอถามพี่มาลิค่ะ
2: เห็นกล้อง
0: เห็นกล้องแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้เด็กๆปลายทางบอกว่าเห็นโต๊ะแล้วก็เห็นเก้าอี้ด้วยนอกจากนี้นะคะก็มีมุมประสบการณ์ด้วยดังนั้นเวลาที่เด็กๆเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เด็กๆ เจ็บแล้วก็เกิดอันตรายได้นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆทั้งหมดยืนขึ้นเลยค่ะฮึบจากนั้นนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะหาพื้นที่ของตัวเองค่ะได้ให้เด็กๆ กางแขนออกมาเลยแขนของเราไปชนกับสิ่งต่างๆได้ไหมลูกไม่ได้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆ อาจจะเจ็บแล้วก็ตนเองอาจจะเจ็บได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มหาพื้นที่กันเลยค่ะใครได้พื้นที่แล้วนะคะยืนอยู่กับที่ได้เลยค่ะเด็กๆปลายทางได้พื้นที่หรือยังนะไหนคุณครูแพรขอดูหน่อยซิว่าได้พื้นที่หรือยังคุณครูแพรยังเห็นพี่ออมทรัพย์กับพี่โอตินะคะใกล้กันอยู่เลยและเด็กๆปลายทางบางคนก็ยังใกล้กันอยู่เลยนะคะคุณครูแพรจะเคาะ2จังหวะให้พี่โอติกับพี่ออมทรัพย์และเด็กๆปลายทางขยับนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปค่ะคุณครูพาเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวพื้นฐานเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
1: จ
0: ังหวะนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆเคลื่อนไหวได้เลยค่ะเวลาเคลื่อนไหวคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กที่ไม่ชนกับเพื่อนๆนะคะขอชื่นชมเด็กๆที่ไม่คุยกันด้วยนะคะมีใครที่ไม่ชนกับเพื่อนนะคุณครูแพรจะขอถามคนนั้นนั่นแหละขอถามเป็นพี่ใบบุญค่ะทำท่าอะไรคะ
3: ทำ
0: เค้กทำท่าทำเค้กสร้างสรรค์มากๆเลยขอถามเป็นพี่โอติค่ะโอ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้มีคนทำท่าทางกำลังเก็บผลไม้ด้วยค่ะ

คุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยนะคะเนี่ยอยู่กับที่บ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่แสนดีทำท่าทางอะไรคะโอ้เป็นนกด้วยขอถามพี่อั่งเปาค่ะโอ้ทำแพนเค้กด้วยแสดงว่าชื่นชอบในการทำอาหารใช่ไหมคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้มีบางคนนะคะทำท่าเป็นทหารด้วยโอ้รับใช้ชาติเลยคุณครูแพรเห็นบางคนยังใกล้กันอยู่เลยระวังชนกันและบาดเจ็บนะคะ

คนทำท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะมีคนทำท่าทางได้น่าสนใจเลยเด็กๆปลายทางด้วย

0: อุ้ยท่าทางของพี่เบย์น่าสนใจมากๆเลยทำท่าอะไรคะ
1: ต่อยมวยคร
0: ับ โอ้ต่อยมวยอนุรักษ์ความเป็นไทยมากๆเลยมวยไทยใช่ไหมคะโอ้ต่อไปขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะทำท่าอะไรคะ
2: จ
0: ัก
2: รยาน
0: โอ้ปั่นจักรยานใช่ไหมคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้มีบางคนนะคะทำท่าทางล้างจานด้วยค่ะเด็กๆนั่งลงค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ค่ะโดยวันนี้นะคะคุณครูแพรจะเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ริบบิ้นนั่นเองแต่ตอนนี้มีริบบิ้นแล้วหรือยังเอ่ยยังดังนั้นเด็กๆช่วยคุณครูแพรเสกออกมาได้ไหม
3: ได้ค่ะ
0: เราจะใช้คาถานะคะอะไรดีโอมเพียงใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3โอมเพียงมาแล้วค่ะริบบิ้นของเด็กๆนะคะคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆนะคะหยิบริบบิ้นคนละ1ชิ้นนะคะหรือว่า1เส้นนั่นเองต่อมานะคะจะให้เด็กๆนะคะนั่งลงแล้วก็รอเพื่อนๆหยิบจนครบทุกคนก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวพร้อมกันได้ไหมคะ
3: ได
0: ้ได้ค่ะงั้นคุณครูแพรขอเป็นสีเหลืองค่ะเชิญมาหยิบริบบิ้นเลยค่ะคนละ1เส้นนะคะหยิบเลยลูกสีไหนก็ได้ค่ะครับเชิญสีชมพูค่ะคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมริบบิ้นให้กับเด็กๆได้นะคะค่ะสีเขียวเชิญค่ะโอ้มีมารยาทมากๆเลยรับของจากผู้ใหญ่มีขอบคุณด้วยน่ารักมากๆเลยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะต่อไปขอเป็นสีส้มค่ะเชิญต่อไปสีน้ำเงินค่ะเชิญหยิบได้เลยลูกค่ะใครได้ริบบิ้นแล้วนั่งรออยู่กับที่ก่อนนะคะเด็กๆปลายทางได้ริบบิ้นครบทุกคนแล้วหรือยังนะค่ะเอาละค่ะเมื่อเรานะคะได้ริบบิ้นครบทุกคนแล้วจากนั้นเราจะมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ก็คือริบบิ้นไปพร้อมๆกันให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะดูซิว่าเด็กๆนะคะจะเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ริบบิ้นอย่างไรบ้างเริ่มเลยค่ะมีใครทำท่าทางได้น่าสนใจบ้างนะพี่อ่างเปาไม่ชนกับเพื่อนนะคะ

หลายคนทำท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณครูแพรก็สังเกตเห็นเด็กๆปลายทางนะคะทำท่าทางประกอบริบบิ้นได้น่าสนใจมากๆเลยเด็กปลายทางเคลื่อนไหวประกอบริบบิ้นได้ตรงตามจังหวะเลยค่ะโอ้คุณครูแพรขอถามพี่สโนพี่สโนกำลังทำท่าทางอะไรคะอ๋อเต้นแอโรบิกด้วยยอดเยี่ยมเลยแล้วเด็กๆล่ะคะอ๋อเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่าทำนะคะริบบิ้นเป็นสายรุ้งด้วยค่ะสวยมากๆเลยค่ะ

ต่อไปคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวประกอบริบบิ้นโดยที่ไม่จับริบบิ้นค่ะจะทำอย่างไรดีนะโดยที่ไม่ต้องจับริบบิ้นและต้องให้ริบบิ้นด้วยนะพร้อมแล้วเริ่มเลยมาลีเคลื่อนไหวให้ตรงจังหวะนะคะเด็กๆมีความคิดสร้างสรรค์กันมากๆเลยรอบนี้ขอเปลี่ยนท่าบ้างไม่จับริบบิ้นเหมือนเดิมนะแต่ว่าเปลี่ยนท่าดูซิว่าทำอย่างไรบ้างนะท็อปถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะลองเปลี่ยนท่าบ้างโดยที่เราไม่จับริบบิ้นโอ้โหเด็กๆปลายทางนะคะมีความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆมาคืนริบบิ้นกับคุณครูแพรค่ะเด็กๆเชิญเลยค่ะขอสีเหลืองมาคืนก่อนก็ได้ค่ะสีเหลืองก่อนก็ได้ค่ะมาเลยค่ะแล้วก็นั่งให้เรียบร้อยนะคะนั่งที่พื้นหาพื้นที่ของตัวเองเลยค่ะชมพูเชิญเลยค่ะหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งรอคุณครูแพรเลยเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันเขียวเชิญเลยค่ะระวังด้วยนะคะส้มเชิญค่ะน้ำเงินเชิญเลยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะถ้าคืนริบบิ้นแล้วนะคะก็สามารถหาพื้นที่นะคะและนั่งในท่าที่สบายได้เลยค่ะได้พื้นที่แล้วหรือยังเอ่ยได้พื้นที่แล้วหรือยังคะขยับมาอีกนิดนึงค่ะได้พื้นที่แล้วใช่ไหมคะมีใครนั่งติดกันหรือเปล่าฟ้าใสกับพี่สนุสักคนหนึ่งไปนั่งทางนู้นได้ไหมคะเพราะว่าติดกันจนเกินไปนะพี่สนุก็ได้ขอเชิญทางนู้นเลยค่ะลูกเก่งมากเลยพี่สนุจะได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้สะดวกเนาะจะได้ไม่เบียดกันค่ะขอบคุณค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะนั่งเรียบร้อยแล้วหรือยังถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันนะคะให้เด็กๆร้องเพลงไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะ1 2 3นวดนวดนวดนวด

0: ื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาต่อไปใครมีท่าที่น่าสนใจมาพาเพื่อนเพื่อนผ่อนคลายกล้ามเนื้อบ้างขอถามเป็นพี่นิรินทร์ค่ะวันนี้
1: หม
0: ุ
1: นไหล
0: หมุนไหลไปไหนคะข้างหน้าหรือข้างหลัง
1: ด้านหน้า
0: หมุนไหลไปทางด้านหน้านะคะกี่ครั้งเอ่ย
1: 10คร
0: ั้
1: ง
0: 10ครั้งให้เด็กๆแตะค่ะที่หัวไหลของตัวเองและนับพร้อมกันนะคะ10ครั้ง1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขอถามเป็นพี่ต้นน้ำค่ะสะบัดมือกี่ครั้งลูก
2: 12
0: ครั้งนะคะ12ครั้งนะคะเด็กๆอย่านับเกินนะคะพร้อมนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2: 12
0: เยี่ยมมากเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปขอถามเด็กๆปลายทางบ้างเด็กๆปลายทางอยากผ่อนคลายกล้ามเนื้อท่าอะไรดีคะอ๋อเด็กๆปลายทางบอกว่าอยากนะคะที่จะชกไปด้านหน้ากี่ครั้งดีคะ11ครั้งนะคะไม่เกินนะคะเด็กๆ11ครั้งชกไปทางด้านหน้านะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11ครั้งนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะให้เด็กๆนั่งสมาธิ

โอ้คุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะมีสมาธิกันทุกคนเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆนะคะค่อยๆนั่งกลับที่ของตัวเองค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเด็กๆนะคะสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะค่ะและเด็กๆนะคะสามารถที่จะเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ได้มีความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยมีท่าทางที่แปลกใหม่แล้วก็แตกต่างมากๆเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เรายังอยู่ในหน่วยอะไรเอ่ย
1: วันแม่แห่งชาติ
0: เก่งมากเลยค่ะวันแม่แห่งชาติซึ่งตรงกับวันที
1: ่12
0: เดือน
1: สิงหาคม
0: เก่งมากๆเลยถูกต้องเลยค่ะเด็กๆค่ะแล้ววันนี้คุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อแสดงความกตัญญูต่อแม่นั่นเองทำไมเราต้องแสดงความกตัญญูต่อคุณแม่ด้วยคะเพราะว่าอะไรไหนใครอยากออกมาตอบบ้างรอบนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ใบบุญค่ะเชิญเลยค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะพี่ใบบุญคิดว่าทำไมเราถึงต้องแสดงความกตัญญูต่อคุณแม่ของเราด้วยคะ
2: ถ้าไม่ทำเดี๋ยวแม่จะเสียใจ
0: อ๋อถ้าไม่แสดงความกตัญญูต่อคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่จะเสียใจแล้วทำไมเราถึงกลัวคุณแม่เสียใจล่ะลูก
2: เพราะว่าหนูรักแม่
0: เพราะว่าหนูรักแม่ใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่แล้วความกตัญญูต่อคุณแม่เนี่ยใบบุญคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรทำไหมคะ
2: ควรทำ
0: ควรทำถ้าทำแล้วคุณแม่จะเป็นอย่างไรคะ
2: มีความสุข
0: มีความสุขเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยขอถามอีกเด็กๆคิดว่าทำไมเราต้องแสดงความกตัญญูต่อคุณแม่คะขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเลยค่ะพี่ฟ้าใสคะทำไมเราต้องแสดงความกตัญญูต่อคุณแม่ได้คะ
3: เพราะว่าแม่รักเราแล้วก็รักแม่ค่ะ
0: อ๋อเพราะว่าคุณแม่รักเราแล้วก็หนูก็รักแม่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วการแสดงความกตัญญูพี่ฟ้าใสคิดว่ามีอะไรบ้างคะ
3: มีความรักของแม่แล้วก็ถ้าใครทำอะไรพี่ต้องขอโทษแม่ค่ะ
0: อ๋อก็คือถ้าหนูทำตัวไม่น่ารักหนูก็จะขอโทษแม่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อคุณแม่จะได้เป็นอย่างไรคะ
3: มีความสุขค่ะ
0: คุณแม่จะได้มีความสุขเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางคะทราบไหมคะว่าทำไมเราต้องแสดงความกตัญญูต่อคุณแม่คะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะก็บอกว่าเพราะว่าคุณแม่นะคะได้เลี้ยงดูเรามาเอาใจใส่และให้ความรักเรานั่นเองค่ะซึ่งการแสดงความกตัญญูนะคะก็คือการตอบแทนบุญคุณหรือตอบแทนนะคะผู้มีพระคุณที่คอยดูแลเอาใจใส่แล้วก็ให้ความรักต่อเรานั่นเองค่ะซึ่งมีมากมายแล้วก็หลากหลายวิธีมากๆเลยที่เราจะแสดงความกตัญญูต่อแม่ของเรานั่นเองค่ะและหนึ่งในนั้นนะคะคุณครูแพรก็มีภาพนะคะมาให้เด็กๆได้ร่วมกันว่าเราจะสามารถแสดงความกตัญญูต่อแม่ของเราอย่างไรได้บ้างเราไปดูภาพกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆนะคะร่วมกันสังเกตภาพนะคะไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะจากภาพนะคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะขอถามเป็นพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยค่ะพี่ปังหอมคะจากภาพที่พี่ปังหอมได้ดูไปพร้อมๆกับเพื่อนๆพี่ปังหอมสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ
4: หนูเห็นแม่และลูกค่ะ
0: เห็นแม่แล้วก็ลูกกำลังทำอะไรคะ
4: เขาเหมือนกำลังไหว้แม
0: ่กำลังไหว้แม่ใช่ไหมคะแล้วพี่ปังหอมคิดว่าทำไมเขาถึงไหว้คุณแม่คะ
4: เพราะว่าเขาน่าจะรู้ตัวว่าเป็นวันแม
0: ่อ๋อแล้วถ้าไม่ใช่วันแม่ไหว้คุณแม่ได้ไหมคะได้ไหมคะเวลาที่พี่ปังหอมจะไปโรงเรียนพี่ปังหอมได้สวัสดีคุณแม่ก่อนมาโรงเรียนไหมคะ
4: ต้องสวัสดีค่ะ
0: ถูกต้องและนี่นะคะที่พี่ปังหอมทำก็คือการสวัสดีการไหว้หรือทำความเคารพผู้ปกครองก่อนที่จะมาโรงเรียน

0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: และเมื่อพี่ปังหอมจะต้องกลับบ้านและคุณย่าก็ได้เพราะคุณย่าก็เลี้ยงดูหนูมาใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณย่ามารับแล้วพี่ปังหอมต้องทำอย่างไรกับคุณย่าคะ
1: ต้องสวัสดีเหมือนกัน
0: ถูกต้องและนี่คือการไหว้หรือว่าการสวัสดีทำความเคารพต่อผู้ใหญ่ก็เป็นหนึ่งในการแสดงความกตัญญูนั่นเองเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยค่ะคุณครูแพรขอถามประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการไหว้คุณแม่หรือว่าผู้ที่เลี้ยงดูเด็กๆมาดูซิว่าใครจะออกมาเล่าได้บ้างขอถามพี่สโนค่ะเชิญเลยค่ะพี่สโนเคยไหว้คุณแม่ในสถานการณ์ไหนบ้างคะ
1: ที่วัดค่ะ
0: อ๋อก็คือไปวัดแล้วก็ไปร่วมไหว้พระแล้วบางทีที่หนูเจอผู้ใหญ่หรือว่าญาติเวลาเจอกันที่วัดหนูต้องทำอย่างไรคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีใช่ไหมคะเป็นการแสดงความเคารพใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วแล้วเวลาที่พี่สโนกลับบ้านพี่สโนได้สวัสดีคุณแม่คุณพ่อไหมคะ
1: ได้สวัสดีค่ะ
0: แล้วเวลาคุณพ่อคุณแม่เห็นพี่สโนสวัสดีแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ทำอย่างไรคะ
1: สวัสดีกลับค่ะ
0: สวัสดีกลับใช่ไหมคะแล้วคุณพ่อคุณแม่ยิ้มไหมคะ
1: ยิ้มค่ะ
0: การยิ้มคือแสดงถึงความสุขที่คุณพ่อคุณแม่ได้รับจากเด็กๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่สโนหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะการไหว้นะคะหรือว่าการสวัสดีหรือแม้กระทั่งการขอบคุณนะคะต่อคุณแม่หรือว่าผู้ที่เลี้ยงดูเด็กๆมาก็เป็นการแสดงถึงความกตัญญูเพราะว่าเป็นการแสดงถึงความเคารพความรักความอ่อนน้อมถ่อมตนเวลาที่พ่อแม่เห็นคนที่เลี้ยงดูเด็กๆเห็นว่าหนูสวัสดีมีมารยาทแบบนี้โหหน้าตาเป็นยังไงคะยิ้มเลยดีใจเลยใช่ไหมคะอุ๊ยทำไมลูกเราน่ารักจังเลยทำไมหลานเราน่ารักจังเลยอ่อนน้อมถ่อมตนมีมารยาทด้วยเห็นไหมคนที่เลี้ยงดูเด็กๆมาก็รู้สึกเป็นยังไงมีความสุขแล้วก็ภูมิใจนั่นเองและนี่ก็เป็นหนึ่งในการแสดงความกตัญญูนั่นเองค่ะต่อมาไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเด็กๆคะมีอีกค่ะอู้อะไรคะภาพอะไรเอ่ยลองสังเกตสิเด็กๆปลายทางก็ต้องร่วมกันสังเกตด้วยนะคะเอาละค่ะคุณครูแพรจะขอถามว่าเด็กๆเห็นอะไรในภาพขอเชิญพี่ปริมค่ะเชิญเลยค่ะพี่ปริมจากที่พี่ปริมได้สังเกตนะคะพี่ปริมเห็นอะไรในภาพบ้างคะ
1: ลูกกอดแม่
0: ลูกกอดแม่แล้วพี่ปิมเคยกอดคุณแม่ไหมคะ
1: เคยค
0: ่
1: ะ
0: เป็นสถานการณ์แบบไหนที่พี่ปิมกอดคุณแม่คะ
1: ดีค่ะ
0: อ๋อเป็นสถานการณ์ที่พี่ปิมรู้สึกมีความสุขใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเวลากอดคุณแม่แล้วพี่ปิมรู้สึกอย่างไรคะ
1: ภูมิใจค่ะ
0: อ๋อรู้สึกภูมิใจลองตอบตามความรู้สึกของหนูสิคะว่าถ้าหนูกอดคุณแม่หรือว่าตอนที่หนูกอดคุณแม่เนี่ยหนูเห็นหน้าคุณแม่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง
1: ยิ้ม
0: ยิ้มแสดงว่าคุณแม่เป็นยังไง
1: มีความสุข
0: มีความสุขนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปิมหน่อยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางจากที่สังเกตภาพเด็กๆปลายทางเห็นอะไรบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะเห็นว่ามีลูกนะคะกอดแม่อยู่ซึ่งเด็กๆปลายทางก็บอกคุณครูแพรเหมือนกันว่าที่บ้านนะคะเวลาหนูกลับจากบ้านหรือว่ากลับจากโรงเรียนนะคะหนูก็ไปกอดคุณแม่นะคะคุณแม่ก็รู้สึกดีใจแล้วก็โหหายเหนื่อยเลยคุณแม่กลับมาจากที่ทำงานเหนื่อยลูกเข้ามากอดโอ้โหชื่นใจมากๆเลยแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าการกอดเนี่ยจะหลั่งฮอร์โมนของความสุขออกมาแต่ฮอร์โมนนี้เรามองไม่เห็นหรอกแต่ว่ามนุษย์เนี่ยเวลาเราได้กอดกันเนี่ยหนูจะรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างลูกรู้สึกเป็นยังไงคะรู้สึกเศร้าเหรอรู้สึกยังไงคะถูกต้องรู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจใช่ไหมคะมันจะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาแล้วก็จะเกิดความผูกพัน เวลาเราได้กอดคุณแม่หรือกอดคนที่เลี้ยงดูเราเราจะรู้สึกดีมากๆเลยแล้วก็รู้สึกถึงความผูกพันความรักที่มีต่อกันใช่ไหมคะเด็กๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆปลายทางก็บอกว่าหนูชอบกอดคุณแม่มากเลยไหนใครชอบกอดคุณแม่ยกมือขึ้นหน่อยถ้าคุณแม่เห็นนะคะก็รู้สึกชื่นใจแน่ๆเลยค่ะต่อมาค่ะเด็กๆเอามือลงได้ค่ะเด็กๆคะก็ยังมีการแสดงความกตัญญูอย่างอื่นอีกมากมายเลยค่ะเราไปดูภาพต่อไปกันเลยค่ะนี่เลยค่ะให้เด็กๆนะคะร่วมกันสังเกตไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆปลายทางก็บอกว่าโอ้โหหนูสังเกตเห็นนะคะว่ามีคนนะคะกำลังเอาน้ำมาให้ผู้สูงอายุหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวทีนี้คุณครูแพรขอถามว่าเด็กๆเห็นอะไรบ้างขอถามใครดีนะพี่ปอเช่ค่ะเชิญเลยเชิญเลยค่ะพี่ปอเช่คะจากที่พี่ปอเช่สังเกตนะคะในภาพพี่ปอเช่เห็นอะไรคะ
1: เห็นคุณแม
0: ่คุณแม่ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: กำลังทำอะไรคะ
1: น้ำส้มให้คุณย่า
0: อ๋อกำลังเอาน้ำส้มให้คุณย่าใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่หรือว่าเอาน้ำส้มให้คุณได้ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ ใช่แล้วก็เหมือนกับที่เด็กๆนะคะเวลาเห็นคุณแม่ของตัวเองไม่สบายเด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะพี่ปอเช่ทำอย่างไรถ้าสมมติว่าพี่ปอเช่เห็นคุณแม่ไม่สบาย
1: ต้องช่วย
0: ต้องช่วยแล้วก็ทำอย่างไรต่อลูก
1: เอายาให้กิน
0: อ๋อเอายาให้คุณแม่กินหรือว่ารับประทานใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอคุณแม่นะคะเห็นพี่ปอเช่เนี่ยมาดูแลมาคอยเอาน้ำเอายาให้คุณแม่เนี่ยได้รับประทานเนี่ยคุณแม่รู้สึกอย่างไรบ้างลูก
1: ดีใจ
0: รู้สึกดีใจแล้วพี่ปอเช่มีความสุขไหมคะเวลาที่เห็นคุณแม่ดีใจ
1: มีความสุข
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปอเช่หน่อยค่ะและนี่นะคะก็คือเป็นหนึ่งในการแสดงความกตัญญูก็คือการดูแลพ่อแม่หรือว่าคนที่เลี้ยงดูเด็กๆมาเพราะว่าตอนที่เด็กๆยังเล็กหรือว่าแม้กระทั่งตอนนี้ใครเป็นคนดูแลเด็กๆคะแม่หรือผู้ปกครองที่เลี้ยงดูเด็กๆมานั่นเองก็จะดูแลเด็กๆให้ความรักเวลาที่เด็กๆไม่สบายใครดูแลหนูคะแม่หรือว่าคนที่เลี้ยงดูเด็กๆมาดังนั้นเวลาที่คุณแม่หรือว่าผู้ที่เลี้ยงดูเด็กๆมาไม่สบายหนูต้องทำอย่างไรลูกดูแลคอยเอาใจใส่แสดงความรักโดยความเป็นห่วงห่วงใยดูแลเอาใจใส่แบบนี้นี่คือการแสดงความกตัญญูอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่สบายแล้วเด็กๆดูแลแบบนี้นะคะก็จะทำให้คุณพ่อคุณแม่หายเร็วขึ้นไหมลูกเร็วขึ้นแล้วก็สุขภาพร่างกายเป็นยังไงขึ้นแข็งแรงขึ้นถ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นจะอยู่กับใครได้นานๆเด็กๆนั่นเองถ้าคุณพ่อคุณแม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็จะสามารถอยู่กับเด็กๆได้นานๆและตลอดไปเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วค่ะต่อไปค่ะยังมีค่ะเด็กๆค่ะชึบอุ๊ยภาพนี้คือภาพอะไรเด็กๆลองสังเกตสิคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆปลายทางเลยว่าเด็กๆปลายทางนะยกมืออยากตอบมากๆเลยโอ้โหแล้วเด็กๆในห้องนี้ล่ะคะสังเกตเห็นอะไรบ้างเอ่ยใครอยากตอบยกมือได้เลยขอถามเป็นพี่ภาคินค่ะเชิญเลยพี่ภาคินสังเกตเห็นอะไรในภาพคะ
1: เห็นคนกำลังกวาดบ้าน
0: เห็นคนกำลังกวาดบ้านใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วพี่ภาคินพอเห็นภาพนี้แล้วพี่ภาคินคิดว่าเป็นการแสดงความกตัญญูที่ดีไหมคะลูก
1: ดีครับ
0: พี่ภาคินเคยช่วยงานคุณแม่ที่บ้านไหมคะ
1: ช่วยงานครับ
0: ช่วยงานบ้านอะไรบ้างคะ
1: ถูบ้าน
0: อ๋อถูบ้านด้วยแล้วทำอะไรอีกลูก
1: กวาดบ้าน
0: กวาดบ้านถูบ้านแล้วก็ช่วยทำอะไรอีกไหม
1: ล้างจาน
0: ล้างจานเก่งมากๆเลยแล้วพอคุณแม่เห็นพี่พาคินช่วยงานบ้านแบบนี้คุณแม่รู้สึกอย่างไรบ้างคะ
1: รู้สึกดี
0: รู้สึกดีใจใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วคุณแม่รู้สึกมีความสุขไหมลูก
1: มีความสุข
0: มีความสุขแล้วพี่พาคินมีความสุขไหมที่เห็นคุณแม่มีความสุขมีความสุขไหมคะ
1: มีความสุข
0: มีความสุขเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่พาคินหน่อยค่ะและการแสดงความกตัญญูที่สำคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของครอบครัวหรือว่าของคุณแม่นั่นเองก็คือการช่วยทำงานบ้านคุณพ่อคุณแม่เห็นเวลาที่เด็กๆช่วยทำงานบ้านคุณพ่อคุณแม่รู้สึกอย่างไรลูกรู้สึกอย่างไรคะไม่ได้ยินเลยค่ะภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆเลยคุณครูนะคะสังเกตเห็นเด็กๆปลายทางก็ตอบด้วยว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะเวลาที่ทำงานบ้านอยู่แล้วหนูเข้าไปช่วยเนี่ยเด็กๆปลายทางบอกว่าคุณแม่นะคะชื่นชมหนูด้วยว่าเก่งมากๆเลยแล้วก็หนูก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่สามารถแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ได้นั่นเองค่ะต่อมาค่ะเด็กๆลองสังเกตภาพนี้ดูค่ะเด็กๆปลายทางร่วมกันสังเกตด้วยนะคะโอ้โหเด็กๆปลายทางนะคะยกมือใหญ่เลยค่ะว่าอยากตอบมากเลยเพราะว่าเห็นภาพนี้แล้วหนูรู้เลยค่ะว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรขอถามเป็นพี่นิรินทร์ค่ะพี่นิรินทร์เชิญเลยค่ะพี่นิรินทร์คะพี่นิรินทร์สังเกตเห็นภาพอะไรลูก
1: เห็นเด็ก
0: กำลังทำอะไรคะ
1: กำลังนั่งเรียน
0: นั่งเรียนหนังสือใช่ไหมแล้วเวลาที่พี่นิรินมาโรงเรียนเนี่ยพี่นิรินตั้งใจเรียนหนังสือไหมคะ
1: ตั้งใจค่ะ
0: พอคุณแม่เห็นพี่นิรินตั้งใจเรียนหนังสือตั้งใจทำกิจกรรมนิรินคิดว่าคุณแม่รู้สึกอย่างไรคะ
1: ภาคภูมิใจ
0: ภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกอย่างไรอีกคะ
1: รัก
0: รักหนูแล้วก็ดีใจใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะนี่นะคะก็เป็นหนึ่งในการแสดงความกตัญญูคือการตั้งใจเรียนการตั้งใจเรียนนะคะก็จะทำให้พ่อแม่นะคะรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆเลยเพราะว่าพ่อแม่เลี้ยงหนูมาจนโตอยากให้หนูเป็นเด็กดีและเป็นเด็กน่ารักมีทั้งความรู้และความสามารถการที่หนูตั้งใจเรียนจะทำให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือผู้ที่เลี้ยงดูหนูมาเนี่ยรู้สึกภูมิใจมากๆเลยใช่ไหมคะพี่นิริน
1: ทร์ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่นิรินทร์หน่อยยอดเยี่ยมเลยค่ะและนี่นะคะก็คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้ปกครองนะคะหรือว่าคุณแม่ที่เลี้ยงดูเด็กๆมานั่นเองทีนี้จากที่คุณครูแพรได้สอนไปที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปจะมาดูว่าเด็กๆจำได้ไหมว่าการแสดงความกตัญญูเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ว่าในขณะที่คุณครูแพรนะคะเรียกเด็กๆมาตอบคุณครูแพรก็จะจดบันทึกคำพูดของเด็กๆด้วยแต่ว่าตอนนี้อุปกรณ์จดบันทึกมาหรือยังยังเลยดังนั้นคุณครูแพรนะคะขอตัวไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะมาแล้วค่ะเด็กๆนะเนี่ยนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะในการที่จะจดบันทึกนะคะในสิ่งที่เด็กๆพูดนั่นเองคุณครูแพรนะคะจะถามว่าการแสดงความกตัญญูต่อแม่ของเรานะคะสามารถทำอย่างไรได้บ้างที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปขอเชิญพี่อนนท์ค่ะนี่เลยค่ะพี่อนนท์บอกคุณครูแพรหน่อยว่าพี่อนนท์คะการแสดงความกตัญญูต่อแม่ทำอย่างไรได้บ้างคะ
1: ล้างจาน
0: ล้างจานหรือว่าการช่วยทำงานบ้านใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: คุณครูแพรจะเขียนให้นะคะว่าช่วยทำงานบ้านช่วยทำงานบ้านอ

0: ใหม่ค่ะแต่การแสดงความกตัญญูยังไม่หมดเพียงเท่านี้มีอะไรอีกคะพี่ออมทรัพย์เชิญเลยค่ะมีอะไรอีกคะ
1: โทษดีแม่
0: อ๋อก็คือการไหว้แม่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวคุณครูแพรนะคะว่าจะเขียนว่าการไหว้คุณแม่นะคะการไหว้การไหว้แม่การไหว้แม่ก็คือเป็นหนึ่งในการแสดงความเคารพนะคะต่อผู้ที่เลี้ยงดูเรามาเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ออมทรัพย์หน่อยแล้วมีอะไรอีกคะขอถามเป็นพี่มาลีค่ะเชิญเลยค่ะทำอย่างไรได้บ้างอีกคะ
2: ช่วยแม่ถูบ้าน
0: ก็คือเหมือนช่วยงานบ้านแล้วใช่ไหมคะลูกแล้วทำอะไรได้อีกคะลูกทำอะไรได้อีกคะมีช่วยทำงานบ้านมีไหว้แม่แล้วมีทำอะไรได้อีกลูกเวลาหนูดีใจแล้วหนูทำอย่างไรคะทำอย่างไรได้อีกคะที่แสดงความกตัญญู
2: กอดแม่
0: ถูกต้องเลยค่ะการกอดแม่นั่นเองเดี๋ยวคุณครูแพรจะเขียนว่าการกอดแม่การกอดขออภัยค่ะกอดแม่เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่มาลีหน่อยแล้วทำอย่างไรได้อีกคะขอถามเป็นพี่สโนค่ะทำอย่างไรได้อีกคะลูก
3: ช่วยแม่ทำกับข้าว
0: ก็คือเป็นการช่วยงานบ้านใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วนอกจากการช่วยงานบ้านการไหว้แม่การกอดแม่แล้วสามารถทำอะไรได้อีกคะ
3: ช่วยแม่ช่วยแม่ขัดรองเท้าที่สกปรก
0: อ๋อก็เป็นการช่วยงานบ้านแล้วเวลาที่พี่สโนมาโรงเรียนเนี่ยพี่สโนต้องทำอย่างไรคะ
3: สวัสดีคุณครู
0: สวัสดีคุณครูแล้วเวลาที่เราเรียนอยู่พี่สโนต้องทำอย่างไรตั้งใจเรียนไหม
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ใช่แล้วค่ะการตั้งใจเรียนนั่นเองเดี๋ยวคุณครูแพรจะเขียนลงไปว่าการตั้งใจเรียนการตั้งใจเรียนนะคะการ

0: ตั้งใจเรียนเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่สโนว์หน่อยค่ะต่อไปอีกอย่างนึงค่ะคืออะไรเอ่ยโอ้ขอเชิญพี่อ่างเปาค่ะต่อไปเป็นอะไรคะทำอย่างไรบ้างคะ
1: การดูแลแม
0: ่การดูแลแม่การ

เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่อั่งเปาหน่อยและนี่นะคะเด็กๆขาก็คือการแสดงความกตัญญูนะคะต่อแม่ของเรานั่นเองค่ะหรือว่าต่อผู้ที่เลี้ยงดูเรามานั่นเองไม่ว่าจะเป็นการช่วยทำงานบ้านการไหว้แม่การกอดแม่การตั้งใจเรียนหรือแม้กระทั่งการดูแลแม่นะคะเด็กๆสามารถนำนะคะสิ่งที่เรียนรู้ในวันนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: วันนี้เสนอตอนลูกใครวะสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
5: สวัสดีครับ
4: ท่าทางสนุกสนานจังเลยนี่แสดงว่าฟ้าฟ้ากำลังมีความสุขจ้า
5: ใช่ครับ
4: แล้วคุณหนูๆทางบ้านล่ะคะมีความสุขเหมือนกับฟ้าฟ้าหรือเปล่าเด็กๆอย่างเรามันก็ต้องสดใสร่าเริงอย่างนี้แหละถึงจะดีที่สุดเอ๊ะนั่นเสียงอะไรกันน่ะอ้าวเสียงร้องไห้นี่นาแสดงว่ามีคนไม่มีความสุขอยู่นะสิไหนลองดูซิฟ้าฟ้าว่าใครกำลังร้องไห้อยู่เจอแล้วนั่นไงล่ะนี่มันลูกจิงโจ้นี่นา
5: ลูกจิงโจ้สวัสดีจ้า
4: โอ้โหเจ้าหนูน้อยเป็นอะไรไปจ้าทำไมถึงเอาแต่ร้องไห้อย่างนั้นล่ะ
6: แม
4: ่แม่เหรอจ้าอ๋อเข้าใจแล้วนี่เธอพลัดหลงกับแม่มาใช่ไหมที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองทำยังไงดีล่ะฟ้าฟ้าพวกเราจะช่วยเขายังไงดีแล้วถ้าพวกเราตามหาแม่จิงโจ้เจอเขาก็จะเลิกร้องไห้แล้วก็กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็รีบไปกันเถอะฟ้าฟ้า
5: ครับเย้
4: เดี๋ยวก่อนสิฟ้าฟ้าแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นแม่ของเขาเนี
5: ่ยไม่รู้ครับ
4: นี่หนูน้อยไหนลองบอกหน่อยสิจ๊ะว่าแม่ของเธอน่ะมีลักษณะยังไงบ้างฟ้าฟ้าเขาจะได้ช่วยตามหาถูก
6: แม่ผมมีกระเป๋าหน้าท้อง
5: ฮะกระเป๋าหน้าท้อง
6: ใช่ครับผมชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง

0: แรปปี้จะมีกระเป๋าก็จริงแต่ก็ไม่ใช่แม่จิงโจ้หรอกนะจ๊ะคิดดูสิฟาฟาลูกจิงโจ้เขาบอกว่าเขาชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่แต่กระเป๋าของแรปปี้นั้นเล็กจะตายลูกจิงโจ้คงเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
1: จริงด้วย
0: ถ้างั้นเราลองไปถามคนอื่นดูกันเถอะ
1: ครับ

0: ใครอยู่ตรงนั้นด้วยจะเป็นแม่จิงโจ้หรือเปล่านะ
1: กระเป๋าหน้าท้อง
0: กระเป๋าหน้าท้อง
1: ไม่มีกระเป๋า
0: ใช่แล้วจ้าฟาฟาคุณช้างน่ะไม่มีกระเป๋าหน้าท้องหรอกฟาฟาคงต้องไปหาที่อื่นแล้วล่ะแล้วมันคุณม้านี่คุณม้าก็จะมีกระเป๋าหน้าท้องหรือเปล่านะ
1: กระเป๋ากระเป๋า
0: ฟาฟาคุณม้าก็ไม่มีกระเป๋าหน้าท้องเหมือนกันนะใครนะฟาฟากระโดดเหยิงๆไปมาเหมือนลูกจิงโจ้เลย
1: กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง
0: ใช่แล้วจ้ามีแต่แม่จิงโจ้เท่านั้นที่จะมีกระเป๋าหน้าท้องไว้ใส่ลูกตัวเองแบบนี
1: ้
0: ใหญ่เลยนะมีแล้วจ้ะที่ตามหาแม่จิงโจ้เจอแล้วฟาฟาล่ะออกมาเล่นซะเย็นป่านี้แม่ฟาฟาจะไม่ห่วงเอาเหรอ
1: คุณแม่ฟาฟาขอไปหาแม่ก่อนนะครับ
2: ขอบใจนะฟาฟาบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
0: คุณหนูทางบ้านก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่ามัวแต่เล่นเพลินจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรเชื่อว่าเด็กๆนะคะจะต้องสนใจในกิจกรรมใหม่ของเราเป็นอย่างมากแน่ๆเลยแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนดังนั้นให้เด็กๆนะคะส่งตัวเองขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะ1 2 3มีนก2ตัวเกาะอยู่บนกำแพงตัว1สีแดงอีกตัว1สีฟ้าครามสีแดงก็บินไปสีฟ้าครามก็บินตามกลับมาแล้วเจ้าฟ้าครามตามมาด้วยสี
1: แดง
0: สีแดงเก่งมากเลยบินกลับลังชึบวันนี้นะคะกิจกรรมของเราก็ได้แก่1เลยค่ะกิจกรรมปั้นค่ะ

0: และกิจกรรมที่4นะคะก็คือการ์ดวันแม่นั่นเองค่ะโหน่าสนใจไหมคะ
1: น่าสนใจ
0: น่าสนใจนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ในวันนี้นะคะก็คือจะมีนี่เลยค่ะกระดาษนะคะที่เป็นกระดาษ100ปอนด์นะคะหรือว่าคุณครูปลายทางอาจจะใช้เป็นกระดาษแข็งก็ได้ค่ะตามบริบทที่คุณครูปลายทางมีได้เลยนี่นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นดินสอค่ะนี่ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกระดาษนะคะ A4 ค่ะนี่เลยค่ะชึบแบบนี้เลยค่ะนี่เลยกระดาษ A4 นะคะหรือกระดาษที่ไว้สำหรับสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกรรไกรค่ะกรรไกรปลายมนแบบนี้เลยค่ะนี่เลยนี่นะคะเป็นกรรไกรปลายมนนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของเศษวัสดุค่ะเศษวัสดุต่างๆนะคะนี่เลยค่ะซึ่งเศษวัสดุนะคะคุณครูปลายทางสามารถที่จะจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้นะคะอาจจะแตกต่างจากที่คุณครูแพรและคุณครูแพรได้เตรียมไว้ก็ได้ค่ะต่อมาค่ะจะเป็นสีเทียนค่ะนี่เลยถ้ามือเราเลอะเกาต้องใช้อะไรคะ
1: ผ
0: ้
1: าเช็ดมือ
0: ผ้าเช็ดมือนั่นเองเก่งมากๆเลยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วคุณครูแพรนะคะจะสาธิตการทำการ์ดวันแม่ให้เด็กๆได้รับชมกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะคุณครูแพรก็จะใช้เป็นกระดาษ100ปอนด์ก่อนเลยค่ะแล้ววางกระดาษนะคะแบบนี้เลยค่ะเด็กๆวางเป็นแนวนอนแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆพับกระดาษค่ะโดยให้นำมุมนะคะทางด้านขวาทางตรงนี้เลยนะคะพับไปและไปประกบกับมุมอีกด้านนึงค่ะแบบนี้เลยให้มุมชิดกันแบบนี้เลยนะคะจากนั้นค่อยๆกดค่ะกดกระดาษและก็รีดกระดาษให้เรียบค่ะเสร็จแล้วกางออกมาและใช้มุมทางด้านนี้เหมือนเดิมทั้งสองมุมนี้เลยนะคะพับให้ประกบกับทางเส้นตรงกลางของกระดาษตรงนี้พับลงไปแบบนี้เลยค่ะ

0: นี่ให้มันตรงกับเส้นที่เราพับไว้นะคะก็คือเส้นตรงกลางแล้วก็รีดให้เรียบเหมือนเดิมมันจะเป็นแบบนี้ทางนี้ทำเหมือนกันค่ะพับนะคะมุมทั้งสองมุมนะคะไปตรงที่กลางกระดาษให้ตรงกับเส้นเลยเส้นที่เราพับเมื่อสักครู่นี้แล้วเราก็รีดให้เรียบจากนั้นก็จะได้เป็นแบบนี้สวยไหมคะ
1: สวยค
0: ่ะจากนั้นนะคะเด็กๆค่ะคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะเขียนชื่อนะคะด้านในตรงกลางตรงนี้เลยเด็กๆสามารถเขียนชื่อของตัวเองได้นะคะตรงนี้เลยถ้าใครเขียนไม่ได้นะคะอาจจะเขียนเป็นสัญลักษณ์ก็ได้ค่ะเขียนไปแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเด็กๆสามารถใช้สีเทียนนะคะในการตกแต่งเพิ่มเติมได้แล้วก็สามารถใช้เศษวัสดุนะคะนี่ค่ะในการตกแต่งเพิ่มเติมได้โดยใช้กาวนะคะในการติดนั่นเองค่ะสามารถใช้กรรไกรแล้วก็กระดาษ A4 นะคะในการวาดภาพและตกแต่งได้ค่ะนี่ใช้ได้หมดเลยใช้กระดาษ A4 วาดภาพแล้วก็ตัดออกมาตกแต่งได้เลยค่ะทีนี้คุณครูแพรนะคะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาคุณครูแพรก็ได้ทำการ์ดวันแม่ให้เด็กๆนะคะได้ลองชมดูได้เลยค่ะนี่นะคะนี่เลยเด็กๆลองสังเกตดูนะคะนี่คือการ์ดวันแม่ที่คุณครูแพรนะคะได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยคุณครูแพรนะคะจะใช้สีเทียนในการตกแต่งการ์ดวาดภาพเป็นดอกมะลิด้วยเพราะว่าดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ประจำวันแม่จากนั้นคุณครูแพรก็จะเปิดเข้ามาปึ๊บใช่คุณครูแพรก็จะเขียนคำว่ารักแม่แล้วก็ครูแพรจะใช้กระดาษ A4 วาดแม่กับลูกนะคะตัดออกมาแล้วแปะลงไปใช้เศษวัสดุในการตกแต่งต่างๆแบบนี้เลยนะคะส่วนคำว่ารักแม่เด็กๆปลายทางคะอาจจะยังเขียนไม่ได้ดังนั้นคุณครูปลายทางสามารถเขียนเป็นแบบอย่างให้กับเด็กๆได้เดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะเขียนคำว่ารักแม่ให้เด็กๆได้ดูก่อนว่าเขียนอย่างไรนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรจะเขียนให้ดูก่อนนะคะคำว่ารักแม่นะคะก็จะมีรอเรือแล้วก็ไม้หันอากาศแล้วก็มีกอไก่มีสระแอนี่นะคะเด็กๆดูลีลามือที่คุณครูแพรเขียนด้วยนะคะแล้วก็มีมอม้าแล้วก็มีไม้เอกแบบนี้เลยค่ะยากไหมคะเด็ก
1: ๆไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยนะคะคุณครูปลายทางสามารถที่จะเขียนเป็นแบบอย่างให้กับเด็กๆนะคะใส่กระดาษเหมือนคุณครูแพรหรือว่าเขียนบนกระดานก็ได้ค่ะตามที่คุณครูปลายทางสะดวกได้เลยนะคะเมื่อเด็กๆนะคะทำครบอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆเข้ามุมประสบการณ์ค่ะซึ่งมุมประสบการณ์ในวันนี้นะคะก็คือมุมหนังสือค่ะ

0: เด็กๆนะคะสนุกนะคะในการทำกิจกรรมนี้มากๆเลยค่ะแต่ว่าคุณครูแพรนะคะก็อยากเห็นจังเลยว่ามีใครจะออกมานำเสนอผลงานบ้างคะขอเชิญพี่สโนค่ะพี่สโนเชิญเลยค่ะพี่สโนอยากจะนำผลงานไหนนะคะมานำเสนอเอ่ยเชิญเลยค่ะไหนดูซิพี่สโนเชิญทางนี้เลยลูกพี่สโนเป็นคนพูดเดี๋ยวคุณครูแพรถือผลงานให้พี่สโนทำกิจกรรมอะไรคะ
1: สีเทียนค่ะ
0: สีเทียนใช่ไหมคะพี่สโนวาดเป็นอะไรคะ
1: รถไฟค่ะ
0: เป็นรถไฟนั่นเองแล้วพี่สโนถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่สโนอยากจะต่อเติมอะไรคะ
1: ต่อเติมผีเสื้อตรงนี้ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออยากจะต่อเติมผีเสื้อเพิ่มเติมพี่สโนชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: เด็กๆชอบผลงานของพี่สโนไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนคะพี่ปังหอมชอบตรงไหนคะ
3: หนูชอบหมดเลยค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะว
0: ่ามันสวยนั่นเองและพี่สโนนะคะก็มีรายละเอียดนะคะงานได้น่าสนใจมากๆเลยสามารถที่จะระบายสีได้เข้มด้วยปรบมือให้กับพี่สโนหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปคุณครูแพรขออีกไหนดูซิพี่เบคอนค่ะเชิญเลยค่ะพี่เบคอนจะนำเสนอผลงานอะไรนะเชิญเลยค่ะพี่เบคอนพี่เบคอนถือไมค์เลยค่ะพี่เบคอนวันนี้พี่เบคอนทำผลงานอะไรมาคะ
4: ปั้นดินน้ำมันครับ
0: ปั้นดินน้ำมันเป็นอะไรคะ
4: เต่านินจาครับ
0: เป็นเต่านินจาไหนเต่านินจาอยู่ตรงไหนชี้ให้เพื่อนดูหน่อยสิคะ
4: ตรงนี้คร
0: ับ อ๋อตรงนี้นี่เองพี่เบคอนถ้ามีโอกาสได้เพิ่มเติมพี่เบคอนอยากจะเพิ่มเติมอะไรไหมคะ
4: จะเพิ่มเติมพื้นครับ
0: อ๋ออยากได้พื้นใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: แล้วพี่เบคอนชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
4: ชอบครับ
0: เพื่อนๆชอบผลงานของพี่เบคอนไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามพี่โอติค่ะชอบเพราะว่าอะไรคะ
5: เพราะว่าชอบน
0: ิน
5: จาอ๋อ
0: ชอบต่อนินจาใช่ไหมคะอ๋อยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้กับพี่เบคอนหน่อยค่ะเก่งมากครับต่อไปไหนใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างขอเชิญเป็นพี่แสนดีค่ะเชิญเลยค่ะพี่แสนดีเชิญเลยวันนี้พี่แสนดีจะนำเสนอผลงานอะไรนะมาเลยค่ะอ๋อเป็นกิจกรรมใหม่พี่แสนดีวันนี้พี่แสนดีทำอะไรมาคะ
1: ทำการ์ดวันแม่ค่ะ
0: ทำการ์ดวันแม่ใช่ไหมคะด้านหน้าพี่แสนดีวาดเป็นอะไรมาคะ
1: วาดเป็นหัวใจ
0: อ๋อวาดเป็นอะไรแล้วตกแต่งด้วยอะไรคะ
1: หลอดกับลวดกำมะหยี
0: ่หลอดกับลวดกำมะหยี่แล้วด้านในล่ะคะ
1: หนูตกแต่งเป็นหัวใจกับคน
0: หัวใจกับคนแล้วเขียนคำว่าอะไรคะ
1: รักแม่ค่ะ
0: รักแม่เก่งมากเลยค่ะถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมเพิ่มเติมพี่แสนดีอยากจะเพิ่มเติมตรงไหนไหมคะ
1: ไม่แล้วค่ะ
0: แสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะใช่เด็กๆชอบผลงานของพี่แสนดีไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบตรงไหนคะพี่ใบบุญชอบตรงไหนลูก
6: ชอบ
0: ตรงไหนนะคะอ๋อชอบตรงโคนเพราะว่าอะไรคะ
6: เพ
0: รา
6: ะ
0: มันสวยอ๋อเพราะว่ามันสวยแล้วก็สมจริงใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะปรบมือให้กับพี่แสนดีหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยอ่ะขอคนสุดท้ายขอคนสุดท้ายค่ะขอเป็นน้องน้ำหวานค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยวันนี้ น้องน้ำหวานจะเอาผลงานอะไรมานำเสนอคะวันนี้พี่น้ำหวานทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: สีน้ำค่ะ
0: สีน้ำวาดเป็นอะไรคะ
1: วาดเป็นดอกไม้ค่ะ
0: วาดเป็นดอกไม้ถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่น้ำหวานจะต่อเติมเป็นอะไรคะ
1: ไม่แล้วค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแสดงว่าพอใจแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: เพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: เด็กๆชอบตรงไหนอะคะขอถามเป็นพี่สโนว์ค่ะชอบทั้งหมดเลยเพราะว่าพี่สโนว์บอกว่าเพราะว่าผลงานของพี่น้ำหวานเนี่ยมีรายละเอียดแล้วก็มีความแตกต่างจากคนอื่นนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่น้ำหวานหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคุณครูแพรนะคะก็ได้สังเกตเห็นผลงานของแต่ละคนนะคะว่าเด็กๆนะคะมีความตั้งใจแล้วก็มีความพยายามในการทำผลงานของตนเองมากๆเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยนะคะจะให้เด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเกมที่น่าสนใจนะคะจะพาเด็กๆเล่นด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เราเล่นเกมการศึกษากับใครคะ
1: เพื่อน
0: กับใครคะพี่ออมทรัพย์ถูกต้องกับเพื่อนนะคะและเด็กๆนะคะเวลาเล่นเราควรทำอย่างไรเอ่ย
1: แบ่ง
0: ปันเกมซึ่งกันและกันค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณครูแพรอยากเห็นนะคะเด็กๆรู้จักการรอคอยและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยค่ะและเกมในวันนี้ของเรานะคะก็คือเกมการศึกษาหน่วยที่13วันแม่แห่งชาติชื่อเกมพื้นฐานการบวกพื้นการบวกนั่นเองการบวกก็คือการที่เอาจำนวนมาทำอย่างไรรวมกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะนำจำนวนนะคะมารวมกันนั่นเองซึ่งตัวเกมของเราก็มีดังนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆค่ะก็จะมีอยู่2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มของภาพหลักหรือว่าโจทย์ของเรานะคะแล้วก็กลุ่มของชิ้นส่วนเกมก็คือคำตอบนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะดูภาพหลักก่อนนะคะว่ามีภาพอะไรบ้างนี่เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรจะขยับเพื่อให้เด็กๆนะคะได้เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะครูแพรจะขอขยับหน่อยภาพหลักของเรานะคะก็จะมีดังนี้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรจะให้เด็กๆดูนะคะว่าเป็นภาพอะไรเอ่ยภาพดอกไม้มีกี่ดอกคะ
1: 2
0: ดอกนับซิ
1: 1 2
0: ต่อมาเป็นภาพดอกไม้มีกี่ดอกเอ่ย
1: 3
0: ดอกลองนับซิคะ
1: 1 2 3
0: ต่อมาภาพดอกไม้กี่ดอก
1: 4ดอก
0: ลองนับซิ1 2 3 4ถัดมาดอกไม้กี่ดอกคะ
1: 5ดอก
0: 5ดอกลองนับซิคะ
1: 1 2 3 4 5
0: ต่อมาดอกไม้กี่ดอก
1: 6
0: ดอกใช่หรือเปล่าลองนับซิ
1: 1 2 3 4 5 6
0: ถัดมาดอกไม้กี่ดอก
1: 4ดอก
0: จริงหรือเปล่าลองนับสิคะ1 2 3 4 5 6 7เก่งมากเลยค่ะมีกี่ดอกคะ7ดอกนั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นในส่วนของโจทย์นะคะหรือเป็นภาพหลักนั่นเองค่ะในส่วนของคำตอบนะคะเด็กๆค่ะก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยแต่คุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆนะคะดูจำนวนที่เด็กๆจะต้องเห็นก่อนนี่เลยค่ะนี่เลยนี่นะคะจะเป็นจำนวนที่เด็กๆนะคะจะต้องนำมาตอบนั่นเองค่ะแล้วคุณครูแพรนะคะจะสาธิตนะคะโดยใช้โจทย์หรือว่าภาพหลักนะคะของดอกไม้ที่มี7ดอกนี้ค่ะขออนุญาตเก็บอันนี้ก่อนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะนี่เลยค่ะเด็กๆเด็กๆคิดว่าเราจะนำจำนวนนะคะของชิ้นส่วนเกมด้านล่างนี้มารวมกันแล้วได้7เด็กๆคิดว่าจะต้องใช้ชิ้นส่วนเกมไหนถึงรวมกันแล้วได้7ขอถามไหนลองขอเป็นพี่สโนค่ะเชิญเลยค่ะพี่สโนมาช่วยคุณครูแพรดูหน่อยค่ะว่าเราจะหยิบชิ้นส่วนเกมไหนที่รวมกันแล้วจะต้องได้7ค่ะชิ้นส่วนเกมไหนดีถ้าวางชิ้นส่วนเกมนี้อันนี้คือดอกไม้กี่ดอกคะ
1: 6
0: ดอกดังนั้นตรงนี้ต้องเป็นดอกไม้กี่ดอกถูกหรือเปล่าไหนลองนับรวมกันดูสิคะ1 2 3 4 5 6 7เก่งมากได้ผลลัพธ์ก็คือ7ดอกนั่นเองพี่สโนเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่สโนหน่อยค่ะ ใช่แล้วและนอกจากนำผลลัพธ์นะคะที่เป็น6เนี่ยมารวมกันแล้วเป็น7แล้วยังสามารถใช้ดอกไม้กี่ดอกที่รวมกันแล้วได้เป็น7อีกขอถามพี่โอติค่ะเชิญเลยนอกจาก6กับ1แล้วเนี่ยพี่โอติคิดว่าใช้ดอกไม้กี่ดอกที่รวมกันเป็น7ใช้ดอกไม้ดอกไหนบ้างคะพี่โอติวางดอกไม้4ดอกทีนี้จะต้องเพิ่มดอกไม้อีกกี่ดอกถึงรวมกันเป็น7คะลองวางได้เลยค่ะเดี๋ยวเราช่วยกันนับก็ได้วางได้เลยค่ะพี่โอติเพื่อนๆช่วยกันนับด้วยนะคะว่ารวมกันแล้วเป็น7จริงหรือเปล่า1 2 3 4 5 6 7 7มั้ยคะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่โอติหน่อยค่ะนั่นแหละค่ะนี่คือเกมพื้นฐานการบวกนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้นะคะและสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนโดยใช้เกมเดิมหรือว่าเกมที่เด็กๆเคยเล่นมาแล้วมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้เล่นได้ค่ะเด็กๆอยากเล่นเกมแล้วหรือยังเอ่ย
1: อยากเล่นค่ะ
0: ถ้าอยากแล้วดังนั้นเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะ

0: ก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนน้องๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะตั้งใจเล่นเกมกันทุกกลุ่มเลยและนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางก็ได้ให้คำแนะนำกับเด็กๆด้วยน่ารักมากๆเลยค่ะและในวันนี้นะคะเราได้ทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยมีใครอยากออกมาสรุปกิจกรรมช่วยคุณครูแพรบ้างขอเชิญเป็นพี่ใบบุญค่ะเชิญเลยค่ะพี่ใบบุญคะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปคะการแสดงอะไรคะ
1: การแสดงความ
0: กตัญญูใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ทำอย่างไรบ้างคะพี่ใบบุญ
1: กอดแม
0: ่กอดแม่แล้วก็ทำอย่างไรอีกคะ
1: สวัสดีตอนที่กลับมาจากโรงเรียน
0: ก็คือการไหว้แม่การทำความเคารพคุณแม่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากนี้ถ้าคุณแม่ไม่สบายทำอย่างไรคะ
1: ดูแลแม
0: ่ดูแลแม่และหน้าที่ของพี่ใบบุญเวลามาโรงเรียนพี่ใบบุญต้องทำอย่างไรคะ
1: สวัสดีก่อนไป
0: สวัสดีก่อนไปโรงเรียนแล้วเวลาที่เรียนกับคุณครูแพรพี่ใบบุญทำอย่างไร
1: ตั้งใจเรียน
0: ตั้งใจเรียนเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆ ก็ได้ทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่กิจกรรมแรกนะคะสนทนาข่าวและเหตุการณ์คุณครูแพรสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆมีความกล้าแสดงออกมากๆเลยและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะต่อมานะคะเรามีการเคลื่อนไหวอะไรไปคะ
2: เคล
0: ื่อ
2: นไหวและจังหวะ
0: เคลื่อนไหวและจังหวะประกอบอะไรคะประกอบริบบิ้นนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะและสามารถคิดท่าทางประกอบริบบิ้นได้อย่างสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงความกตัญญูต่อแม่หรือว่าผู้ที่เลี้ยงดูเด็กๆมานั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการกอดการดูแลการตั้งใจเรียนหรือว่าช่วยทำงานบ้านเด็กๆนะคะคุณครูแพรก็หวังว่าเด็กๆจะสามารถนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปปรับใช้กับคุณแม่หรือว่าผู้ที่เลี้ยงดูเด็กๆมาเด็กๆสามารถปรับใช้ได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะต่อมานะคะก็เป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเด็กๆนะคะได้สร้างสรรค์ผลงานได้น่าชื่นชมมากๆเลยมีรายละเอียดนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพราะว่าคุณครูแพรคิดว่าผลงานของเด็กๆที่ทำเด็กๆตั้งใจกันทุกคนเลยค่ะต่อมากิจกรรมสุดท้ายค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาเด็กๆนะคะมีการแบ่งปันเกมกันเล่นและรู้จักการรอคอยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยแต่ตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรคะ
3: หมดลงแล้ว
0: ดังนั้นให้เด็กๆมาร้องเพลงร่วมกับคุณครูแพรได้ไหมคะได้ค่ะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายสวัสดีค่ะบายบายค่ะ

0: วัสดีครับสวัสดีครับ
1: เอ๊ะทำอะไรอยู่ล่ะจ๊ะ
0: เอ๊ะห้ามส่งเสียงดังด้วยเหรอที่แท้ก็กำลังแอบดูลูกวัวกินนมแม่อยู่นี่เอง
2: กินนม
0: ใช่แล้วจ้ากินนมฟาฟารู้จักน้ำนมหรือเปล่า
2: ไม่รู้ครับ
0: นี่แสดงว่าตอนเด็กๆฟาฟาไม่เคยกินนมแม่เลยใช่ไหมจริงสิลืมไปว่าแม่ฟาฟาไม่มีน้ำนมให้ดื่มนี่นาคืออย่างนี้จ้ะพวกเด็กๆที่เกิดมาใหม่ๆนะก็จะดื่มนมแม่เป็นอาหารเหมือนที่ฟาฟากินข้าวทุกวันไงจ้ะน้ำนมเนี่ยดีนะฟาฟาใครที่กินนมเยอะๆก็จะตัวโตโตเลยล่ะรู้ไหม
2: ตัวโตโต
0: ใช่แล้วจ้ะอย่างเจ้าลูกวัวนั่นน่ะกินนมทุกวันเดี๋ยวก็จะตัวโตโตขึ้นมาเท่าแม่วัวเลยล่ะ

0: าฟ้าฟ้าแม่หมูน่ะเขาก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกับแม่วัวเลย
1: ฮะกินนมกินนมตัวจะได้โตโต
0: ใช่แล้วจ้าแล้วนี่ฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าว่ายังมีใครดื่มนมเหมือนลูกหมูกับลูกวัวอีกถูกต้องจ้าแม่กระต่ายก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกัน
1: ฮ่าเย
0: ่นั่นลูกหมานี่นาฟาฟารู้หรือเปล่าว่าแม่หมามีนมให้ลูกกินหรือเปล่าน
1: ี่ครับ
0: แน่ใจนะถ้าอย่างนั้นเราคงต้องตามเจ้าลูกหมาไปพิสูจน์ดูกันแล้วล่ะมั้งสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
1: ฮะสวัสดีครับ
2: เอ๊ะทำไมต้องทำเสียงเงียบๆอย่างนั้นด้วย

0: ฟ้าฟ้าทายถูกแล้วแม่หมาก็มีนมให้ลูกหมากินเหมือนกัน
1: เย้
0: เป็นอะไรไปจ้าฟ้าฟ้าทำไมอยู่ดีๆก็ซึมขึ้นมาอย่างนั้นล่ะ
1: ฟ้าฟ้าอยากกินนมมาก
0: อ้าวก็แล้วทำไมไม่กินล่ะจ๊ะ
1: แม่ฟ้าฟ้าไม่มีนมให้กินครับ
2: โอ้ไม่เห็นจะยาก
0: ฟ้าฟ้าก็ไปซื้อเอาสิจ๊ะ
1: เอ๊
0: ใช่แล้วล่ะฟ้าฟ้าเดี๋ยวนี้เขาเอานมวัวมาใส่กล่องใส่ถุงขายกันแล้วนะถ้าฟ้าฟ้าอยากกินนมเมื่อไหร่ฟ้าฟ้าก็ไปซื้อมากินได้เลยจ้า
1: เย้กินนมกินนมกินนม
0: คุณหนูๆก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าลืมกินนมทุกวันร่างกายจะได้แข็งแรงตัวโตๆวันนี้หมดเวลาแล้วจ้ะแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

0: ูกบอลลูกบอล
1: เดี๋ยวก่อนฟาฟานั่นน่ะไม่ใช่ลูกบอลหรอกนะทำแบบนั้นไม่ได้นะจ๊ะ
2: เอ๊ะ
1: แล้วเนี่ยฟาฟารู้หรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
2: ไม่รู้ครับ
1: เจ้าเนี่ยก็คือไข่ไงล่ะจ๊ะ
2: ไข่
1: ใช่แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าพวกลูกๆสัตว์ทั้งหลายก็ออกมาจากไข่แบบนี้แหละจ้า
2: ฮ่า
1: ใช่แล้วฟาฟารู้ไหมว่าไข่เนี่ยเป็นไข่ของตัวอะไรถ้างั้นเราลองไปตามหาเจ้าของไข่ใบนี้กันดูดีกว่าดีไหมฟาฟา
2: ดีครับ

0: ายของคัตโต้ของคัตโต
1: ้ไม่ใช
0: ่แรปโบ้แรปปี
2: ้สวัสดีฟ้าฟ้า
1: ไม่ใช่ของเรา
3: ทั้งแมวและกระต่ายก็ออกลูกเป็นตัวนะจ๊ะฟาฟาสัตว์บางชนิดก็ออกลูกมาเป็นตัวเลยบางชนิดก็ออกมาเป็นไข่ก่อนแล้วถึงค่อยฟักเป็นตัวจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ไก่ไข่ของคุณแม่

แหมอย่าเพิ่งเศร้าสิจ้าฟาฟาฟาฟาไม่อยากรู้แล้วหรือว่าตกลงมาเป็นไข่ของใครกันแน่เชื่อเลยไข่มันกำลังจะฟักออกมาแล้วล่ะจ้าฟาฟาานั่นไงฟาฟาไข่ฟักออกมาแล้วไหนดูสิว่าตกลงจะเป็นลูกใครกัน

0: น้อยนี่เอง
1: ลูกแป๊ดลูกแป๊ดลูกแป๊ดลูกแป๊ด
0: ในที่สุดเราก็รู้สักทีนะว่าเป็นไข่ของใครแต่เอ๊ะฟ้าฟ้า
1: แล้วแม่แป๊ดล่ะแม่แป๊ดอยู่ที่ไหน
0: ฮ่าจริงด้วย
1: นั่นไงแม่แป๊ดแม่แป๊ด
0: โอ้เก่งมากจ้ะฟ้าฟ้าแม่แป๊ดอยู่ที่นั่นจริงๆด้วย
1: บ๊ายบาย

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

วันนี้จะพูดถึงเรื่องใกล้ตัวนะซึ่งอุบาสกอุบาสิกาไปวัดเนี่ยจะได้ยินบ่อยๆคือเป็นการเรียกว่าสวดมนต์ทำวัดแล้วก็จะเขาก็จะสวดบทเนี้ยเรียกว่าอภินหปัจเวกขณะนะพิจารณาเนืองๆพิจารณาทุกวันทุกวันเนืองๆด้วยนะไม่ได้หมายถึงว่าพิจารณาวันหนึ่งค่อยมาพิจารณาไม่ใช่ก็เรียกพิจารณาเนืองๆอภินหปัจเวกถ้าพูดเราก็คงจะอ๋อทันทีเลยชราธรรมมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาทุกคนรู้อยู่แล้วทุกคนก็รู้เรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาอันนี้จะให้เห็นเป็นธรรมดาได้อย่างไรทีเนี้ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาเนี่ยอันนี้ไม่มีใครพ้นไปได้เลยแน่นอนทีนี้ไอ้คนเราเนี่ยบางทีพอแก่มาแล้วมันก็จะวิตกกังวลไงพอแก่ตัวมาแล้วจะวิตกกังวลนะว่าเราจะเจ็บเราจะตายเมื่อไหร่แล้วมีตกกังวลไม่ธรรมดานะไม่ตกกังวลไปห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินเงินทองด้วยนะนี่คือสิ่งที่บางคนไม่เข้าใจทำไงในเมื่อมันแก่ชราทำไงล่ะไปแก้ไงแก้ด้วยการทำไงแก้ด้วยการขอโทษนะขอโทษสัญญกรรมอย่างนี้นะเพื่อให้มันแก่ไม่ให้มันชราอันนี้เห็นโยมคนหนึ่งเขาเสียแล้วล่ะนานแล้วเขาเสียแล้วทำไมก่อนด้วยนะค่าสัญญกรรมนี่ก็โอ้ยแพงด้วยเขาเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงหน่อยนะไปอยู่วัดโอ้ยหน้าตาเนี่ยดูแต่งตึงนะแต่พอเวลาลุกก็เอาตูดขอโทษนะเอาตูดลุกขึ้นเหมือนเดิมอ่ะตูดขึ้นก่อนเหมือนเดิมตูดยังไงก็เอามือเท้าไงเอามือเท้าพื้นแล้วก็ยันพื้นกันอย่างนี้นะมันทำไม่ได้มันไม่ได้ในธรรมชาติดีๆนี่เองนะการแก้สิ่งเหล่านี้คือการทำยังไงท่านจำจิตใจให้มันสบายไงทำใจให้สบายนี่ชะลอความแก่ได้จริงอันเนี้ยแต่คนเรายิ่งเครียดเท่าไรนะยิ่งเครียดยิ่งวิตกกังวลเท่าไรนะยิ่งแก่เร็วว่างั้นเถอะมันมีที่ไหนใครไม่แก่ไม่เจ็บอ่ะมีไหมมันไม่มีแล้วมันก็เป็นธรรมดาด้วยนะแล้วถ้าใครสังเกตสักหน่อยนะพอแก่ตัวมาเนี่ยนะอ้าวแล้วก็เจ็บนั่นปวดนี่เป็นตลอดเลยนะโดยที่ไม่ได้เหมือนตอนเป็นหนุ่มนะไอตอนเป็นหนุ่มโอ้มันต้องมีเหตุไปทำสิ่งนี้มันเป็นไข้ไปทำสิ่งนี้มันปวดแข้งปวดขาไปทำสิ่งนี้มันปวดหัวตัวร้อนไปทำสิ่งนี้มันท้องเสียอย่างนี้นะแต่พอแก่ตัวไม่ใช่นะพวกเรานะอันวางสังเกตตัวเองหรอกจู่ๆก็ปวดแข้งปวดขาขึ้นมาจู่ๆก็ปวดหัวจู่ๆก็ปวดท้องขึ้นมาอย่างนี้นะเมื่อยเนื้อไม่ตัวบางทีก็มันแปลกๆเป็นนั่นเป็นนี่ตลอดเวลาเห็นไหมอันนี้คือธรรมชาติของเขาถ้าเราไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้มันมาเพิ่มนะมาเพิ่มความทุกข์ก็คือหมายถึงว่าเราก็ให้เห็นตามความเป็นจริงแค่นั้นมันธรรมดาเลยไม่มีเราไม่มีใครไม่เห็นหรอกไม่มีใครไม่เห็นคนภายนอกนั่นแหละแต่ทีนี้มันเห็นภายในคือเห็นด้วยใจไงใจเรายอมรับจริงๆหรือว่ามันธรรมดาจริงๆนะการแก่การเจ็บมันธรรมดาจริงๆเลยอย่างนี้นะนะอันนี้ทำยังไงทีเนี้ยอันนี้ไม่ว่ากันสำหรับคนที่มีอายุจะวิตกกังวลเรื่องอะไรเจ็บก็ไม่วิตกกังวลเท่าอะไรเท่าลูกเก็บหลานเก็บเอาเราทีเนี้ยลำพังตัวเองเก็บก็ทุกข์อยู่แล้วนะก็ยังไปทุกข์ในเรื่องลูกหลานเก็บอีกทีเนี้ยบางทีได้ข่าวว่าโอ้ยป้าลูกโดนรถชนหรือว่าลูกป่วยเป็นนั่นเป็นนี่โอ้ยคนได้ยินนั่นนะคิดหนักคิดมากกว่าตัวเจ้าตัวอีกชนมากขนาดไหนเรายังไม่รู้เลยเป็นมากขนาดไหนเรายังไม่รู้เลยแต่ว่าเราวิตกวิจารณ์ไปหมดแล้วอย่างเงี้ยนะพวกเราเอ้ามันก็ธรรมดานี้มันก็ธรรมดาไอ้ทุกคนมันก็ธรรมดาอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะทำไมเราต้องตีอกชกตัวเร็วเกินไปอย่างเงี้ยนะเห็นไหมพวกเรานะเราพังเราตัวเองนะไม่เท่าไหร่นะลูกหลานเป็นเนี่ยโอ้ยเจ็บมากกว่าลูกหลานอีกนะ
นั้นอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันเห็นอยู่แต่ไม่ได้เห็นทางไม่ได้เห็นด้วยใจเห็นทางตาเห็นได้การเห็นได้ประสบการณ์มันเยอะแต่ว่าไม่เคยน้อมเข้ามาหาตัวเองจริงๆเลยนะลองดูนะพวกเรานะไอ้แต่เรื่องเหล่านี้มันก็เรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆนี่แต่ว่ามีใครบ้างที่เห็นด้วยใจจริงๆเออเรามีความจิตเป็นธรรมดานะนี่ขอโทษนะอันนี้ประสบการณ์จริงที่วัดนะพระเยอะพอพระเยอะกับพระใหม่พระเก่าเนี่ยละโอ้ยไปโรงพยาบาลกันคือแทบอาจารย์เนี่ยแทบไม่มีเวลาเลยไม่ได้ไปไหนนึกมาไหนเลยว่างั้นเถอะทำไมเพราะเราคนขับรถไม่ว่างขับรถก็ไม่ใช่คนเดียวนะ2คน3คนน่ะนะทำไมปวดหัวปวดฟันปวดนั่นปวดนี่เอ้าทำไมคุณไม่ให้มันหายทำไมไม่ชะลอก่อนสักหน่อยก่อนดูแลสัก 2-3 วันก่อนค่อยมันค่อยไปถ้ามันไม่หายไม่พอเป็นแล้วไปเลยอาจารย์ก็จะบอกว่ามีดบาดมือหรือว่าเราเป็นแผลเนี่ยนะเราไปหาหมอมันหายไหมมันหายเดี๋ยวนั้นไหมถึงคุณจะเย็บแผลมันก็ไม่หายเดี๋ยวนั้นอาจารย์บอกงี้นะเออขอโทษอันมันไม่ไปจริงๆนะมันไม่ไปปวดแข้งปวดขามันเป็นอะไรปวดเอวมันเป็นอะไรปวดหัวมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ไปนะไม่ไปจริงๆสักพักก็หายจริงๆอย่างเงี้ยนะไปหาหมอมีก็เลยเป็นเรื่องเพิ่มปัญหาอีกอ้าวมีได้รับเรื่องจากเนนแม่เนนเด็กเล็กๆนะพวกเรานะเด็กเล็กๆยังไม่ถึงขวบเลยนะหรือว่าขวบกว่าอย่างเงี้ยนะบางทีตามันจะเอียงๆนะตอนเด็กตาจะเอียงๆนั่นแหละทีนี้แต่ว่าพอโตมามันก็จะหายเหมือนทุกคนพอโตมาหายเหมือนทุกคนนะแต่ด้วยความที่ว่าวิตกกังวลอะไรไม่รู้ไปผ่าตัดตาเด็กเนี่ยนะว่ามันเอียงว่างั้นแล้วหมอคนนี้ก็มารับผิดชอบเลยนะไม่ห้ามพูดถึงเลยนะเขามีเงินแต่พอมีเงินก็สักว่าแต่มีเงินไม่พิจารณาดูเด็กเพี้ยงเงินก็จะเอียงนิดๆอะไรเอียงอย่างนี้นะมันจะเอียงเยอะๆเป็นเยอะแต่ว่าพอโตขึ้นมามันก็หายอย่างที่เป็นต้นนะพวกเรานะการเป็นฝีเป็นสิวก็ดีมันกำลังเปล่งอยู่เนี่ยมันลำแดงอยู่เนี่ยพวกเราไปผ่าตัดหรือไปทำอะไรมันเป็นแผลเป็นเลยนะจริงๆแล้วมันก็จะสุกของมันเองเข้าใจไหมสีเนี่ยมันก็จะเปล่งของมันสุกเต็มที่แล้วมันก็จะฟอของมันไปเองเลยนะอย่างนี้นะอันนี้แหละก็เรียกว่าตีตนไปก่อนไข้ดังว่านี้นะหลวงปู่ท่านเคยพูดแต่เป็นคำโบราณตีตนก่อนไข้เป็นนิดๆหน่อยๆก็โอ้ยวิตกกังวลไปอ่านจำคำนี้ให้ดีเลยนะจำคำบอกว่าเราเป็นไข้เนี่ยนะกำลังตัวร้อนเต็มที่เนี่ยนะจะกินยามันก็ไม่หายเดี๋ยวนั้นจะไปหาหมอมันก็ไม่หายเดี๋ยวนั้นบางอย่างเนี่ยนะไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวก็หายของมันอันนี้ลองสังเกตดูนะขอโทษนะธรรมานี่ถ้าไม่เป็นหนักจริงๆไม่เคยไปหาหมอเลยนะแต่พอเพื่อนเป็นอะไรปวดฟันโอ้ยเดี๋ยวมันก็จะหายปวดหัวตัวร้อนเป็นนั่นเป็นนี่บางคนนะปวดหลังปวดเอวไปหาหมอที่จนโอ้ยทั้งปีเลยทั้งปีทั้งพรรษาเลยว่างั้นจะไปหาหมอนั่นทำไปทำมาเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเนี้ยต้องผ่าตัดอย่างนั้นอย่างงี้ผมก็เป็นผมก็ปวดผมรู้ว่าผมนอนจริงๆคำว่านอนเยอะของอาจารย์เนี่ยแค่4ชั่วโมงก็ถือว่าเยอะแล้วนะอาจารย์นอนถ้าไปนอน 4-5 ชั่วโมงอ่ะวันนั้นอาจารย์จะปวดหลังงี้นะมันนอนเกินไปมากเกินไป5ชั่วโมงเนี่ยนะมากเกินไปนะเนี่ย เนี่ยเขาเรียกว่าอย่าพึ่งตีตนไปก่อนไข้มันธรรมดาเลยให้สังเกตดูโรคบางโรครักษาก็หายไม่รักษาก็หายนะโรคบางโรครักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายอันนี้เคยกราบเรียนหลวงปู่เทศนะหลวงปู่เทศวัดหินอุเป้งอ่ะดูแลท่านไงในเวลาท่านเจ็บท่านป่วยมานี่ก็บางทีก็สงสารท่านนะหลวงปู่ท่านบอกว่าโอ้ยโรคบางโรคมันเป็นเรื่องกรรมเก่าเราถ้าไม่หมดกรรมมันก็ไม่หาย

หายหลอกกันว่างเงี้ยโรคบางโรคก็รักษาก็หายไม่รักษาก็หายกันว่างเงี้ยแล้วพอหายก็หายเร็วๆนะอันนี้พิสูจน์ได้ด้วยตนเองด้วยถ้ามีพลังนะมันมีพลังจิตมันจะหายง่ายๆเนี่ยคือเอาง่ายๆเลยหายง่ายไม่ค่อยหายเหมือนปกติคนทั่วไปนะเราเป็นก็เป็นแรงๆเนี่ยแต่ว่ามันหายเลยหายเร็วๆนั่นแหละไม่ได้ใช้เวลานานเห็นไหมเรามีความแก่ความเจ็บเป็นธรรมดาในเมื่อรถรามาใช้มันได้ใช้นานใช้เยอะมันก็ธรรมดานะอันนี้ไอ้พิจารณานะเรามีความตายเป็นธรรมดานี่ก็เหมือนกันบางทีก็ลูกหลานโดยเฉพาะจะมาไปเทศที่โรงพยาบาลพอเทศเสร็จแล้วก็ต้องไปเยี่ยมคนป่วยที่เขาเบรกนะเบรกพักเราไม่ได้พักอ่ะไปเยี่ยมคนป่วยบางทีก็เยี่ยมคนป่วยอายุ80-90ก็ถามลูกๆว่าจะให้อาจารย์มาทำอะไรจะให้อาจารย์มาทำอะไรนี่เขาก็งงนะจะให้แผ่เมตตาให้เขาหายจากโรคหรือว่าจะควรจะให้เขาให้อาจารย์แผ่เมตตาให้เขาไปเร็วๆเขาก็งงนะว่าโยมเอ๋ยเราก็บอกเขาโยมเอ๋ยคนแก่นะ80-90ปีถึงไม่เจ็บไม่ป่วยมันก็ลำบากมันก็ทุกข์อยู่แล้วไม่ใช่หรือคำว่าแก่นะแกมันก็ทุกข์อยู่แล้วทีนี้เขาป่วยด้วยเราจะให้เขาอยู่เพื่ออะไรเราจะยื้อเขาไว้นอนเนี่ยกี่ปีแล้ว2ปีซึ่งไม่รู้สึกตัวก็ใส่เครื่องช่วยหายใจบ้างใส่สายยางเพื่อจะให้อาหารอย่างนี้น่ะนะอุ้ยตกลงนี่คนเป็นยังไงทำไมต้องเอาถุงมือใส่ถุงมือเขาดึงสายยางออกนั่นแหละเขาทุกข์อาจารย์นี่ก็จะบอกงี้นะเขาทุกข์เขาอยากจะดึงออกเขาทุกข์เขาทรมานมากเขาไม่รู้สึกตัวเขาจะทำอะไรก็ไม่ได้แล้วจะบอกว่าทำบุญทำกุศลมันก็ไม่ได้แล้วพวกเราเอ๋ยให้พิจารณาดีนะถ้าสมัยก่อนเนี่ยถ้าไม่มีหมออย่างเงี้ยเขาก็ไปตามปกติป่วยก็ไม่ทรมานด้วยไปเร็วๆอย่างเงี้ยนะดูดิอันนี้ก็เรียกว่าเยอะอะไรเนี่ยนะไม่รู้สึกตัวนะอาจารย์ถามว่าแล้วทำไมเขาอยากจะอยู่ไหมเขาก็ไม่อยากอยู่มันทุกข์ทรมานเอาง่ายๆแค่บอกว่าง่ายๆแค่บอกว่าแค่แก่แค่นั้นแหละนะแค่แก่แค่นั้นน่ะมันก็ทุกข์อยู่แล้วยิ่งมาป่วยอีกทีเนี้ยบางคนบอกว่าอายุ80ปี90ปีโอ้ติดอะไรนะติดเชื้อในกระแสมันไม่ติดหรอกโยมอาจารย์ว่าอย่างเงี้ยมันถึงเวลาแล้วถึงเวลาบางคนก็50-60ปีเขาก็ตายบางคนก็ตายอยู่ในท้องนู่นน่ะเนี่ยอันนี้ให้พิจารณาอย่างนี้นะพวกเรานะให้ดูแลตัวเองใจตัวเองดูแลอะไรดูแลจิตนะอย่าให้มันวิตกกังวลมันอันนี้เขากำหนดไว้แล้วนะชีวิตตัวนี้เขากำหนดไว้แล้วก็คือกรรมเราเนี่ยนะเราอย่าไปยื้อเราอย่าไปยื้อกรรมมันทำให้เราเป็นมีปัญหาในการรักษาดูแลมีปัญหาในการคนดูแลด้วยนะตอนแรกก็ดูดีอยู่หรอกพอปานานไปนานไปอาจจะเป็นบาปก็ได้นะกับลูกกับหลานอย่างนี้นะเอาลองพิจารณาดูนะไม่เชื่อนะอันนี้พูดคร่าวๆนะใช้เวลาไม่มากเรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดาอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วมีได้หรือเราจะไม่พลัดพรากนะมันพลัดพรากตั้งแต่เราเริ่มเรียนอนุบาลแล้วเรียนอนุบาลกับพลักแล้วทุกวันก็อยู่กับพ่อกับแม่โอ้ยมีความสุขแต่พอจะเข้าเรียนทีเนี้ยอ้าวต้องทั้งวันเลยทีเนี้ยพลาดพลากแล้วตอนเรียนค่อยมาเห็นหน้ากันพอจะเข้ามัธยมทีเนี้ยสมัยก่อนนี่ไม่มีนะสมัยก่อนไม่มีโรงเรียนในบ้านหมู่บ้านต้องเดินทางไปทีเนี้ยเดินทางไปเรียนที่อื่นอ้าวพลาดพลากแล้วเข้ามัธยมเข้าอุดมปริญญาเป็นไงทีเนี้ยปล่อยพลาดพลากเลยบางคนไม่อยากจะกลับบ้านอาจารย์ถามว่าทำไมลูกหลานปิดเทอมแล้วทำไมไม่กลับบ้านมันขี้เกียจทำงานอาจารย์ว่างั้นขอโทษนะขี้เกียจทำงานเอ้าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะเห็นไหมชักติดใจแล้วพลาดพลาดกันแล้วนะพวกเรามันไม่มีที่จะไม่พลาดพลาดมีเด็กฝรั่งอยู่กลุ่มนึงสมัยก่อนเนี่ยเขาช่วงก่อนโควิดนะเขาจะมีนักศึกษายุโรปสหรัฐนะอิตาลีอะไรพวกเขามาประมาณก็จะเขาจบม.6แล้วไงเขาจะเข้ามหาลัย

มีโครงการมาศึกษาเนี่ยเอเชียเราเนี่ยแหละประมาณ3เดือนเขาก็จะไปวัดอันมาทุกรุ่นว่างั้นเถอะอยู่วัดประมาณ5วันมีคนหนึ่งถามนะเด็กคนหนึ่งถามเขาถามท่านอาจารย์เราจะคิดยังไงกับคนที่เรารักเขาจากไปว่างั้นกลัวคนกลัวความพัดพรากอามาก็บอกเขาเด็กมาก็จะใช้คำพูดแบบลูกๆนะหนูเคยเห็นไหมลูกหนูเคยเห็นเขาไม่เคยเห็นเขาพัดพรากไหมลูกอ้าวเคยเห็นเขาตายเขาเจ็บไม่เห็นแน่ที่หนูมาเนี่ยหนูได้พัดพรากไหมเนี่ยหนูไม่ต้องพูดเลยว่าเขาพัดพรากนี่รันดอนหนูต้องไม่ต้องพูดเลยแต่หนูมาเนี่ยก็ต้องพัดพรากมาแล้วหนูบ้านหนูได้เรียนหนูนี่อยู่บ้านไม่เพราะว่าต้องไปอยู่ที่หอแน่มันพัดพรากอันนี้หมายถึงตัวเรานะไอ้ส่วนภายนอกก็โอ้ยิ่งชัดเจนเลยลูกเอ้ยหรอกภายนอกเราก็เห็นอยู่แล้วมีความพัดพรากมีความแก่ความเจ็บความตายนั่นคือการพัดพรากจากกันโดยถาวรหนูเคยเห็นไหมเขาเคยเห็นเยอะไหมเยอะพิจารณานั่นแหละให้เห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละนะชีวิตถึงเราจะรักกันขนาดไหนมันก็ไม่มีที่อยู่ด้วยกันอย่างนั้นตลอดไปอันนี้จากประสบการณ์จริงของอาจารย์นะของอาตมาเองนะเอามาทุดงแต่ปี2527นั่นแหละไปกาญจนบุรีมันคิดถึงแม่คิดถึงแม่มากคิดถึงโอ้ยคิดถึงแบบจนจะเป็นบ้าเป็นหลังแต่มันก็ได้คิดขึ้นมาไงปิ้งขึ้นมาว่าเอ้าไอ้ความพัดพรากนี่ทั้งที่ไม่ได้ลึกซึ้งธรรมะอะไรนะพวกเรานะไม่มีหรอกที่ใครจะอยู่ด้วยกันกับพ่อกับแม่จนแก่เฒ่าจนตายนะไม่มีหรอกดูพี่ๆพวกคุณดิดูพี่ๆคุณเขาก็รักพ่อรักกันแล้วมีใครอยู่กับพ่อกับแม่บ้างไหมมีครอบครัวก็ไปอยู่กับครอบครัวกันหมดไม่ว่าพี่สาวไม่ว่าพี่ชายไม่ว่าน้องสาวเห็นไหมเขาก็จากกันไปหมดแล้วทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่พลาดพลาดไหมพวกเราหรอกพี่ภาคไม่ถามดูดิแล้วเรากับน้องสองคนแต่น้องเขาก็แต่งงานก็ไปอยู่กับมีครอบครัวเข้าไปพี่สาวพี่ชายก็มีครอบครัวเขาติดปล่อยให้พ่อกับแม่อยู่สองตายายเลี้ยงวัวเลี้ยงควายลำบากอีกต่างหากเห็นไหมคุณอย่าพูดคุณอย่าคิดว่าคุณไปอยู่กับเขานะอันตอนนั้นมันสอนตัวเองนะคุณไปนี่คุณก็ไปศึกษาละเพศแล้วคุณบวชแล้วขั้นตอนต่อไปก็คืออะไรคือคุณก็แต่งงานแล้วเป็นไงคุณก็จะต้องพัดพรากจากเขาอยู่เหมือนเดิมว่างั้นคุณจะบอกว่าคุณจะรักเขาแล้วจะอยู่เขาตลอดไปเงี้ยหรือพวกเรามันบรรเทาได้นะมันไม่มีเห็นไหมก็เอาสิ่งที่ใกล้ตัวนั่นแหละมันพิจารณานั่นนะสิ่งที่ใกล้ตัวพิจารณาได้เลยว่ามันเป็นอย่างนี้เองเห็นนะเห็นไหมพวกเรานะเอียงเขาเรียกว่าสามัคคีนะแปลว่าความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันไหนที่เราชอบคือความพูดดีพูดดีมีน้ำใจให้เกียรติซึ่งกันและกันคนอื่นก็จะเหมือนกันกับเรานี่สิ่งเหล่านี้แหละสิ่งที่เราจะต้องหยิบยื่นให้กับคนอื่นชอบพูดดีไหมโอ้พูดดีพูดวาจาเจรจาดีอ่อนหวานอย่างนี้นะพูดไม่พูดกระทบกระทั่งไม่พูดเสียดสีไม่พูดนินทาว่าร้ายครอบครัวตัวเองนี่นะมันก็ทำให้ชีวิตขณะที่มันมีอยู่นะก็มีความสุขนะพวกเรานะไอ้ความพัดพรากไม่มีเลยไม่มีที่จะไม่พัดพรากมันธรรมดาจริงๆแต่ไม่ค่อยเห็นธรรมดานี่สินะไม่ค่อยมีจะมาเห็นธรรมดาธรรมดาอันนี้ข้อหนึ่งนะอีกข้อสุดท้ายอันนี้สำคัญที่สุดเลยทุกคนมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้จะได้รับผลของกรรมของกรรมนั้นสืบไปโอ้อันนี้ชอบมากเพราะมากเลยนะพวกเรานะให้พิจารณาดูดีๆนะทุกคนไปดำเนินตามกรรมหมดถึงจะรู้ร่วงหน้านะจะรู้ด้วยพระญาณหลวงพุทธเจ้าเรานี่นะหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะรู้ด้วยนะรู้นะอย่างสมัยก่อนเนี่ยโหราอาจารย์เขาจะเก่งมากนะอย่างพระพุทธเจ้าเราเนี่ยวันพระพุทธองค์ทรงประสูติเนี่ยนะเพียงแค่5วันแค่นั้นแหละฤาษีซึ่งเป็น

ตระกูลของจักรยักษ์ตระกูลเนี่ยศรัทธานะกบิลดาบทเนี่ยนะมาเฝ้ามาเห็นแล้วกราบเลยนะกราบพระราชกุมารน่ะนะเออพระเจ้าสุทโธทนะก็ถามว่าเอ้าทำไมไปกราบโอ้เด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กธรรมดาเออถ้าโตมาแล้วจะได้เป็นเสด็จออกประหนวดแล้วจะเป็นบรมศาสดาเอกเป็นศาสดาเอกของโลกนู่นนะขนาดนั้นได้รับพยากรณ์แล้วนะเออแล้วก็ได้รับพยากรณ์จากพราหมณ์8คนในทีเนี้ยพราหมณ์108นั่นแต่ว่าคัดเลือกเหลืออยู่8บรมจักรพรรดิเอาสินะมีอัญญากนธัญญพราหมณ์หนุ่มคนเดียวที่บอกว่าโอ้บุรุษผู้นี้ถ้าบุรุษผู้นี้จะออกประเด็จจะเสด็จออกผนวดซึ่งเป็นศาสตราเอกของโลกมีคนเดียวที่พูดนะเห็นไหมพวกเราพระเจ้าสุทโธทนะซึ่งไม่รู้ครับว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรไม่อยากให้เป็นนักบวชนะก็พยายามกันนี่กันทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้พระองค์ออกผนวดแล้วเป็นไงพระองค์ก็ออกบวชอยู่ดีเพราะอะไรเพราะประกรรมของพระองค์มาพระองค์สร้างมาอย่างนี้อันนี้ฝ่ายดีนะฝ่ายไม่ดีก็คือองคุลิมานไงอันนี้ก็เหมือนกันพยากรณ์ว่าจะเป็นโจรจะเป็นโจรอย่างเงี้ยเออพระเจ้าประเสนที่โกศลพยายามกันยังไงก็กันไม่อยู่นะเห็นไหมพวกเราเหมือนกันลูกหลานอันนี้พูดปัจจุบันเลยนะปัจจุบันเป็นยังไงเออบางคนเนี่ยมีลูก5คนโอ้ยไปใส่ใจสนใจกับลูกคนที่อ่อนแอกว่าเพื่อนนั่นแหละอาตมาก็จะบอกเขาเลยนะว่าเราสนใจใส่ใจลูกที่ดีกับสนใจใส่ใจกับลูกที่ไม่ดีเนี่ยอันไหนมากกว่ากันไม่ได้หมายถึงไม่ดีอะไรนะหมายถึงไม่เจริญไงก็ใส่ใจกับลูกคนที่ไม่ดีนะอาจารย์คนที่ไม่เจริญน่ะนะคุณช่วยเหลือเขาไหมช่วยมากกว่าคนเดินแล้วเขาได้ดีกว่าเพื่อนไหมล่ะทั้งที่คุณใส่ใจสนใจกว่าคนเดินไม่เอาแล้วลูกทั้ง4คนเขาจะไม่อีกเขาจะไม่น้อยใจหรือไม่น้อยใจอาจารย์เพราะเขาเจริญอ้าวเห็นไหมล่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นโยมหรอกพวกเราไม่ได้สนใจใส่ใจเขาเลยลูกที่เจริญน่ะแต่ทำไมเขาดีเป็นกรรมของเขาเองกรรมเขาจะมาอย่างนั้นนะเหมือนกับเราส่งลูกไปเรียนเนี่ยนะต่างประเทศเนี่ยนะเราได้ไปเรียนกับเขาไหมเฮ้อเขาก็เรียนของเขาเองอยู่เขาเองเขาก็ประสบผลสำเร็จของเขาเองเห็นไหมตัวเราก็เหมือนกันตัวเรานี่ได้ทำตามคำบอกคำกล่าวของพ่อแม่แนะนำสั่งสอนตลอดไหมเปล่าเราก็เดินตามวิถีชีวิตของเรานี่แหละเรายังยืนหยัดอยู่ได้ทำไมไม่นึกถึงตัวเองบ้างอย่างนี้นะตัวเองเป็นยังไงก็นี่เมื่อตัวเองไม่อยากจะฟังหรือว่าฟังก็ไม่นั่นอยู่แล้ว 80% คือด้วยลำพังเราเองหมดเลยนะก็เรียกว่ากรรมไงจะน้อยมากที่จะเจอพ่อเจอแม่นั่นนะทำไมมันมีกรรมเป็นของเราอยู่แล้วลูก3คนเหมือนกันไหมก็ไม่เหมือนเห็นไหมทำไมพ่อแม่สอนไหมล่ะสอนเออนักเรียนห้องเดียวกันนี่นะมีกี่คน30 40คนแล้วเก่งหมดไหมเขาไม่ได้เก่งหมดอาจารย์คนได้ที่1คนเดียวนั่นแหละเก่งจริงๆก็ไม่เกิน 4-5 คนเอาแล้วครูสอนตัวต่อตัวกับเด็กที่เก่งไหมล่ะเปล่าเอ้าแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเป็นที่ใครอ๋อเป็นที่เขาเองอย่างนี้นะนี่แหละก็เรียกว่ากรรมพวกเราเอ้ยถ้าพวกเราเข้าใจตรงนี้นะโอ้ยมีความสุขนะจะมีความสุขเลยคือสอนไม่ให้สอนเรืออาจารย์ไม่เป็นห่วงสอนลูกสอนหลานน่ะแต่ว่าจะดีไม่ดีไม่ใช่อยู่ที่เราเออจะเจริญหรือไม่เจริญไม่ใช่อยู่ที่เราเขามีกรรมเป็นของนะเขาก็สร้างฐานะของเขาได้ดีกว่าพี่ๆน้องๆเห็นไหมดูสิมันชัดเจนมากเลยนะพวกเรานะเนี่ยเอาไปพิจารณานะที่5ประการก็ได้กับอภินิหารปัตตเวกพุทธเจ้าไม่ใช่พิจารณาแล้วไม่ใช่ตามความเป็นจริงนะถึงไม่พิจารณามันก็เป็นจริงอย่างนี้นะเรามีความแก่เป็นธรรมดาเกิดไม่ต้องพูดแล้วมันเกิดมาแล้วเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เขาเรียกว่ามีความเก็บดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งนั้นนะ แล้วก็ทุกคนเรามีกรรมเป็นของตนไม่ได้หมายถึงเราอย่างเดียวนะหมายถึงทุกคนนั่นแหละทุกคนมีกรรมเป็นของตนมีกรรม

เป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งจะได้ศึกษาเล่าเรียนในสถาบันไหนหรือจะได้คู่ครองหรือจะได้การงานหรือจะได้อาชีพอะไรนี่กรรมจำแนกไปเลยนะพวกเรานะเออถ้าไม่งั้นก็เออเป็นครูก็เป็นครูเหมือนกันหมดดิเออเป็นตำรวจก็เป็นตำรวจเหมือนกันกับพ่อกับแม่ที่มันไม่ใช่เขามีกรรมของเขาอยู่แล้วนะอันนี้ลองพิจารณาลองดูนี่ก็เรียกว่าเป็นหาปัจเจกพิจารณาทุกขณะทุกขณะดังนี้

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดสดราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้น

0: ไปเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอะ
2: อย่าโม้แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
3: เล่นเอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
2: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะ
1: ใช่ใช่ฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
3: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บจิ๊บหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
3: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
3: หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
1: ๆถ้าอยู่ห่างก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
3: หนาวมาก
1: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยทีเนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
3: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTVเราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
1: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
3: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพลั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบน

0: ื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได
1: ้แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะดีเอลทีวีเราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นเหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
2: จัดไป
3: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะ
2: ใช่
4: นะ
2: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
5: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
6: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
7: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
2: ธรณีพิบัติภัย

0: Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนง่ายนะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆอิชชูนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลําดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกนี่อาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็น refinance นะคะถ้าเขาเห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชินรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกําไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชินรันก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้ นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่ฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดนั้นตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชําระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นี้นะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมล password พร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวัน และยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: One The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: ไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มีเรตติ้ง Triple A ถึง A ลบจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรตติ้ง Triple B บวกถึง Triple B ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มีเรตติ้ง BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4%และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่มเรตติ้ง Triple C บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้ง D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
0: Bond the Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Start Upคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่10สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชันชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนานะคะได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569โดยมีพระพรหมเสนาบดีเจ้าวัดวัดปทุมคงคาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะคะนายประสบเรียงเงินประธานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนายชยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมพิธีณวัดปทุมคงคาปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนร่วมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยพิธีถวายราชสักการะการสวดพระพุทธมนต์และการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนภูมิภาค

0: ค่ะทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจะจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่อาทิพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลนิทรรศการเทิดพระเกียรติกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในมิติทางศาสนาโดยจะจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนสิงหาคม2569
1: ในส่วนต่อไปก็คือที่กระทรวงวัฒนธรรมเองก็ได้ประสานกับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพื่อที่จะร่วมมือกับทางท่านผู้ว่าการจังหวัดในการจัดกิจกรรมเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านเช่นกัน
0: ท่านนี้ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งน้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
2: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติค่ะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พลเอกกันนาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในกิจกรรมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารองค์การและสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยเข้าร่วมซึ่งในพิธีประธานได้นำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณมีพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สะอาดรวมทั้งส่งเสริมจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมโดยนำพนักงานลูกจ้างองค์กรและลูกจ้างประจำหน่วยงานกิจการพิเศษจำนวน80คนทำความสะอาดที่บริเวณศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร
0: ส่วนที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะก็ขอเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสวันแม่แห่งชาติกิจกรรมในโครงการรวมใจไทยทั่วล่าน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยจัดขึ้นตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งตลอดช่วงเช้าค่ะมีประชาชนตั้งใจมาบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทย
3: รู้สึกตื้นตันใจนะคะที่ได้เกิดมาเป็นประชาชนคนไทยแล้วก็รำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่ทำเพื่อปวงชนชาวไทยมายาวนานอาทิเช่นศูนย์ศิลปาชีพศูนย์ศิลปาชีพที่ทำให้ประชาชนมีที่อยู่ที่กินแล้วก็มีรายได้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยค่ะมาช่วยกันบริจาคเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน
0: และพิเศษนะคะสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคมณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศค่ะก็จะได้รับตราไปรษณียากรที่ระลึกและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยซึ่งเป็นแสตมป์ที่ระลึกทรงคุณค่าจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา80พรรษา2555ก็สามารถที่จะลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้านะคะทางเพจ Facebook ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติกาชาดไทยแล้วก็ที่ LINE Official @NBCTRC หรือที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศค่ะก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กรที่หมายเลขโทรศัพท์02-2256-4300หรือที่หมายเลข02-2639600ต่อ1760และ1761

0: 61สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีและภริยาเฝ้าถวายเครื่องสักการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาเฝ้าถวายเครื่องสักการะผ่านธูปเทียนแพเทียนพรรษาพุ่มดอกไม้ผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมพร้อมรับพระดำรัสเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569ทางนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาได้กราบนมัสการสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ณอาคารสัมฤทธิ์วิทยากรพร้อมถวายเครื่องสักการะและเครื่องไทยธรรมและรับฟังโอวาทธรรม
1: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะมีข่าวก็คือยิงนายกอบจ.นนทบุรีในที่ทำงานนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามประเด็นนี้กันค่ะ

0: ันนี้จานด่วนอันนี้เร่งด่วนแล้วอันนี้งานด่วนแต่เรื่องนี้ด่วนกว่าไวรัสตับอักเสบีและ4อันตรายใกล้ตัวหากปล่อยไวเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ป้องกันได้3ขั้นตอนจำง่ายๆจองวันและเวลาที่สะดวกนัดเพื่อเข้ารับการตรวจตามขั้นตอนคัดกรองรู้ผลเร็วดูแลทันก่อนสายจองนัดคัดกรอง3ขั้นตอนง่ายๆปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและ4
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นแล้วเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT to HD

0: เมื่อช่วงสายวันนี้นะคะได้เกิดเหตุสะเทือนขวัญในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีอีกครั้งแล้วนะคะโดยมีรายงานอดีตส.ส.นนทบุรีค่ะบุกเข้าไปยิงนายกอบจ.นนทบุรีถึงในที่ทำงานค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยตามรายงานนะคะผู้ก่อเหตุก็คือนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีบุกเข้าไปยิงนะคะพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีค่ะในที่ทำงานแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุรวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบสวนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปสำหรับผู้ก่อเหตุก็คือนายฉลองตอนนี้นะคะยังอยู่ระหว่างการหลบหนีค่ะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสอบสวนหาแรงจูงใจแล้วก็ติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีรวมทั้งทรงให้รับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์วันนี้ที่วัดลาดประดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเชิญน้ำหลวงอาบศพพระราชทานและเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพเด็กหญิงณภัทรชัยมานักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยมีปลัดจังหวัดนนทบุรีนายอำเภอบางบัวทองหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้าส่วนราชการคณะครูอาจารย์นักเรียนตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมพิธีและแสดงความอาลัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยการได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้
0: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการควบคุมเรื่องของอาวุธปืนนะคะหลังจากที่มีการก่อเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินทร์

0: นนทบุรีค่ะพร้อมกับย้ำบอกนะคะว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการที่จะพกพาอาวุธปืนหากไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะขณะที่สัปดาห์นี้โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีก็ประกาศหยุดเรียนกลับมาเรียนกันอีกครั้งตามปกติคือวันที่17สิงหาคมค่ะบรรยากาศในภาพรวมที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนก็ยังคงมีประชาชนนักเรียนเดินทางมาร่วมวางดอกไม้เพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตแม้ว่าทางโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีประกาศปิดเรียนการเรียนการสอนเป็นเวลา1สัปดาห์แต่ว่าก็มีประชาชนทั่วไปแล้วก็บรรดาผู้ปกครองนะคะต่างนำดอกไม้ตุ๊กตาน้ำดื่มแล้วก็ข้อความแสดงความอาลัยมาวางไว้ที่อยู่ด้านหน้าโรงเรียนเพื่อร่วมแสดงความอาลัยกับนักเรียนที่เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นส่วนที่สถานีตำรวจภูธรปลายบางเมื่อเวลาประมาณ 11:15 นาทีที่ผ่านมาค่ะผู้ปกครองก็ทยอยพานักเรียนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงพาเด็กนักเรียนที่เป็นเพื่อนสนิทของผู้ที่ก่อเหตุเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนโดยมีสหวิชาชีพร่วมสอบปากคำด้วยนักเรียนคนแรกเนี่ยทราบว่าเป็นเพื่อนสนิทของผู้ก่อเหตุนะคะมาให้ปากคำกับตำรวจไม่นานค่ะผู้ปกครองซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นคุณตาคุณยายก็พาเด็กนักเรียนเดินทางกลับในทันทีโดยที่ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกับทางผู้สื่อข่าวส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นกับนักเรียนที่ก่อเหตุก็อยู่ระหว่างให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนซึ่งจากการสังเกตเด็กนักเรียนมีสีหน้าท่าทางดูผ่อนคลายมากขึ้นกว่าเดิมนะคะที่มีการให้ข่าวที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจไปก่อนหน้านี้ค่ะ
1: ทางด้านพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางปลายให้ข้อมูลนะคะว่าวันนี้จะยังคงมีนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทยอยเข้าให้ปากคำกับตำรวจและจะประสานกับโรงพยาบาลค่ะเพื่อที่จะสอบถามอาการของนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บเพื่อเตรียมเข้าสอบปากคำเด็กกลุ่มนี้พร้อมกับสหวิชาชีพส่วนกรณีของครูอรสาคุณครูสอนวิชาภาษาไทยซึ่งช่วงวันแรกพนักงานสอบสวนได้ประสานขอเข้าให้ข้อมูลแต่จนถึงวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ยังไม่รับรายงานนะคะว่าคุณครูอรสานั้นจะติดต่อเข้าให้ปากคำส่วนทางด้านพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งก็ได้กำชับให้ตำรวจในพื้นที่ค่ะเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบริเวณสถานศึกษาทั้งการตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการพกพาอาวุธโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงอาวุธปืนรวมถึงการเฝ้าระวังบุคคลหรือว่าพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่เหตุความรุนแรงภายในโรงเรียน
0: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีรายงานบอกว่าเรียกพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายภูมิวิสารเกษตรสุขเลขาธิการปปทเข้าพบที่กระทรวงมหาดไทยค่ะภายหลังจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าได้ให้การบ้านทางกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงรวมถึงปปทร่วมกันจัดระเบียบการครอบครองแล้วก็พกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มข้นสูงสุดแต่หากจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายเป็นการเฉพาะก็ขอให้เร่งดำเนินการเสนอขึ้นมาขณะเดียวกันก็ต้องมีการเข้มงวดการจับกุมดำเนินคดีกับที่ผู้ที่พกพาอาวุธปืนด้วยขอย้ำบอกว่าใครก็ไม่มีสิทธิ์พกพาปืนหากไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมือง
2: ในการครอบครองพกพาการใช้อาวุธปืนให้มีความเข้มข้นสูงสุดนะครับถ้าจะต้องมีการออกปรับปรุงกฎหมายหรือว่าออกกฎหมายเป็นการจำเพาะในการนี้ก็ให้เร่งดำเนินการเสนอขึ้นมาในขณะเดียวกันก็ต้องให้มีการเข้มงวดในการจับกลุ่มดำเนินคดีผู้พกพาอาวุธปืนซึ่งขณะนี้ก็ต้องเรียนย้ำอีกครั้งเป็นเจ้าหน้าที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนไปไหนมาไหนได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานที่สาธารณะนั้นใครพกพาไปเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็จะถูกดำเนินคดีจะมาบอกว่าป้องกันตัวยังไงไม่ได้ทั้งนั้นนะครับใบพกพาใบอนุญาตพกหรือเขาเรียกใบพกปืนเนี่ยใบสุดท้ายเนี่ยออกไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วใบพกเหล่านี้มีอายุเพียง1ปีวันนี้นี่ปี69แล้ว3ปีแล้วคือ66 มันไม่มีใครสามารถพกปืนได้ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองในขณะ

0: ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
1: ประชาชนและหน่วยงานต่างๆนะคะร่วมใจบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะก็มีประชาชนและหน่วยงานต่างๆทยอยเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยประชาชนทั่วไปค่ะตั้งใจมาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บพร้อมกับสำรองโลหิตให้เพียงพอสำหรับการผ่าตัดและก็การรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินโดยบางส่วนระบุว่าหลังจากทราบข่าวเหตุการณ์และความต้องการใช้โลหิตจึงเดินทางมาบริจาคทันที
2: ถ้าสะดวกก็จะเป็น3เดือนครั้งนึงครับปีนึงก็จะประมาณ4ครั้งครับ
3: อยากให้กล่าวความตั้งใจที่เรามาบริจาคโลหิต
2: ครับพอดีช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงวันแม่นะครับก็สิ่งที่ตั้งใจพอดีได้เวลาบริจาคพอดีก็ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับแล้วก็ทูลหม่อมพาด้วยนะครับแล้วก็ประจวบกับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนาะก็คิดว่าเรามีโอกาสได้ใช้โลหิตตรงเนี้ยช่วยกับน้องๆที่ประสบชายตรงนี้ครับก็อยากจะเชิญชวนเนาะว่าถ้าใครที่สามารถมาบริจาคได้เนี่ยให้มาร่วมด้วยช่วยกันเพราะผมคิดว่าการบริจาคโลหิตเนี่ยมันเป็นทานการให้ที่เราเนี่ยไม่ต้องไปลงทุนอะไรเลยแค่รักษาสุขภาพหลังแรงแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะมาส่งมอบเลือดเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับคนที่เขาต้องการจริงๆครับ
1: สำหรับความคืบหน้าการสนับสนุนโลหิตให้กับโรงพยาบาลทั้ง6แห่งก็คือที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าโรงพยาบาลบางใหญ่โรงพยาบาลบางบัวทองโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์รัตนาธิเบศโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงข้อมูลล่าสุดณวันนี้นะคะ10สิงหาคมโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องยังไม่มีการขอเบิกโลหิตเพิ่มเติมโดยมีโลหิตสำรองรวม165ยูนิตแบ่งออกเป็นกลุ่ม A ค่ะ30ยูนิตกลุ่มกรุ๊ป B 60ยูนิตกรุ๊ป O 60ยูนิตแล้วก็กรุ๊ป AB 15ยูนิตค่ะ
4: ส่วนบรรยากาศที่โรงเรียนหอวังนะคะได้มีการยกระดับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยก็คือจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุหน้าเสาธงค่ะโดยมีทางตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB มาคอยให้ความรู้การเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินวันนี้นะคะที่โรงเรียนหอวังก็มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงหนีซ่อนสู้เพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินมีเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดแล้วก็การปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยขณะที่บรรยากาศในช่วงเช้าค่ะมีครูสารวัตรนักเรียนและก็คณะกรรมการนักเรียนร่วมตรวจสอบกระเป๋าก่อนเข้าสู่โรงเรียนพร้อมมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.พหลโยธินสน.วิภาวดีและตำรวจ CIB เข้ามาดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนอย่างใกล้ชิดดร.มนัสเวียงวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนหอวังเปิดเผยนะคะว่าโรงเรียนให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนตั้งแต่ระดับพื้นฐานโดยให้ครูประจำชั้นเยี่ยมบ้านพร้อมกับคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งต่อข้อมูลให้ฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อร่วมกันดูแลและให้คำปรึกษาอย่างเหมาะสมขณะเดียวกันค่ะยังจัดให้มีการแนะแนวในทุกระดับชั้นโดยใช้หลักจิตวิทยาในการสื่อสารเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถพูดคุยแล้วก็ปรึกษาปัญหากับครูได้รวมถึงผู้บริหารจะเข้าพบแล้วก็พูดคุยกับนักเรียนเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยวันนี้โรงเรียนก็เพิ่มการตรวจค้นกระเป๋าในเบื้องต้นนะคะก็มีครูสารวัตรนักเรียนแล้วก็คณะกรรมการนักเรียนร่วมตรวจสอบและตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะเพิ่มการใช้เครื่องตรวจโลหะแบบมือถือค่ะเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองสิ่งของก่อนเข้าสู่โรงเรียนสำหรับปัญหาการบูลลี่ภายในโรงเรียนนะคะก็มีมาตรการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันความรุนแรงโดยจะให้ครูแนะแนวฝ่ายกิจการนักเรียนและผู้ปกครองค่ะร่วมกันดูแลแล้วก็ให้ความรู้แก่นักเรียนพร้อมดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเป็นกรณีพิเศษส่วนช่องทางการแจ้งเบาะแสโรงเรียนมีการสื่อสารกับผู้ปกครองผ่านแอปพลิเคชัน LINE ในทุกระดับชั้นตลอด24ชั่วโมงพร้อมจะตั้งเครือข่ายระดับโรงเรียนเพื่อช่วยตรวจสอบและรายงานสถานการณ์ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
5: สำหรับวันนี้นะครับเราได้ใช้มาตรการในเรื่องของการ
0: รวจค้นกระเป๋าเป็นการเบื้องต้นนะครับประเด็นที่สองนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับที่เรามีรายชื่อทั้งขาดเรียนประเภทนี้นะครับเราก็จะดูแลเป็นพิเศษนะครับสำหรับในเรื่องของการบูลลี่นะครับโรงเรียนของพวกเรานั้นเราจะได้แนะแนวนี่แหละครับลงไปทำความเข้าใจกับลูกๆทุกคนเพราะเรามีครูแนะแนวที่จบเอกจิตวิทยาแนะแนวโดยตรงนะครับเข้าไปพบปะเข้าไปพูดคุยกับนักเรียนและเรายังมีคาบคนดีนะครับที่เราร่วมมือกันกับเครือข่ายผู้ปกครองนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่และการใช้เทคโนโลยีนะครับเพื่อลดในเรื่องของการความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในกับสถานศึกษาของพวกเราครับ

0: มมาแล้ว
1: ขยันชินตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเมฆจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู
1: ่ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันอย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงหรอครับเบ๊กยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: กฎเดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเสื้อจอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วล่ะแม
0: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงแม่สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นเบาริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
0: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาเบาริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
7: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
6: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
7: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
6: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งบางข้าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งสนธิสัญญาเบลริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่กุลเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จ

าเด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมย์เมลิสายอดมนดบค่ะครูเมย์เมลิสายอดมนดบนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้ครูเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะครูเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจเด็กทุกคนเติบโตได้เพียงแค่ว่าเร็วหรือช้าหรือใช้วิธีการใดในการเติบโตทั้งนี้พ่อแม่แล้วก็บุคคลใกล้ชิดควรที่จะมอบความรักและก็โอกาสให้เด็กๆได้เติบโตด้วยตัวเขาเองปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เด็กเติบโตได้ด้วยตัวเขาเองเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในบทเรียนนี้ค่ะปัจจัยที่1ซึ่งมีความสำคัญมากก็คือการที่เด็กสามารถควบคุมตัวเขาเองได้หรือว่ามีเซลฟ์คอนโทรลนั่นเองเซลฟ์คอนโทรลจะช่วยให้เด็กเนี่ยไปถึงเป้าหมายโดยไม่ขว้ายเขวหรือตกหลุมระหว่างทางไปก่อนหากเด็กไม่มีเซลฟ์คอนโทรลที่ดีเขาก็จะเหมือนรถที่ไม่มีเบรกแม้จะไปได้ไวไปได้ไกลแต่ก็อาจจะตกหน้าผาหรือตกหลุมระหว่างทางดังนั้นเซลฟ์คอนโทรลเนี่ยจะต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์เลยนะคะแต่เราจะเริ่มต้นได้อย่างไรขั้นที่1ก็คือการควบคุมร่างกายตัวเองเราสามารถให้เด็กๆเนี่ยฝึกเรื่องของการควบคุมตัวเองได้ง่ายๆเลยนะคะเริ่มจากการที่ให้เขาควบคุมกล้ามเนื้อมัดใหญ่หรือว่ากรอสมอเตอร์ก่อนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็ได้แก่แขนขาแกนกลางลำตัวในท่าทางง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการวิ่งการนอนถ้าเด็กๆเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วแล้วไปสู่การควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็กหรือว่าไฟมอเตอร์ได้แก่นิ้วมือทั้ง10นิ้วของพวกเขาเด็กๆสามารถใช้นิ้วมือในการควบคุมแรงการดึงการปาการจับแล้วก็การขยับนิ้วมือเหล่านี้ได้อย่างคล่องแคล่วก็จะทำให้เขาสามารถนำไปสู่การใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นการใช้มือจับดินสอเขียนหรือแม้กระทั่งการโยนบอลออกไปข้างหน้าควบคุมแรงให้ลงตะกร้าแล้วก็ทำสิ่งต่างๆที่เป็นร่างกายควบคู่กับอุปกรณ์ค่ะซึ่งเมื่อเด็กๆใช้ร่างกายของตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ใช้มันกับอุปกรณ์แล้วเนี่ยขั้นต่อมาที่จะละเอียดขึ้นไปอีกก็คือการควบคุมการขับถ่ายในเด็กเล็กมากๆเนี่ยค่ะเขาก็ยังไม่สามารถควบคุมมันได้อย่าง 100% แต่การฝึกฝนค่อยๆควบคุมค่อยๆรับรู้ตัวเองว่าปวดฉี่แล้วนะปวดอึแล้วนะหรือว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรเนี่ยจะทำให้เด็กๆสามารถที่จะพัฒนาไปสู่การรับรู้ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นไปเรื่อยๆและในอนาคตเขาจะเรียนรู้การจัดการอารมณ์ได้จากการที่เขาสามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้นั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะควบคุมการขับถ่ายได้อย่างดีแล้วพวกเขาจะค่อยๆรับรู้ตัวเองภายในแล้วก็ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นตรงนี้แหละค่ะที่เด็กๆจะสามารถพัฒนาไปสู่การจัดการอารมณ์และการควบคุมได้ในอนาคตค่ะเมื่อเด็กๆพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่และควบคุมการขับถ่ายขึ้นมาแล้วภายนอกที่เป็นฐานที่มั่นคงจะนำไปสู่การพัฒนาภายในนั่นก็คือสมองของพวกเขาสมองส่วนหน้าหรือเรียกว่า prefrontal cortex เป็นสมองส่วนที่จะทำให้เด็กๆ เนี่ยมีการยับยั้งชั่งใจการใช้เหตุผลและการจัดการอารมณ์ที่ดีค่ะแต่สมองส่วนนี้ไม่ได้พัฒนามาตั้งแต่เด็กๆแรกเกิดนะคะแต่เพิ่งจะเริ่มพัฒนาขึ้นในช่วงระหว่างอายุ5ปีขึ้นไปจนถึงอายุ25ปีค่ะถ้าหากสมองส่วนนี้ไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเด็กๆอาจจะมีการยับยั้งชั่งใจที่ต่ำหรือการใช้อารมณ์นำเหตุผล

ซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาที่น้อยกว่าวัยหรือว่าแม้กระทั่งการใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาเป็นหลักค่ะดังนั้นก่อนที่เราจะพัฒนาส่วนอื่นๆของเด็กๆเนี่ยค่ะเราก็ควรจะพัฒนาจากร่างกายพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสมองและจากนั้นจึงจะสอนพวกเขาจัดการอารมณ์หรือว่าควบคุมตัวเองค่ะและในขั้นที่2สืบเนื่องมาจากการที่เด็กๆได้พัฒนาร่างกายมาอย่างสมบูรณ์แล้วพวกเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำตามกติกาทำตามขั้นตอนซึ่งตรงนี้สภาพแวดล้อมหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่รอบตัวเด็กๆเนี่ยจะต้องเป็นผู้สอนหรือเป็นแบบอย่างนะคะในการทำตามกติกามีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ว่าแต่ละที่เขาควรจะทำอะไรหรือสิ่งใดที่เขาทำได้บ้างเมื่อเด็กเรียนรู้ข้อจำกัดเขาก็จะเรียนรู้ว่าตัวเขาทำอะไรได้บ้างและที่สำคัญคือต้องทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมค่ะและในขั้นที่3เมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะทำตามขั้นตอนและทำตามกติกาได้แล้วก็ได้เวลาที่เขาจะต้องทำงานให้เสร็จได้ด้วยตัวเองภายในเวลาที่กำหนดถ้าเด็กๆทำงานได้เสร็จได้ด้วยตัวเองเนี่ยค่ะก็แปลว่าเขาสามารถควบคุมตัวเองให้อยู่กับงานนั้นและจดจ่อทำได้จนเสร็จโดยไม่ค่อยเขวไปเสียก่อนหลังจากขั้นที่3นั้นเด็กๆจะต้องฝึกฝนตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ควบคุมจิตใจควบคุมร่างกายของเขาให้ทำงานได้จนสำเร็จซึ่งในขั้นที่4ก็คือการที่เด็กๆสามารถควบคุมตัวเองให้ทำสิ่งที่จำเป็นก่อนสิ่งที่พวกเขาอยากทำได้นั่นแปลว่าเด็กๆสามารถควบคุมจิตใจให้ตัวเองทำในสิ่งที่จำเป็นมากๆแล้วก็เรียนรู้ว่าพวกเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเขาเองค่ะและในขั้นที่5ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายเป็นขั้นที่ยากมากๆเพราะว่าแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนก็ยังไม่สามารถทำได้ขั้นนี้เรียกว่าขั้นที่เด็กสามารถแก้ปัญหาและจัดการอารมณ์ได้อย่างดีไม่ได้แปลว่าเด็กๆเนี่ยจะต้องไม่มีอารมณ์อะไรเลยนะคะแต่คือการที่เขาเกิดอารมณ์ทางลบแล้วไม่ว่าจะเป็นความโกรธความกลัวความเศร้าหรือว่าความเสียใจเด็กๆเรียนรู้ที่จะขอเวลานอกไปพักแล้วก็กลับมาอีกครั้งเมื่อพร้อมจากนั้นก็เผชิญปัญหาและก็ข้ามผ่านอุปสรรคไปค่ะซึ่งเมื่อเด็กๆสามารถควบคุมตัวเองได้ดีแล้วเราก็ต้องสอน3ทักษะที่สำคัญที่จะทำให้เขาสามารถรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นได้ทักษะแรกสุดก็คือทักษะที่เรียกว่ารู้จักเวลาหรือกาลเทศะค่ะคือรู้ว่าเวลานี้ควรทำอะไรและในสถานที่นี้เขาสามารถทำอะไรได้บ้างเด็กหลายคนไม่ได้รู้ตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาต้องเรียนรู้จากประสบการณ์และก็เรียนรู้จากผู้ใหญ่รอบตัวหากผู้ใหญ่รู้จักเวลาและสถานที่เด็กๆก็จะเรียนรู้จากเราเช่นกันค่ะเช่นเมื่อพ่อแม่ไปกินข้าวที่ร้านอาหารเขาเรียนรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่นั่งกินอย่างดีไม่วิ่งเล่นไปมาเด็กๆก็จะเรียนรู้ตรงนี้ว่าเขาก็ควรจะทำเช่นนั้นเหมือนกันแต่เด็กบางคนก็ยังไม่รู้เพราะว่าพวกเขาก็ยังเป็นเด็กค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องสอนแล้วก็บอกเขาย้ำๆซ้ำๆทุกครั้งเพื่อที่ว่าเขาจะค่อยๆเรียนรู้มันไปเมื่อเขาเติบโตเขาจะทำมันได้ด้วยตัวเขาเองค่ะทักษะที่2ก็คือเรื่องของการรู้จักหน้าที่เด็กๆเองก็สามารถมีหน้าที่ได้ตั้งแต่เล็กเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เขาเล่นของเล่นก็มีหน้าที่เก็บเมื่อเขารู้ว่าตัวเองเก็บได้ก็จะทำให้เขารับผิดชอบต่อข้าวของเครื่องใช้รอบตัวได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งการมอบหมายงานเล็กๆตามวัยเด็กเล็กมากๆแม้จะยังไม่พูดก็สามารถใช้ร่างกายของเขาช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเช็ดโต๊ะเมื่อกินข้าวเสร็จเอาขยะไปทิ้งที่ถังขยะหรือแม้กระทั่งการที่ช่วยถือของเวลาที่จะไปห้างสรรพสินค้ากับคุณพ่อคุณแม่ค่ะทักษะที่3ก็คือการรู้จักอดทนยับยั้งชั่งใจตรงนี้เนี่ยค่ะก็เรียนรู้ได้ตั้งแต่เล็กเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อเขารู้ว่าได้เวลาอาหารแล้วเขาก็ไม่ควรจะกินขนมก่อนเวลาอาหารหรือได้เวลาเข้านอนแล้วเขาควรจะหยุดเล่นแล้วไปนอนค่ะตรงนี้เราก็ต้องใช้การสอนเหมือนกันนะคะไม่ว่าการตั้งกติกาหรือข้อตกลงร่วมกันภายในบ้านว่าเวลาไหนควรทำอะไรหรือว่าตอนนี้เขาทำอะไรได้บ้างไม่ใช่เด็กๆที่จะทำได้ตั้งแต่ครั้งแรกแต่ต้องเกิดจากการทำอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำจนกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเขาค่ะ

ือการทดลองที่เรียกว่า Stanford Marshmallow Experiment ค่ะหรือการทดลองที่ทดลองเกี่ยวกับการควบคุมตัวเองของเด็กๆก่อนที่จะได้รับสิ่งที่เขาอยากจะได้มากๆซึ่งเราก็ใช้หลักการเดียวกับการอดเปรี้ยวไว้กินหวานเนี่ยแหละค่ะหรือที่ทางศัพท์ทางจิตวิทยาเรียกว่า Delay Gratification นั่นเองการทดลองจะเริ่มต้นจากการที่เด็กๆเนี่ยจะมานั่งที่โต๊ะแล้วผู้ทำการทดลองก็จะบอกเขาว่าเนี่ยมีมาร์ชเมลโล่หรือขนมที่เด็กๆอยากกินให้1ชิ้นที่โต๊ะขอให้เด็กๆรอจนกว่านักทดลองหรือว่าเราจะกลับมาตรงนี้ถ้าเด็กๆรอได้เราจะให้เพิ่มเป็น2ชิ้นเลยแต่ถ้ารอไม่ได้เด็กๆก็จะได้กินแค่ชิ้นเดียวเนี่ยแหละค่ะและหลังจากนั้นผู้ทำการทดลองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเดินออกไปจากห้องรอเวลาประมาณ5นาทีถึง15นาทีขึ้นอยู่กับอายุของเด็กๆเลยค่ะถ้าเด็กเล็กมากๆเราจะเริ่มต้นที่5นาทีนะคะเพราะว่าสมาธิของพวกเขาจะอยู่ได้ประมาณนี้เด็กเล็กเนี่ยหมายถึงเด็กที่อายุต่ำกว่า6ปีแต่มากกว่า6ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยเราอาจจะให้10นาทีเลยนะคะและหลังจากนั้นก็ดูกันว่าเด็กๆจะอดใจไหวไหมเพื่อที่จะรอให้ได้กิน2ชิ้นหรือเขาจะกินแค่ชิ้นเดียวตรงหน้านี้ถ้ากลับมาแล้วเด็กๆ กินชิ้นตรงหน้าเขาไปแล้วเขาก็จะได้กินแค่ชิ้นเดียวค่ะแต่ถ้ากลับมาแล้วเด็กๆอดทนได้เราก็จะให้ขนมเบิ้ลเป็น2ชิ้นเลยซึ่งการทดลองนี้นำไปสู่ผลสรุปว่าเด็กๆที่สามารถอดทนรอคอยเพื่อจะได้กินขนม2ชิ้นได้ก็จะมีแนวโน้มที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถอดใจและอดทนที่จะไปถึงเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ได้สำเร็จค่ะซึ่งการทดลองนี้ก็ยังมีช่องโหว่เล็กๆที่เราควรคำนึงไว้เสมอนะคะนั่นก็คือการที่ผู้ใหญ่คนนึงจะทำให้เด็กๆเชื่อใจได้หรือไม่เด็กหลายคนถ้าเขามีความเชื่อใจในผู้ใหญ่คนนั้นเมื่อเราบอกให้เขาอดทนรอคอยเขาก็จะอดทนรอคอยค่ะแต่ถ้าผู้ใหญ่คนนั้นมักจะไม่พูดคำไหนคำนั้นหรือใช้การหลอกล่อเป็นประจำเด็กก็จะมีแนวโน้มที่จะไม่เชื่อแล้วก็กินขนมชิ้นนั้นไปก่อนที่เราจะกลับมาเพื่อมอบขนม2ชิ้นให้กับเขาค่ะดังนั้นก่อนที่จะสอนเด็กๆในเรื่องการอดทนรอคอยหรือสอนเด็กๆในเรื่องใดก็ตามเราก็ควรจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กๆและก็ทำให้เขารู้ว่าเราเชื่อใจได้เสมอก่อนนะคะการฝึกฝนการรอคอยทำได้ตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะเริ่มจากการรอคอยระยะเวลาสั้นๆและก็เป็นเรื่องง่ายๆไปจนถึงการรอคอยที่ยากขึ้นและนานขึ้นขั้นตอนการฝึกฝนขั้นที่1ก็คือการให้เด็กๆรอคอยให้ถึงตาตัวเองไม่ว่าเขาจะไปเล่นสนามเด็กเล่นแล้วก็ต่อคิวกับเพื่อนๆที่จะเล่นสไลเดอร์หรือเล่นเครื่องเล่นใดก็ตามก็ต้องรอคอยให้ถึงตาตัวเองก่อนหรือแม้กระทั่งเวลาเขาผัดกันเล่นกับน้องเขาก็ต้องรอคอยให้ถึงตาเขาถึงจะได้เล่นในขั้นที่2ก็คือทำสิ่งที่จำเป็นก่อนสิ่งที่อยากทำตรงนี้กำหนดได้ด้วยคุณพ่อคุณแม่และสภาพแวดล้อมเลยนะคะค่อยๆขัดเกลาและก็ฝึกฝนเขาไปเรื่อยๆและในขั้นที่3ก็คือการที่เรียนรู้ที่จะสะสมจากสิ่งเล็กๆไปสู่สิ่งใหญ่อย่างเช่นเก็บเงินทีละเล็กทีละน้อยเพื่อจะไปซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองหรือว่าการที่ค่อยๆเรียนรู้ที่จะอ่านหนังสือในทุกๆวันเพื่อจะนำไปทำข้อสอบได้ในวันจริงขั้นที่4ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายก็คือการเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายระยะยาวในชีวิตเราเนี่ยมีเป้าหมายในระยะยาวหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเติบโตเพื่อที่จะเข้าไปสู่ระดับมหาวิทยาลัยหรือการที่เราจะเรียนรู้เพื่อจะทำงานอะไรบางอย่างและเด็กๆเองก็ควรที่จะเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายระยะยาวด้วยตัวเขาเองเพื่อที่เขาจะได้ทำตามแผนที่วางไว้และทำได้สำเร็จด้วยตัวเขาด้วยค่ะ

เมื่อปัจจัยที่1ก็คือการที่เด็กๆสามารถเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองได้แล้วปัจจัยที่2ที่จะทำให้เด็กๆเติบโตได้อย่างมีคุณค่าก็คือภูมิคุ้มกันทางใจหรือที่เราเรียกว่า resilience นั่นเองค่ะ resilience ก็คือความสามารถในการฟื้นคืนพลังหรือความยืดหยุ่นทางใจเมื่อเจออุปสรรคเจอปัญหาก็กล้าที่จะเผชิญปัญหายอมรับเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองที่จะนำไปสู่การที่เอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นหรือข้ามผ่านความยากลำบากไปค่ะแม้ว่าท้ายที่สุดเด็กๆจะพ่ายแพ้หรือจะล้มลงพวกเขาก็ไม่กลัวที่จะลุกขึ้นมาใหม่เรียนรู้แล้วก็เติบโตต่อไปและยังคงความมั่นใจคงคุณค่าภายในตัวเองไว้ได้เสมอค่ะแนวทางในการสร้างรีซีเลียนหรือภูมิคุ้มกันทางใจจะต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์หรือตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะจะขออนุญาตให้เรามาดูที่

พีระมิดอันนี้กันพีระมิดอันนี้เรียกว่า Pyramid of Resilience หรือเรียกง่ายๆว่าเราจะสร้าง Resilience ขึ้นมาจากฐานต้นได้ยังไงขั้นที่1ซึ่งเป็นฐานล่างสุดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือฐานที่เรียกว่าการสร้างสายสัมพันธ์หรือ Bonding ขึ้นมาค่ะในเด็กแรกเกิดจนถึงเด็กวัย 2-3 ปีเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องมีคุณพ่อคุณแม่เพื่อว่าเขาจะสามารถพึ่งพาหรือมีตัวตนในสายตาเราได้ค่ะและนำไปสู่ขั้นที่2คือการที่เขาสามารถไว้วางใจหรือเชื่อใจคุณพ่อคุณแม่และเชื่อใจตัวเขาเองได้ด้วยว่าเขาสามารถทำสิ่งต่างๆได้เด็กๆที่เรียนรู้ที่จะเชื่อใจคุณพ่อคุณแม่เขาจะกล้าที่จะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองค่ะและในขั้นที่3คือการสร้างการรับรู้คุณค่าภายในตัวเองเด็กๆที่รับรู้คุณค่าภายในตัวเองจะมองเห็นตัวเองตามความเป็นจริงและพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองมากขึ้นค่ะพวกเขาจะไม่กลัวที่จะล้มและลุกเพราะว่าเขารู้ว่าเขาทำอะไรได้ค่ะและในขั้นที่4คือสร้างการควบคุมตัวเองเด็กๆที่เรียนรู้แล้วว่าตัวเองทำอะไรได้มากน้อยเพียงใดหากมีการควบคุมตัวเองที่ดีเขาจะเป็นรถที่มีเบรกแม้ว่าจะไปได้เร็วก็จะเรียนรู้ว่าตรงไหนที่ควรจะหยุดและเวลาไหนที่ควรจะไปต่อค่ะและในขั้นที่5ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายคือการที่เด็กๆมีภูมิคุ้มกันทางใจหรือรีซีเลียนขึ้นมาแม้ว่าพวกเขาจะล้มสักกี่ครั้งพ่ายแพ้สักกี่หนพวกเขาก็จะสามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้ด้วยตัวเองค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ขั้นพีระมิดขั้นที่1ถึง4เนี่ยเป็นฐานที่สำคัญมากๆที่จะทำให้ตัวตนของเด็กๆแข็งแรงเพราะการที่เขามีสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ที่เลี้ยงดูเขาการที่เขาได้รับการวางใจและความเชื่อมั่นและการที่เขาลงมือทำและรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าแบบใดเด็กๆจึงจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางใจขึ้นมาได้แม้ว่าเขาจะล้มสักกี่ครั้งพ่ายแพ้สักกี่หนก็จะสามารถลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเขาเองได้ค่ะจากปัจจัยแรกก็คือเด็กๆสามารถควบคุมตัวเองได้มาสู่ปัจจัยที่2คือเด็กๆสามารถล้มและลุกได้ด้วยตัวเขาเองและสุดท้ายมาสู่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยค่ะแต่ไม่ได้เกิดจากตัวเด็กๆนะคะก็คือปัจจัยที่3เด็กทุกคนเรียนรู้เพื่อเติบโตได้แต่เด็กบางคนอาจจะล่าช้าไปบ้างเท่านั้นเองค่ะแต่ผู้ใหญ่และคุณพ่อคุณแม่ควรตระหนักอยู่เสมอในสิ่งสำคัญเหล่านี้ว่าเด็กๆทุกคนสามารถแบ่งบานและเปล่งประกายในแบบฉบับของตัวเองโดยที่คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ค่ะข้อที่1ล่าช้าไม่ได้แปลว่าล่าถอยเด็กๆบางคนอาจจะเรียนรู้ช้ากว่าเพื่อนๆของเขาแต่ไม่ได้แปลว่าในทุกๆวันเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะคะก้าวแต่ละก้าวของเด็กแต่ไม่เท่ากันแต่ทุกๆก้าวก็นำไปสู่การเติบโตและพัฒนาได้ค่ะข้อที่2ที่ควรจะตระหนักอย่างยิ่งเลยก็คือลำดับขั้นพัฒนาการค่ะมาจากค่าเฉลี่ยของคนส่วนใหญ่แม้ว่าบางครั้งเรารู้ว่าลูกอาจจะช้าจากคนส่วนใหญ่ไปบ้างแต่ไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะไม่สามารถพัฒนาในแบบของเขาได้นะคะการที่เราเห็นตัวเลขบนกระดาษอาจจะไม่สำคัญเท่ากับว่าลูกเรามีการเรียนรู้และเติบโตออกมาให้เราเห็นจากการที่เราใช้ชีวิตร่วมกับเขาและเห็นว่าในทุกๆวันลูกทำอะไรได้มากขึ้นค่ะและในข้อที่3สำหรับคุณพ่อคุณแม่บางท่านที่ลูกอาจจะได้รับคำวินิจฉัยจากคุณหมอว่ามีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าเด็กทั่วไปไม่ว่าอาจจะเป็นโรคทางออทิสติกโรคสมาธิสั้นหรือโรค LD หรือ Learning Difficulty คือมีความยากลำบากในการเรียนรู้ในบางด้านตรงนี้ไม่ได้สำคัญเลยเท่ากับการที่เรารู้ว่าลูกสามารถทำสิ่งต่างๆได้ถ้าเราค่อยๆสอนในวิธีที่เราสามารถทำให้เขาเรียนรู้ได้และที่สำคัญคือความเชื่อมั่นของเรามีค่ามากกว่าคำวินิจฉัยเหล่านั้นค่ะและในข้อ4คือการที่ลูกของเราอาจจะมีพัฒนาการที่ล้ำหน้าหรือเด็กบางคนเรียกว่ามีพรสวรรค์คุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งติดกับดักตรงนั้นนะคะเพราะสำคัญกว่าคือการทำให้ลูกรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าอย่างไรและการที่เขาเองสามารถมองเห็นคุณค่าในตัวผู้อื่นได้เช่นกันเพราะการเติบโตไปในสังคมอย่างมีความสุขไม่ได้แปลว่าเขาต้องเรียนเก่งเพียงอย่างเดียวแต่คือการรับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าและสามารถแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่ผู้อื่นได้ค่ะข้อที่5คือการที่เด็กๆบกพร่องในเรื่องบางเรื่องไม่ได้แปลว่าทางชีวิตของเขาบกพร่องนะคะคนเราสามารถเก่งหรือไม่เก่งในบางเรื่องได้แต่ทีนี้เด็กๆต้องเรียนรู้ว่าพวกเขานั้นทำอะไรได้บ้างและการที่เขาเรียนรู้ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าเขาต้องทิ้งทุกอย่างที่เขาไม่เก่งนะคะเขาก็ยังคงสามารถที่จะพัฒนาตัวเองในด้านเหล่านั้นเพื่อที่จะทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นในอนาคตต่อไปค่ะ
และข้อที่6คือข้อสุดท้ายพ่อแม่คือรากฐานทางใจของเด็กทุกคนค่ะความรักที่เรามอบให้ความไว้วางใจความเชื่อใจและโอกาสคือสิ่งสำคัญมากๆที่จะทำให้เด็กๆเติบโตในแบบของเขาได้ค่ะถ้าหากเราเปรียบเทียบเด็กที่ไม่เก่งในเรื่องบางเรื่องเป็นปลาสักหนึ่งตัวปลาตัวนั้นอาจจะว่ายน้ำไม่ได้ดีในบ่อบางบ่อและบ่อบางบ่อมันว่ายได้ดีมากๆแต่ถ้าเราทำลายความมั่นใจปลาตัวนั้นไปแล้วแม้ว่าเราจะเปลี่ยนบ่อน้ำใหม่มันก็อาจจะไม่ยอมว่ายอีกเลยก็ได้นะคะก็เหมือนเด็กๆเองที่เขาเก่งในเรื่องบางเรื่องแต่เรื่องที่ไม่เก่งเนี่ยถ้าเรานำมาใช้เปรียบเทียบตัดสินและก็ทำลายความมั่นใจในตัวเด็กไปเนี่ยเมื่อเขาเจอเรื่องที่ทำได้หรือเรื่องที่เขาอยากทำเขาอาจจะไม่กล้าที่จะลงมือทำอีกเลยก็ได้นะคะด้วยเหตุนี้ขอให้คุณพ่อคุณแม่เชื่อมั่นในตัวเด็กๆแล้วพัฒนาพวกเขาต่อไปเรื่องบางเรื่องพวกเขาอาจจะไม่เก่งแต่ก็ยังสามารถพัฒนาได้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วเราก็อย่าละทิ้งเรื่องเหล่านั้นค่อยๆสอนค่อยๆขัดเกลาค่อยๆฝึกฝนเพื่อให้เด็กๆสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยตัวเองในอนาคตค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยขอให้คุณพ่อคุณแม่อย่าลดคุณค่าในตัวเด็กด้วยการเปรียบเทียบตัดสินพวกเขาแล้วก็ทำลายความมั่นใจของพวกเขาไปเพราะเด็กทุกคนมีความเก่งในแบบของตัวเองเด็กบางคนอาจจะไม่ได้เก่งในด้านวิชาการแต่พวกเขาอาจจะเก่งในด้านอื่นๆซึ่งมีมากมายในโลกใบนี้เราคงไม่ต้องการเด็กๆที่เหมือนกันในทุกๆคนแต่เราคงอยากได้เด็กๆที่มีความหลากหลายมีความมั่นใจและมีคุณค่าภายในตัวเขาค่ะ

ถ้าเราเปรียบเทียบว่าเด็กทุกคนคือเมล็ดพันธุ์เมล็ดหนึ่งเมล็ดพันธุ์นั้นอาจจะมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่บ้างบิดเบี้ยวไปบ้างสมบูรณ์บ้างทั้งนี้เมล็ดพันธุ์ทุกเมล็ดก็ยังต้องการน้ำต้องการปุ๋ยต้องการแสงแดดซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เปรียบง่ายๆเหมือนกับความรักความเอาใจใส่และโอกาสในการเติบโตจากคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะอย่าเพียงให้แค่น้ำและปุ๋ยกับเขาแต่เราควรจะมีกระถางและดินซึ่งเป็นรากฐานทางใจให้กับเมล็ดเหล่านั้นได้เติบโตเด็กๆทุกคนต้องการการสนับสนุนการยอมรับจากคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวของพวกเขาเพราะถ้าหากปราศจากดินและกระถางแล้วเมล็ดพันธุ์ก็ไม่สามารถที่จะเติบโตหรือมีรากที่แข็งแรงได้ก็เช่นเดียวกันกับเด็กๆค่ะเด็กที่ขาดรากฐานที่แข็งแรงจากครอบครัวก็จะไม่สามารถเติบโตและยืนหยัดอย่างมั่นคงและสง่างามได้ค่ะ

0: หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal

0: Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
1: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: ขอโอกาสพระอาจารย์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเริ่มจากการเดี๋ยวคุณครูจะกล่าวต้อนรับพระอาคันตุกะนะครับที่เป็นแขกของพระอาจารย์ชิยสาโรจากนั้นพระอาจารย์ชิยสาโรจะเป็นผู้ตั้งคำถามให้กับทางท่านเจ้าวาดนะครับแล้วพอพระอาจารย์ตั้งคำถามเสร็จคุณครูเบิร์ดก็จะทำหน้าที่แทนพวกเราจะมีคำถามส่วนหนึ่งที่เตรียมไว้แล้วแล้วถ้าเตรียมไว้แล้วหมดใครจะยกมืออีกเนี่ยก็อนุญาตถ้าเวลายังมีนะครับก็จะประมาณนี้ครับท่านอาจารย์ครับก็ first of all I'd like to Linda you have the microphone okay first of all I would like to offer my appreciation and my gratitude for พระอาจารย์ for having ourEffort to visit our school today. You are most welcome to our school.
1: Yeah. 非常的欢迎您来，然后也是感谢阿江的师父能够有这个机会邀请您，非常的感恩。
0: I would like to briefly explain about the beginning of the school, so the Effort would know something about our school.
1: 校长先简单介绍一下这个学校的起源，所以您能了解一下学校的情况。

0: 来支撑。
1: So that's the brief, history of the school. But in terms of curriculum, then maybe in a moment, Ajahn Chah Sol can also give some briefing about the curriculum.
0: Okay, 那这就是对于学校的这个创建的一个简单介绍。然后关于课程设置，也可能一会儿阿江师傅可以提到。
1: And if the venerable abbot would like to ask some question, he may do so. We will be mostly welcome.
0: 如果您有什么样的问题的话，您也可以问，他们会非常高兴啊，荣幸回答您的问题。How many students?
1: Oh, at the moment is about 125 students,
0: yeah,
1: more or less.
0: 125.
1: Female and male, as you can see.
0: 男生女生都有，您可以看到。总共有没有到中国留学？The graduates, any of them went to China for study?
1: There is at least one, but he didn't graduate from grade 12. He went grade อะไรนะ ใครรู้บ้าง
2: grade อะไร 9
1: grade 9 they went to China. He went to China. And this year we have Jessica, ใช่ไหมJessica, a student in Chinese, a student of Krujima and Mini, she's got a scholarship to go to China. เมื่อไหร่ปีหน้าใช่ไหมนะ For the next academic year, we got scholarship. Jessica, อยู่ไหนยกมือขึ้น Jessica, you have to ask one question in Chinese later on. Okay, think about it. We'd like to hear your accent. All right.Think about one question.
3: Okay.
0: 那之前有一位学生去中国留，但是他没有从十二年级毕业，他九年级就去中国了。然后呢，但是我们今年 Jessica 他中国的奖学金啊，他会要去中国上学。然后刚才校长先生让他一会儿要用中文提问，然后我们要听一下他中文的发音。到中国留学，欢迎去我们中国的寺庙。So any students come to China study? Albert is welcoming the student to go to his monastery and study and stay. Yeah.
1: Thank you very much.
3: Yeah. So now I would like to ask you a few questions, and then they will be translated into Thai.
0: 那现在阿江师傅他会问您几个问题啊，然后他们会翻译成泰语。
3: So first, if you'd be kind enough to.Tell us a bit about yourself and your life and your monastery.
0: 首先能不能请您介绍一下您自己、您的生活啊，还有您的寺院
1: ？Mini, please be ready. Translate into Thai, and with the help of Jima.
3: Yeah, sure can.
4: 我那个寺庙呢，在中国的南部，在中国叫江西省，目前叫宝峰禅寺，那是一个历史很悠久的禅宗道场，大概到今天有1250年的历史，我自己呢，也是在江西这个地方出家，那在禅宗寺庙里面的他的日常生活呢，叫四大服饰，一个是早上起来四点钟的时候呢，要起来大概四点半，要啊。Sorry.
5: 眼睛，是พระจินชื่อ眼睛พระ眼睛นะครับแล้วก็เขาท่าน
6: วัดจะอยู่ที่ภาคใต้ของ China อยู่Jiangxi Province
3: ภาคใต้
5: ภาคใต้อยู่ภาคใต้แล้วก็วัดชื่อเป่าฟงเซอร์นะครับแล้วก็เป็นวัดเซนนะครับแล้วก็มี1250ปีเป็นประวัติศาสตร์แบบ1250นะครับ
7: ใช่ไหม
4: 啊，在我们的寺庙里面呢，它的日常安排是这样子，大概早上四点或者四点半起来，有一个诵经，诵经了以后呢，有半个钟头的静坐，静坐完了以后呢，大概在早上六点半的时候呢，就早斋。
6: ตอนเช้าประมาณตีสี่ครึ่งจะสวดมนต์ตอนเช้า
5: แล้วก็นั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงหลังจากสวดมนต์ฉันเช้าประมาณหกโมงครึ่งนะครับ
4: แล้ว因为我现在所处的寺庙呢也是个学校是个佛学院不过我们那个佛学院呢是出家的比丘或者沙弥参与学习所以在早斋以后呢有一个简短的劳动劳动后呢以后有上午有一上午的上课
6: คืออยู่ที่วัดจะตอนเช้าจะมีก็มีคลาสเหมือนกัน
5: ก็เป็นเรียนมีใครชื่อ教学吗上
4: 教学对啊
5: 开个โรงเรียนเหมือนกันเป็นโรงเรียนศาสนาพุทธสอนศาสนาพุทธแล้วก็
6: 没有
4: 劳动
5: 还有劳动
4: 对
5: 有时候
4: 每天都有
5: 然后จะมีชื่ออะไรก็ช่วยการวัดทางความสะอาดหรือช่วย
6: ทุกวันจะ
5: ทุกวันจะมี
6: แบบนี
5: ้คล้ายๆกับปัจจัยสี่นะครับปัจจัยสี่หรือเปล่าค่ะ
4: 那个中午呢在用完午斋以后呢有一个中午的禅坐的时间
6: หลังจากทานข้าวเสร็จจะมีนั่งสมาธิอีกหนึ่งชั่วโมงประมาณนี้แหละค่ะ
4: 下午呢还是按照学校的安排上课上完课再到下午大概三点半的时候呢就有诵经
6: ประมาณตอนบ่ายจะมีการ schedule study เหมือนกันเลยค่ะ
4: 然后到了晚上大概六点钟有晚上的一个半钟头的禅坐的时间
6: ประมาณ6โมงเย็นก็มีนั่งสมาธิเหมือนกันประมาณ1ชั่วโมงกว่าค่ะ
4: 那到了8点钟呢就学院的学生呢就回到自己的教室自习学习
6: ประมาณตอนเย็นประมาณตอน2ทุ่มนักศึกษาจะกลับไปห้องเรียนพัฒนาตัวเองค่ะ
4: 如果是常住的法师或者僧人的话呢他们就继续禅修静坐到九点半钟九点钟九点钟
5: สมมติเป็นพระพระจังหวะที่นี่นะจังหวะที่วันนะคะจะนั่งสมาธิถึงประมาณสามทุ่ม
4: 晚上是九点半钟休息
6: พระจะผ่อนประมาณสามทุ่มครึ่งค่ะ
4: 整个中国的这个寺庙只要是禅宗道场基本的作息时间都是这样的
5: อันนี้คือ curriculum ของวัดที่เป็นเซนสายเซนประมาณนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้ schedule จะประมาณนี้นะครับ
3: What led him to become a monk in his own personal path into the Dhamma?
0: 阿詹师父想请问您自己是一个怎么样的历程出家，然后您的这样的一个个人的一个经历的介绍。
4: 好。在我还当学生的时候呢，当时有看到一些关于佛教的书籍经典这个书籍和经典的内容呢让自己非常欢喜所以那个时候就会有开始学习大概是三十年前
6: คือประมาณตอนพระเป็นนักเรียนเขาจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธเขาก็สนใจมากก็เลยตัดสินใจ
5: ประมาณ30ปีก่อน
6: 30ปีก่อน
4: 在中国来说呢不像在泰国哈接触到佛法的机会在泰国是很容易的但在中国是相对来说机会会比较少一些
6: โอกาสที่เรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธไม่ค่อยศาสนาพุทธไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่
5: เท่าเหมือนไทยที่เมืองจีนจะโอกาสจะน้อยกว่า
4: 那在那个时候还当学生的时候呢看见了佛教的书籍呢经典它的内容呢让自己觉得非常感动
5: อ่านหนังสือเป็นเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธแล้วรู้สึกมีความประทับใจเกิดขึ้นที่จิตใจนะครับ
4: 可以说它是我们整个人类文明尤其是善法文明的顶峰的成就善法
5: คือรู้สึกที่เป็นวัฒนธรรมที่ของมนุษย์ทั่วไปเป็นสูงที่สุดจบสูงที่สุดของวัฒนธรรมหรือเป็นธรรมะที่เป็นกุศลสูงที่สุดของธรรมะเป็นกุศล
4: 所以感到呢这个事情是值得努力去实践值得努力呢用整个生命呢投入去去实践还有学习的地方
6: เพราะฉะนั้นคือสิ่งที่นี่เราร
5: ู้สึกมีคุณค่า
6: คุณค่าไปทําม
5: าก
6: ลองไปทํา
5: แล้วก็ไปถวายชีวิตไปเรียนรู้ไปศึกษาไปปฏิบัติ
4: 实际上我们佛陀教法说修习戒定慧啊熄灭贪嗔痴它对付的问题呢是我们众生心里面的不善的一面。
5: 可普通ปฏิบัติธรรมก็คือศีลสมาธิปัญญามาตักโลภะโทสะโมจริงๆก็คือตักที่ความอกุศลที่จิตใจ
4: 这些在我们心里面呢我们会感到非常非常的不安还有烦躁
6: สิ่งที่เหล่านี้จะทำให้เราวิตกกังวล
4: 所以需要对它进行调伏还有熄灭
5: ก็คือเราก็ต้องมีอันทำก็คือตักโทษแหละตักโทษจิตใจเรานะครับ
4: 那在那个时候呢因为那时候年纪比较小所以也是因为这个贪嗔痴的烦恼的原因呢感到没有方法来解决当碰到了佛教的这个修行体系以后呢感到是遇到救星一样的是个非常好的对自己的心灵呢进行净化的一条非常殊胜的路
5: ช่วงเวลายังเป็นหนุ่มอยู่ก็รู้สึกมีทุกข์แล้วก็
6: มีสับสนมีวิตกก
5: ังวลมีจิตใจแล้วก็ไม่มีวิธีการจะออกจากตรงนั้นได้นะครับแล้วก็แต่ว่าได้เรียนศึกษาได้ปฏิบัติ
6: พุทธศาสนา
5: พุทธศาสนาแล้วก็รู้สึกประทับใจรู้สึก
6: มีทางออก
5: ใช่ครับ
4: 当然这件事情做起来不去做的话你不会知道它有多难去做的时候才会知道实际上这件事情是要付出很大的努力的
6: ก่อนที่ยังไม่ได้ทำคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆแต่เวลาที่ไปทำมันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องง่ายๆค่ะ
4: 因为这个烦恼贪嗔痴我们跟它相处太久了
5: เพราะว่าเรากิเลสอยู่กับเราติดตัวเราแบบนานมากครับ
4: 它几乎就成了我们自己的一部分
6: จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราค่ะ
4: 所以要对它进行处理的话呢经常要痛下决心才行
5: คืออย่าสมมุติเราอยากดับทุกข์ที่จิตใจเราหรือดับกิเลสที่จิตใจเราก็เราต้องมีจิตนาค่อนข้างจะแรงครับ
4: 我去出家的时候呢在江西的云居山
5: เพิ่งบวชใหม่ๆที่云居山ที่จังหวัดจังซีครับ
4: 当时还是个年轻的居士
5: ก่อนจะบวชนั้นก็ยังเป็นโยมอยู่ครับโยมที่ปฏิบัติที่วัดนะครับ
4: 拜见我的戒和尚一成长老
5: พระบวชให้เป็นชื่อพระอิฉงครับ
4: 他问我为什么要出家呀
6: เขาถามว่าทำไม
5: มาบวช
6: ค่ะ
4: 我说我们应该向佛陀学习应该未来成就像他一样的圣果
5: ท่านบอกว่าเรารู้สึกเราต้องเรียนจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ลึงทางที่พระพุทธเจ้าสอน
4: 他说这个成就佛陀圣果阿罗汉圣果这是会痛的
5: แล้วก็พระอิฉงตอบว่าอย่าเป็นยังมีอริยผลของพระอรหันต์อันนี้เจ็บนะเจ็บ
4: 当时我很讶异问为什么会痛呢
5: ท่านก็รู้สึกงงอยู่ไอ้ทำไมเจ็บทำไมปวด
4: 那么他说您看那个大殿里面的佛像很庄严
6: ดูพระพุทธ
5: พระอิฉงต่อว่าอยู่เห็นพระพุทธรูปที่อยู่ในศาลาดูดีดูงาม
4: 他说他是那是什么做的
5: อันนั้นท่านจะวัดดูอะไรครับ
4: 我说是木头雕的
5: ท่านจะไม้ต้นไม้
4: 我看我们泰国恐怕比较少这种木头雕的佛像在中国很多
6: ที่ประเทศไทยไม่ค่อยมีมา
5: พระพุทธรูป
6: พระพุทธรูปไม่ค่อยทำจากไม้แต่ว่าที่จริงจะมีเยอะกว่านี้ค่ะ
4: 他说一个没有人尊重的没有人礼拜的木头又把它雕成一个有人礼拜有人尊重受人尊重的佛像这要挨很多刀
5: ครับจะต้นไม้ที่ไม่มีใครเคารพไม่มีใครน่าถือเปลี่ยนเป็นพระพุทธรูปที่มีคนเคารพมีคนน่าถือต้องถูกมีชิ่งเยอะมีถูกมีชิ่งเยอะ
7: อะไรนะ
6: แก่ถูกมีแก
5: ่ถูกมีแก่เยอะครับต้นไม้เปลี่ยนเป็นพระพุทธรูปต้องแก่เยอะ
4: 那么这个没有人尊重没有人礼拜的这个木头啊他要把它多余的一刀刀要把它削掉
5: ที่จับต้นไม้ทำเป็นพระพุทธรูปเนี่ยเราต้องใช้มีดตัดที่แล้วแกะที่สิ่งที่ไม่จำเป็นค่อยๆแกะให้ออก
4: ตัด了很多刀以后呢它才能变成佛像
6: หลังจากถูกแกะแล้วถึงจะเป็นพระพุทธรูป
4: 所以这个过程是会痛的
5: ระหว่างนี้ก็คือเจ็บ
6: ป่วย
5: ครับ
4: 那这多余的是什么呢
6: แล้วสิ่งที่ไม่จำเป็นมันคืออะไรล่ะคะ
5: สิ่งที่เกินคืออะไรนะ
4: ตัวอื่นๆ实际上就是我们的烦恼
6: มันคือวิตกกังวลของเราค่ะ
5: กิเลสนะครับ
4: 就是我们说的不善的贪嗔痴的部分
5: อกุศลที่อกุศลก็คือโมหะโลภะโทสะ
4: 所以在这个修行的用功的过程中呢，要经常提起精进，断除这些不善法，他有的时候是要有很强的毅力的。
5: ก็คือระวังปฏิบัติธรรมระวังปฏิบัติธรรมแล้วก็ต่อสู้กับกิเลสก็เราก็ต้องมีเจตนาค่อนข้างแรงต้องมี
6: จิตใจแข็งแกร่ง
5: จิตใจแข็งแกร่งแล้วก็ต้องมีความเพียรด้วยครับ
4: 但是经过这个过程，他整个生命呢， 佛陀告诉我们会得到新的升华。
5: 那么人家那往他接那个喇叭接在老家帕特纳
6: 老子没起名买。
4: 我的介和尚给我讲完这个以后呢，心里面很受启发。
5: 人家拍一层各个 party 博腾啊，那个铺本让你聊那个腾个卢斯卢斯启发。
6: 迷狂如
5: 迷狂如买迷狂狂起买变狂起一路能看。
4: Okay.
3: เดี๋ยวก็จะไม่มีเวลาเดี๋ยวอาจจะมาถามข้อสุดท้ายว่าความเมื่อเช้านี้ก็ได้ทราบว่าSo this morning I was, heard that there are in the Abbot's Monastery there are 130 monks so I think many people will be surprised that in China there are so many young men becoming monks or young women becoming nuns. So I'd like to know how is Buddhism becoming more popular? Is it how easy or how difficult is it to become a monk in China?
0: Mm-hmm. 阿江师傅说今天早上听到您的寺院有120位僧人想加起来然后其中有很多年轻的沙弥还有成为戒尼那阿江师傅想问，在中国现在佛教是更加兴旺了吗？更加流行了吗？然后成为僧人困难吗？还是容易吗？想请您介绍。
4: 佛教呢，在中国这十几年进步还是很大呀，整个接触到法的人也是比以前越来越多。在我那个刚出家的时候，二三十年前呢，要找到经书都是很难的。那今天因为资讯各方面发达了，就变得容易了。
6: ก่อนที่20-30ปีก่อนไม่ค่อยมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแต่ว่าช่วงภายใน10ปีจะมี IT
5: ใช่คือเขาจะศึกษาธรรมะหรือศึกษาพุทธศาสนาง่ายขึ้นโดยที่โซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็จะตอนนี้รู้สึกว่าศาสนาศาสนาพุทธก็จะดึงขึ้นที่ประเทศจีนที่ภายใน10ปี
4: 想要成为出家的比丘和沙弥呢在寺院方面没什么问题，很容易，只要他的，就是认知，对于出家的认知还有发心是正确就可以。
5: 呀，本พระเลอบิคุณีที่ประเทศจีนจริงๆแล้วง่ายก็คือสมมติเรามีเจตนาถูกต้องเรามีความคิดเห็นสมาธิที่ถูกต้องก็ไม่มีปัญหาครับ
3: โอเคต่อไปเจสสิก้ามีคำถามอะไรฮะเจสสิก้าถามง่ายๆว่าท่านเคยมาเมืองไทยไหมท่านชอบเมืองไทยไหมอะไรง่ายๆนี่ก็ได้
7: 您觉得这个学校怎么样？
4: 非常好。这是一个，刚刚我听我们校长介绍，我感到这是非常令人尊重的一个学校。那么这个我们整个基金会还有阿江师傅的这个功德，我非常随喜赞叹。
6: เมื่อกี้เจสสิก้าถามว่ารู้สึกยังไงบ้างกับโรงเรียนเราล่ะคะก็พระเยียนเจินบอกว่าโรงเรียนเราดีมาก
5: แล้วก็ก็รู้สึกน่า
6: เป็น
5: น่าเคารพ
6: แล้วใช่น่าเคารพ
5: แล้วก็อนุโมทนาทำโรงเรียนแล้วก็พระอาจารย์ชายาสาโลแล้วก็ยายท่อสีนะคะ
3: ครูเบิร์ดมีคำถามไหม

0: านที่อ่านออกหนูอยากทราบว่าเป็นทุกข์แต่ปล่อยวางไม่ได้ต้องทำอย่างไรครับ
1: So I'll translate into English. So I said, if you're suffering but you don't know how to let go, what can you do?

0: 放下的话，在这种情况下该怎么做呢？又放不下、
1: 啊、诉苦。
0: 对，嗯，就是精神上或者是内心很痛苦，又放不下，这个时候该怎么办？
1: 是学生提的问题吗？
0: 学生提的问题。嗯、
1: 哦，那要看是哪一种情况。
0: It depends what kind of situation.
2: 嗯，แล้วแต่ทุกเรื่องอะไรบ้าง
1: 因为这苦啊多种多样
0: Because we have all kinds of sufferings.
2: เพราะทุกมีหลายอย่าง
1: 是心灵上的还是身体上
0: So the 受苦是心灵上还是
2: Okay.
0: It's a suffering.
2: แต่ไงตามคำถามไม่ชัดเจนผ่านข้อที่สอง I said it wasn't a good enough question we go on to the next one and,
0: 韩江叔说问题不够好下一个问题
3: อยากทราบว่าจะทำอย่างไรให้เรามีความสุขในที่ที่เราเกลียดไม่ชอบหรือในที่ที่ทำให้เรามีความทุกข์มากได้บ้างคะ
2: How do you deal with it when you're in a situation and you really don't like the place or you don't like the people that you're with and you're really, you feel, a lot of suffering because of this?
0: 如果在一个地方你又不喜欢那个地方，也地方的人，你就非常烦恼，那应该怎么做呢？怎么处？
1: 那这个也需要看具体的情况。有的时候呢，是环境的问题，或者是他人的问题。那有的时候是我们自己的问题，不一定，这个方法没办法固定哈。如果是我们自己的问题呢，当然主要要从改善我们自己来，解决自己的心理的不愉快。那如果是环境的问题呢？也可以通过人际关系的一些调和哈、啊，来缓解这个环境对我们的压力。
0: It depends whether the suffering is really caused by the environment or the people, or it's our own fault. If it's our own fault, so we should develop ourselves. And if it's because other people and the environment, we should develop our social skills to be in harmony with others.
2: ถ้าเราอยู่ในสถานที่เราอยู่กับใครแล้วรู้สึกเป็นทุกข์เราต้องดูให้ดีว่าทุกข์เพราะสิ่งแวดล้อมทุกข์เพราะคนอื่นหรือทุกข์เพราะตัวเราถ้าเป็นทุกข์เพราะตัวเราต้องแก้ที่ตัวเราแต่ในกรณีที่เป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลรอบข้างก็คงจะต้องพัฒนาในการสื่อสารในการอยู่ในปรับตัวให้อยู่ในสถานที่นั้นหรือกับบุคคลเหล่านั้นอย่างไม่เป็นทุกข
1: ์ 还有一种情况确实是因为外在的环境的问题但是我们又暂时离不开，那这个怎么办呢？佛陀经常教我们，就用如理作意的方法来，解决这个问题。
0: Sometimes it's really the problem of the environment, but we couldn't leave that environment. And what should we do? Is that the Buddha always taught us to use our right view.
2: ในบางครั้งเราอาจจะอยู่ในสถานที่เราไม่มีทางเลือกจำเป็นจะต้องอยู่ตรงนั้นและในกรณีนั้นเราต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นที่พึ่ง
1: 所以在经典里面经常有佛陀要求发心修行的人忍受寒暑蚊盲风雨这个是非无情外在环境的这个苦。那么第二种呢还有是忍耐呢人就是友情的就是说人民的这个对自己的不友好。
0: So in the Buddhist scriptures, Buddha often taught that someone who willing to be follow the path should be willing to endure the suffering causing by the environment, such as the hot or cold, and also the from other people's unfriendly behavior.

0: Yes.
1: ในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมต้องอดทนและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราเปลี่ยนไม่ได้เราก็ต้องอดทนอย่างเช่นอดทนต่อความร้อนอดทนต่อความหนาวอดทนต่อความหิวความกระหายและอดทนต่อบุคคลรอบข้างที่ไม่ถูกจริตและที่เราไม่ชอบต้องฝึกให้จิตใจแข็งไม่หวั่นไหวตามสิ่งเหล่านี้
2: 所以佛陀经常教导我们修习四梵住，慈悲喜舍，这个就是解决，一个是让我们的心里的耐受力会更好，慈悲喜舍的修习，如果是有努力的去用功的话呢，我们对于外界环境的，对我们给我们造成的苦，我们的内心的耐受力会更好。那另外一个呢？因为我们修习慈悲喜舍，我们也会让这个环境更好，不会因为我们的行为给别人带来不愉快。
0: And so Buddha often taught us to learn develop compassion and you know equanimity, all these things to make us more develop the capability, become more patient endurance. And this not only can make us to be better endurable to unfriendly environment, and also make us a better person, so that we can make the environment better, becoming a better person.
1: In การที่เราจะอยู่ที่ความอดทนนั้นปัจจัยที่จะช่วยมากคือความเมตตากรุณาถ้าเราเจริญเมตตาให้อภัยคนรอบข้างแล้วตัวเราเองก็จะอยู่ง่ายขึ้นและในขณะเดียวกันก็มีผลดีต่อส่วนรวมถ้าเราเป็นผู้เจริญด้วยเมตตาเจริญด้วยความอดทนก็มีผลดีต่อบรรยากาศในชุมชนก็เป็นการทำบุญกับส่วนรวมด้วย Okay, so thank you. Maybe come time to สุดท้ายแล้วจะดูว่ามีคำถามสดๆตอนนี
3: ้อยากทราบว่าถ้าหนูมีความทุกข์หรือความเครียดจากการรับฟังปัญหาจากผู้อื่นแล้วนำเรื่องนั้นมาคิดแล้วหนูไม่สามารถจัดการกับความทุกข์นั้นได้หนูควรทำอย่างไรดีคะ
1: So this person, sometimes people come to them with their problems, and then they feel very burdened by other people's problems, and they can't put them down, and they begin to suffer because of other people's problems and not being able to help them. Then.
0: 最后一个问题，有学生问，就是经常有朋友们来找他，跟他倾诉，这些朋友们自己的烦恼，因为这种事情多了之后，他自己也会觉得非常痛苦啊，应该怎么处理啊？因为对自己处理不了，然后别的朋友们又很痛苦，他又帮不上，所以应该怎么办？
2: 是，那这个也是很复杂的。因为要根据具体情况哈，但总的原则是这样，当我们的力量有所不及的时候呢，我们可以寻求更好的善知识来对我们进行指导。那我想我们有阿江师父在这里，如果我们有人倾诉，给我们倾诉解决不了的问题呢，可以尝试着禀告一下阿江师父，请他给予一个意见。
0: Again, it's a complicated and it all depends. But as one principle, when we are not capable to solve the problem at hand, we can always ask someone wiser. And you are so fortunate to have Tianzhang here. So next time you have some problem you cannot solve for your friends, you can bring it up to Tianzhang.
1: ท่านก็ตอบว่าถ้าแก้ปัญหาถ้ามีคนมาปรึกษามาช่วยแก้ปัญหาเขาแล้วแก้ไม่ได้ก็มาปรึกษาท่านอาจารย์ชยสาโลต่อโอเคแล้วมีขอคำถามจากแบบสดๆสักข้อหนึ่ง

0: หนสุดท้ายขอให้เล่นปัญญาในการตั้งคำถามหน่อยข้อไหนข้อหนึ่ง
1: จากครูก็ได้นะครับที่เชื
0: ่อเนี่ยDid you hear?
2: Yeah. 他这是位老师啊，他问您的问题就是您在十几岁的时候自己是什么样子的啊？然后在您出家以后修行之后，您的行为前后有什么改变吗？
3: 在思想和行为上肯定都有改变。在十几岁的时候呢，年轻的时候呢，很不懂事了。哎，就那么出家了以后，他有一系列的戒定慧三学的训练，但我总感到自己做得不够好，还在努力当中。
2: There has been change both in mind and in my behaviors. When I was young, as teenager, I was quite naughty. But now I have a sila and a samadhi and banya. It changed me quite a lot. However, I still think I haven't done enough. So I don't really feel very good.
3: 在没出家以前呢。也杀生，也喝酒，各种习气毛病非常重。
2: Before I become a monk, I drink alcohol and I kill things, yeah, and had lots of defilements.
3: 因为我们在农村，
0: ตอนวัยรุ่นก็เหมือนทั่วไปก็ค่อนข้างจะสนเคยดื่มเหล้าบ้างฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยบ้างแต่พอบวชเข้ามาแล้วเริ่มศึกษาปฏิบัติธรรมเจริญด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาก็รู้สึกดีขึ้นทางพฤติกรรมและทางจิตใจแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังมีอะไรหลายอย่างที่ยังจะต้องขัดเกลา
3: 还有最根本的原因，现在想起来呢，也就是当时自己对自己这一辈子这一个生命应该投入于哪个方向没有确定，所以处于一个迷茫的不知所措的状态。
2: So now I think back, I think the key problem it was, and when I was that stage, I really don't have a clear idea of my life, the direction, the life purpose. So I was in a state of confusion.
0: ตอนนี้มองย้อนหลังก็รู้สึกว่าปัญหาใหญ่ก็คือจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมไม่มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนก็เลยอยู่แบบสับสนตอนนี้ก็มีทิศทางเรียบร้อยแล้ว
3: 但心呢像那个就像那个海上的船没有锚它也没有方向被风吹到东边被风吹到西边就是西边
2: So my mind really like a boat on the ocean and doesn't have a direction doesn't have an anchor so it all depends where the wind is going to blow me
0: ก็สมัยนั้นรู้สึกเหมือนกับเป็นเรือเล็กๆอยู่กลางมหาสมุทรสมอก็ไม่มีเข็มทิศก็ไม่มีแล้วแต่ลมจะพาไป
3: 就了解了佛陀的教导还有做了一定的实践以后呢就这个船呢它就有一个非常确定的方向
2: So after I learned the teaching of the Buddha and then put it into practice I felt my boatslowly had have a clear direction.
0: ก็พอหันมาศึกษาปฏิบัติธรรมรู้สึกว่าเรือของเรานี่มีทิศทางมีเข็มทิศมีสมอละ
3: 虽然这个船在继续往前走的时候它肯定还是要经过很多风浪和困难的但是它肯定跟前面的那个这个船没有方向有没有锚被风吹得东边倒西边倒的那是有本质的不同

0: Although the boat has a very clear direction, it doesn't mean that I will not meet challenge and difficulties. However, it's a total different the game compared with before. There's no direction, no anchor.
1: ได้ถึงแม้ว่าตอนนี้เรือของเรามีเข็มทิศมีอะไรไปแล้วนั้นไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะสะดวกสบายยังจะต้องมีสิ่งท้าทายแน่นอนธรรมดาโอเคก็วันนั้นก็เลยจบการสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ยันจืนก็ขอให้ทุกคนสาธุขึ้นมา
2: สาธุ
1: แล้วท้ายเนี่ยต่อมาก็จะพูดต่อนิดหน่อยในการที่เราเพิ่งขึ้นปีใหม่แล้วจากนี้หลายวันต่อมาจะไม่อยู่วันอาทิตย์อาตมาก็จะเดินทางไปอินเดียเพราะว่ามีจุดประสงค์สองสามข้อข้อแรกก็คือตอนนี้มีชมรมพุทธที่เมืองเดลีที่ประเทศอินเดียซึ่งมีโครงงานสร้างวัดสาขาวัดนานาชาติวัดประพงษ์ในประเทศอินเดียต่อไปก็จะไปให้กำลังใจแล้วก็จะช่วยโอกาสในวันคล้ายวันเกิดอาตมาไปนมัสการพระบรมสรีริกธาตุในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่เมืองเดลี แล้วก็ เป้าหมายที่สองก็คือเมื่อปีที่แล้วตอนเดินธุดงค์วันสุดท้ายก็มีเจ้าของโรงเรียนเล็กๆอยู่ในชนบทนี่บนไปชั้นแล้วอาตมาก็รู้สึกชอบประทับใจก็เลยหาปัจจัยมาสร้างอาคารเรียนเพิ่มเพราะโรงเรียนอยากจนมากแล้วก็ท่านเจ้าวาดที่วัดไทยกุสินาราก็เมตตาช่วยดูแลการก่อสร้างตอนนี้เวลาผ่านมา1ปีก็จะกลับไปทำบุญเพิ่มแล้วก็ให้ท่านไปจัดพวกผ้าห่มพวกอะไรต่ออะไรไปแจกเด็กนักเรียนด้วยก็กลับจากอินเดียแล้วก็ไปงานวัดประพงษ์ต่อก็ก่อนจะกลับมาที่นี่ก็18 19หลังจากนั้นก็ไปเชียงใหม่ต่อนั้นเดือนมกราหรือจะไม่มีวันพระอีกแต่ว่าก็คงจะได้เจอกันบ้างในบางอย่างที่อุบลเป็นต้นทีนี้วันนี้เราก็นั่งไปนานพอสมควรแล้วจึงขอเล่านิทานที่เก่าๆที่ชอบให้ฟังเรื่องหนึ่งเป็นที่รู้กันว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษาอย่างหลังจากเมื่อพุทธองค์จะปรินิพพานพระพุทธองค์ไม่ตั้งองค์ใดองค์หนึ่งเป็นธรรมัธยาสแต่ให้พระธรรมพระวินัยเป็นพระศาสดานั้นเราจึงให้ความสำคัญกับพระไตรปิฎกกับคำสั่งสอนของพุทธเจ้าที่บันทึกไว้ในพระสุตตปิฎกพระวินัยปิฎกพระพิธรรมพิตกเป็นต้นถือว่านี่ก็คือพระศาสดาของเราซึ่ง นำไปสู่ระบบการศึกษาและการส่งเสริมการศึกษาตลอดมาทีนี้ในสมัยโน้นก็มีมหาวิทยาลัยนาลันทาซึ่งมีพระทั่วโลกทุกนิกายไปเรียนไปศึกษาแต่วันนี้จะเล่าถึงมหาวิทยาลัยทักษิลาทักษิลาในปัจจุบันอยู่ในประเทศปากีสถานแล้ว เด็กนุ่มไปเรียนสมัยโน้นสมัยก่อนนี่ถ้ามีบารมีและมีกำลังก็ผู้ปกครองก็อยากให้ลูกไปเรียนที่มหาวิทยาลัยทักษิลาทีนี้คุณหมอ มีเด็กไปเรียนหมอสมุนไพรอยู่ที่มหาวิทยาลัยทักษิณาเรียนหนักเรียนจบหลักสูตรก็มีการสอบแต่ไม่ได้สอบในห้องเรียน นักเรียนต้องเดินออกจากมหาวิทยาลัยในชนบทเดินทั้งวันรอบเมืองทักษิณา แล้วคำสั่งก็คือต้องหาพืชหาต้นไม้ที่ไม่ใช่ยาที่ไม่ใช่ยาสมุนไพรมาให้คุณครูนี่เรียกว่าเป็นนิทานเกี่ยวกับหมอชีวกเขาว่านะหมอชีวกเดินทั้งวันพยายามหาพืชหาหญ้าหาต้นไม้ที่ไม่ใช่ยารักษาโรคพวกค่ำแล้วกลับมาแล้วยอมแพ้ไม่หาไม่ได้เลยมีแต่ยาทั้งนั้นพอเล่าให้พอสารภาพกับท่านอาจารย์ว่าไม่ได้เลยไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวที่ไม่ใช่ยาอาจารย์ก็ยิ้มก็บอกว่าสอบได้แล้วสอบผ่านในเรื่องนี้ก็มีความหมายทางธรรมะด้วยว่าในทางธรรมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตถ้าเราฉลาดถ้าเรามีความรู้เป็นยารักษาโรคทั้งนั้นไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตดังนั้นการจะมองว่าโอ้นี่ก็โชคดีอันนี้ก็โชคร้ายอันนี้ก็ไม่ชอบอันนี้ก็มันก็กลุ้มใจที่ต้องเผชิญจะต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบบุคคลที่ไม่ชอบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ชอบไม่เกิดประโยชน์เป็นการเสียเวลาเปล่าเป็นต้นนี่คือความคิดของผู้ขาดปัญญาถ้าเรามีปัญญาเนี่ยเรารู้ว่าถ้าเราตั้งสติถ้าเราได้ปัญญาเนี่ยเราก็ได้กำไรแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเป็น เป็นยารักษาโรคคืออวิชชาน ั่นในปีใหม่นี้นึงจึงขอฝากขอคิดไว้อย่างนี้ว่าในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ทุกอย่างให้ระลึกให้สอนตัวเองให้เตือนตัวเองว่าสิ่งนี้นะถ้าเราอยู่กับธรรมะไม่ทิ้งธรรมะตั้งอยู่ในธรรมะมีธรรมะเป็นที่พึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์นำไปสู่สิ่งที่เป็นอริยทรัพย์ในจิตใจของเราได้หากว่าเรากำลังสงสารตัวเองยังกลุ้มใจตัวเองยังทุกข์ใจอันนั้นมันก็คือเราลืมพระธรรมลืมธรรมะเราไม่ได้ตั้งจิตตั้งใจอยู่ในธรรมะกิจในจิตใจของเรามีมากมายกายกองก็จริงแต่ไม่มีกิเลสตัวไหนที่ชนะหลักธรรมได้ธรรมะอยู่เนื้อกิเลสอยู่เสมอบางก็อยู่ที่ว่าแล้วเขาถึงทำไหมเราสามารถเอาธรรมะคำสอนมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาในการสร้างสิ่งดีงามขึ้นมาในชีวิตเราหรือไม่เพราะฉะนั้นก็ปีนี้จึงขอให้เราทุกคนมีกำลังสติกำลังปัญญามีกำลังของพระธรรมอยู่ในใจทำให้เป็นผู้ชัยชนะในทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ตลอดกาลนานเท่านั้น
2: ยังธรรมาทัคคาทาสาทุการังทัทธามะเส

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จFunding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันถ่ายถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้งสองฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

มิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเณนะธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสัก

มันจะสังขันจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกะ

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านรายการธรรมสาธุเป็นรายการที่ออกอากาศเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบเกี่ยวกับการทำบุญการฝึกปฏิบัติสมาธิในเบื้องต้นการรู้จักไหว้พระสวดมนต์ซึ่งในช่วงแรกเราก็มีการนำเสนอบทสวดมนต์ทำวัดเป็นเบื้องต้นไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่สองก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในบทสวดมนต์บางบทซึ่งทุกท่านก็คงจะสวดเป็นประจำอยู่แล้วแต่เพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าการสวดมนต์นั้นวัตถุประสงค์ก็คือให้ทุกคนได้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาการสวดอ้อนวอนการสวดมนต์นั้นไม่ใช่เพื่อที่จะสวดอ้อนวอนให้โชคให้ลาภแก่ตนเองแต่เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นสำคัญนอกจากนั้นก็ต้องมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์นั้นด้วยเพราะว่าการสวดมนต์นั้นจะทำให้จิตใจสงบการที่มีจิตใจสงบเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตเพราะว่าจิตใจที่วุ่นวายก็จะทำให้คิดอะไรก็คิดไม่ออกคิดยากมีความสับสนวุ่นวายอยู่ในใจเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้จิตใจสงบเราก็ต้องมีอุบายในการกระทำหนึ่งในอุบายนั้นก็คือการให้รู้จักสวดมนต์การไหว้พระเป็นประจำอยู่ทุกวันญาติโยมที่เข้าวัดก็ต้องมีการสวดมนต์อยู่แล้วแต่ว่าพอไปอยู่ที่บ้านเราจะทำอย่างไรที่จะให้การสวดมนต์นั้นมีผลมีอานิสงส์มีประโยชน์การสวดมนต์ก็ต้องทำความเข้าใจไปด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นและบทสวดมนต์ที่เราสวดอยู่เป็นประจำทุกๆวันในเบื้องต้นอาตมาขอขยายความเกี่ยวกับความสำคัญของการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะคำว่าพุทธมามกะแปลว่าการปฏิญาณตนว่าตัวของเราเองเคารพนับถือพระพุทธศาสนาหรือการปฏิญาณว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำตัวของเราพุทธะก็คือพระพุทธศาสนามามกะก็คือตัวของเราเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธมามกะเป็นการยอมตนที่จะประกาศว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลก็มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะซึ่งเป็นการบอกให้ชาวโลกทั่วไปได้รับรู้ว่าเรานี่แหละคือพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่มีความเคารพมีความเลื่อมใสในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธมามกะหรือว่าการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธีการแต่ลึกๆของคำปฏิญาณตนนั้นก็เพื่อที่จะให้เราได้ยอมตนรับฟังแล้วก็ศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพราะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นมีอยู่มากมายหลายประการอย่างที่เราทราบว่ามีทั้งหมดทั้งสิ้น 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นหลักคำสอนในพระไตรปิฎกก็เป็นพระสุตตันตพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกแต่โดยสรุปแล้วเมื่อพระพุทธองค์ก่อนจะปรินิพพานก็ได้สรุปรวมว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นย่อลงในธรรมะอย่างเดียวก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือให้ทุกท่านได้มีสติเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ทุกท่านได้มีสติอุบายอย่างหนึ่งก็คือการสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระเริ่มตั้งแต่การไหว้พระประจำวันที่ทุกท่านได้ไหว้พระอยู่นั้นก็คืออรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอย่างนี้ก็คือหลักของการเจริญสติอานิสงส์ของการสวดมนต์ในเบื้องต้นเลยก็คือการทำให้จิตใจนั้นสงบไม่วุ่นวาย
แต่ถ้าเราสวดมนต์อย่างเดียวโดยไม่รู้จักถึงคำแปลไม่รู้จักความหมายเราก็จะได้เฉพาะตัวสมาธิแต่เราจะไม่ได้ปัญญาเพิ่มเติมแต่ถ้าเราได้รู้จักความหมายของบทสวดมนต์ต่างๆเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์นำมาสั่งสอนนั้นไม่ใช่บอกให้สวดว่าตามกันไปเฉยๆแต่ว่าให้นำหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายแต่ถ้าเรามีปัญญาเข้าไปประกอบเข้าไปควบคุมตัวศรัทธานั้นเราก็จะสามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนานั้นได้อย่างดีอะไรก็ตามที่เราไม่เห็นคุณค่าไม่รู้จักความสำคัญของมันเราก็จะไม่รักษาหรือรักษาได้ก็เท่าที่เราจะทำได้ไม่ได้รักษาอย่างเต็มที่ญาติโยมถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติของญาติโยมมีความสำคัญญาติโยมก็จะรักษาทรัพย์สมบัตินั้นอย่างสุดชีวิตแม้แต่ชีวิตของตนเองก็ให้ได้แต่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่เห็นถึงความสำคัญเราก็จะบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่มีความสำคัญหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์สอนไว้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัยเพราะว่าเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์ต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงจะเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆให้ญาติโยมได้รู้จักได้ทำความเข้าใจไปด้วยและที่ทุกท่านชมรายการก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมไปด้วยโดยการนั่งฟังก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่สะดวกในการนั่งอาจจะเอนหลังอาจ

จะนอนฟังหรืออาจจะนอนชมรายการแต่ทุกขั้นตอนนั้นก็ต้องกระทำด้วยการมีสติเพราะว่าการเจริญสติสามารถที่จะเจริญได้ในทุกอิริยาบถอิริยาบถใหญ่ของคนเราก็มีอยู่4อย่างก็คือการยืนการเดินการนั่งหรือการนอนเพราะฉะนั้นแม้ขณะที่เรายืนเราก็ต้องมีสติเราเดินเราก็ต้องเดินแบบมีสติเรานั่งเราก็จะต้องนั่งอย่างมีสติแม้ขณะที่เรานอนเราก็ต้องนอนอย่างมีสติพระพุทธองค์สอนว่าการใช้สตินั้นต้องพยายามใช้ต้องพยายามฝึกในทุกๆอิริยาบถของชีวิตประจำวันของเราเพราะอะไรเพราะว่าสติมีความสำคัญญาติโยมทุกท่านคงจะเห็นว่าเวลาเราตกใจเราประมาทพลาดพลั้งบางคนก็บอกว่าให้ทุกท่านมีสติพยายามมีสติแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกสติแล้วสตินั้นก็จะไม่มาหาเราได้ง่ายๆสติก็เหมือนเพื่อนถ้าเราไม่รู้จักคุ้นเคยไม่สนิทสนมเพื่อนเขาก็จะมาหาเราด้วยความยากลำบากนานๆก็จะมาหาทีหนึ่งแต่ถ้าเรามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแล้วเพื่อนที่ใกล้ชิดกันไม่ต้องกล่าวอะไรกันมากเพียงมองตาก็รู้ใจหรือฟังแค่น้ำเสียงถ้าเราเดือดร้อนเขาก็จะมาช่วยเหลือในทันทีสติก็เหมือนกันถ้าเราเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆจนเป็นเพื่อนที่สองของเราเป็นเพื่อนสนิทของเราในขณะที่เรามีความเดือดร้อนในขณะที่เราวุ่นวายใจตกอยู่ในอันตรายสติก็จะมาช่วยทันทีท่านจึงบอกว่าถ้าสติมาปัญญาก็จะเกิดนั่นก็หมายความว่าทั้งสติและปัญญานั้นเป็นของที่คู่กันแต่ในภาษาพระท่านก็บอกว่ามีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวทั่วพร้อมทำทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมที่จะรักษาญาติโยมทุกคนให้อยู่ในความสวัสดีของชีวิตไม่ตกอยู่ในความประมาทไม่ตกอยู่ในอันตรายขออย่างเดียวว่าเราต้องพยายามปลูกสติทุกวันสั่งสมสติทุกวันอบรมทุกวันด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ต้องพยายามที่จะทำการสาธยายการสวดมนต์ในชีวิตประจำวันของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราสวดมนต์แค่วันละ2ครั้งก็คงจะพอนั่นก็คือตื่นเช้ามาครั้งหนึ่งตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งก่อนนอนแต่การสวดมนต์นี้เราสามารถที่จะสวดได้ตลอดทั้งวันก็ได้แล้วจะสวดกันตอนไหนสวดในใจในขณะที่เราว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆก็ได้ทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นก็แทนที่เราจะใช้เวลาว่างนั้นในการร้องรำทำเพลงขับร้องซึ่งเราก็ทำอยู่เป็นประจำแต่ว่าถ้าเรานำเวลาเหล่านั้นมาใช้ในการสวดมนต์การสาธยายนั่นก็จะเป็นการเพิ่มสติขึ้นวันละนิดวันละนิดวันละนิดขออย่างเดียวว่าให้เราพยายามที่จะสวดพยายามที่จะสาธยายอยู่จำแล้วเราจะสวดบทไหนเราต้องเปิดหนังสือหรือเปล่าสวดบทไหนก็ได้ที่เราสวดเป็นประจำอยู่แล้วจะเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาก็ได้หรือจะเป็นนะโมตัสสะภะคะวะโตก็ได้หรือถ้ามันยาวไปเราก็แค่พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้แล้วเราค่อยๆพยายามสวดเพิ่มขึ้นวันละนิดวันละนิดเราก็จะเป็นคนที่พยายามปลูกสติขึ้นวันละนิดเช่นกันเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่ปฏิญาณตนแล้วว่าเราเป็นพุทธมามกะการที่จะไม่รู้จักบทสวดมนต์จึงเป็นเรื่องที่ควรที่จะพยายามปรับปรุงให้พยายามสวดมนต์ให้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในการสวดมนต์การเจริญภาวนาทุกครั้งทำได้เป็นประจำในชีวิตประจำวันของเราไม่ต้องรอให้

ก่อนจะนอนก่อนเราค่อยสวดมนต์นะเราสามารถที่จะสวดมนต์ได้อยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นการสาธยายในใจสวดมนต์ในใจเหมือนที่เราร้องเพลงในใจนั่นแหละเมื่อโยมกระทําได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นการเพิ่มสติของตัวเราเองขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นในช่วงรายการของธรรมสาธุในช่วงที่สองนั้นก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในศัพท์บางศัพท์ที่ญาติโยมได้สวดมนต์ไปแล้วอาจจะยังมีความไม่เข้าใจอยู่บ้างให้มีความเข้าใจให้มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นในบทสวดมนต์ต่างๆก็จะเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้นเสียงดนตรีบรรเลงที่ญาติโยมได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนบอกว่าให้ทุกท่านได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมออกจากการปฏิบัติในเบื้องต้นเพราะว่าเป็นสัญญาณของการบอกเวลาว่ารายการธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็จะได้ครบเวลาแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนที่กำลังฝึกปฏิบัติอยู่นั้นก็ขอให้ค่อยๆถอนออกจากสมาธิเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามปกติรายการธรรมสาธุซึ่งเป็นรายการที่เน้นให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงบทการทำวัดสวดมนต์เพื่อเพิ่มความเข้าใจทั้งเพิ่มสติและเพิ่มปัญญาให้กับญาติโยมทุกๆคนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิแล้วก็เป็นการเพิ่มคุณภาพของชีวิตให้มีคุณธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในช่วงของธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทุกๆคนขอเจริญพร

มิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องการะนี้อิมินาสการเรนาธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสการะนี้อิมินาสการเรนาสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเอสาหังพันเตสุจิระปารินิพุตตัมปิตังภควันตังสารนังคัจฉามิธัมมันจะสังฆันจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่า

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่ประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันถ่ายถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้งสองฝ่ายคือในทั้ง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะคะวันนี้เรายังคงอยู่กันที่โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะนั่นก็คือตอนที่ชื่อว่าครูผู้สร้างชาตินำเสนอเป็นตอนที่2แล้วค่ะเราจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

ต่อไปเวลาบรรยายพรีเซนต์งานเนี่ยคุยเป็นสบายสบายสบายสบายนะพวกเราเปิดปัญญาหน่อยยิ้มมายิ้มกันเถิดยิ้มเป็นการเปิดน้ำใจไมตรีเจอกันก็ยิ้มให้กันหัดยิ้มซะบ้างนะคนเราก็ยิ้มซะบ้างนะให้มันรู้สึกว่าให้กล้ามเนื้อปากมันทำงานซะบ้างทำคุยอะไรก็ยิ้มยิ้มกันไว้นี่เมื่อวันซืนได้ไปอ่านเรื่องมาพระองค์หนึ่งเขาเป็นเจ้าอาวาสไปเทศที่คุกบางฝางนักโทษเขาจะประหารนี่เขาต้องเทศให้ฟังก่อนนะแล้วเขาเปิดโอกาสให้ทำบุญและเทศให้ฟังเพื่อจะเป็นการทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิทำไมจะต้องมีเทศเพราะว่านะ

พระมหากษัตริย์สมัยก่อนท่านถือตามพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าหัวคนเนี่ยตัดให้ขาดแต่ถ้ายังมีราคะโลภะโทสะโมหะเกิดชาติหน้ามันเป็นอีกไหมท่านมันจะเลวภพชาติมันจะเลวลงอีกเหมือนกับนนทุกข์ใช่ไหมท่านนนทุกข์เกิดบนอะไรเป็นเทวดาบนสวรรค์แต่โดนนางฟ้าเทวดารังแกมีหน้าที่อะไรท่านล้างตีนนนทุกข์เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจไหม

ขี้ดินมาเพื่อนมาน้ำเปื้อนอะไรเทวดาตีนเปื้อนอะไรเปื้อนขี้เมฆขี้เมฆเปื้อนตีนเทวดาเออนั่นแหละจนท่านนนทุกมันน้อยเนื้อต่ำใจเออจะไปจีบใครเขาก็ไม่เอาใช่ไหมท่านรูปชั่วตัวเตี้ยผมหยิกหน้าก็ขอสั้นฟันขาวคบไม่ได้เลยท่านวันหนึ่งก็ทำความดีไปขอพระอิศวรพระอิศวรบอกอ้าวมึงทำความดีมาโดนไม่บอกเหตุผลพระอิศวรท่านก็แปลกให้อะไรไม่ถามเหตุผลเพราะพระอิศวรมีหน้าที่เสกสร้างเพราะผมมีหน้าที่สั่งสอนพระนารายณ์มีหน้าที่บั่นทอนความชั่วเป็นศาสตร์ซึ่งพ่อแม่ทุกคนต้องมีไหมท่านมีไหมมีพ่อต้องมีไหมระดับผู้เชี่ยวชาญต้องมีไหมมีเสกสร้างอะไรไม่มีต้องทำให้มันมีท่านจำไว้นะฮะสั่งสอนต้องมีไหมมีกฎเกณฑ์บันทอนความชั่วต้องมีไหมมีอย่าลืมว่าในหน้าที่คนบริหารหนึ่งคนนั้นต้องมีเทพเจ้าสามองค์อยู่ในตัวเสกสร้างสั่งสอนบันทอนความชั่วให้สวนท่านแต่ว่าเราจะเสกสร้างมันต้องถามเหตุผลคนเอาไปทำไมแต่พระอิศวรท่านไปถามท่านบอกท่านมีหน้าที่เสกสร้างขออะไรขอนิ้วกายสิทธิ์ชี้ตายพระอิศวรก็บอกเอาเลยเราประทานพรให้เธอพอได้นิ้วกายสิทธิ์ท่านมันเริ่มแล้วนี่ตอนนี้มากราบตีนกูซะไอ้ที่รังแกกูมากราบตีนกูซะเทวดาใหญ่ๆมันกราบไหมไม่กราบใช่ไหมนี่นะปุ่มจุติเลยท่านนางฟ้ามานี่มาเป็นเมียกูซะมาบะฉันมีผัวแล้วมีผัวแล้วพี่ก็จะรักมันร้องเพลงไวโพสด้วยท่านนางฟ้ายอมไหมท่านไม่ยอมโดยไม่รู้ไอ้นี่มีนิ้วกายสิทธิ์ไม่ยอมใช่ไหมตายซะเถอะมึงจนทั้งมันกลายไปแล้วนักฆ่าและนักข่มขืนบนสวรรค์แล้วมันฆ่าได้มันข่มขืนได้มันก็ถือนิ้วกายสิทธิ์เพราะนั้นอย่าลืมนะท่านให้อะไรแก่ลูกหลานไปคิดเยอะๆท่านผู้ชมก็เหมือนกันนะฮะคิดเยอะๆว่าในจิตวิญญาณเขานั้นน่ะเขามีอะไรอยู่ต้องหาให้มันเจอจะเป็นคุณหรือเป็นโทษเทวดาเขาไปฟ้องพระอิศวรพระอิศวรบอกไม่ได้ให้แล้วเอาคืนมาลืนนี้ตายถึงนะไปบอกเอาคืนนะฮะเอาคืนยังไงอ่ะมันให้ปืนมันเกิดมันโป้งชัยสันตายไหมพระอิศวรก็ตายบอกฉันก็ตายมีหน้าที่อย่างเดียวไปฟ้องพระพรหมให้พระพรหมเขาไปสอนงานนี้ต้องใช้พระพรหมพระพรหมก็ขี่หงนะนนทุกมีอะไรจะเกิดไม่ต้องมาพูดรู้ว่าจะมาสอนเปลี่ยนพฤติกรรมใช่ไหมไปซะถ้าไม่ไปพระพรหมก็พระพรหมตายทั้งพระทั้งนกนั่นแหละเอาพระพรหมตายก่อนเอานกไว้ขี่ก็ยังได้พระพรหมท่านก็รู้ไอ้นี่มีอะไรมีอาวุธร้ายก็เหาะไปเทวดาก็ไปฟ้องพระอิศวรอีกพระอิศวรบอกเห็นท่านจะต้องอาศัยพระนารายณ์แล้วล่ะเพราะท่านมีอะไรอาวุธสำคัญสองอย่างคืออะไรท่านพระนารายณ์บันทอนเนี่ยมีอาวุธสำคัญกี่อย่างสองอย่างอ้าวอะไรบ้างอะไรหนึ่งตรีสองจักรตีเป็นไงรูปร่างเป็นไงสามแง่งจะเรียกเงี้ยงหรือแง่ฮะก็สามแง่งก็ถูกแล้วมันมีคำว่าเงี้ยงกับแง่งใช่ไหมท่านถ้าปลาดุกเขาเรียกอะไรตรงนี้เงี้ยงแล้วถ้าไปลาท่านถ้าเป็นอะไรที่ชักกบอ่ะเขาจะทำเป็นแหลมๆใช่ไหมท่านแล้วงอใช่ไหมท่านแล้วก็จะผ่าอย่างนี้เขาเรียกเงี้ยงมันแล้วอะไรแง่งสามแง่งแล้วก็อะไรท่านจักรคราวนี้เป็นอาวุธที่หมุนไปได้รอบตัวมีอาวุธสองอย่างที่เป็นวุฒิพันธ์อะไรแต่เวลาหนุมานได้มาได้แม่งแค่กี่อย่างอย่างเดียวคือตรีถ้าคือได้มาสองอย่างหนุมานแม่งกำเริบใช่ป่ะแต่ตรีจริงๆและตรีในมนุษย์แล้วนะท่านการแทงทะลุเนี่ยมันมี3เรื่องท่านวิชาปัญญาปฏิภาณมนุษย์ทุกคนที่มันมีที่จะต้องมีตรีประจำตัวตรีนะท่านวิชาฉลาดรอบรู้ปัญญาเฉลียวรอบคอบปฏิภาณฉลาดรอดภัยมนุษย์ต้องมี3เรื่องเวลาท่านบริหารการศึกษานะให้ครบปัญญาฉลาดรอบรู้ให้เรียนเยอะๆให้เรียนภาษาเยอะ

0: เยอะภาษามันจะพาไปสู่อะไรความรู้ต่างๆเยอะๆนะเปิดอะไรมาอ่านได้หมดนะฮะอ่านได้รู้เรื่องด้วยรหัสเก็บความรู้ปัญญาเฉลียวรอบครอบหัดให้เป็นคนคิดให้มีจินตามยปัญญาอย่าให้เขาลอกการบ้านนะท่านนะใครลอกการบ้านคนนั้นขาดปัญญาปฏิภาณแฉลบรอดภัยคือปัญญาวิชาปัญญาและจะต้องมีการตัดสินใจอย่างเฉียบพลันและแม่นยำถ้ามีวิชาอย่างเดียวไม่มีปัญญาก็เป็นนักอ่านได้ท่านความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดหนังสือเต็มข้างหลังไปหมดท่านเอาหนังสือมาซ้อนกันเนี่ยท่วมหัวไหมท่วมหัวแต่หากินได้ไหมไม่ได้ถ้ามีปัญญาอย่างเดียวทฤษฎีน่าจะผิดก็ได้เพราะไม่ขาดวิชาขาดรากฐานที่เราเวลาทำอะไรทำรายงานทำวิทยานิพนธ์ใช่ไหมท่านต้องมีอะไรท่านอ้างอิงใช่ไหมเพราะแสดงว่าเราต้องอ่านมาเยอะๆแล้วมามีความคิดเชิงวิเคราะห์ปฏิภาณแฉลบรอดภัยคือการตัดสินในสถานการณ์บางอย่างท่านต้องตัดสินใจนำพาไปให้ได้ถ้าปฏิภาณอย่างเดียวก็กลายเป็นกะล่อนกะล่อนแบบใครท่านศรีถนนชัยเพราะนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าวิชาปัญญาปฏิภาณอย่างไรนะให้ไปอ่านหนังสือมโหสถบัณฑิตแล้วก็อ่านศรีถนนชัยมโหสถบัณฑิตก็จะเป็นลักษณะของเด็กมีปัญญาและอ่านศรีถนนชัยก็จะกลายเป็นคนที่เก่งสองเรื่องแล้ววิชาก็หาเองเพราะนั้นพระนารายณ์ก็มาพระนารายณ์ก็ท่านก็คิดวิเคราะห์อาศัยวิชาปัญญาปฏิภาณคิดวิเคราะห์โอ้ไปสืบสาวราวเรื่องมาหมดเอาไปคุยกับมันก่อนไม่พระรายไม่คุยเอ้ยไม่ใช่อยากจะไปคุยกับมันก็คนคุยก็มีแล้วมันไม่ฟังทำไง ต้องวิเคราะห์ว่าจะสามารถกำจัดไอ้นี่จากสวรรค์ได้ยังไงโอ้ไอ้นี่บ้าอำนาจกับบ้ากามมีทางเดียวจะฆ่าไอ้นี่ได้ต้องแปลงเป็นนางฟ้าที่สวยที่สุดแล้วก็เหาะไปใช่ไหมท่านเหาะไปเหาะมาคุยกันที่ท่าไหนไม่รู้ไล่ลามไปรักฉันไม่รักที่ไหนรักที่นี่ป้องชี้ไปที่ใจตัวเองดิ้นกระเดียวกระเดียวพระนารายณ์บอกเลิกซะนะสันดานแบบเนี้ยไอ้นี่บอกไงไม่เลิกถึงตายไปก็ไม่เลิกฉันเนี่ยมีแค่สองมือถ้ามีสี่มือแบบท่านนะไม่มีแพ้พระนารายณ์บอกกูจะตัดคงไม่เลิกให้มึงไปเกิดกูให้มึง10เท่าไหร่10หน้า10ยี่เท่าไหร่20มือแต่ให้2ขาแปลกมั้ยท่านกูให้มึงไม่เลิกได้นะไม่เลิกใช่แล้วท่านจับตัดคอเลยแล้วมันเลิกมั้ยท่านเกิดมาเป็นอะไรทศกัณฐ์ใช้ยาสีฟันเปลืองที่สุด10ปากอ่ะ10ปากซื้อแปรงทีนึงล่มโหลใช่ไหมทศกัณฐ์ใช้ยาสีฟันเปลืองเด็กว่างั้นแล้วมันเลิกไหมท่านมันไม่เลิกพระนารายณ์จึงตั้งแต่อวตารมาเป็น4กรใช่ไหมท่านเป็นพระนารายณ์เป็นอะไรพระรามพระลักษณ์พระพรตพระสัตรุษพอจะปราบมันได้ลงไหมท่านเพราะนั้นคนเราเนี่ยพุทธเจ้าท่านมีเคราะห์ท่านเรียนมาบอกมนุษย์เนี่ยธาตุนะหัวกบาลเนี่ยถ้าพระมิจฉาทิฏฐินะท่านนะหัวคิดถ้ามิจฉาทิฏฐินะไม่มีทางต้องแก้มิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้ได้ถึงจะมีอะไรมีการประหารชีวิตกันอย่างมากมายมหาศาลถ้าเขาไม่กลับตัวเขาออกมาเขาเป็นงั้นอีกกระบวนการอบรมสั่งสอนของครูจึงมีความสำคัญใช่ไหมท่านวิชาต่างๆให้มันมีสัมมาทิฏฐิกำกับอยู่ด้วยเก่งแล้วอย่าไปโกงเขานะใช่ไหมเก่งแล้วไปเบียดเบียนเขานะบางคนทั้งเก่งทั้งอะไรต่ออะไรรวยแล้วเบียดเบียนคนหมดไม่ได้ถ้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์ไม่ได้คนอื่นเขาจะเสียประโยชน์เมื่อคนเขาเสียประโยชน์ถูกกีดกันแล้วเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นเวลาที่เขาจะประหารนักโทษเขาจึงต้องเอาพระไปเทศพระก็ไม่รู้ไปเทศให้ใครฟังเขาก็เอานักโทษมาอยู่ที่หลักประหารให้ทำบุญเขาไปดูอ้าวเฮ้ยมึงไปทำผิดอะไรมาเนี่ยเป็นคนข้ามวัดกันแต่รู้จักมันไปทำผิดอะไรมาถูกประหารชีวิตนั่นก็ตอบได้จ้ะผมฆ่าเมียผมกับพ่อผมฆ่าเมียผมทิ้งอ้าวมึงไปฆ่ามันทำไมมึงไปฆ่าเมียมึงทำไมอ้าวต้องฆ่าสิหลวงพ่อเมียผมมันสำสนเธอไปนอนกับผู้ชายคนนั้นคนนี้อ้าวเขานอนกับผู้ชายคนนั้นมึงก็ไม่น่าจะไปฆ่ามันนี่ต้องฆ่าหลวงพ่อผมต้องฆ่ามันทิ้งถ้าคืนผมไม่ฆ่าเดือดร้อนเดือดร้อนไงก็เมียผมมันเป็นโรคเอดส์ครั้งระยะสุดท้ายมันก็ไปเที่ยวนอนผู้ชายคนนั้นคนนี้มันก็ติดเอดส์ไปหมด มันก็พากันตายไปหมดจริงหรือเปล่าจริงพ่อพอพูดจบพระหงายท้องตึงหลวงพ่อตายเลยเราคุยอะไรเป็นนักบริหารก็คุยอะไรก็ได้พอโถไม่ใช่ไปคุยทำเป็นหน้าตึงใช่ไหมก็ไม่ใช่ก็คุณไปทำแอคท่าอีโก้สูงนี่แล้วคนมาอยากฟังท่านเบื่อผู้บริหารที่มาบรรยายเท่าไหร่นะฮะลูกน้องท่านเขาเบื่อท่านทำไมฉันต้องบรรยายแบบนี้เป็นพระท่านบอกท่านผู้บริหารการศึกษาท่านทั้งหลายจะเลื่อนระดับเป็นผู้เชี่ยวชาญจากเพื่อมี experience ก็มาเป็น expert ใช่ไหมจาก expert ตอนนี้ก็เป็น skill แปลว่าผู้เชี่ยวชาญแต่ว่า skill นี่ก็ skill ใช่ไหมถ้าท่านตกตัว h ตัวหนึ่ง skill มันก็แปลว่า kill มันก็จะสังหารตัวเองเครียดไหมท่านเครียดมันยายนะมันสดชื่นนั้นพุทธเจ้าท่านอยากเป็นหันมาดูประเด็นของเราคือว่าท่านอยากจะเป็นเพื่ออะไรพุทธเจ้าเคยไปเกิดบนสวรรค์หลังจากเป็นพระสดรแล้วก็ไปเกิดชั้นอะไรฮะใครตอบชั้นดุสิตสวรรค์มีกี่ชั้น4ชั้น4ชั้นมันขนมแล้วเจ๊นับยังไงสวรรค์4ชั้นชั้น7เจ็ดชั้นเอามาจากไหนเจ็ดชั้นใครพูดล่ะก็ไปจำไอ้แบบนั้นมาสวรรค์เจ็ดชั้นอะกี่ชั้นโน่นๆคนนั้นกี่ชั้นหกมีอะไรบ้างอาจารย์ตุมหาราชดาวดึง
1: ยามาย
0: ามา
1: ด
0: ุ
1: สิตา
0: ดุสิตาเข่งนี่วะสี่แล้วอ่ะ
1: น
0: ิ
1: มานารด
0: ี
1: ปาระน
0: ิ
1: ม
0: ิ
1: ตว
0: ัสวดีอ่ะให้พระองค์คุณตอบถูกอาซีลุกมาไปเอาพระประธานในวิหารไปวัดพระประธานในวิหารวัดสุทัศน์นะเดี๋ยวเสร็จบรรยายแล้วไปเอาเลยนะองค์ที่อยู่กลางวิหารน่ะมาสิเข้ามาใกล้ๆแสดงมีความรู้เรื่องพระอันนี้ไม่น่าไว้ใจต่อไปแล้วเลยทำให้พระวางตัวลำบากมันรู้เยอะนะท่านแต่รู้เรื่องพระเยอะเราจะได้พระที่ดีขึ้นจำว่านะชั้นที่ชั้นอะไรชั้นดุสิตใช่ไหมก็ถูกแล้วนะก็ไปเอาในศาลาเรียกไปหน่อย เพราะนั้นคนเราเนี่ยรู้เรื่องพระเยอะๆรู้พระธรรมหนึ่งนะรู้ใจพระหัดรู้ใจพระสักบ้างหลวงพ่อฉันอะไรไม่ได้บ้างรู้ใจไหมแต่หลวงพ่อไม่ชอบอย่างนี้ฉันไม่ได้หลวงพ่อเป็นคนภาคอีสานไม่ชอบฉันแกงไตปลาใช่ไหมแต่ปาล์มเผ็ดไหมเผ็ดยายคนหนึ่งก็ผัวตายก็ไปมาไว้แถววัดทางนันบุรีแกงไตปลาไปถวายพระใส่ลูกอะไรท่านใส่ผักสารพัดทำบุญผัววันสุดท้ายก็บอกก็ถามหลวงพ่อนะฉันเป็นไม้ฉันเป็นไม้หลวงพ่อบอกกูรู้แล้วเดี๋ยวศึกก็แล้วค่อยพูดกันฉันเป็นไม้ฉันเป็นไม้หลวงพ่อฟังไม่บอกเดี๋ยวศึกแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงไปหลวงพ่อไปนู่นนะแสดงว่าตั้งแต่ผัวตายวันแรกหลวงพ่อหมายตาไปแล้วนะฉันเป็นไม้ฉันอะไรฉันเป็นไม้หลวงพ่อบอกกูรู้แล้วเดี๋ยวศึกแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึง

ยังไม่รู้เรื่องเลยเจ๊เจ๊กลับไปบ้าน5วันแล้วเคยหัวเราะโอ้อารมณ์เจ๊เนี่ยรู้สึกว่าลึกเหลือเกินนะนี่เรียกมุกทะเลลึกใช่ไหมเรื่องอะไรท่านพระไม่ชอบอะไรบ้างหนึ่งฉันอะไรไม่เป็นบ้างสมมติเรื่องฉันนะท่านนะต้องรู้ใจพระนะฉันอะไรเป็นบ้างถามก็ได้ไหมพ่อฉันภาวนานะภาวนาเป็นโยมก็แล้วกันหลวงพ่อขาดข้องอะไรก็บอกเรื่องอาหารเรื่องอะไรก็บอกนะไม่ต้องเกรงใจแล้วหลวงพ่อหมอให้ฉันอะไรบ้างหมอห้ามอะไรบ้างและอยากฉันอะไรบ้างมันมีอยากไหมท่านพระมีอยากไหมบางทีมันอยากกินแบบที่อะไรแบบที่เคยกินน่ะที่พ่อแม่สอนให้กินน่ะท่านเคยอยากไหมน่ะนี่ฉันก็อยากกินแกงอ่อมใบยอท่านใส่ปลาดุกอยากกินแต่มันไม่มีใครทำให้กินน่ะไอ้ตัวเองทำเป็นทำเก่งแต่ทำแล้วกินของตัวเองไม่ได้เพราะมันชิมซะแล้ววันนี้ก็เลยมีสายบัวเยอะๆท่านไปตลาดให้เด็กไปตลาดท่านคุณมีไส้บัวเยอะเลยไปซื้อมาซื้อปลาทูสดมาด้วยก็ต้มเลยท่านซื้อกะทิต้มกะทิปลาทูสดหม้อใหญ่ๆถวายพระโอ้โหหั่นยาวเท่านี้ท่านพอตักเข้าปากพอดูดปุ๊บน้ำไหลออกทางจมูกมันเป็นไปมันเป็นท่อโอ้หอมเยอะๆใช่ไหมท่านมีไม่มีอะไรท่านไม่มีอะไรนะอะไรนะมาดันนะถ้าเปรี้ยวมาดันมันอร่อยใช่ไหมท่านนั่นแหละก็ทำถวายพระไปถ้าทำเองแล้วก็ไปกินท่านเพราะชิมแล้วอร่อยต้องถามพระท่านบอกไม่ได้แล้วลูกหมอเขาบอกว่าขาดไอโอดีนคุณจะแบบหอยอะไรนะที่เขากินสดๆนะหอยทางสุราษฎร์นะหอยนางรมสดนะที่มีน้ำพริกเผามีน้ำซีฟู้ดมีกระเทียมอะไรลูกนะแล้วก็มีอะไรนะยอดกระถินใหญ่ๆนะลูกเพราะมันเพิ่มธาตุเหล็กด้วยอันนี้ก็หมอเขาว่าอย่างงั้นก็หาไปให้ท่านซีถูกไหมฮะนี่ให้ขี้เมากินแล้วพระกินอะไรท่านกินหอยอะไรท่านไม่ใช่หอยแครงพระก็ไม่ได้แดะไม่ได้กินขี้เมากินหมดใช่ไหมหอยแครงยำอะไรขี้เมากินหมดก็กินหอยแมงผู้แห้งตัวท่านนี้ท่านกระจี้รี่เลยใช่ไหมมันเล็กไงท่านก็มันเล็กเขาเรียกกะจี้รี่ใช่ไหมนั่นแหละเพราะนั้นต้องรู้ใจพระรู้วินัยพระเยอะๆแต่อย่าไปทำแบบคนที่ทำปัจจุบันนี้รู้เรื่องพระด่าพระคนอื่นเขารู้เรื่องพระเขาไปเตือนพระท่านบาทอย่าตั้งแบบนี้นะห้ามโบราณเขาบอกบาทตั้งโดยไม่มีเชิงรองหรือขาบาทเนี่ยหัวจะล้านทำบาทตกในบ้านเขาบอกเป็นกาลกิณีต่อที่บ้านนั้นต้องสุภาษิตมยสูตรนะท่านนะอะไรที่พระไม่ดีก็ค่อยๆท่านห่มจีวรให้สวยนะคนเขายังแต่งตัวสวยใช่ไหมท่านพระห่มจีวรไม่สวยเนี่ยถือว่าไม่มีสมณะสารูปคนไม่ศรัทธานะและอะไรที่พระทำไม่ได้ทำแทนพระได้ไหมได้ไหมท่านทำแทนพระอย่าไปด่าพระไอ้คนเดี๋ยวนี้นะฮะมันอวดดีมันบอกมันรู้เท่าพระมันก็เลยด่าพระแต่มันไม่เคยบวชเป็นพระแล้วชอบด่าพระคนดีไม่มีด่าพระแล้วท่านยังไงพระก็ดีกว่าเราใช่ไหมท่านเรากินวัดข้าวเรากินมื้อสามมือพระกี่มือ พระก็สองมือใช่ไหมบางองค์ก็มือเดียวเนี่ยฉันก็วันละเวลาวันนึงก็กินเวลาเดียวท่านเวลาหิว พระพุทธเจ้าท่านเกิดบนสวรรค์ชั้นดูสิเทวดาก็ไปขอว่าถึงเวลาแล้วสิ่งที่พระเจ้าท่านถามท่านจำไว้นะจะเกี่ยวกับตัวท่านท่านถามว่านะถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องลงไปถึงเวลาแล้วเพราะในโลกมนุษย์ที่ลงมานี่มันมีโลกอนันตจักรวาลมันมีเยอะนะท่านนะแต่ให้ลงมาในโลกมนุษย์เพราะโลกมนุษย์มีอะไรมีชีวิตและจิตวิญญาณและขณะนี้มนุษย์กำลังกดขี่ข่มเหงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทวีปชมพูทวีปคือเอเชียกำลังกดขี่ข่มเหงกันด้วยวรรณะ5เรื่องกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรและผลักคนเป็นจันทานจะกดขี่นี้และจะกลายเป็นอะไรจะกลายเป็นพฤติกรรมที่นะไม่พัฒนามนุษย์อีแจ๋วก็ยังฟังอีแจ๋วใช่ไหมท่านอีแจ๋วกินข้าวกับคุณนายได้ไหมแล้วใครกินก่อนใครอีแจ๋วมันแดกก่อนแล้วอีคุณนายบอกห้ามร่วมโต๊ะเสวยอีแจ๋วมันถ

ุยน้ำลายใส่ดูมันมากชงกาแฟมันเนี่ยแจ๋วมึงเอาคาปูชิโน่ใช่ไหมด่ากูใช่ไหมฟองเยอะๆเออให้ตุนแหละรังนกใช่ไหมท่านด่าอยู่นั่นน่ะด่าซ้ำด่าซ่าตุนรังนกเสร็จก่อนจะรังนกไปให้คุณนายกินก็อย่าไปด่ามันนะคนรับใช้ท่านปัญญาพิษกินให้ตายนะกินกับมันได้บอกมากินข้าวด้วยกันลูกไม่ได้ละข้าคุณท่านมาเธอยังไงแกก็กินก่อนข้าอยู่แล้วจะมาข้ากินน้ำลายแกอยู่แล้วเวลาแกชิมไปเนี่ยข้าก็ไม่เคยเห็นแกเปลี่ยนช้อนเลยนะฮะมาเธอลูกมากินด้วยกันไหนๆอยู่บ้านแล้วมาเป็นแม่เป็นลูกกันนะฮะนี่มันจะกดขี่ข่มเหงกันไหมท่านยังมีชั้นวรรณะกันในเมืองไทยก็มีไหมถ้ามีโดยความเคารพโดยราชการโดยระบบไม่เป็นไรท่านแต่โดยการเหยียดหยามเหยียดย่ำกันแกมันคนชั้นต่ำไม่ได้สกุลอย่างแกเหรอแล้วหนังไม่พ้นเรื่องนี้อีหนังนี่แปลกไม่พ้นเรื่องพันนี้ท่านเออไอเรื่องชนชั้นวรรณะเนี่ยเอออีแจ๋ก็ต้องมานินทากันใช่ไหมท่านแล้วก็ไม่พ้นอีขี้นินทาฝรั่งไม่มีขี้นินทานะดูหนังฝรั่งมีไหมเพื่อนหนังซีรีส์ไม่มีก็นี่จะอยากพูดนะยังคุณนายคนนั้นแม่ฉันจะวันนี้จะตบแม่ซะพอคุณนายมาปุ๊บคุณนายเจ้าขามันยังมีอย่างเงี้ยใช่ไหมท่านแล้วท่านก็ชอบดูฉันไม่ดูเลยท่านไม่เอาเลยท่านมันไม่ได้ไปไหนเลยดูอะไรที่บำรุงสมองบ้างเออนั่นแหละดูชิงร้อยชิงล้านสนุกจะตายหาดูตลกท่านเออเพราะนั้นพระเจ้าบอกถึงแล้วมันจะเป็นผลเสียยังไงยังมีการรัฐทวีปใช่ไหมท่านมีทวีปอีกทั้ง3ทวีปเป็น4ทวีปสมัยก่อนพระเจ้าบอกถ้าอย่างนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลงนะถึงเวลาหรือยังที่ท่านจะต้องเป็นถึงเวลายังการพัฒนาการศึกษาในส่วนที่ท่านจำเป็นต้องเป็นไหมต้องเป็นไม่อยากเป็นก็ต้องเป็นท่านเพราะอะไรมันบังคับให้เราเป็น2เราจะไปเกิดในทวีปไหนท่านถามที่เกิดก่อนนะชมพูทวีปทวีปอื่นนั้นเดี๋ยวค่อยๆแพร่กระจายไปเอาอินเดียก่อนทั้งนั้นตกลงเพราะนั้นเวลาที่จะลงพื้นที่ท่านลงพื้นที่ไหนวิเคราะห์ให้ดีระหว่างปัญหาของพื้นที่นั้นกับและที่ที่จะไปลงซึ่งความจริงท่านอาจจะและอาจจะด้อยน้อยหน่อยเพราะว่าข้าราชการเลือกไม่ได้อยู่2 อย่างใช่ไหมท่าน1เลือกนายไม่ได้2เลือกที่อยู่เองได้ไหมไม่ได้แต่ต้องวิเคราะห์ให้ดีประการที่3พุทธเจ้าถามว่าแล้วเราไปเกิดเนี่ยแม่เราคือใครในเมื่อจะไปเกิดชมพูทวีปจะให้เราไปเกิดในแม่แบบไหนกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจันทานเทวดาก็บอกว่าไปเกิดในวรรณะกษัตริย์ทั้งนั้นเอานั่นแม่ของท่านคือใครท่านผู้ว่าไหมมหาไทยไหมมหาไทยเป็นแม่เป็นพ่อใช่ไหมเป็นแล้วเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดใช่ไหมท่านแล้วเป็นอบจไหมอบตได้ไหมถ้าท่านได้แม่ดีนะท่านนะท่านดีเลยนั่นแหละเพราะมหาไทยมันละยังไงสพทมหาไทยมันก็ต่างกันใช่ไหมท่านมันต่างกันไหมท่านงานว่างไม่เท่ากันใช่ไหมแต่ว่านายมันต่างกันประการต่อมาเรามนุษย์ครั้งนั้นมีอายุเท่าไหร่ที่เราจะไปเกิดตอนนี้ไม่เกิน100 ปีพระเจ้าจะคำนวณไม่เกิน100 ปีต้องคำนวณเผื่อว่ากว่าท่านจะสำเร็จเป็นพุทธเจ้ากว่าจะล้างระบบศักดินาได้มาเป็นแบบประชาธิปไตยได้ท่านมีเวลาเท่าไหร่ไม่เกิน45 ปีเพราะนั้นไม่เกิน45 ปีแล้วกำลังของท่านพอจะทำไหมเพื่อนพ้องกำลังนั้นถ้าเพื่อนพ้องไม่พอท่านจำเป็นต้องเอาเทวดาบนสวรรค์ลงไปเกิดด้วยมันจึงเป็นที่มาของท่านพระอรหันต์ใช่ไหมท่านเพราะนั้นท่านทั้งหลายก็เหมือนกันต้องเนี่ยนะท่านเป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยหาพวกเยอะๆแล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นไม่เข้าใจท่านเพื่อเราเชี่ยวชาญชำนาญเรื่องอะไรแต่ละคนเหมือนกันไหมท่านชำนาญไม่เหมือนกันนะระดับอาจจะเท่ากันหน้าที่อาจจะเกือบเท่ากันแต่ความเชี่ยวชาญชำนาญแต่ละเรื่องไม่เท่ากันคือพวกเราที่จะจุติพร้อมๆกันนั่นจำเป็นต้องเอาเทวดามาพระเจ้าเนี่ยท่านจะลงจากสวรรค์ที่ไรท่านต้องเอาเทวดาไปด้วย
ถ้าไม่งั้นเราไม่เกิดร่วมวันทัน

คืนกันนะทันสมัยกันนะท่านนะห่างกันนะไอ้คนเก่าไม่เอากับเราแล้วไอ้คนที่เกิดละห่างๆกันมาเนี่ยท่านสังเกตไหมฮะจะกลายเป็นพระอรหันต์ที่มีอะไรอย่างน้อย80อรหันต์ใช่ไหมท่านและพระอรหันต์ดังๆทางนั้นเพราะท่านจึงสามารถทำงานนี้ได้เสร็จเพราะฉะนั้นพวกเราก็เหมือนกันเมื่อจะเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยต้องถามตัวเองหน่อยอาตมาไล่ฟังเสมอตอนที่เป็นเลขาวัดยังเป็นเลขาภาคไว้ละก็อ่านแต่เรื่องนี้มาไม่เคยวิเคราะห์ท่านแต่พอเจ้าอาวาสบอกมหาอย่าเพิ่งศึกนะก็จะศึกอยู่แล้วท่านอายุ26เท่านั้นเองช่วยเราทำงานไปก่อนขอร้องอย่าศึกโอ้โหพ่อนัดสาวๆไว้แล้วสิใครอ่ะจะให้บอกหลายๆคนพ่อเรื่องผู้หญิงเมื่อไหร่ก็ได้แต่เรื่องวัดก่อนพ่อเขาบอกว่าน่ะเจ้าอาวาสหนุ่มเลขาเด็กพระสุทัศน์ชิบหายงานเนี่ยเราเรียกว่าเสพนินทามาเพราะตอนนั้นจะมาเป็นเลขาภาคเลขาภาคมันนอกพื้นที่ในท่านผมถามหลวงพ่อล่ะก็เลยนึกถึงเรื่องนี้ท่านถามหลวงพ่อว่าและถ้าผมเป็นนะให้ผมทำอะไรบ้างหลวงพ่ออยากได้อะไรจากผมบ้างซึ่งเราไม่มีทั้งคู่หนึ่งอยากเห็นวัดสุทัศน์ซึ่งตอนนี้160ตอนนั้นมัน160กว่าปีท่านแต่ตอนนี้มัน200กว่าปีเมื่อปี2527เนี่ยมัน160กว่าปีอยากเห็นวัดสุทัศน์เป็นวัดที่สวยงามเหมือนรัชกาลที่3สร้างเสร็จใหม่ๆ1 2 3สร้างเสร็จใหม่ๆหลวงพ่อเจ้าสร้างให้ไพร่บุรณะนะเจ้าสร้างมาเนี่ยตั้งแต่วางรากฐานยันเสร็จเนี่ย40ปีนะ40ปีผมเป็นเลขาอีกมันต้องเกิน40ปีถึงจะบูรณะเสร็จไม่ทันอายุมั้งไม่รู้เราอยากได้2อยากเปิดเป็นที่ท่องอยากเปิดวัดสุทัศน์ทุกวันไม่อยากเป็นวัดปิด3อยากมีนักท่องเที่ยว4อยากให้มีการไหว้พระสวดมนต์5อยากให้มีนักเทศและนักเขียน5เรื่องก็ผมยังไม่ตอบนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้คำตอบต้องไปคำนวณเอาเรามีกำลังพอไหมช้ามาผมตกลงแต่มีข้อแม้นะถ้าผมบูรณะเสร็จเมื่อไหร่5สิ่งเสร็จเมื่อไหร่ผมสึกนะตกลง14ปีท่านเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างตามที่ท่านขอพอดีแก่ไงท่าน27บวก14เท่าไหร่ท่าน41ไปทำอะไรกินท่านพอดีแก่ก็เลยอยู่อย่างเงี้ยท่านเพราะฉะนั้นเวลาจะเป็นอะไรท่านเป็นแล้วเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนต้องตั้งแล้วก็ต้องตั้งปณิธานว่าจะทำอะไรที่เป็นจะเป็นเพื่ออะไรถ้าเป็นเพื่อเงินเดือนนะท่านนะอย่าเป็นเลยท่านไม่เกิดประโยชน์อะไรครับพระเจ้าเป็นเพื่อเงินเดือนไหมท่านไม่ได้เป็นเพื่อเงินเดือนเลยเป็นแล้วเนี่ยมันสร้างตำราเป็นตำนานได้ไหมอาตมาจะบอกเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยให้นึกถึงเพลงนั้นเถอะท่านให้นึกถึงเพลงแหละความฝันอันสูงสุดไว้บ้างเวลาอาตมาอ่อนเปรี้ยเพลียแรงสมัยก่อนนะสมัยก่อนจิตใจยังไม่มั่นคงเลยท่านยังไม่มั่นคงยังไม่แก่ไม่พอที่จะอะไรที่จะจิตใจมันหวั่นไหวพอจิตใจหวั่นไหวจะมีเพลงอยู่ 3-4 เพลงที่อาตมาฟังเพลงพระนิพนธ์ทางนั้น 1 นะถ้ารู้สึกว่าเราสั่นคลอนจะถูกุฏิเรียบร้อยแล้วจุดเทียนไว้เล่มท่านถูกุฏิเสร็จนะต้องถูด้วยตัวเองนะท่านนะถูไว้เป็นแบบไม้ธรรมดาเนี่ยแล้วไปส่งน้ำให้เรียบร้อยแล้วนั่งเก้าอี้มองเทียนแล้วเปิดเพลงความฝันอันสูงสุดคือเราเริ่มเบื่อแล้วถูกตำหนิถูกกีดกันถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกด่าเดี๋ยวทุกวันนี้ก็ยังถูกด่าอยู่ท่านท่านไปเปิดเว็บไซต์ดูเถอะบางทีท่านในที่นี้ก็อาจจะด่าฉันบ้างก็ได้ซึ่งไม่เป็นไรฮะปากไม่ใช่ของกูแต่หูก็ไม่ใช่ของมึงปากมึงอดรู้หูกูไม่พึงนะฮะมึงด่าเถอะมึงด่าบนปลายนิ้วกูไม่ได้ยินเพราะกูไม่มีโทรศัพท์รุ่นใหม่แบบที่มึงมีก็จบกันไปท่านนะฮะแต่สมัยก่อน

มันไม่ใช่สมกลหูมันเร็วเร็วต่อคำชมก็ชื่นใจไหมท่านโศกตมกับคำติเสียใจอีกท่านเรียนโลกธรรมมานะฮะได้ลาบเสริมลาบได้ยศเสริมยศได้สรรเสริญทุนินทานได้สุขประสบทุกเรียนแต่มันไม่เข้านั่นแหละดีใจกับคำชมเพราะเขาชมโอ้โหเขาชมกูแต่โศกตมกับคำติผลที่สุดก็เลยไม่รู้ว่าสุขหรือทุกข์ยังไงท่านตอนนั้นตัดสินใจเดิมเนินตามโลกธรรมนะฮะภาวนาว่าช่างมึงช่างมันอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเป็นอะไรก็เป็นกันวะและสีทนได้กูสีลังคาไม่ใช่สีภายในก็จบไปท่านแต่ฟังเพลงแล้วฟังแบบที่สันติรุนเพลงเขาร้องให้ไหมท่านพอขึ้นเพลงขอฝันไฟในฝันไม่ต้องร้องฉันร้องคนเดียวพระเอกต้องมีคนเดียวไม่ต้องการนางเอกพอฟังเพลงนี้สี่ขอสี่จะสี่ไม่แล้วมันจบเลยท่านมันจะนึกถึงเนี่ยเราเป็นเพื่ออะไรเนี่ยขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามเด็กมันนอกอย่างกูนะกูจะทำของกูอย่างเงี้ยแต่ทำยังมีเหตุผลทำแบบรัดกุมทำแบบวางแผนสิ่งที่เขาไม่เชื่อนะฮะคนเราเกิดมามันสองขาท่านเป็นอะไรเนี่ยเกิดมาท่านสองขาทั้งนั้นแหละท่านโดนลูกฆ่านะหนึ่งคนรักคาดหวังท่านจำไว้สองคนชังคาดโทษคนรักคาดหวังคือพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมท่านคาดหวังลูกจะเป็นยังไงแต่คนชังคาดโทษเป็นไงไม่ได้เป็นหรอกไอ้ลูกบ้านนั้นเชื่อเธอไปเรียนเป็นครูเหรอเดี๋ยวก็ได้ปริญญาโทโทต้องปริญญาเอเอไม่มีทางแล้วก็ดูบ้านมันสิถ้าได้ดีนะกูให้ตัดหัวเลยเดี๋ยวนี้มันยังไม่ยอมตัดหัวเลยนะเราได้ดีเนี่ยใช่ไหมมีคนดูถูกใช่ไหมพอมีแฟนเขาเดี๋ยวก็เลิกกันเดี๋ยวก็เลิกกันแบบบ้านนั้นอีกแล้วเดี๋ยวก็เลิกแบบนี้แล้วเลิกกันไหมไม่เลิกมึงเลิกมึงตายอ่ะ เลิกเลยจะไปเลิกใช่ไหมท่านเมียก็จะไปเลิกเป็นผู้ชายจะไปเลิกก่อนจะได้มาทั้งลวงล่อขอขู่ข่มลวงก็ลวงลอกก็ลอกขอขู่ขู่ไม่ได้ข่มทุบหน้าท้องถอนหน้าขายาสลบไปจมูกอ่ะคนนี้ทั้งนั้นแหละได้มาแล้วก็รักเมียเยอะๆเขาเสียโอกาสมันกับพวกเราถ้าจะสารเลวนะท่านนะให้เขามีโอกาสกับคนอื่นซะซึ่งมันก็สายไปซะแล้วเขาคนอื่นเนี่ยเขาเลี้ยงเมียสวยๆแต่เมียเราทำไมโซมอ่ะก็มือมึงนั่นแหละเมียเขาเนี่ยนะสดชื่นเมียเราทำไมเหี่ยวเฉาก็อารมณ์เรานี่แหละท่านผู้หญิงไม่ได้น่าเห็นใจเอาเขามาแต่ละคนไปสอนลูกสอนหลานนะอย่าไปทำร้ายผู้หญิงผู้หญิงถ้ารักมันมันสวดมนต์ให้เราทุกวันถ้ารักผู้ชายนะท่านสวดมนต์ให้ไหมไปทำบุญสุนทานสวดมนต์ผู้ชายผู้ชายมันเคยสวดให้ผู้หญิงไหมไม่มีกะฟันแล้วทิ้งไอหาเหมือนถางหญ้าผู้ชายมันเลวนะจริงๆฮะดีๆมันกระโดดเป็นพระไม่ศึกไอ้ที่อยู่เนี่ยกึ่งดีกึ่งชั่วนั่นแหละท่านแต่ที่มันดีได้เพราะอะไรรู้ไหม 1. ไม่มีโอกาสทำความชั่วเพราะกำหนดราชการมันเตือนเอาไว้ 2. เริ่มมีมโนธรรมสำนึกตัวแสบๆทั้งนั้นหน้าตาใช่คนดีที่ไหนแถวนู้นอ่ะนั่นน่ะแต่ละคนเนี่ยมาทะลึ่งตึงตังทั้งนั้นแหละเพราะนั้นสอนลูกหลานผู้หญิงสวดมนต์ให้ผู้ชายทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวนี้ก็จะสวดมนต์ให้แฟนใช่ไหมก่อนนอนสวดมนต์ให้แฟนให้ลูกไหมให้พ่อแม่ผู้ชายมันสวดเหรอถึงเวลาสูบบุหรี่ปุ๊บทิ้งบุหรี่ปุ๊บนอนแล้วมันไม่ค่อยสวดผู้ชายแปลกๆผู้ชายไทยนี่แปลกท่านไม่ค่อยสวดมนต์ดีนะที่ผู้หญิงมันเจริญเพราะพระสวดให้เพราะผู้หญิงมันใส่บาตรใช่ไหมท่านจะไปทำเขานะซวยเลยก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวนี้มันไปละกล้องใช่ไหมท่านผู้หญิงไม่ได้ไปแตะมันปุ๊บนะมันเอาเราอยู่แล้วท่านมียศมีตำแหน่งต้องระวังนะผู้หญิงฉันเป็นพระฉันยังระวังเลยท่านไม่คุ้นหน้าไม่กินน้ำมึงจะน้ำส้มมาถวายกูไม่กินโทรศัพท์นี่ต้องคุยกันก่อนใครท่านเจ้าข้าบอกคุณพูดธรรมดาคุณอัดเสียงฉันก็อัดเสียงคุณด้วยเหมือนกันแล้วฉันเมมเบอร์คุณไว้นะอย่าคุยเกินเลยกว่านั้นไม่ได้ท่านอาจารย์ถวายไม่กินยังไม่รู้จักไม่กินมาเอาน้ำส้มมาเอายานอนหลับใส่2เม็ดไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะแล้วต้องโดนมันไถเงินใช่ไหมท่านต้องโดนมันไถเงินตลอดพระเยอะแยะเพราะนั้นบอกหลวงพ่อหลวงพี่อย่าไปกินของใครนะใครถวายสังฆทานทีละเยอะๆนะแล้วบอกถูกหัว

ไว้มานะเอารถมาให้เจออย่าไปไว้ใจผู้หญิงเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องฝันใฝ่ของเราเราจะทำสิ่งนี้และเราพยายามทำให้มันได้ท่านอย่าไปทิ้งปณิธานมันขอสู้สุดทุกเมื่อไม่หวั่นไหวมีอะไรที่มันหนักหนาท่านกัดฟันแล้วกัดฟันไว้เรากำลังเดินบนอะไรตำแหน่งที่สูงกว่าซึ่งอะไรคลื่นลมก็ต้องแรงกว่าคนธรรมดาใช่ไหมท่านแบบธรรมดาก็ไม่มีอะไรไอเรือจูงเนี่ยเรือโยงกับเรือพ่วงเนี่ยไหนมันหนักกว่ากันท่านฮะเรือตัวเรือโยงกับเรือพ่วงไหนหนักกว่ากันเรือโยงมันหนักกว่าไอเรือพ่วงมันใหญ่กว่าภาระมันเยอะแต่เราต้องมีกำลังแรงแล้วเราต้องพาแล้วพาขึ้นน้ำตัดขึ้นตรงนี้ไปถึงตรงนี้ต้องพาหลบตรงนี้ท่านต้องพาไปให้ได้นะพาไปให้ได้บริเวณบริวารบริขารบริการบริเวณบริวารบริขารบริพันธ์บริการบริกรรมกิจบริกรรมภาวนามันเจ็ดบอนะท่านนะบริเวณพาไปให้ได้บริวารพาไปให้รอดบริขารนะเครื่องใช้ไม้สอยบริพันธ์นี่อะไรครุพันธ์นะท่านใช่ไหมฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ใช่ไหมท่านบริการงานบริการบริกรรมกิจหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ในงานสังคมบริกรรมภาวนาสวดมนต์ไหว้พระต้องไปให้ได้นักบริหารมันเจ็ดบอนะท่านนะเจ็ดบอรินะต้องฝ่าฟันให้ได้ท่านขอสุขสุขมาแบบขอทนทุกข์รุกโรมผมกายใจอย่าเครียดอย่าไปเครียดจนบ้าท่านอย่าไปเครียดท่านเครียดแล้วเบียดปัญญาบ้านะเครียดแล้วมันจะเบียดปัญญาแล้วท่านเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดมีอะไรหายใจลึกๆว่าทำอานาปานสติกินน้ำเย็นสดน้ำร้อนกินของขมดมของหอมอาบน้ำเยอะๆท่านเวลาเครียดอาบน้ำเยอะๆอย่าไปปรับทุกข์กับใครผู้บริหารปรับทุกข์กับใครไม่ได้นะท่านนะปรับทุกข์กับใครปุ๊บเป็นความอ่อนด้อยของเราแก้ปัญหาปรึกษาได้แต่ทุกส่วนตัวห้ามไปปรับนะยิ่งเรื่องครอบครัวนะฮะเรื่องน้องเรื่องนายท่านไปปรับทุกข์เขาเนี่ยเดี๋ยวมีคนเอาไปบอกไม่ได้แต่ถ้าปรึกษางานเครียดเรื่องงานปรึกษางานไม่สำเร็จปรึกษาได้เพื่อเราเยอะนี่เท่าไหร่300กว่าใช่ไหมท่านรู้จักกันหมดไหมทิติวัฒน์ทำทะเบียนเอาเบอร์โทรศัพท์ไปมันจะไปยากเย็นอะไรละท่านเทคโนโลยีสมัยนี้มันง่ายง่ายจะตายหงไปก็ไปใส่เว็บซะแปะแล้วท่านก็ไปกดไปแช่เว็บไว้นี่พวกเราอย่าเป็นคู่แข่งกันท่านเพราะมันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์เดียวกันใช่ไหมต่างคนต่างดีไปใครมันขึ้นไปก่อนดีเพื่อเราไปดีแล้วไปสู่ที่ชอบที่ชอบแล้วเรายังอยู่ที่ชั่วที่ชั่วอยู่ก็ไม่เป็นไรท่านเพราะฉะนั้นนะขอทนทุกข์รุกรมผมกระจายขอฝ่าฟันผ่องภัยด้วยใจทนงใจทนงมันด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดอะไรมันผิดค่อยๆแก้อย่าไปกบเอาไว้นะถ้ากบเอาไว้ยุ่งอย่าทำตัวเป็นลิควิดเปเปอร์แต่แก้ก็อย่าหักหานแก้ทั้งเขาทั้งเราจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงทำงานมาเต็มที่อย่าให้เหลือแรงเอาไว้ล้มตัวลงนอนหลับเลยถ้าต้องทำงานเต็มที่แล้วจะยอมตายมาให้เกียรติดำรงเกียรติดำรงไหมท่านก่อนตายเนี่ยมีอะไรเหลือในโลกนี้บ้างอาตมาบทสุนทรพูดเนี่ยแต่งกลอนเยอะไหมท่านนิราศเยอะไหมเยอะเหลือกี่บทอ่ะเหลือกี่บทถ้าจำนิราศสุนทรพูดได้ไหมจำคำกรสุนทรพูดได้กี่บทไม่เกิน2บทถึงบางพูดเอาสิถึงบางพูดมีคนรักชื่นชมนิยมจิตสุนทรพูดไอ้พูดมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตถ้าพูดชั่วจะถูกผิดในมนุษย์หนึ่งอะไรใช่ไหมท่านสองอะไรไอเมาเหล้าอะไรมันไอนั่นมันไม่ได้เป็นสาระเตากันควันขโมงมีคันโพงปุกสายไว้ปลายสาวอกอกกามน้ำรกเชื้ออกเราแสดงว่าเรียนม.ศ.4ใช่ไหมม.4หรือม.5อายุเกือบ60แล้วสิตำราเนี่ยรุ่นฉันไม่ได้เรียนแล้วท่านรุ่นใหม่ไม่ได้เรียนแล้วท่านสองอะไรท่านปาก

0: ตอบไปสิให้จบจำแม่นเนี่ยนะเป็นไอ้ความจำแม่นเนี่ยเป็นคุณสมบัติแต่เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับความผิดของสามีฉันไม่ลืมมันจบไปแล้วนะเธอน่ะเธอจบแต่ฉันไม่จบระวังไว้เจ๊จะไปขุดนะดนเมนชั่นอิดอย่าไปขุดเรื่องเก่ามามันแล้วไปแล้วล่าอะไรอีกบทหนึ่งแล้วสอนว่าเห็นไหมอ่ะพอเห็นไหมสุนทรพูดแต่งนิราศมาตั้งเยอะเหลือกี่บทท่านเหลือสามบทก็ยังมีคำว่าสุนทรผู้อยู่อาตมาก็แต่งก่อนแต่งแหล่เฮ้ยยังไม่ต้องแต่งแหล่เพราะยังไงพระเทศมหาชาติต้องเอาไปแหล่ตราบใดที่มีมหาชาติหนังสือเรายังอยู่กับพระสองแต่งกรยาวเป็นไหมท่านแบบตะกี้เนี่ยแต่งเป็นแต่งอะไรวะแต่งอาจารย์แต่งให้พรหน่อยสิจะไปเทศที่ไหนเทศนักเรียนนักเรียนระดับไหนมัธยมเอาเลยเดี๋ยวแต่งให้แต่งก่อนกุลักขออามานวยพรสุนทรประสิทธิ์เป็นพรอิงลิสว่ากูดที่พ่อแม่เคยส่งเสียนึกถึงเรื่องครูพุทธมีที่พ่อแม่สนับสนุนนึกถึงเงินทุนที่พ่อแม่ให้เราไม่คิดนึกถึงว่าชีวิตนี้พ่อแม่ให้เรามา8บรรทัด8บรรทัดยังเหลือไหมท่านพระเทศบางวันกูจะไปเทศเรื่องนี้โคศกเอาซะแล้วไอ้ห่าแล้วกูจะเทศอะไรวะกูจะเทศอะไรเนี่ยแต่ว่าแม่เป็นคนที่น่าสงสารลูกเยอะแต่ก็เลี้ยงมาได้นะเถาฟักแฟงแต่งน้ำเต้าเท่านิ้วก้อยนะฮะแล้วอะไรท่านเถาฟักแฟงแต่น้ำเต้าเท่านิ้วก้อยผลห้อยย้อยมากมายหลายสิบผลส่งน้ำเลี้ยงจนโตใหญ่แม่อับจนสาธิชนไปคือใครเอ่ยแม่คมคลิปใครฟังปุ๊บต้องเอาทิชชู่เช็ดหูเลือดออกคืออยากจะบอกกับท่านไม่ใช่คุยให้มันมีสักชิ้นหนึ่งไหมสักชิ้นหนึ่งไหมท่านในโลกใบนี้เขาบอกว่าคุณจะเป็นอะไรก็ได้แต่คุณทิ้งร่องรอยอะไรไว้เมื่อคุณทิ้งร่องรอยเอาไว้นี่แหละท่านจะยอมตายมาให้เกียรติลงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาในหลวงท่านสอนว่าอะไรปิดทองหลังพระนะปิดทองหน้าพระหมดเป็นไงท่านข้างหลังเป็นหน้าพระเป็นไงสวยไหมปิดทองหน้าพระหมดใช่ปรากฏรัศมีทองทับจับราคีหน้าพระมีทองรุงรังปิดก่อนว่าเงาวับเขาปิดทับดับเราบ้างใช่ไหมเขาปิดทับดับเราบ้างของเราอยู่ข้างใต้แล้วเพราะนั้นหลังพระว่างมากๆยังไม่อยากปิดกันนั้นคิดไปไม่สำคัญกลัวพระท่านไม่เห็นทองหลังพระจึงประเปล่าใครเห็นข้าวก็เศร้าหมองหน้าพระขยะทองยามพิษมองไม่น่าดูถ้าไปดูพระดังๆที่ปิดทองได้เถอะขยะทองเยอะไหมท่านแล้วเหลือกระดาษใช่ไหมนั้นทำไปเถอะท่านปิดทองหลังพระนะอาตมาในหลวงท่านพระอิศพลพระองค์ท่านพระอิศพลหนังสือเรื่องอะไรนายอินผู้ปิดทองหลังพระ
1: คุณผู้ชมคะครูเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษานะคะเพราะว่าครูนั้นเป็นผู้ที่มีหน้าที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์นำไปสู่การมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะรวมทั้งการดำรงตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมด้วยการเทศนาธรรมในตอนครูผู้สร้างชาติยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทำงานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนหนึ่งเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวัน

0: หรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมย์เมริสายอดมนดบค่ะครูเมย์เมริสายอดมนดบนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้ครูเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะครูเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจเด็กทุกคนเติบโตได้เพียงแค่ว่าเร็วหรือช้าหรือใช้วิธีการใดในการเติบโตทั้งนี้พ่อแม่แล้วก็บุคคลใกล้ชิดควรที่จะมอบความรักและก็โอกาสให้เด็กๆได้เติบโตด้วยตัวเขาเองปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เด็กเติบโตได้ด้วยตัวเขาเองเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในบทเรียนนี้ค่ะปัจจัยที่1ซึ่งมีความสำคัญมากก็คือการที่เด็กสามารถควบคุมตัวเขาเองได้หรือว่ามีเซลฟ์คอนโทรลนั่นเองเซลฟ์คอนโทรลจะช่วยให้เด็กเนี่ยไปถึงเป้าหมายโดยไม่ขว้ายเขวหรือตกหลุมระหว่างทางไปก่อนหากเด็กไม่มีเซลฟ์คอนโทรลที่ดีเขาก็จะเหมือนรถที่ไม่มีเบรกแม้จะไปได้ไวไปได้ไกลแต่ก็อาจจะตกหน้าผาหรือตกหลุมระหว่างทางดังนั้นเซลฟ์คอนโทรลเนี่ยจะต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์เลยนะคะแต่เราจะเริ่มต้นได้อย่างไรขั้นที่1ก็คือการควบคุมร่างกายตัวเองเราสามารถให้เด็กๆเนี่ยฝึกเรื่องของการควบคุมตัวเองได้ง่ายๆเลยนะคะเริ่มจากการที่ให้เขาควบคุมกล้ามเนื้อมัดใหญ่หรือว่ากรอสมอเตอร์ก่อนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็ได้แก่แขนขาแกนกลางลำตัวในท่าทางง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการวิ่งการนอนถ้าเด็กๆเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็จะนำไปสู่การควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็กหรือว่าไฟมอเตอร์ได้แก่นิ้วมือทั้ง10นิ้วของพวกเขาเด็กๆสามารถใช้นิ้วมือในการควบคุมแรงการดึงการปาการจับแล้วก็การขยับนิ้วมือเหล่านี้ได้อย่างคล่องแคล่วก็จะทำให้เขาสามารถนำไปสู่การใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นการใช้มือจับดินสอเขียนหรือแม้กระทั่งการโยนบอลออกไปข้างหน้าควบคุมแรงให้ลงตะกร้าแล้วก็ทำสิ่งต่างๆที่เป็นร่างกายควบคู่กับอุปกรณ์ค่ะซึ่งเมื่อเด็กๆใช้ร่างกายของตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ใช้มันกับอุปกรณ์แล้วเนี่ยขั้นต่อมาที่จะละเอียดขึ้นไปอีกก็คือการควบคุมการขับถ่ายในเด็กเล็กมากๆเนี่ยค่ะเขาก็ยังไม่ควบคุมมันได้อย่าง 100% แต่การฝึกฝนค่อยๆควบคุมค่อยๆรับรู้ตัวเองว่าปวดฉี่แล้ว

และในอนาคตเขาจะเรียนรู้การจัดการอารมณ์ได้จากการที่เขาสามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้นั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะควบคุมการขับถ่ายได้อย่างดีแล้วพวกเขาจะค่อยๆรับรู้ตัวเองภายในแล้วก็ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นตรงนี้แหละค่ะที่เด็กๆจะสามารถพัฒนาไปสู่การจัดการอารมณ์และการควบคุมได้ในอนาคตค่ะเมื่อเด็กๆพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่และควบคุมการขับถ่ายขึ้นมาแล้วภายนอกที่เป็นฐานที่มั่นคงจะนำไปสู่การพัฒนาภายในนั่นก็คือสมองของพวกเขาสมองส่วนหน้าหรือเรียกว่า prefrontal cortex เป็นสมองส่วนที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยมีการยับยั้งชั่งใจการใช้เหตุผลและการจัดการอารมณ์ที่ดีค่ะแต่สมองส่วนนี้ไม่ได้พัฒนามาตั้งแต่เด็กๆแรกเกิดนะคะแต่เพิ่งจะเริ่มพัฒนาขึ้นในช่วงระหว่างอายุ5ปีขึ้นไปจนถึงอายุ25ปีค่ะถ้าหากสมองส่วนนี้ไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเด็กๆอาจจะมีการยับยั้งชั่งใจที่ต่ำหรือการใช้อารมณ์นำเหตุผลซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาที่น้อยกว่าวัยหรือว่าแม้กระทั่งการใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาเป็นหลักค่ะดังนั้นก่อนที่เราจะพัฒนาส่วนอื่นๆของเด็กๆเนี่ยค่ะเราก็ควรจะพัฒนาจากร่างกายพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสมองและจากนั้นจึงจะสอนพวกเขาจัดการอารมณ์หรือว่าควบคุมตัวเองค่ะและในขั้นที่2สืบเนื่องมาจากการที่เด็กๆได้พัฒนาร่างกายมาอย่างสมบูรณ์แล้วพวกเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำตามกติกาทำตามขั้นตอนซึ่งตรงนี้สภาพแวดล้อมหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่รอบตัวเด็กๆเนี่ยจะต้องเป็นผู้สอนหรือเป็นแบบอย่างนะคะในการทำตามกติกามีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ว่าแต่ละที่เขาควรจะทำอะไรหรือสิ่งใดที่เขาทำได้บ้างเมื่อเด็กเรียนรู้ข้อจำกัดเขาก็จะเรียนรู้ว่าตัวเขาทำอะไรได้บ้างและที่สำคัญคือต้องทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมค่ะและในขั้นที่3เมื่อเด็กๆเรียนรู้ที่จะทำตามขั้นตอนและทำตามกติกาได้แล้วก็ได้เวลาที่เขาจะต้องทำงานให้เสร็จได้ด้วยตัวเองภายในเวลาที่กำหนดถ้าเด็กๆทำงานได้เสร็จได้ด้วยตัวเองเนี่ยค่ะก็แปลว่าเขาสามารถควบคุมตัวเองให้อยู่กับงานนั้นและจดจ่อทำได้จนเสร็จโดยไม่ค่อยเขวไปเสียก่อนหลังจากขั้นที่3นั้นเด็กๆจะต้องฝึกฝนตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ควบคุมจิตใจควบคุมร่างกายของเขาให้ทำงานได้จนสำเร็จซึ่งในขั้นที่4ก็คือการที่เด็กๆสามารถควบคุมตัวเองให้ทำสิ่งที่จำเป็นก่อนสิ่งที่พวกเขาอยากทำได้นั่นแปลว่าเด็กๆสามารถควบคุมจิตใจให้ตัวเองทำในสิ่งที่จำเป็นมากๆแล้วก็เรียนรู้ว่าพวกเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเขาเองค่ะและในขั้นที่5ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายเป็นขั้นที่ยากมากๆเพราะว่าแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนก็ยังไม่สามารถทำได้ขั้นนี้เรียกว่าขั้นที่เด็กสามารถแก้ปัญหาและจัดการอารมณ์ได้อย่างดีไม่ได้แปลว่าเด็กๆเนี่ยจะต้องไม่มีอารมณ์อะไรเลยนะคะแต่คือการที่เมื่อเขาเกิดอารมณ์ทางลบแล้วไม่ว่าจะเป็นความโกรธความกลัวความเศร้าหรือว่าความเสียใจเด็กๆเรียนรู้ที่จะขอเวลานอกไปพักแล้วก็กลับมาอีกครั้งเมื่อพร้อมจากนั้นก็เผชิญปัญหาและก็ข้ามผ่านอุปสรรคไปค่ะซึ่งเมื่อเด็กๆสามารถควบคุมตัวเองได้ดีแล้วเราก็ต้องสอน3ทักษะที่สำคัญที่จะทำให้เขาสามารถรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นได้ทักษะแรกสุดก็คือทักษะที่เรียกว่าจักเวลาหรือกาลเทศะค่ะคือรู้ว่าเวลานี้ควรทำอะไรและในสถานที่นี้เขาสามารถทำอะไรได้บ้างเด็กหลายคนไม่ได้รู้ตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาต้องเรียนรู้จากประสบการณ์และก็เรียนรู้จากผู้ใหญ่รอบตัวหากผู้ใหญ่รู้จักเวลาและสถานที่เด็กๆก็จะเรียนรู้จากเราเช่นกันค่ะเช่นเมื่อพ่อแม่ไปกินข้าวที่ร้านอาหารเขาเรียนรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่นั่งกินอย่างดีไม่วิ่งเล่นไปมาเด็กๆก็จะเรียนรู้ตรงนี้ว่าเขาก็ควรจะทำเช่นนั้นเหมือนกันแต่เด็กบางคนก็ยังไม่รู้เพราะว่าพวกเขาก็ยังเป็นเด็กค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องสอนแล้วก็บอกเขาย้ำๆซ้ำๆทุกครั้งเพื่อที่ว่าเขาจะค่อยๆเรียนรู้มันไปเมื่อเขาเติบโตเขาจะทำมันได้ด้วยตัวเขาเองค่ะทักษะที่2ก็คือเรื่องของการรู้จักหน้าที่เด็กๆเองก็สามารถมีหน้าที่ได้ตั้งแต่เล็กเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เขาเล่นของเล่นก็มีหน้าที่เก็บเมื่อเขารู้ว่าตัวเองเก็บได้ก็จะทำให้เขารับผิดชอบต่อข้าวของเครื่องใช้รอบตัวได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งการมอบหมายงานเล็กๆตามวัยเด็กเล็กมากๆแม้จะยังไม่พูดก็สามารถใช้ร่างกายของเขาช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเช็ดโต๊ะเมื่อกินข้าวเสร็จเอาขยะไปทิ้งที่

ถังขยะหรือแม้กระทั่งการที่ช่วยถือของเวลาที่จะไปห้างสรรพสินค้ากับคุณพ่อคุณแม่ค่ะทักษะที่3ก็คือการรู้จักอดทนยับยั้งชั่งใจตรงนี้เนี่ยค่ะก็เรียนรู้ได้ตั้งแต่เล็กเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อเขารู้ว่าได้เวลาอาหารแล้วเขาก็ไม่ควรจะกินขนมก่อนเวลาอาหารหรือได้เวลาเข้านอนแล้วเขาควรจะหยุดเล่นแล้วไปนอนค่ะตรงนี้เราก็ต้องใช้การสอนเหมือนกันนะคะไม่ว่าการตั้งกติกาหรือข้อตกลงร่วมกันภายในบ้านว่าเวลาไหนควรทำอะไรหรือว่าตอนนี้เขาทำอะไรได้บ้างไม่ใช่เด็กๆที่จะทำได้ตั้งแต่ครั้งแรกแต่ต้องเกิดจากการทำอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำจนกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเขาค่ะ

การทดลองทางจิตวิทยาที่สำคัญก็คือการทดลองที่เรียกว่า Stanford Marshmallow Experiment ค่ะหรือการทดลองที่ทดลองเกี่ยวกับการควบคุมตัวเองของเด็กๆก่อนที่จะได้รับสิ่งที่เขาอยากจะได้มากๆซึ่งเราก็ใช้หลักการเดียวกับการอดเปรี้ยวไว้กินหวานเนี่ยแหละค่ะหรือที่ทางศัพท์ทางจิตวิทยาเรียกว่า Delay Gratification นั่นเองการทดลองจะเริ่มต้นจากการที่เด็กๆเนี่ยจะมานั่งที่โต๊ะแล้วผู้ทำการทดลองก็จะบอกเขาว่าเนี่ยมีมาร์ชเมลโล่หรือขนมที่เด็กๆอยากกินให้1ชิ้นที่โต๊ะขอให้เด็กๆรอจนกว่านักทดลองหรือว่าเราจะกลับมาตรงนี้ถ้าเด็กๆรอได้เราจะให้เพิ่มเป็น2ชิ้นเลยแต่ถ้ารอไม่ได้เด็กๆก็จะได้กินแค่ชิ้นเดียวเนี่ยแหละค่ะและหลังจากนั้นผู้ทำการทดลองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเดินออกไปจากห้องรอเวลาประมาณ5นาทีถึง15นาทีขึ้นอยู่กับอายุของเด็กๆเลยค่ะถ้าเด็กเล็กมากๆเราจะเริ่มต้นที่5นาทีนะคะเพราะว่าสมาธิของพวกเขาจะอยู่ได้ประมาณนี้เด็กเล็กเนี่ยหมายถึงเด็กที่อายุต่ำกว่า6ปีแต่มากกว่า6ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยเราอาจจะให้รอประมาณ10นาทีเลยนะคะและหลังจากนั้นก็ดูกันว่าเด็กๆจะอดใจไหวไหมเพื่อที่จะรอให้ได้กิน2ชิ้นหรือเขาจะกินแค่ชิ้นเดียวตรงหน้านี้ถ้ากลับมาแล้วเด็กๆกินชิ้นตรงหน้าเขาไปแล้วเขาก็จะได้กินแค่ชิ้นเดียวค่ะแต่ถ้ากลับมาแล้วเด็กๆอดทนได้เราก็จะให้ขนมเบิ้ลเป็น2ชิ้นเลยซึ่งการทดลองนี้นำไปสู่ผลสรุปว่าเด็กๆที่สามารถอดทนรอคอยเพื่อจะได้กินขนม2ชิ้นได้ก็จะมีแนวโน้มที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถอดใจและอดทนที่จะไปถึงเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ได้สำเร็จค่ะซึ่งการทดลองนี้ก็ยังมีช่องโหว่เล็กๆที่เราควรคำนึงไว้เสมอนะคะนั่นก็คือการที่ผู้ใหญ่คนจะทำให้เด็กๆเชื่อใจได้หรือไม่เด็กหลายคนถ้าเขามีความเชื่อใจในผู้ใหญ่คนนั้นเมื่อเราบอกให้เขาอดทนรอคอยเขาก็จะอดทนรอคอยค่ะแต่ถ้าผู้ใหญ่คนนั้นมักจะไม่พูดคำไหนคำนั้นหรือใช้การหลอกล่อเป็นประจำเด็กก็จะมีแนวโน้มที่จะไม่เชื่อแล้วก็กินขนมชิ้นนั้นไปก่อนที่เราจะกลับมาเพื่อมอบขนม2ชิ้นให้กับเขาค่ะดังนั้นก่อนที่จะสอนเด็กๆในเรื่องการอดทนรอคอยหรือสอนเด็กๆในเรื่องใดก็ตามเราก็ควรจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กๆและก็ทำให้เขารู้ว่าเราเชื่อใจได้เสมอก่อนนะคะการฝึกฝนการรอคอยทำได้ตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะเริ่มจากการรอคอยระยะเวลาสั้นๆและก็เป็นเรื่องง่ายๆไปจนถึงการรอคอยที่ยากขึ้นและนานขึ้นขั้นตอนการฝึกฝนขั้นที่1ก็คือการให้เด็กๆรอคอยให้ถึงตาตัวเองไม่ว่าเขาจะไปเล่นสนามเด็กเล่นแล้วก็ต่อคิวกับเพื่อนๆที่จะเล่นสไลเดอร์หรือเล่นเครื่องเล่นใดก็ตามก็ต้องรอคอยให้ถึงตาตัวเองก่อนหรือแม้กระทั่งเวลาเขาผัดกันเล่นกับน้องเขาก็ต้องรอคอยให้ถึงตาเขาถึงจะได้เล่นในขั้นที่2ก็คือทำสิ่งที่จำเป็นก่อนสิ่งที่อยากทำตรงนี้กำหนดได้ด้วยคุณพ่อคุณแม่และสภาพแวดล้อมเลยนะคะค่อยๆขัดเกลาและก็ฝึกฝนเขาไปเรื่อยๆและในขั้นที่3ก็คือการที่เรียนรู้ที่จะสะสมจากสิ่งเล็กๆไปสู่สิ่งใหญ่อย่างเช่นเก็บเงินทีละเล็กทีละน้อยเพื่อจะไปซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองหรือว่าการที่ค่อยๆเรียนรู้ที่จะอ่านหนังสือในทุกๆวันเพื่อจะนำไปทำข้อสอบได้ในวันจริงขั้นที่4ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายก็คือการเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายระยะยาวในชีวิตเราเนี่ยมีเป้าหมายในระยะยาวหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเติบโตเพื่อที่จะเข้าไปสู่ระดับมหาวิทยาลัยหรือการที่เราจะเรียนรู้เพื่อจะทำงานอะไรบางอย่างและเด็กๆเองก็ควรที่จะเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายระยะยาวด้วยตัวเขาเองเพื่อที่เขาจะได้ทำตามแผนที่วางไว้และทำได้สำเร็จด้วยตัวเขาด้วยค่ะ

เมื่อปัจจัยที่1ก็คือการที่เด็กๆสามารถเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองได้แล้วปัจจัยที่2ที่จะทำให้เด็กๆเติบโตได้อย่างมีคุณค่าก็คือภูมิคุ้มกันทางใจหรือที่เราเรียกว่า resilience นั่นเองค่ะ resilience ก็คือความสามารถในการฟื้นคืนพลังหรือความยืดหยุ่นทางใจเมื่อเจออุปสรรคเจอปัญหาก็กล้าที่จะเผชิญปัญหายอมรับเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองที่จะนำไปสู่การที่เอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นหรือข้ามผ่านความยากลำบากไปค่ะแม้ว่าท้ายที่สุดเด็กๆจะพ่ายแพ้หรือจะล้มลงพวกเขาก็ไม่กลัวที่จะลุกขึ้นมาใหม่เรียนรู้แล้วก็เติบโตต่อไปและยังคงความมั่นใจคงคุณค่าภายในตัวเองไว้ได้เสมอค่ะแนวทางในการสร้างรีซีเลียนหรือภูมิคุ้มกันทางใจจะต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์หรือตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะจะขออนุญาตให้เรามาดูที่พีระมิดอันนี้กันพีระมิดอันนี้เรียกว่าพีระมิดออฟรีซิเลียนหรือเรียกง่ายๆว่าเราจะสร้างรีซิเลียนขึ้นมาจากฐานต้นได้ยังไงขั้นที่1ซึ่งเป็นฐานล่างสุดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือฐานที่เรียกว่าการสร้างสายสัมพันธ์หรือบอนดิ้งขึ้นมาค่ะในเด็กแรกเกิดจนถึงเด็กวัย 2-3 ปีเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องมีคุณพ่อคุณแม่เพื่อว่าเขาจะสามารถพึ่งพาหรือมีตัวตนในสายตาเราได้ค่ะและนำไปสู่ขั้นที่2คือการที่เขาสามารถไว้วางใจหรือเชื่อใจคุณพ่อคุณแม่และเชื่อใจตัวเขาเองได้ด้วยว่าเขาสามารถทำสิ่งต่างๆได้เด็กๆที่เรียนรู้ที่จะเชื่อใจคุณพ่อคุณแม่เขาจะกล้าที่จะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองค่ะและในขั้นที่3คือการสร้างการรับรู้คุณค่าภายในเองเด็กๆที่รับรู้คุณค่าภายในตัวเองจะมองเห็นตัวเองตามความเป็นจริงและพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองมากขึ้นค่ะพวกเขาจะไม่กลัวที่จะล้มและลุกเพราะว่าเขารู้ว่าเขาทำอะไรได้ค่ะและในขั้นที่4คือสร้างการควบคุมตัวเองเด็กๆที่เรียนรู้แล้วว่าตัวเองทำอะไรได้มากน้อยเพียงใดหากมีการควบคุมตัวเองที่ดีเขาจะเป็นรถที่มีเบรกแม้ว่าจะไปได้เร็วก็จะเรียนรู้ว่าตรงไหนที่ควรจะหยุดและเวลาไหนที่ควรจะไปต่อค่ะและในขั้นที่5ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายคือการที่เด็กๆมีภูมิคุ้มกันทางใจหรือรีซิเลียนขึ้นมาแม้ว่าพวกเขาจะล้มสักกี่ครั้งพ่ายแพ้สักกี่หนพวกเขาก็จะสามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้ด้วยตัวเองค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ขั้นพีระมิดขั้นที่1ถึง4เนี่ยเป็นฐานที่สำคัญมากๆที่จะทำให้ตัวตนของเด็กๆแข็งแรงเพราะการที่เขามีสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ที่เลี้ยงดูเขาการที่เขาได้รับการวางใจและความเชื่อมั่นและการที่เขาลงมือทำและรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าแบบใดเด็กๆจึงจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางใจขึ้นมาได้แม้ว่าเขาจะล้มสักกี่ครั้งพ่ายแพ้สักกี่หนก็จะสามารถลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเขาเองได้ค่ะจากปัจจัยแรกก็คือเด็กๆสามารถควบคุมตัวเองได้มาสู่ปัจจัยที่2คือเด็กๆสามารถล้มและลุกได้ด้วยตัวเขาเองและสุดท้ายมาสู่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยค่ะแต่ไม่ได้เกิดจากตัวเด็กๆนะคะก็คือปัจจัยที่3เด็กทุกคนเรียนรู้เพื่อเติบโตได้แต่เด็กบางคนอาจจะล่าช้าไปบ้างเท่านั้นเองค่ะแต่ผู้ใหญ่และคุณพ่อคุณแม่ควรตระหนักอยู่เสมอในสิ่งสำคัญเหล่านี้ว่าเด็กๆทุกคนสามารถแบ่งบานและเปล่งประกายในแบบฉบับของตัวเองโดยที่คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ค่ะข้อที่1ล่าช้าไม่ได้แปลว่าล่าถอยเด็กๆบางคนอาจจะเรียนรู้ช้ากว่าเพื่อนๆของเขาแต่ไม่ได้แปลว่าในทุกๆวันเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะคะก้าวแต่ละก้าวของเด็กแต่ไม่เท่ากันแต่ทุกๆก้าวก็นำไปสู่การเติบโตและพัฒนาได้ค่ะข้อที่2ที่ควรจะตระหนักอย่างยิ่งเลยก็คือลำดับขั้นพัฒนาการค่ะมาจากค่าเฉลี่ยของคนส่วนใหญ่แม้ว่าบางครั้งเรารู้ว่าลูกอาจจะช้าจากคนส่วนใหญ่ไปบ้างแต่ไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะไม่สามารถพัฒนาในแบบของเขาได้นะคะการที่เราเห็นตัวเลขบนกระดาษอาจจะไม่สำคัญเท่ากับว่าลูกเรามีการเรียนรู้และเติบโตออกมาให้เราเห็นจากการที่เราใช้ชีวิตร่วมกับเขาและเห็นว่าในทุกๆวันลูกทำอะไรได้มากขึ้นค่ะและในข้อที่3สำหรับคุณพ่อคุณแม่บางท่านที่ลูกอาจจะได้รับคำวินิจฉัยจากคุณหมอว่ามีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าเด็กทั่วไปไม่ว่าอาจจะเป็นโรคทางออทิสติกโรคสมาธิสั้นหรือโรค LD หรือ Learning Difficulty คือมีความยากลำบากในการเรียนรู้ในบางด้านตรงนี้ไม่ได้สำคัญเลยเท่ากับการที่เรารู้ว่าลูกสามารถทำสิ่งต่างๆได้ถ้าเราค่อยๆสอนในวิธีที่เราสามารถทำให้เขาเรียนรู้ได้และที่สำคัญคือความเชื่อมั่น

ของเรามีค่ามากกว่าคำวินิจฉัยเหล่านั้นค่ะและในข้อ4คือการที่ลูกของเราอาจจะมีพัฒนาการที่ล้ำหน้าหรือเด็กบางคนเรียกว่ามีพรสวรรค์คุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งติดกับดักตรงนั้นนะคะเพราะสิ่งที่สำคัญกว่าคือการทำให้ลูกรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าอย่างไรและการที่เขาเองสามารถมองเห็นคุณค่าในตัวผู้อื่นได้เช่นกันเพราะการเติบโตไปในสังคมอย่างมีความสุขไม่ได้แปลว่าเขาต้องเรียนเก่งเพียงอย่างเดียวแต่คือการรับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าและสามารถแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่ผู้อื่นได้ค่ะข้อที่5คือการที่เด็กๆบกพร่องในเรื่องบางเรื่องไม่ได้แปลว่าทางชีวิตของเขาบกพร่องนะคะคนเราสามารถเก่งหรือไม่เก่งในบางเรื่องได้แต่ทีนี้เด็กๆต้องเรียนรู้ว่าพวกเขานั้นทำอะไรได้บ้างและการที่เขาเรียนรู้ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าเขาต้องทิ้งทุกอย่างที่เขาไม่เก่งนะคะเขาก็ยังคงสามารถที่จะพัฒนาตัวเองในด้านเหล่านั้นเพื่อที่จะทำสิ่งต่างๆได้ในอนาคตต่อไปค่ะและข้อที่6คือข้อสุดท้ายพ่อแม่คือรากฐานทางใจของเด็กทุกคนค่ะความรักที่เรามอบให้ความไว้วางใจความเชื่อใจและโอกาสคือสิ่งสำคัญมากๆที่จะทำให้เด็กๆเติบโตในแบบของเขาได้ค่ะถ้าหากเราเปรียบเทียบเด็กที่ไม่เก่งในเรื่องบางเรื่องเป็นปลาสักหนึ่งตัวปลาตัวนั้นอาจจะว่ายน้ำไม่ได้ดีในบ่อบางบ่อและบ่อบางบ่อมันว่ายได้ดีมากๆแต่ถ้าเราทำลายความมั่นใจปลาตัวนั้นไปแล้วแม้ว่าเราจะเปลี่ยนบ่อน้ำใหม่มันก็อาจจะไม่ยอมว่ายอีกเลยก็ได้นะคะก็เหมือนเด็กๆเองที่เขาเก่งในเรื่องบางเรื่องแต่เรื่องที่ไม่เก่งเนี่ยถ้าเรานำมาใช้เปรียบเทียบตัดสินและก็ทำลายความมั่นใจในตัวเด็กไปเนี่ยเมื่อเขาเจอเรื่องที่ทำได้หรือเรื่องที่เขาอยากทำเขาอาจจะไม่กล้าที่จะลงมือทำอีกเลยก็ได้นะคะด้วยเหตุนี้ขอให้คุณพ่อคุณแม่เชื่อมั่นในตัวเด็กๆแล้วพัฒนาพวกเขาต่อไปเรื่องบางเรื่องพวกเขาอาจจะไม่เก่งแต่ก็ยังสามารถพัฒนาได้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วเราก็อย่าละทิ้งเรื่องเหล่านั้นค่อยๆสอนค่อยๆขัดเกลาค่อยๆฝึกฝนเพื่อให้เด็กๆสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยตัวเองในอนาคตค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยขอให้คุณพ่อคุณแม่อย่าลดคุณค่าในตัวเด็กด้วยการเปรียบเทียบตัดสินพวกเขาแล้วก็ทำลายความมั่นใจของพวกเขาไปเพราะเด็กทุกคนมีความเก่งในแบบของตัวเองเด็กบางคนอาจจะไม่ได้เก่งในด้านวิชาการแต่พวกเขาอาจจะเก่งในด้านอื่นๆซึ่งมีมากมายในโลกใบนี้เราคงไม่ต้องการเด็กๆที่เหมือนกันในทุกๆคนแต่เราคงอยากได้เด็กๆที่มีความหลากหลายมีความมั่นใจและมีคุณค่าภายในตัวเขาค่ะ

าเราเปรียบเทียบว่าเด็กทุกคนคือเมล็ดพันธุ์เมล็ดหนึ่งเมล็ดพันธุ์นั้นอาจจะมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่บ้างบิดเบี้ยวไปบ้างสมบูรณ์บ้างทั้งนี้เมล็ดพันธุ์ทุกเมล็ดก็ยังต้องการน้ำต้องการปุ๋ยต้องการแสงแดดซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เปรียบง่ายๆเหมือนกับความรักความเอาใจใส่และโอกาสในการเติบโตจากคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะอย่าเพียงให้แค่น้ำและปุ๋ยกับเขาแต่เราควรจะมีกระถางและดินซึ่งเป็นรากฐานทางใจให้กับเมล็ดเหล่านั้นได้เติบโตเด็กๆทุกคนต้องการการสนับสนุนการยอมรับจากคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวของพวกเขาเพราะถ้าหากปราศจากดินและกระถางแล้วเมล็ดพันธุ์ก็ไม่สามารถที่จะเติบโตหรือมีรากที่แข็งแรงได้ก็เช่นเดียวกันกับเด็กๆค่ะเด็กที่ขาดรากฐานที่แข็งแรงจากครอบครัวก็จะไม่สามารถเติบโตและยืนหยัดอย่างมั่นคงและสง่างามได้ค่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
1: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึงหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
0: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
1: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
0: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
1: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
0: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
1: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
1: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
0: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
1: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
1: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
0: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช
1: ้เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
0: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมในฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
1: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้แม่ซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากแม่มีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
1: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออม

0: เก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: ขอโอกาสพระอาจารย์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเริ่มจากการเดี๋ยวคุณครูจะกล่าวต้อนรับพระอาคันตุกะนะครับที่เป็นแขกของพระอาจารย์ชิยสาโรจากนั้นพระอาจารย์ชิยสาโรจะเป็นผู้ตั้งคำถามให้กับทางท่านเจ้าวาดนะครับแล้วพอพระอาจารย์ตั้งคำถามเสร็จคุณครูเบิร์ดก็จะทำหน้าที่แทนพวกเราจะมีคำถามส่วนหนึ่งที่เตรียมไว้แล้วแล้วถ้าเตรียมเวลาหมดใครจะยกมืออีกเนี่ยก็อนุญาตถ้าเวลายังมีนะครับก็จะประมาณนี้ครับท่านอาจารย์ครับก็ first of all I'd like to Linda you have the microphone okay first of all I would like to offer my appreciation and my gratitude for พระอาจารย์ for having ourEffort to visit our school today. You are most welcome to our school.
1: Yeah. 非常的欢迎您来，然后也是感谢阿江师傅有这个机会邀请您，非常的感恩。
0: I would like to briefly explain about the beginning of the school, so the Effort would something about our school.
1: 校长先简单介绍一下这个学校的起源，所以您能了解一下学校怎样的情况。
0: Okay, the Panyapatip School has been set up by the Panyapatip Foundation. 。And the foundation is the owner of the school with Prachan Chiasaro as the chief of the spiritual advisor. The school is a boarding school for grade 7 to grade 12. Yes, the key person who would like to set up this school in terms of the funding of the school is the Grandma Thosi Swachuto, my mother-in-law.
1: 那这个基金会，而且是主要赞助这所学校资金的人是 Grandma， 就是奶奶 Thosi 奶奶啊，也是Viti Kumiti 先生的岳母。
0: Ajahn Chiasaro has been the chief spiritual advisor of Thosi School in Bangkok, which aimed to become the Buddhist wisdom school for primary school in Bangkok.
1: 那阿江师傅也是在位于曼谷的，也是Thosi奶奶赞助的这个小学。

0: 在曼谷，他也是首席竞争导师。
1: And Grandma Tosi would like to have a continuation of the students after grade 6 in Bangkok. So she would like to set up the secondary school in order to accept students who graduate from primary school.
0: 那超心奶奶先是在曼谷建立了这个小学，然后小学他们毕业之后呢，奶奶又希望他们能够继续在这个佛教智慧学校里面学习，所以她又接着为这些学生们建立了这个中学。
1: We all asked for advice from Ajahn Chia Saro, and Ajahn concluded that it would be best to set up a boarding school in the country.So that the training would be quite, complete and sort of full time.
0: 那学校校长们跟阿江师傅咨询之后，觉得说把这个寄宿制学校办成一个，把这个中学办成寄宿制，而且是在郊外、在乡村里面，可能能够给孩子们更全面的这样的一个教育。
1: And Grandma Tosi, who already allocated a big piece of land for Prajan Chiasaro to stay at Ban Rai Tosi, and she happened to have this piece of land also, so she decided to donate this piece of land to set up the school.
0: 那超心奶奶她已经捐赠了一大片土地给到阿江师傅他的那个进修地，那她正好这片土地也是她拥有的，所以她把这一大片土地也就捐赠给学校。
1: And the school has been set up for the last 10 years, and we already have four generations of graduates, about 29 students.
0: 那这个学校已经成立了十年了，已经有四批毕业生啊，29位学生毕业。They went to college after
1: yes.
0: they yeah.
1: Yes, yes, all of them has gone to university education in Thailand and also abroad.
0: 他们全都去上大学，在泰国也有去国外上大学。
1: Yes, so and most of the funding of the school has been donated by Grandma Tosi. And since we are a foundation, we also accept donation from the public.Which account for a small percentage.
0: 那这个学校主要资金是由超心奶奶她来资助的，但是因为这是个基金会，所以他们也接受社会公众的这样的捐助。但是目前占学校比较小的资金比重。
1: The funding donated is used exclusively for capital investment, for infrastructure, for building, but the operational expenses are funded by the tuition fee.
0: 那么这个所有的公众的基金和基金会的基金主要是用来做这些建筑，对。然后呢，那个日常的运营是学费来支撑。
1: So that's the brief. History of the school, but in terms of curriculum, then maybe in a moment, Ajahn Chiasaro can also give some briefing about the curriculum.
0: Okay, 这就是对于学校的这个创建的一个简单介绍。然后关于课程设置，也可能一会儿阿江师傅可以提到。
1: And if the venerable abbot would like to ask some question, he may do so. We will be mostly welcome.
0: 如果您有什么样的问题的话，你也可以问，他们会非常高兴啊，荣幸回答您的问题。How many students?
1: Oh, at the moment is about 125 students,
0: yeah,
1: more or less.
0: 125.
1: Female and male, as you can see.
0: 男生女生都有，您可以看到。
2: 中共有没有到中国留学？
0: The graduates, any of them went to China for study?
1: There is at least one, but he didn't graduate from grade 12. He went grade อะไรนะ ใครรู้บ้าง
3: grade อะไร 9
1: grade 9 they went to China. He went to China. And this year we have Jessica, ใช่ไหมJessica, a student in Chinese, a student of Krujima and Mini, she's got a scholarship to go to China. เมื่อไหร่ปีหน้าใช่ไหมนะ for the next academic year, we got scholarship. Jessica, you know, ยกมือขึ้น Jessica, you have to ask one question in Chinese later on, okay? Think about it. We'd like to hear your accent, all right? Think about one question.
4: Okay.
0: 那之前有一位学生去中国留，但是他没有从十二年级毕业，他九年级就去中国了。然后呢，但是我们今年 Jessica 他中国的奖学金啊，他会要去中国上学。然后刚才校长先生让他一会儿要用中文提问，然后我们要听一下他中文的发音。
2: 到中国留学，欢迎去我们中国的寺庙。
0: Any students come to China study? Albert is welcoming the student to go to his monastery and study and stay. Yeah.
1: Thank you very much.
4: So now I would like to ask you a few questions and then they will be translated into Thai.
0: 那现在安江师傅他会问您几个问题啊，然后他们会翻译成泰语。
4: So first, if you'd be kind enough to tell us a bit about yourself and your life and your monastery.
0: 首先能不能请介绍一下您自己，您的生活啊，还有您的寺院。
1: Mini, please be ready. Translate into Thai. And with the help of Jima.
4: Yeah, sure can.
5: 我那个寺庙呢在中国的南部，在中国叫江西省，目前叫宝峰禅寺，那是一个历史很悠久的禅宗道场，大概到今天有1250年的历史。我自己呢也是在江西这个地方出家，那在禅宗寺庙里面的他的日常生活呢，叫四大服饰，一个是早上起来4点钟的时候呢，要起来大概4点半，要啊。Sorry.
6: 眼睛是把镜子眼睛把眼睛那个那个看
7: 我只有替拍带孔 China 有江西 province
4: 拍带
6: 拍带有拍带那个我只保风暴风寺นะครับแล้วก็เป็นวัดเซนนะครับแล้วก็มี1250ปีเป็นประวัติศาสตร์แบบ1250นะ
7: ครับ
5: 在我们的寺庙里面呢它的日常安排是这样子大概早上四点或者四点半起来有一个诵经了以后呢有半个钟头的静坐静坐完了以后呢大概在早上6点半的时候呢就早斋
7: 端朝ประมาณ4:30จะสวดมนต์ตอนเช้า
6: แล้วก็นั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงหลังจากสวดมนต์ฉันเช้าประมาณ6:30นะครับ
5: 因为我现在所处的寺庙呢也是个学校是个佛学院不过我们那个佛学院呢是出家的比丘或者沙弥参与学习所以在早斋以后呢有一个简短的劳动后呢以后有一上午的上课
7: คืออยู่ที่วัดจะตอนเช้าจะมีก็มีคลาสเหมือนกัน
6: มันเรียนมีใครใช่ใช่การสอน
5: การสอนใช่
6: ใครก็โรงเรียนเหมือนกันเป็นโรงเรียนศาสนาพุทธสอนศาสนาพุทธแล้วก็
7: ไม่
5: 劳动
6: 会有劳动
5: 对
6: 有时候
5: 每天都有
6: แล้วก็จะมีชื่ออะไรก็ ช่วยการวัดทั้งความสะอาดหรือช่วย
7: ทุกวันจะ
6: ท
7: ุ
6: กวันจะม
7: ีแบบนี
4: ้
6: คล้ายๆกับปัจจัยสี่นะเอ๊ะปัจจัยสี่หรือเปล่าค่ะ
5: เออ那个中午呢在用完五斋以后呢有一个中午的禅坐的时间
7: หลังจากทานข้าวเสร็จจะมีนั่งสมาธิอีกหนึ่งชั่วโมงประมาณนี้แหละค่ะ
5: 下午呢还是按照学校的安排上课上完课再到下午大概三点半的时候呢就有诵经
7: ประมาณตอนบ่ายจะมีการ schedule study เหมือนกันเลยค่ะ
5: 然后到了晚上大概六点钟有晚上的一个半钟头的禅坐的时间
7: ประมาณ6โมงเย็นก็มีนั่งสมาธิเหมือนกันประมาณ1ชั่วโมงกว่าค่ะ
5: 那到了八点钟呢就学院的学生呢就回到自己的教室自习学习
7: ประมาณตอนเย็นประมาณตอน2ทุ่มนักศึกษาจะกลับไปห้องเรียนพัฒนาตัวเองค่ะ
5: 如果是常住的法师或者僧人的话呢他们就继续禅修静坐到九点半钟九点钟九点钟
6: สมมติเป็นพระพระจังหวะที่นี่นะจังหวะที่วันนะคะจะนั่งสมาธิถึงประมาณ3ทุ่ม
5: 晚上是九点半钟休息
7: พระจะพักผ่อนประมาณ3ทุ่มครึ่งค่ะ
5: 整个中国的这个寺庙只要是禅宗道场基本的作息时间都是这样的
6: อันนี้คือ curriculum ของวัดที่เป็นเซนสายเซนประมาณนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้ schedule จะประมาณนี้นะครับ
4: Asked what led him to become a monk in his own personal path into the Dhamma.
0: Ah, 阿赞师父想请问您，您自己是一个怎么样的历程出家？然后您的这样的一个个人的一个经历的介绍。
5: 好。在我还当学生的时候呢，当时有看到一些关于佛教的书籍经典这个书籍和经典的内容呢让自己非常欢喜所以那个时候就会有开始学习大概是三十年前
7: คือประมาณตอนพระเป็นนักเรียนเขาจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธเขาก็สนใจมากก็เลยตัดสินใจ
6: ประมาณ30ปีก่อน
7: 30ปีก่อน
5: 在中国来说呢不像在泰国哈接触到佛法的机会在泰国是很容易的但在中国是相对来说机会会比较少一些
7: โอกาสที่เรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธไม่ค่อยศาสนาพุทธไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร
6: ่เท่าเมืองไทย
7: เท่าเมืองไทย
6: ที่เมืองจีนจะโอกาสจะน้อยกว่า
5: 那在那个时候还当学生的时候呢看见了佛教的书籍呢经典它的内容呢让自己觉得非常感动
6: ก็อ่านหนังสือเป็นเดี๋ยวคงกับศาสนาพุทธแล้วมีความประทับใจเกิดขึ้นที่จิตใจนะครับ
5: 可以说它是我们整个人类文明尤其是善法文明的顶峰的成就善法
6: คือรู้สึกที่เป็นวัฒนธรรมที่ของมนุษย์ทั่วไปเป็นสูงที่สุดจุดสูงที่สุดของวัฒนธรรมหรือเป็นธรรมะที่เป็นกุศลสูงที่สุดของธรรมะเป็นกุศล
5: 所以感到呢这个事情是值得努力去实践 值得努力呢，用整个生命呢投入去，去实践还有学习的地方。
7: เพราะฉะนั้นคือสิ่งที่นี่เราร
6: ู้สึกมีคุณค่า
7: คุณค่าไปทำ
6: มา
7: ใช่ไปทำ
6: แล้วก็ไปถวายชีวิตไปเรียนรู้ไปศึกษาไปปฏิบัติ
5: 实际上我们佛陀教法说修习戒定慧啊，熄灭贪嗔痴，它对付的问题呢，是我们众生心里面的不善的一面。
6: 普通ปฏิบัติธรรมก็คือศีลสมาธิปัญญา มาดักโลภะโทสะโมหะจริงๆก็คือดักที่ความอกุศลที่จิตใจครับ
5: 这些在我们心里面呢，我们会感到非常非常的不安还有烦躁。
7: สิ่งที่เหล่านี้จะทำให้เราวิตกกังวล。
5: 所以需要对它进行调伏还有熄灭。
6: ก็คือเราก็ต้องมีอันทำก็คือดักโทษแหละดักโทษจิตใจเรานะครับ。
5: 那在那个时候呢，因为那时候年纪比较小。所以也是因为这个贪嗔痴的烦恼的原因呢，感到没有方法来解决。当碰到了佛教的这个修行体系以后呢，感到是遇到救星一样的，是个非常好的，对自己的心灵呢进行净化的一条非常殊胜的路。
6: ช่วงเวลายังเป็นหนุ่มอยู่ก็รู้สึกมีมีทุกข์แล้วก็
7: ม
6: ี
7: สับสนมีวิตกกังวล
6: ไม่มีจิตใจแล้วก็ไม่มีวิธีการจะออกจากตรงนั้นได้นะครับแล้วก็แต่ว่าได้เรียนศึกษาได้ปฏิบัติ
7: พุทธศาสนา
6: แล้วก็รู้สึกประทับใจรู้สึก
7: มีทางออก
6: ใช่ครับ
5: 当然这件事情做起来不去做的话你不会知道它有多难，去做的时候才会知道实际上这件事情是要付出很大的努力的。
7: ก่อนที่ยังไม่ได้ทำคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆแต่เวลาที่ไปทำมันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องง่ายๆค่ะ。
5: 因为这个烦恼贪嗔痴我们跟它相处太久了。
6: เพราะว่าเรากิเลสอยู่กับเราติดตัวเราแบบนานมากครับ
5: 它几乎就成了我们自己的一部分。
7: จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราค่ะ。
5: 所以要对它进行，处理的话呢，经常要痛下决心才行。
6: อย่าสมมติเราอยากดับทุกข์ที่จิตใจเราหรือดับกิเลสที่จิตใจเราก็เราต้องมีจิตนาค่อนข้างจะแรง。
5: 我去出家的时候呢，在记得云居山。
6: 碰博买卖替云居山替江瓦江西卡。
5: 当时还是一个年轻的居士。
6: 广家博那个样本拥有和用替把地板替完了哈。
5: 拜见我的戒和尚一成长老。
6: พระบวชให้เป็นชื่อพระอีเฉิงครับ。
5: 他问我为什么要出家呀？
7: เขาถามว่าทำไม
6: มาบวช
7: มาบวชค่ะ。
5: 我说我们应该向佛陀学习，应该未来成就像他一样的圣果。
6: ท่านบอกว่ารู้สึกเราต้องเรียนจากพระพุทธเจ้าแล้วก็เรื่องทางที่พระพุทธเจ้าสอน
5: 他说这个成就佛陀圣果阿罗汉圣果这是会痛的
6: แล้วก็พระอีเฉิงตอบว่าอย่าเป็นอย่ามีอริยผลของพระอรหันต์อันนี้เจ็บนะเจ็บ
5: 当时我很讶异问为什么会痛呢
6: ท่านก็รู้สึก 这个都是我有哎，他没剪，他没播
5: 啊。那么他说，您看那个大殿里面的佛像很庄严。
6: พระอิฉันตอบว่าอยู่เห็นพระพุทธรูปที่อยู่ในศาลาดูดีดูงาม
5: 他说他是那是什么做的
6: อันนั้นทำจากอะไรครับ
5: 我说是木头雕的
6: ทำจากไม้ต้นไม้
5: 我看我们泰国恐怕比较少这种木头雕的佛像在中国很多
7: ที่ประเทศไทยไม่ค่อยมีมา
6: พระพุทธรูป
7: ไม่ค่อยทำจากไม้แต่ว่าที่จีนจะมีเยอะกว่านี้ค่ะ
5: 他说一个没有人尊重的没有人礼拜的木头又把它雕成一个有人礼拜有人尊重受人尊重的佛像这要挨很多刀
6: ครับจะต้นไม้ที่ไม่มีใครเคารพไม่มีใครน่าถือเป็นพระพุทธรูปที่มีคนเคารพมีคนน่าถือต้องถูกมีชิ่งเยอะมีถูกมีชิ่งเยอะ
4: อะไรนะ
7: แก่ถูกมีแก
6: ่ถูกมีแก่เยอะครับต้นไม้เป็นพระพุทธรูปต้องแก่เยอะ
5: 那么这个没有人尊重没有人礼拜的这个木头啊他要把它多余的一刀刀要把它削掉
6: ที่จับต้นไม้ทำเป็นพระพุทธรูปเนี่ยเราต้องใช้มีดตัดที่แล้วแกะที่สิ่งที่ไม่จำเป็นค่อยๆแกะให้ออก
5: 掰了很多刀以后呢它才能变成佛像
7: หลังจากถูกแกะแล้วถึงจะเป็นพระพุทธ
6: รูป
5: 所以这个过程是会痛的
6: ระหว่างนี้ก็คือเจ็บ
7: ป่วย
6: ครับ
5: 那这多余的是什么呢
7: แล้วสิ่งที่ไม่จำเป็นมันคืออะไรล่ะคะ
6: สิ่งที่เกินคืออะไรนะ
5: 多余的实际上就是我们的烦恼
7: มันคือวิตกกังวลของเราค่ะ
6: กิเลสนะครับ
5: 就是我们说的不善的贪嗔痴的部分
6: อกุศลที่อกุศลก็คือโมหะโลภะโทสะ
5: 所以在这个修行的用功的过程中呢，要经常提起精进，断除这些不善法，它有的时候是要有很强的毅力的。
6: ก็คือระหว่างปฏิบัติธรรมระหว่างปฏิบัติธรรมแล้วก็ต่อสู้กับกิเลสก็เราก็ต้องมีจิตนาค่อนข้างแรงต้องมี
7: จิตใจแข็งแกร่ง
6: จิตใจแข็งแกร่งแล้วก็ต้องมีความเพียรด้วยครับ
5: 但是经过这个过程他整个生命呢佛陀告诉我们会得到新的升华
6: แต่ว่าหลังจากระหว่างเจ็บแล้วก็ระบาดจิตใจเราจะพัฒนา
7: เราจะมีชีวิตใหม
5: ่我的戒和尚给我讲完这个以后呢心里面很受启发
6: หลังจากพระอิฉันก็คือพระที่ปวดท่านนะแล้วก็พูดเป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็ท่านก็รู้สึก
7: มีความรู
6: ้มีความรู้ใหม่มีความคิดใหม่เปลี่ยนความคิดอีกรอบนึงครับประมาณนี้นะครับ
4: โอเคเดี๋ยวจะไม่มีเวลาถามเดี๋ยวอาจจะมาถามข้อสุดท้ายว่าความเมื่อเช้านี้ก็ได้ทราบว่าso this morning I was, heard that there are in the Abbot's Monastery there are 130 monks so I think many people will be surprised that in China there are so many young men becoming monks or young women becoming nuns so I'd like to know how is Buddhism becoming more popular is it how easy or how difficult is it to become a monk in China
0: 阿良师父说今天早上听到您的寺院有120位僧人啊，想加起来，然后其中有很多年轻的沙弥啊，还有成为戒尼啊，那阿良师父想问，在中国现在佛教是更加兴旺了吗？更加流行了吗？然后成为僧人困难吗？还是容易吗？想请您介绍。
5: 佛教呢，在中国这十几年进步还是很大的，整个接触到法的人也是比以前越来越多。在我那个刚出家的时候，二三十年前呢，要找到经书都是很难的。那今天因为资讯各方面发达了，就变得容易了。
7: 讲起ก่อนที่20 30ปีก่อนไม่ค่อยมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแต่ว่า
6: ช่วง
7: ภายใน10ปีจะมี IT
6: ใช่คือเขาจะศึกษาธรรมะหรือศึกษาพุทธศาสนาง่ายขึ้นโดยที่โซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็จะตอนนี้รู้สึกว่าศาสนาศาสนาพุทธก็จะดึงขึ้นที่ประเทศจีนที่ภายใน10ปี
5: 想要成为出家的比丘和沙弥呢，在寺院方面没什么问题，很容易，只要他的就是认知，对于出家的认知还有发心是正确就可以。
6: Yeah, but problem พระหรือบิคุณีที่ประเทศจีนจริงๆแล้วง่ายก็คือสมมติเรามีเจตนาถูกต้องเรามีความคิดเห็นสมาธิที่ถูกต้องก็ไม่มีปัญหาครับ
4: โอเคต่อไปกามีคำถามอะไรฮะเจสิกาถามง่ายๆว่าท่านเคยมาเมืองไทยไหมท่านชอบเมืองไทยไหมอะไรง่ายๆนี่ก็ได้
8: 您觉得这个学校怎么样？
5: 非常好。这是一个，刚刚我听我们校长介绍，我感到这是非常令人尊重的一个学校。那么这个我们整个基金会还有阿江师傅的这个功德，我非常随喜赞叹。
7: เมื่อกี้เจสสิก้าถามว่ารู้สึกยังไงบ้างกับโรงเรียนเราล่ะคะก็พระเย็นจนบอกว่าโรงเรียนเราดีมาก
6: แล้วก็ก็รู้สึกน่า
7: เป็น
6: น่าเคารพ
7: ใช่น่าเคารพ
6: แล้วก็อนุโมทนาทำโรงเรียนแล้วก็ทั้งพระอาจารย์ชายาสาโลแล้วก็คุณยายทอสีนะคะ
4: ผู้เบิกมีคำถามอะไร
9: หนูอยากทราบว่าเป็นทุกข์แต่ปล่อยวางไม่ได้ต้องทำอย่างไรครับ
4: So I'll translate into English. So I said, if you're suffering but you don't know how to let go, what can you do?
0: 问题是如果您
4: You know, if you translate back into English, and I'll translate into Thai. Okay.
0: Okay. 那如果你在受苦的话，你又不知又不能够放下的话，在这种情况下该怎么做呢？又放不下。
9: 受苦。
0: 对，就是精神上或者是内心很痛苦，又放不下，这个时候该怎么办？
5: 是学生提的问题。
0: 学生提的问题。
5: 那要看是哪一种情况。
0: It depends what kind of situation.
4: แล้วแต่ทุกเรื่องอะไรบ้าง
5: 因为这苦啊多种多样
0: Because we have all kinds of sufferings.
4: เพราะทุกมีหลายอย่าง
5: 是心灵上的还是身体上
0: So the 受苦是心灵上还是
4: Okay.
0: It's a suffering.
4: แต่ไงตั้มคำถามไม่ชัดเจนผ่านข้อที่สอง I said it wasn't a good enough question. We go on to the next one.
10: 阿江叔叔说问题不够好，下一个问题。
9: อยากทราบว่าจะทำอย่างไรให้เรามีความสุขในที่ที่เราเกลียดไม่ชอบหรือในที่ที่ทำให้เรามีความทุกข์มาก

0: 需要看具体的情况，有的时候呢是环境的问题，或者是他人的问题，那有的时候是我们自己的问题，不一定，这个方法没办法固定哈。如果是我们自己的问题呢，当然主要要从改善我们自己来，解决自己的心里的不愉快。那如果是环境的问题呢？也可以通过人际关系的一些调和哈，来缓解这个环境对我们的压力。
1: It depends whether the suffering is really caused by the environment or the people, or it's our own fault. If it's our own fault, so we should really develop ourselves. And if it's because other people and the environment, we should develop our social skills to be in harmony with others.
2: ถ้าเราอยู่ในสถานที่เราอยู่กับใครแล้วรู้สึกเป็นทุกข์เราต้องดูให้ดีว่าทุกข์เพราะสิ่งแวดล้อมทุกข์เพราะคนอื่นหรือทุกข์เพราะตัวเราถ้าเป็นทุกข์เพราะตัวเราต้องแก้ที่ตัวเราแต่ในกรณีที่เป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลรอบข้างก็คงจะต้องพัฒนาในการสื่อสารในการอยู่ในปรับตัวให้อยู่ในสถานที่นั่นหรือกับบุคคลเหล่านั้นอย่างไม่เป็นทุกข์
0: 还有一种情况是，确实是因为外在的环境的问题，但是我们又暂时离不开，那这个怎么办呢？佛陀经常教我们，就用如理作意的方法来解决这个问题。
1: Sometimes it's really the problem of the environment, but we couldn't leave that environment. And what should we do is that the Buddha always taught us to use our right view.
2: ในบางครั้งเราจะอยู่ในสถานที่เราไม่มีทางเลือกจำเป็นจะต้องอยู่ตรงนั้นและในกรณีนั้นเราต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นที่พึ่ง
0: 所以在经典里面，经常有，佛陀要求发心修行的人忍受寒暑、文盲、风雨，这个是非无情外在环境的，这个苦。那么第二种呢，还有是忍耐呢，人就是有情的，就是说人们的这个对自己的不友好。
1: So in the Buddhist scriptures, Buddha often taught that someone who willing to be follow the path should be willing to endure the suffering caused by the environment, such as the hot or cold, and also the from other people's unfriendly behaviors.
2: ในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมต้องอดทนและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราเปลี่ยนไม่ได้เราก็ต้องอดทนอย่างเช่นอดทนต่อความร้อนอดทนต่อความหนาวอดทนต่อความหิวความกระหายและอดทนต่อบุคคลรอบข้างที่ไม่ถูกจริตและที่เราไม่ชอบต้องฝึกให้จิตใจแข็งไม่หวั่นไหวตามสิ่งเหล่านี้
0: 所以佛陀经常教导我们修习四梵住，慈悲喜舍，这个就是解决，一个是让我们的心里的耐受力会更好，慈悲喜舍的修习，如果是有努力的去用功的话，我们对于外界环境的，对我们给我们造成的苦，我们的内心的耐受力会更好。那另外一个呢？因为我们修习慈悲喜舍，我们也会让这个环境更好，不会因为我们的行为给别人带来不愉快。
1: And so Buddha often taught us to learn, develop compassion, and equanimity, all these things to make us more develop the capability, become more patient endurance. This not only can make us to be better endurable to unfriendly environment, and also make us a better person, so that we can become make the environment better.

0: becoming a better person.
1: ในการที่เราจะยุติความอดทนนั้นปัจจัยที่จะช่วยมากคือความเมตตากรุณาถ้าเราเจริญเมตตาให้อภัยคนรอบข้างแล้วตัวเราเองก็จะอยู่ง่ายขึ้นและในขณะเดียวกันก็มีผลดีต่อส่วนรวมถ้าเราเป็นผู้เจริญด้วยเมตตาเจริญด้วยความอดทนก็มีผลดีต่อบรรยากาศในชุมชนก็เป็นการทำบุญกับส่วนรวมด้วยโอเค so thank you maybe คำถามสุดท้ายแล้วจะดูว่ามีคำถามสดๆตอนนี
2: ้อยากทราบว่าถ้าหนูมีความทุกข์หรือความเครียดจากการรับฟังปัญหาจากผู้อื่นแล้วนำเรื่องนั้นมาคิดแล้วหนูไม่สามารถจัดการกับความทุกข์นั้นได้หนูควรทำอย่างไรดีคะ
1: So this person, sometimes people come to them with their problems, and then they feel very burdened by other people's problems, and they can't put them down, and they begin to suffer because of other people's problems and not being able to help them. Then.
0: 这最后一个问题有学生问，就是经常有朋友们来找他跟他倾诉这些朋友们自己的烦恼因为这种事情多了之后他自己也会觉得非常痛苦应该怎么处理因为对自己处理不了然后别的朋友们又很痛苦他又帮不上所以应该怎么办
3: 是那这个也是很复杂的因为要根据具体情况哈，但总的原则是这样，当我们的力量有所不及的时候呢，我们可以寻求更好的善知识来对我们进行指导。那我想我们有阿江师傅在这里，如果我们有人倾诉，给我们倾诉解决不了的问题呢，可以尝试着禀告一下阿江师傅，请他给予一个意见。
0: Again, it's a complicated, and it all depends. But as one principle, when we are not capable to solve the problem at hand, we can always ask someone wiser. And you are so fortunate to have Tana Zhang here. So next time, if there's some problem you cannot solve for your friends, you can bring it up to Tana Zhang.
1: ท่านก็ตอบว่าถ้าแก้ปัญหาถ้ามีคนมาปรึกษามาช่วยแก้ปัญหาเขาแล้วแก้ไม่ได้ก็มาปรึกษาท่านอาจารย์ชยาซาโลต่อโอเคแล้วมีขอคำถามจากแบบสดๆ สักข้อหนึ่งข้อสุดท้ายขอให้แรงปัญญาในการตั้งคำถามหน่อยข้อไหนข้อหนึ่ง
4: ครูก็ได้นะครับครูที่เชื
1: ่อเนี่ยDid you hear?
0: 他这是位老师他问您的问题就是您在十几岁的时候自己是什么样子的然后在您出家以后修行之后您的行为前后有什么改变吗
3: 在思想和行为上肯定都有改变在十几岁的时候呢年轻的时候呢很不懂事了就那么出家了以后他有一系列的戒定慧三学的训练但我总感到自己做得不够好还在努力当中
0: There has been change both in mind and in my behaviors. When I was young, as a teenager, I was quite naughty. But now I have sila and samadhi and banya. It changed me quite a lot. However, I still think I haven't done enough. So I don't really feel very good.
3: 在没出家以前呢 也吃也也

0: 杀生也喝酒，各种习气毛病非常重。
1: Before I become a monk, I drink alcohol and I kill things, yeah, and had lots of defilements.
0: 因为我们在农村，
2: ตอนวัยรุ่นก็เหมือนทั่วไปก็ค่อนข้างจะสนเคยดื่มเหล้าบ้างฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยบ้างแต่พอบวชเข้ามาแล้วเริ่มศึกษาปฏิบัติธรรมเจริญด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาก็รู้สึกดีขึ้นทางพฤติกรรมและทางจิตใจแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังมีอะไรหลายอย่างที่ยังจะต้องขัดเกลา
0: 还有最根本的原因，现在想起来呢，也就是当时自己对自己这一辈子这一个生命应该投入于哪个方向没有确定，所以处于一个迷茫的不知所措的状态。
1: So now I think back, I think the key problem it was, and when I was that stage, I really don't have a clear idea of my life, the direction, the life purpose. So I was in a state of confusion.
2: ตอนนี้มองย้อนหลังก็รู้สึกว่าปัญหาใหญ่ก็คือจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมไม่มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนก็เลยอยู่แบบสับสนตอนนี้ก็มีทิศทางเรียบร้อยแล้ว
0: 但心呢像那个就像那个海上的船没有锚它也没有方向被风吹到东边东边被风吹到西边就是西边
1: So my mind really like a boat on the ocean and doesn't have a direction doesn't have an anchor so it all depends where the wind is going to blow me
2: ก็สมัยนั้นรู้สึกเหมือนก็เป็นเรือเล็กๆอยู่กลางสมุทรสมอก็ไม่มีเข็มทิศก็ไม่มีแล้วแต่ลมจะพาไป
0: 就了解了佛陀的教导，还有做了一定的实践以后呢，就这个船呢，它就有一个非常确定的方向。
1: So after I learned the teaching of the Buddha and then put it into practice, I felt my boat slowly had have a clear direction.
2: ก็พอหันมาศึกษาปฏิบัติธรรมรู้สึกว่าเรือของเรานี่มีทิศทางมีเข็มทิศมีสมอละ
0: 虽然这个船在继续往前走的时候它肯定还是要经过很多风浪和困难的但是它肯定跟前面的那个这个船没有方向有没有锚被风吹的东边倒西边倒的那是有本质的不同。
1: Although the boat has a very clear direction, it doesn't mean that I will not meet challenge and difficulties. However, it's a total different the game compared with before. There's no direction, no anchor.
2: ถึงแม้ว่าตอนนี้เรือของเรามีเข็มทิศมีอะไรไปแล้วนั่นไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะสะดวกสบายก็ยังจะต้องมีสิ่งท้าทายแน่นอนธรรมดาโอเคก็วันนั้นก็เลยจบการสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ยันจืนก็ขอให้ทุกคนสาธุขึ้นมาเลย
3: สาธุ
2: แล้วไทยเนี่ยต่อมาก็จะพูดต่อนิดหน่อยในการที่เราเพิ่งขึ้นปีใหม่แล้วจากนี้หลายวันอาตมาจะไม่อยู่วันอาทิตย์อาตมาก็จะเดินทางไปอินเดียเพราะว่ามีจุดประสงค์สงสารข้อแรกก็คือตอนนี้มีชมรมพุทธที่เมืองเดลีที่ประเทศอินเดียซึ่งมีโครงงานสร้างวัดสาขาวัดนานาชาติวัดประพงในประเทศอินเดียต่อไปก็จะไปให้กำลังใจแล้วก็จะช่วยโอกาสในวันใครวันเกิดอาตมา

0: ไปนมัสการพระบรมสรีริกธาตุในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่เมืองเดลี แล้วก็ เป้าหมายที่สองก็คือเมื่อปีที่แล้วตอนเดินธุดงค์วันสุดท้ายก็มีเจ้าของโรงเรียนเล็กๆอยู่ในชนบทนิมนต์ไปฉันแล้วอาตมาก็รู้สึกชอบประทับใจก็เลยหาปัจจัยมาสร้างอาคารเรียนเพิ่มเพราะโรงเรียนอยากจนมากแล้วก็ท่านเจ้าวาดที่วัดไทยคุสินาราก็เมตตาช่วยดูแลการก่อสร้างตอนนี้เวลาผ่านมา1ปีก็จะกลับไปทำบุญเพิ่มแล้วก็ให้ท่านไปจัดพวกผ้าห่มพวกอะไรต่ออะไรไปแจกเด็กนักเรียนด้วยก็กลับจากอินเดียแล้วก็ไปงานวัดประพงต่อก็ก่อนจะกลับมาที่นี่ก็18 19หลังจากนั้นก็ไปเชียงใหม่ต่อนั้นตุลาคมรู้สึกจะไม่มีวันพระอีกแต่ว่าก็คงจะได้เจอกันบ้างในบางอย่างที่อุบลเป็นต้นทีนี้วันนี้เราก็นั่งไปนานพอสมควรแล้วจึงขอเล่านิทานที่เก่าๆที่ชื่นชอบให้ฟังเรื่องหนึ่งเป็นที่รู้กันว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษาอย่างหลังจากเมื่อพุทธองค์จะปรินิพพานพระพุทธองค์ไม่ตั้งองค์ใดองค์หนึ่งเป็นธรรมัธยาสแต่ให้พระธรรมพระวินัยเป็นพระศาสดานั้นเราจึงให้ความสำคัญกับพระไตรปิฎกกับคำสั่งสอนของพุทธเจ้าที่บันทึกไว้ในพระสูตรปิฎกพระวินัยปิฎกพระพิธรรมปิฎกเป็นต้นถือว่านี่ก็คือพระศาสดาของเราซึ่ง นำไปสู่ระบบการศึกษาและการส่งเสริมการศึกษาตลอดมาทีนี้ในสมัยโน้นก็มีมหาวิทยาลัยนาลันทาซึ่งมีพระทั่วโลกทุกนิกายไปเรียนไปศึกษาแต่วันนี้จะเล่าถึงมหาวิทยาลัยทักษิลาทักษิลาในปัจจุบันอยู่ในประเทศปากีสถานแล้ว เด็กนุ่มไปเรียนสมัยโน้นสมัยก่อนนี่ถ้ามีบารมีและมีกำลังก็ผู้ปกครองก็อยากให้ลูกไปเรียนที่มหาวิทยาลัยทักษิลาทีนี้คุณหมอมีเด็กไปเรียนหมอสมุนไพรอยู่ที่มหาวิทยาลัยทักษิลาเรียนหนักเรียนจบหลักสูตรก็มีการสอบแต่ไม่ได้สอบในห้องเรียน นักเรียนต้องเดินออกจากมหาวิทยาลัยในชนบทเดินทั้งวันรอบเมืองทักษิลา แล้วคำสั่งก็คือต้องหาพืชหาต้นไม้ที่ไม่ใช่ยาที่ไม่ใช่ยาสมุนไพรมาให้คุณครูนี่เรียกว่าเป็นนิทานเกี่ยวกับหมอชีวกคำว่านะหมอชีวกเดินทั้งวันพยายามหาพืชหาหญ้าหาต้นไม้ที่ไม่ใช่ยารักษาโรคพอค่ำแล้วกลับมาแล้วยอมแพ้ไม่หาไม่ได้เลยมีแต่ยาทั้งนั้นพอสารภาพกับท่านอาจารย์ว่าไม่ได้เลยไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวที่ไม่ใช่ยาอาจารย์ก็ยิ้มก็บอกว่าสอบได้แล้วสอบผ่านในเรื่องนี้ก็มีความหมายทางธรรมะด้วยว่าในทางธรรมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต ถ้าเราฉลาดถ้าเรามีความรู้เป็นยารักษาโรคทั้งนั้นไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตดังนั้นการจะมองว่าโอ้นี่ก็โชคดีอันนี้ก็โชคร้ายอันนี้ก็ไม่ชอบก็มันก็กลุ้มใจที่ต้องเผชิญจะต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบบุคคลที่ไม่ชอบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ชอบไม่เกิดประโยชน์เป็นการเสียเวลาเปล่าเป็นต้นนี่คือความคิดของผู้ขาดปัญญาถ้าเรามีปัญญาเนี่ยเรารู้ว่าถ้าเราตั้งสติถ้าเราได้ปัญญาเนี่ยเราก็ได้กำไรแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเป็น เป็นยารักษาโรคคืออวิชชาน ั่นในปีใหม่นี้จึงขอฝากขอคิดไว้อย่างนี้ว่าในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ทุกอย่างให้ระลึกให้สอนตัวเองให้เดินตัวเองว่าสิ่งนี้นะถ้าเราอยู่กับธรรมะไม่ทิ้งธรรมะตั้งอยู่ในธรรมะมีธรรมะเป็นที่พึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์นำไปสู่สิ่งที่เป็นอริยทรัพย์ในจิตใจของเราได้หากว่าเรากำลังสงสารตัวเองยังกลุ้มใจตัวเองยังทุกข์ใจอันนั้นมันก็คือเราลืมพระธรรมลืมธรรมะเราไม่ได้ตั้งจิตตั้งใจอยู่ในธรรมะกิเลสในจิตใจของเรามีมากมายกายกองก็จริงแต่ไม่มีกิเลสตัวไหนที่ชนะหลักธรรมได้ธรรมะอยู่เนื้อกิเลสอยู่เสมอบางก็อยู่ที่ว่าแล้วเขาถึงทำไหมเราสามารถเอาธรรมะคำสอนมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาในการสร้างสิ่งดีงามขึ้นมาในชีวิตเราหรือไม่เพราะฉะนั้นก็ปีนี้จึงขอให้เราทุกคนมีกำลังสติกำลังปัญญามีกำลังของพระธรรมอยู่ในใจทำให้เป็นผู้ชัยชนะในทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ตลอดกาลนานเท่านั้น
1: ยังธรรมาทัคคาทาสาทุการังทัทธามะเส

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

มิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเรนาธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเรนาสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้

เอสุจิระปารินิพุตัมปิตังภะคะวันตังสารนังคัจฉามิธัมมันจะสังฆันจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่า

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านรายการธรรมสาธุเป็นรายการที่ออกอากาศเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบเกี่ยวกับการทำบุญการฝึกปฏิบัติสมาธิในเบื้องต้นการรู้จักไหว้พระสวดมนต์ซึ่งในช่วงแรกเราก็มีการนำเสนอบทสวดมนต์ทำวัดเป็นเบื้องต้นไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่สองก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในบทสวดมนต์บางบทซึ่งทุกท่านก็คงจะสวดเป็นประจำอยู่แล้วแต่เพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าการสวดมนต์นั้นวัตถุประสงค์ก็คือให้ทุกคนได้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาการสวดอ้อนวอนการสวดมนต์นั้นไม่ใช่เพื่อที่จะสวดอ้อนวอนให้โชคให้ลาภแก่ตนเองแต่เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นสำคัญนอกจากนั้นก็ต้องมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์นั้นด้วยเพราะว่าการสวดมนต์นั้นจะทำให้จิตใจสงบการที่มีจิตใจสงบเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตเพราะว่าจิตใจที่วุ่นวายก็จะทำให้คิดอะไรก็คิดไม่ออกคิดยากมีความสับสนวุ่นวายอยู่ในใจเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้จิตใจสงบเราก็ต้องมีอุบายในการกระทำหนึ่งในอุบายนั้นก็คือการให้รู้จักสวดมนต์การไหว้พระเป็นประจำอยู่ทุกวันญาติโยมที่เข้าวัดก็ต้องมีการสวดมนต์อยู่แล้วแต่ว่าพอไปอยู่ที่บ้านเราจะทำอย่างไรที่จะให้การสวดมนต์นั้นมีผลมีอานิสงส์มีประโยชน์การสวดมนต์ก็ต้องทำความเข้าใจไปด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นและบทสวดมนต์ที่เราสวดอยู่เป็นประจำทุกๆวันในเบื้องต้นอาตมาขอขยายความเกี่ยวกับความสำคัญของการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะคำว่าพุทธมามกะแปลว่าการปฏิญาณตนว่าตัวของเราเองเคารพนับถือพระพุทธศาสนาหรือการปฏิญาณว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำตัวของเราพุทธก็คือพระพุทธศาสนามามกะก็คือตัวของเราเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธมามกะเป็นการยอมตนที่จะประกาศว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะซึ่งเป็นการบอกให้ชาวโลกทั่วไปได้รับรู้ว่าเรานี่แหละคือพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่มีความเคารพมีความเลื่อมใสในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธมามกะหรือว่าการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธีการแต่ลึกๆของคำปฏิญาณตนนั้นก็เพื่อที่จะให้เราได้ยอมตนรับฟังแล้วก็ศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพราะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นมีอยู่มากมายหลายประการอย่างที่เราทราบว่ามีทั้งหมดทั้งสิ้น 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นหลักคำสอนในพระไตรปิฎกก็เป็นพระสุตตันตพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกแต่โดยสรุปแล้วเมื่อพระพุทธองค์ก่อนจะปรินิพพานก็ได้สรุปรวมว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นย่อลงในธรรมะอย่างเดียวก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือให้ทุกท่านได้มีสติเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ทุกท่านได้มีสติอุบายอย่างหนึ่งก็คือการสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระเริ่มตั้งแต่การไหว้พระประจำวันที่ทุกท่านได้ไหว้พระอยู่นั้นก็คืออรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอย่างนี้ก็คือหลักของการเจริญสติอานิสงส์ของการสวดมนต์ในเบื้องต้นในเบื้องต้นเลยก็คือการทำให้จิตใจนั้นสงบไม่วุ่นวาย
แต่ถ้าเราสวดมนต์อย่างเดียวโดยไม่รู้จักถึงคำแปลไม่รู้จักความหมายเราก็จะได้เฉพาะตัวสมาธิแต่เราจะไม่ได้ปัญญาเพิ่มเติมแต่ถ้าเราได้รู้จักความหมายของบทสวดมนต์ต่างๆเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์นำมาสั่งสอนนั้นไม่ใช่บอกให้สวดว่าตามกันไปเฉยๆแต่ว่าให้นำหลักธรรมคำนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายแต่ถ้าเรามีปัญญาเข้าไปประกอบเข้าไปควบคุมตัวศรัทธานั้นเราก็จะสามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนานั้นได้อย่างดีอะไรก็ตามที่เราไม่เห็นคุณค่าไม่รู้จักความสำคัญของมันเราก็จะไม่รักษาหรือรักษาได้ก็เท่าที่เราจะทำได้ไม่ได้รักษาอย่างเต็มที่ญาติโยมถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติของญาติโยมมีความสำคัญญาติโยมก็จะรักษาทรัพย์สมบัตินั้นอย่างสุดชีวิตแม้แต่ชีวิตของตนเองก็ให้ได้แต่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่เห็นถึงความสำคัญเราก็จะบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่มีความสำคัญหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์สอนไว้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัยเพราะว่าเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์ต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงจะเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆให้ญาติโยมได้รู้จักได้ทำความเข้าใจไปด้วยและในขณะที่ทุกท่านชมรายการก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมไปด้วยโดยการนั่งฟังก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่สะดวกในการนั่งอาจจะเอนหลังอาจจะนอนฟังหรืออาจจะนอนชมรายการแต่ทุกขั้นตอนนั้นก็ต้องกระทำด้วยการมีสติเพราะว่าการเจริญสติสามารถที่จะเจริญได้ในทุกอิริยาบถอิริยาบถใหญ่ของคนเราก็มีอยู่4อย่างก็คือการยืนการเดินการนั่งหรือการนอนเพราะฉะนั้นแม้ขณะที่เรายืนเราก็ต้องมีสติเราเดินเราก็ต้องเดินแบบมีสติเรานั่งเราก็จะต้องนั่งอย่างมีสติแม้ขณะที่เรานอนเราก็ต้องนอนอย่างมีสติพระพุทธองค์สอนว่าการใช้สตินั้นต้องพยายามใช้ต้องพยายามฝึกในทุกๆอิริยาบถของชีวิตประจำวันของเราเพราะอะไรเพราะว่าสติมีความสำคัญญาติโยมทุกท่านคงจะเห็นว่าเวลาเราตกใจเราประมาทพลาดพลั้งบางคนก็บอกว่าให้ทุกท่านมีสติพยายามมีสติแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกสติแล้วสตินั้นก็จะไม่มาหาเราได้ง่ายๆสติก็เหมือนเพื่อนถ้าเราไม่รู้จักคุ้นเคยไม่สนิทสนมเพื่อนเขาก็จะมาหาเราด้วยความยากลำบากนานๆก็จะมาหาทีหนึ่งแต่ถ้าเรามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแล้วเพื่อนที่ใกล้ชิดกันไม่ต้องกล่าวอะไรกันมากเพียงมองตาก็รู้ใจหรือฟังแค่น้ำเสียง

ถ้าเราเดือดร้อนเขาก็จะมาช่วยเหลือในทันทีสติก็เหมือนกันถ้าเราเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆจนเป็นเพื่อนที่สองของเราเป็นเพื่อนสนิทของเราในขณะที่เรามีความเดือดร้อนในขณะที่เราวุ่นวายใจตกอยู่ในอันตรายสติก็จะมาช่วยทันทีท่านจึงบอกว่าถ้าสติมาปัญญาก็จะเกิดนั่นก็หมายความว่าทั้งสติและปัญญานั้นเป็นของที่คู่กันแต่ในภาษาพระท่านก็บอกว่ามีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวทั่วพร้อมทำทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมที่จะรักษาญาติโยมทุกคนให้อยู่ในความสวัสดีของชีวิตไม่ตกอยู่ในความประมาทไม่ตกอยู่ในอันตรายขออย่างเดียวว่าเราต้องพยายามปลูกสติทุกวันสั่งสมสติทุกวันอบรมทุกวันด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ต้องพยายามที่จะทำการสาธยายการสวดมนต์ในชีวิตประจำวันของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราสวดมนต์แค่วันละ2ครั้งก็คงจะพอนั่นก็คือตื่นเช้ามาครั้งหนึ่งตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งก่อนนอนแต่การสวดมนต์นี้เราสามารถที่จะสวดได้ตลอดทั้งวันก็ได้แล้วจะสวดกันตอนไหนสวดในใจในขณะที่เราว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆก็ได้ทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นก็แทนที่เราจะใช้เวลาว่างนั้นในการร้องรำทำเพลงขับร้องซึ่งเราก็ทำอยู่เป็นประจำแต่ว่าถ้าเรานำเวลาเหล่านั้นมาใช้ในการสวดมนต์การสาธยายนั่นก็จะเป็นการเพิ่มสติขึ้นวันละนิดวันละนิดวันละนิดขออย่างเดียวว่าให้เราพยายามที่จะสวดพยายามที่จะสาธยายอยู่เป็นประจำแล้วเราจะสวดบทไหนเราต้องเปิดหนังสือหรือเปล่าสวดบทไหนก็ได้ที่เราสวดเป็นประจำอยู่แล้วจะเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาก็ได้หรือจะเป็นนโมตัสสะภะคะวะโตก็ได้หรือถ้ามันยาวไปเราก็แค่พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้แล้วเราค่อยๆพยายามสวดเพิ่มขึ้นวันละนิดวันละนิดเราก็จะเป็นคนที่พยายามปลูกสติขึ้นวันละนิดเช่นกันเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่ปฏิญาณตนแล้วว่าเราเป็นพุทธมามกะการที่จะไม่รู้จักบทสวดมนต์จึงเป็นเรื่องที่ควรที่จะพยายามปรับปรุงให้พยายามสวดมนต์ให้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในการสวดมนต์การเจริญภาวนาทุกครั้งทำได้เป็นประจำในชีวิตประจำวันของเราไม่ต้องรอให้ก่อนจะนอนก่อนเราค่อยสวดมนต์นะเราสามารถที่จะสวดมนต์ได้อยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นการสาธยายในใจสวดมนต์ในใจเหมือนที่เราร้องเพลงในใจนั่นแหละเมื่อโยมกระทำได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นการเพิ่มสติของตัวเราเองขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นในช่วงรายการของธรรมสาธุในช่วงที่สองนั้นก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในศัพท์บางศัพท์ที่ญาติโยมได้สวดมนต์ไปแล้วอาจจะยังมีความไม่เข้าใจอยู่บ้างให้มีความเข้าใจให้มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นในบทสวดมนต์ต่างๆก็จะเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้นเสียงดนตรีบรรเลงที่ญาติโยมได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนบอกว่าให้ทุกท่านได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมออกจากการปฏิบัติในเบื้องต้นเพราะว่าเป็นสัญญาณของบอกเวลาว่ารายการธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็จะได้ครบเวลาแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนที่กำลังฝึกปฏิบัติอยู่นั้นก็ขอให้ค่อยๆถอนออกจากสมาธิเพื่อเข้าสู่

การปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามปกติรายการธรรมสาธุซึ่งเป็นรายการที่เน้นให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงบทการทำวัดสวดมนต์เพื่อเพิ่มความเข้าใจทั้งเพิ่มสติและเพิ่มปัญญาให้กับญาติโยมทุกๆคนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิแล้วก็เป็นการเพิ่มคุณภาพของชีวิตให้มีคุณธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในช่วงของธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทุกๆคนขอเจริญพร

นี้ข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสักการะนาสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดย

จะสังฆัญจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191รายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: โดเรมอนช่วยด้วยใจแอนรังแกอีกแล้วอ่ะมีของพิเศษอะไรบ้างไหมเอาออกมาสู้กันหน่อยดิ
1: มันเกิดจากความรักในงานมากกว่าค่ะทุกอย่างเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรารักในสิ่งที่เราทำเราจะทำได้ดีมันเป็นชีวิตหนึ่งของเราอ่ะมันเป็นสิ่งที่สร้างเราให้เกิดมาให้คนรู้จักเมื่อเราอยากจะอยู่ตรงนี้เราต้องรักในสิ่งที่เราเป็นรักในสิ่งที่เราทำ
2: หลายสิบปีที่ค่ำวอดอยู่ในวงการทีวีทั้งผู้ประกาศนักแสดงและพิธีกรจนมาเป็นนักภาคการ์ตูนชื่อดังเพราะความมุ่งมั่นและมีใจรักในสิ่งที่ทำทำให้เธอประสบความสำเร็จบนเส้นทางของการเป็นนักภาคสรรสนีสมานวรวงศ์

จุดเริ่มต้นน่าจะมาจากการเรียนมากกว่านะคะเพราะว่าไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แผนกสื่อสารมวลชนคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งเพิ่งเปิดเป็นปีที่2นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราอยากจะทำงานในวงการโทรทัศน์พอจบมาเนี่ยก็ตอนนั้นจะมีช่อง4บางขุนพรหมกับช่อง5กองทัพบกช่อง5เราก็เลือกที่จะเข้าไปที่บริษัทไทยโทรทัศน์คือไปสมัครงานพอไปสมัครงานเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีคนจบทางด้านนี้มาเยอะมากเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็เหมือนกับเราเป็นทางเลือกทางหนึ่งอ่ะของสถานีโทรทัศน์พอไปสมัครปุ๊บเนี่ยเขาก็รับเข้ามาทำงานในตำแหน่งแรกเลยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทไทยโทรทัศน์ก็คือส่งเสริมรายการคือทำเกี่ยวกับคำโปรโมทรายการทั้งหลายนะคะก็ไม่ได้ออกหน้ากล้องจนกระทั่งประมาณสักทำงานได้สักปีหนึ่งได้ก็ทางคุณพี่ชัยวาสนาส่งท่านก็เห็นว่าผู้ประกาศรุ่นเก่าเนี่ยเขาก็งานเยอะขึ้นแล้วก็บางทีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาแจ้งรายการสดๆได้ก็มีดำริว่าจะรับสมัครผู้ประกาศใหม่โดยคัดเลือกจากคนที่อยู่ในบริษัทไทยโทรทัศน์ก่อนแล้วก็จะมีทางข้างนอกบ้างนิดหน่อยนะคะไม่กี่คนแล้วเสร็จแล้วในที่สุดก็คัดเลือกได้12-13คนนะคะก็ทำหน้าที่ผู้ประกาศมาเรื่อยมาเป็นผู้ประกาศได้สักประมาณปีหนึ่งได้นะคะเขาก็ให้ไปเล่นละครเรื่องแรกๆที่เล่นเนี่ยไม่ได้มีบทพูดเลยก็จะเป็นตัวที่ประกอบในงานเลี้ยงบ้างนะคะหรือว่าในโรงเรียนบ้างเดินไปเดินมาให้มีความรู้สึกชินกับกล้องชินกับแสงชินกับคนเยอะๆที่มาอยู่ข้างนอกรอบตัวเราพอเขาเห็นแววว่าท่าทางจะไปได้ก็ลองดูว่าให้บทพูดสักประโยคนึงสองประโยคจนกระทั่งมีความรู้สึกเคยชินไม่ตื่นเต้นแล้วเนี่ยก็จะแจกบทให้ด้วยการเป็นเพื่อนนางเอกบ้างนะคะเป็นคือคนที่มีบทน้อยๆค่ะเป็นตัวประกอบจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเขาคงจะเห็นแววก็ถึงจะให้บทเป็นนางเอกเต็มตัวขึ้นมาจากเรื่องแรกก็คือเป็นละครสั้นเรื่องเจ้าสาวคืนเดียวเป็นพจมานในบ้านสายทองแล้วก็เป็นอังสุมาลินในคู่กรรมในเวลานั้นเนี่ยออกอากาศสดไม่มีการบันทึกเทปเพราะฉะนั้นผู้แสดงเนี่ยต้องพร้อมทุกอย่างในเรื่องของบทในเรื่องของ acting นะคะจะต้องจดจำให้ได้ว่าไปถึงตรงนี้เราจะต้องเดินไปไหนประโยคนี้เราจะต้องพูดกับใครอะไรอย่างนี้ค่ะคือต้องใส่ใจคนที่เข้าฉากกับเราด้วยบางครั้งเนี่ยจะต้องจำแม้กระทั่งประโยคที่เขาพูดว่าเขาจบประโยคนี้แล้วเราจะต้องพูดประโยคไหนต่อเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ช่วยตัวเองเนี่ยไม่มีใครช่วยได้เลยมันเหมือนกับไปฆ่าตัวตายกลางอากาศ

0: ศพได้เป็นคนพากย์หนังได้เป็นพิธีกรได
1: ้พิธีกรเนี่ยเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยนะคะคือมันมีระเบียบของทางบริษัทว่ารายการใดก็ตามที่มาจัดทางสถานีโทรทัศน์ช่องสีบางขุนพรหมจะต้องมีเจ้าหน้าที่ตรงกันแล้วทำยังไงปิดบทภาคเลยปิดบทภาคแล้วก็ดูหนังอย่างเดียวแล้วก็ภาคไปตามที่เราคิดว่าหนังมันควรจะเป็นยังไงมันก็คือตัวใจแอ้นที่ชอบละแกโนบิตะไม่เห็นควรที่จะเอามาออกอากาศโอ้มีการคัดค้านกันเยอะมากเสียงวิจารณ์เนี่ยโอเคเราฟังนะคะแล้วก็มานั่งคิดกันในทีมภาคเนี่ยเราจะแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรช่วงแรกๆที่ออกอากาศโดเรมอนเนี่ยท้ายเลยนะคะก็จะมีไม่โดเรมอนพูดใจแอ้นพูดหรือว่าโนบิตะพูดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสั่งสอนว่าโนบิตะเนี่ยทำไม่ดีเลยนะดูสิเอาปากกาที่ไปเขียนเพื่อจะให้คะแนนเต็มร้อยซึ่งการโกงด้วยวิธีเนี่ยมันเป็นการโกงที่ไม่ดีเลยแล้วผลสุดท้ายโนบิตะก็ได้รับผลกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆเนี่ยก็ควรจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือในขณะที่คุณครูสอนนะอย่าเป็นอย่างโนบิตะเราก็จะต้องสอดแทรกอันนี้เข้าไปเรื่อยๆทุกครั้งที่โดเรมอนออกอากาศมันก็ช่วยได้นะคะช่วยได้จนกระทั่งที่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีผลสะท้อนกลับมาก็คือว่ามีบางคุณแม่บางคนโทรศัพท์มาบอกว่าเนี่ยอยากจะให้โดเรมอนช่วยมากเลยเพราะว่าลูกเนี่ยไม่กินผักทำยังไงถึงจะให้กินผักได้เราก็เลยมานั่งคิดกันว่าเดี๋ยวเราจะบอกเข้าไปในเนื้อของการ์ตูนยังไงก็พอดีว่ามันมีโต๊ะอาหารซึ่งโนบิตะก็เป็นคนไม่ชอบกินผักอยู่แล้วก็จะเสริมตรงนี้โดเรมอนกับแม่กับพ่อก็จะเสริมไว้ตรงนี้คุณแม่ท่านนั้นก็โทรกลับมาบอกได้ผลมากเลยละค่ะเพราะว่าตอนนี้ลูกกินผักแล้ว มันก็เป็นความภูมิใจของคนภาคทีมภาค
2: ตอนนั้นคุณศาสนีเนี่ยนะคุณศาสนีก็เป็นดาราเขาเล่นหนังไทยนะครับแล้วก็ภาคหนังไทยแต่ยังไม่เคยภาคหนังฝรั่งกับหนังญี่ปุ่นเลยแล้วตอนนั้นผมยังฟอร์มทีมภาคการ์ตูนอยู่ตอนปี23ก็เลยเชิญเข้ามานะครับให้เข้ามาภาคเป็นตัวโนบิตะนะฮะแล้วก็ตอนนั้นก็ภาคเรื่องแรกคือเรื่องหน้ากากเสือภาคเป็นนางเอกนะฮะนางเอกของหน้ากากเสือก็เริ่มภาคมาตอนนั้นคุณสันสนีนี่ก็ภาคเสียงเป็นธรรมชาติมากไม่ต้องดับเป็นโนบิตะในปี2525ช่วงปัจจุบันนี้2557 32ปีแล้วก็ไม่มีใครเสียงแทนโนบิตะได
1: ้ยังฟอร์เอเวอร์จุดไฟเติมฝัน
3: เสียงที่เราคุ้นหูสำเนียงที่เราคุ้นเคยถูกถ่ายทอดผ่านตัวการ์ตูนที่เราคุ้นตาสู่เด็กรุ่นแล้วรุ่นเล่าจุบจนทุกวันนี้เสียงเล็กๆของผู้หญิงคนนี้ก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลง
1: ภาคช่อง9ช่องเดียวค่ะยังภาคอยู่ก็ยังโดเรมอนก็ยังภาคอยู่นะคะแล้วก็ยังมีการ์ตูนเรื่องอื่นอีกอย่างพริตตี้เคียวอย่างเกมการ์ดไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นหนังนั่นเมื่อประมาณสัก5ปีมาแล้วมั้งคะความจำสั้นแต่รักฉันยาวของ GTHครูขาอยากทำบล็อกเป็นนะคะสอนได้ไหมคะ
4: อันนั้นผมทำไม่เป็นนะครับ
1: สอน MSN ได้ไหมคะ
4: MSN พอได้ครับ
5: อยู่ใกล้ๆแค่นี้ก็คุยกันซะเลยก็ได
1: ้ก็เอาไว้เวลาที่เราอยู่ไกลๆกันเราก็พิมพ์คุยกันไม่ต้องเปลืองค่าโทรศัพท
5: ์ฉันไม่กลัวเปลืองหรอก
1: คนเรานี้คิดให้ดีก็น่าขำอยากจำกลับลืมอยากลืมกลับจำแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีเล่นละครอยู่ที่เพิ่งจบไปก็สุดสายป่านจากค่าย Exact
6: ย่าตัดสินใจไม่ผิดจริงๆเลยนะที่ให้ตาตีนะแต่งงานกับแม่การดาวสีเห็นหลานย่ามีความสุขขนาดนี้แล้วนะย่าก็พลอยมีความสุขไปด้วย
1: เวลาว่างที่ชอบที่สุดก็คือนอนดูหนังนะคะซื้อซีดีมาแล้วก็นั่งดูไม่ว่าจะเป็นหนังฝรั่งหนังจีนหนังญี่ปุ่นหนังเกาหลีดูหมดเลยชอบนอกจากดูหนังแล้วก็จะอ่านหนังสือนวนิยายนะคะแล้วก็การฝีมือบ้างเล็กน้อยตอนนี้เนี่ย

0: เราอายุมากแล้วเราก็รู้ตัวว่าระบบการย่อยอาหารต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะทำงานได้ประสิทธิภาพน้อยลงเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกรับประทานอาหารอย่างเช่นมันเกินไปหวานเกินไปเผ็ดเกินไปเค็มเกินไปเนี่ยเราจะลดลงหมดเลยค่ะแล้วก็จะรับประทานผักและผลไม้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะออกกำลังกายสลับกันนะคะวันหนึ่งจะออกโยคะวันรุ่งขึ้นจะเต้นแอโรบิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันได้ยืดหยุ่นตลอดเวลาตั้งเดือนมกราคม2550ค่ะก็จริงๆเราต้องพูดว่าเฉียดตายแบบเส้นยาแดงผ่าแปดเลยนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยมันมีความรู้สึกปวดเมื่อยเนื้อตัวปวดจนทนไม่ไหวต้องไปโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ตรวจดูทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นอะไรก็กลับบ้านได้พอกลับบ้านได้มาตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าร่างกายเราไม่มีแรงละยืนขึ้นก็ล้มเลยพอล้มเลยก็ส่งโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลก็หมอก็มาดูก็กลายเป็นโรคปลอกหุ้มปลายประสาทอักเสบซึ่งน้อยคนนักที่จะเป็นมันทำลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายหมดเลยหนักชนิดที่ว่าหลังจากที่เราลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วล้มลงไปเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยที่เขาพาส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะคะเป็นอาทิตย์ที่เราไม่รู้ตัวมีแต่คนเขาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เขามาเยี่ยมเราแล้วทุกคนก็ทำใจหมดเลยว่าเราคงตายแน่หมอก็บอกว่า50-50นะไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าแต่ก็เหมือนมีปาฏิหาริย์นะคะในที่สุดก็ฟื้นขึ้นมาได้ดีว่าไปเจอคุณหมอเก่งนะคะคุณหมอก็ให้ยาก็ประมาณ5ขวดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็หายเป็นปกติแต่ว่าหลังจากหายไปแล้วต้องทำกายภาพอยู่นานเหมือนกันหลายเดือนค่ะเรามีความรู้สึกแล้วว่าโอ้ร่างกายของเราซึ่งเคยออกกำลังกายมาเนี่ยไม่ใช่คนที่อ่อนแอนะคะขนาดออกกำลังกายมาทุกวันเนี่ยเวลาที่โรคมันจะเข้ามาหาเราเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
1: ยังฟอร์เวอร์จุดไฟเติมฝัน
2: เส้นทางอันแสนยาวนานจากงานเบื้องหลังในวงการโทรทัศน์สู่การใช้เสียงในตำแหน่งนักพากย์การ์ตูนสรรษณีได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆเอาไว้อย่างมากมายและในวันนี้เธอจะมาเติมฝันให้กับคนที่รักในสิ่งเดียวกับเธอณที่แห่งนี้ครับ
3: สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนเรียน B1 นะคะวันนี้ในคลาสของเรานะคะก็จะมีท่านวิทยากรพิเศษนะคะที่ท่านจะได้มาแชร์ความรู้ประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับพวกเราในทางด้านวงการสื่อสารมวลชนนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเรียนเชิญท่านวิทยากรพิเศษท่านนี้เลยค่ะคุณอาสันสนีสมานวรวงศ์ค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะเชิญคุณอาด้านค่ะคุณอาก็ผ่านทั้งผู้ประกาศข่าวมาแล้วเป็นนางเอกก็แล้วเป็นพิธีกรก็แล้วก็คือมีอีกหนึ่งสิ่งที่หนูรู้มาก็คือคุณอาสันสนีเป็นนักพากย์การ์ตูนด้วยนะคะ
0: จากประสบการณ์มาเนี่ยเด็กๆทุกคนเนี่ยน้องๆแทบจะทั้งนั้นเลยนะคะอยากเป็นนักพากย์นะคะจะถามตลอดเวลาเราพากย์หนังพากย์ยังไงจริงๆพากย์หนังเนี่ยไม่ยากเลยถ้าสมมติว่าเรารู้จักการใช้เสียงอย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกเลยควรจะต้องเป็นคนที่อ่านภาษาไทยแตกฉานรอเรือรอลิงคำกล้ำต้องมีนะคะเพราะว่ามันเป็นภาษาของเราเราต้องพูดให้ชัดนะว่างั้นเถอะแล้วเราก็จะเป็นตัวอย่างของคนฟังที่อยู่ทางบ้านสิ่งที่นักพากย์จะต้องมีก็คือมีประสาทสัมผัสที่ไวตาดูบทดูจอทีวีหูฟังเสียงที่เป็นเสียงออริจินัลซาวด์นะคะต้องพูดด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมดมันมาพร้อมกันคือตอนแรกๆเนี่ยภาคหนังแรกๆเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเสียงไม่ต้องเปลี่ยนเสียงขอให้ภาคให้ทันขอให้ภาคให้มีอารมณ์ร่วมกับหนัง
3: ก็ตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้เพื่อนๆนะคะในคลาสนะคะได้ถามคำถามกับคุณอาค่ะมีเพื่อนท่านไหนไหมคะจะถามคำถาม
5: คุณอาคะความยากของการเป็นนักภาคคืออะไรคะ
0: ไม่ยากถ้าหากว่าเรารักที่จะทำตรงนั้นนะคะแล้วเราเริ่มฝึกฝนตัวเองสม่ำเสมอนะคะจับอะไรขึ้นมาแล้วก็อ่านให้มันเป็นเสียงการ์ตูนเสียงหนังอะไรงั้นก็ได
6: ้การที่เราจะพากย์ตัวการ์ตูนสักตัวหนึ่งเนี่ยคุณอามีวิธีคิดยังไงคะว่าตัวการ์ตูนตัวนี้จะมีลักษณะเสียงแบบไหนอะคะ
0: คืออย่างนี้ค่ะก่อนที่เราจะพากย์การ์ตูนเนี่ยเราจะต้องดูหนังการ์ตูนก่อนดูบุคลิกที่เขาใส่มานั่นน่ะมันชัดนะคะอย่างตัวโนบิตะเนี่ยพอดูปุ๊บเราจะรู้เลย

0: อ๋อโนบิตะเป็นเด็กขี้อ้อนเป็นเด็กขี้แยเป็นเด็กขี้เกียจเป็นเด็กที่ชอบนอนกลางวันตลอดชอบความสบายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเนี่ยมันก็จะต้องเป็นคนที่แบบมีหลายอย่างอ่ะอยู่ในตัวของโนบิตะมันเสียงอ้อนเกินโดเรมอนน่ะโถโดนรังแกแล้วไหนไม่ช่วยเราเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าหากว่าเป็นในช่วงที่เขาแบบฮึกเหิมขึ้นมาเนี่ยก็มาเลยพวกเราเองเราจะนำหน้าเองจะสู้กับท่านอะไรเงี้ยคือพอเราเห็นหนังพวกเราจะรู้เลยว่าเราจะใส่เสียงอะไรยังไง
1: ค่ะอยากจะให้เล่าว่าในสมัยก่อนครับที่มีการภาคสดนะครับเป็นยังไงบ้างครับ
0: คือบทกับหนังมันมาไม่ตรงกันก็มีนะคะหรือว่าบทหายไปเป็นหน้าก็มีแต่ก็ต้องดำน้ำกันไปเพราะว่าถือคติว่ายังไงยังไงออกอากาศไปแล้วก็ต้องออกอากาศไปตลอดก็เคยมีภาคไปแบบชนิดเนี้ยค่ะบทกับหนังมาไม่ตรงกันเนี่ยภาคไปไม่รู้เรื่องเลยคือใส่กันไปทุกคน4คนใส่กันเละไปหมดเลยพอจบปุ๊บมีผู้ปกครองโทรมาเมื่อกี้เนี่ยภาคอะไรกันก็ไม่รู้แต่สนุกมากเลย ไม่รู้เรื่องแต่สนุกมากเลย
2: คุณอาครับผมอยากทราบว่าเวลาภาคหนังกับภาคการ์ตูนเนี่ยครับมันแตกต่างกันยังไงครับ
0: หนังฝรั่งหรือหนังจีนหนังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะที่เป็นคนเล่นเนี่ยนะคะการพากย์เนี่ยมันเวอร์ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันต้องใส่อารมณ์ในเสียงพากย์นะคะแต่ผิดกับการ์ตูนใช่มั้ยคะอย่างเนี้ยอย่างการ์ตูนเรื่องโดเรมอนเนี่ยเวลาโนบิตะร้องไห้เขาไม่ได้ร้องเงียบๆกระซิบเลยเขาจะแหกปากกว้างเลยเพราะฉะนั้นเสียงที่ออกมาต้องเต็มหน้าเขาเรียกว่าเต็มหน้าการ์ตูนถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราใส่ไม่เต็มหน้าการ์ตูนแล้วการ์ตูนจะดรอปแล้วก็ไม่สนุกเลยนะแต่ว่าหนังที่คนแสดงเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้คือจะต้องจับสีหน้าเขาอะค่ะจับสีหน้าเขาว่าสีหน้าเขาขณะนั้นเนี่ยความรู้สึกในสีหน้าของเขาเนี่ยคืออะไรเราพากให้ได้เท่านั้นอะเท่าสีหน้าเขาแต่การ์ตูนเนี่ยต้องพากให้เวอร์ไปหลังจากที่เราคุยกันมาเรื่องภาคหนังใครอยากจะภาคหนังบ้างอยากจะลองภาคหนังไหมมาเลยเรามีบทให้ภาคใครเรามีบทให้ภาคเร็วเข้าคืออารมณ์ตอนนี้โนบิตะเนี่ยไปเล่นนอกบ้านกลับบ้านดึกแล้วก็การบ้านก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นพ่อกับแม่ก็จะโกรธมากอารมณ์ของแม่กับพ่อจะโกรธ
3: ออกไปเล่นที่ไหนมา
0: โอ้ยคือว่า
4: ถ้าสามงานเนี่ยก็ไม่ต้องออกไปเล่นข้างนอกอีกนะ
0: คือ
3: การบ้านที่มีก็ไม่ทำแถมงานบ้านก็ยังไม่ช่วยแบบนี้ไม่ต้องเอาค่าขนมไหม
0: โอ้ยไม่เห็นจะต้องดูกันขนาดนั้นเลยโอเคกลับบ้านช้านิดหน่อยเท่านั้นไง
4: นายผิดเองที่โดนดูแล้วดูอีกแต่ยังไม่ยอมแก้ไขตั้งหากล่ะ
0: อะไรเนี่ยโดเรมอนก็จะเทศนาฉันด้วยเหรอ
5: นายตั้งใจฟังพ่อคุณแม่ท่านบอกให้ดีสิเราไม่ได้ช่วยชีวิตนายแค่คนเดียวนะ
0: เข้าใจละเข้าใจดีที่สุดเลยอ่ะ
5: โอ้ยจะทำอะไรน่ะ
0: ฉันจะหนีออกจากบ้าน
5: คุณนะทำอะไรงี่เง่าแบบนี้นะ
0: ฉันตัดสินใจแน่แน่วแล้วไ
5: ม่ยอมมาเข้าใจอะไรเลยอ่ะงั้นอยู่เฉยๆฉันสงบลงก่อนแล้วกัน
0: หน่อยนี่โดเรมอนนะโดเรมอนเอาของจากกระเป๋าโดเรมอนไปด้วยเยอะๆเลยดีกว่านี่ไงมันไม่มีน้ำก็เลยจืดไปหน่อยนะประมาณอย่างนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ
6: สำหรับวันนี้นะคะพวกเรานักศึกษานะคะหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรศิษย์ก็ต้องขอบคุณคุณอาสันสนีนะคะเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ

0: ือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณอาค่ะว่าการพากย์หนังถ้าการ์ตูนมันมีขั้นตอนแบบยากง่ายยังไงเราต้องไปฝึกฝนตัวเองยังไงเพื่อที่แบบว่าถ้าสมมุติเราอนาคตเราอยากเป็นนักพากย์จริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
1: ก็คือได้ดูการ์ตูนโดเรมอนมาตั้งแต่เด็กๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเสียงคนพากย์เนี่ยตัวโรบินตะเป็นใครเป็นผู้ชายหรอแต่พอมาเจอคุณอาจริงๆก็แบบโอ้มันสุดยอดมากคุณอาเก่งมากๆเลยค่ะ
2: ถ้าเสียงพากย์ของการ์ตูนโดเรมอนเนี่ยคือมันเป็น

0: เป็นเหมือนภาพจำไปแล้วฮะหรือว่าถ้าเป็นหูนี่ก็เป็นแบบว่าเสียงที่แบบว่าคุ้นหูมากนะฮะก็คือถ้าพูดถึงโนบิตะนี่ก็เป็นแบบตัวละครที่มันเป็นเอกลักษณ์มากเวลาพูดถึงโนบิตะโดเรมอนก็จะจำได้ง่ายที่ภาคการ์ตูนช่อง9นะฮะเป็นความทรงจำที่แสนสนุกครับวัยเด็กของผมเนี่ยคนยุคนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนยุคผมเองเนี่ยถ้าตื่นเช้ามาเนี่ยสิ่งแรกเลยต้องมานั่งรอดูการ์ตูนช่อง9แล้วก็ถือว่าเป็นถ้าเป็นตัวเองเนี่ยถือเป็นภาพของยุคสมัยไปเลยในความทรงจำวัยเด็กครับ
1: ความสำเร็จในทุกๆบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงคนนี้เกิดจากความตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนาและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคขวากหนามจนก่อเกิดเป็นความรักความผูกพันในการพากย์การ์ตูนคำว่ามืออาชีพยังน้อยเกินไปสำหรับเธอคนนี้สรรสนีสมานวรวงศ
2: ์คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ด้วยกันครับแต่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับคือภาคอีสานและภาคตะวันออกครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยา

น่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนกระจายตัวในหลายพื้นที่ขอให้ทุกท่านระวังภัยจากฝนที่ตกสะสมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนมมาแล้ว
1: ขยันชินตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเมฆจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู่
1: ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างอิฐมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงหรอครับเมกยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วหรอแม
0: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงแม่สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
0: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือส่วนที่สัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
7: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
6: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
7: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
6: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งส่วนที่สัญญาเบลริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่คุณละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: แย่แล้ว
3: เครื่องหมดแล้ว
4: หมดเลย
1: ล้อเครื่องไปหมดแล้วเนี่ย
2: ทำไงดีทำไงดีทำไงดีทำไงดีถอดปลั๊กถอดปลั๊กถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจ
5: อย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: เล่นเอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่บ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
5: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
1: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
5: ใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงส ิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
5: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพลั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
5: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
3: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะ
3: ใช่
4: นะ
3: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
5: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
6: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
3: ธรณีพิบัติภัย

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุนึงนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับ
สำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

อยากจะให้เด็กอ่ะได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือพวกนี้บ้างก็เลยไปติดต่อที่โรงพยาบาลรามานี่แหละค่ะซึ่งเด็กส่วนใหญ่ตรงนั้นจะเป็นเด็กที่เป็นโรคมะเร็งอ่ะแล้วเราก็เลยไปเล่าที่นั่นบางทีเวลาที่เขาป่วยมากอ่ะแล้วพยาบาลจะโทรมาบอกว่าเออป้าอ้อยมาเล่านิทานให้เขาฟังหน่อยเขาต้องให้คีโมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นเวลาที่เขามีความสุขอ่ะนะมันยิ่งกว่าเงินทองที่เราได้พูดแล้วก็ตื่นตัน

0: ้าอ้อยนะคะอายุปีนี้ก็70ปีแล้วค่ะเขาก็อาจจะมองจากการแต่งตัวของเราหรือบุคลิกของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามักจะเรียกอย่างนั้นบางคนก็เรียกพี่ด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าถ้าเวลาแบบเดินกับคุณลุงเนี่ยเขาปล่อยผมขาวนี้ไงเขาอาจจะเรียกป้าถ้าเด็กเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยถ้ารู้ว่าเราเป็นยายมันจะเป็นยายตอนนั้นมีผักเยอะซึ่งการทานผักเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะมันช่วยทั้งระบบขับถ่ายนะฮะผิวพรรณอะไรทุกอย่างอะค่ะคืออาหารเนี่ยก็พยายามทานอาหารที่มันไม่มีไขมันเยอะอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะมามีความรู้เรื่องอาหารเนี่ยก็จะทานตามใจปากไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่หลังๆเนี่ยคือเราเริ่มมีความรู้มากขึ้นใช่ไหมคะว่าน้ำมันอย่างไหนดีอาหารอะไรดีแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพวกเนื้อสัตว์ก็พยายามอย่าทานเยอะนะคะโดยเฉพาะเนื้อหมูเนื้อวัวอย่างเงี้ยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงพยายามทานพวกปลาผักผลไม้นี่คือเน้นมากทุกวันจะต้องมีผักนะคะบนโต๊ะผักไทยๆเนี่ยมันจะมีแบบสารอาหารเยอะนะคะผลไม้ก็สำคัญมากถึงแม้ว่าจะมีรสหวานแต่มันไม่ได้อันตรายมันเป็นน้ำตาลที่คือเคยอ่านว่าเวลาที่ไปรวมกับพวกกากใยในตัวผลไม้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรอย่างนั้น
1: น้ำเนี่ยนะคะแล้วเราก็ฝานมะนาวอะค่ะฝานทั้งเปลือกนะคะเป็นชิ้นบางๆแล้วก็ใส่ลงไปแช่ไว้เมื่อตอนเช้าก็จะทำไว้แล้วก็ทานทั้งวันอย่างนั้นนะคะ

0: จะว่าไปก็คือออกทุกวันนะคะแต่จะสลับกันไปก็จะเดินลู่วิ่งเนี่ยค่ะเร็วสลับช้า3กิโลต่อชั่วโมงสลับกับ6กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันที่เหลือก็จะเป็นพวกบริหารร่างกายบริหารกล้ามเนื้อเวทอะไรพวกนี้ค่ะแล้วมีห้อยศีรษะนะคะที่บอกว่าเป็นการบริหารแบบที่เอามาจากโยคะน่ะคือจริงๆอ่ะเคยออกกำลังกายแบบนี้นะคะซึ่งมันเป็นท่าหนึ่งของโยคะอาสนะนะคะตอนที่สาวๆเนี่ยเราก็จะใช้มือเนี่ยแล้วก็ดีดตัวขึ้นไปยืนโดยใช้ไม่ได้มีเครื่องมืออะไรแต่ตอนนี้มันอายุเยอะแล้วไงก็เลยพอดีไปซื้อเครื่องแฮงอัพเป็นเครื่องแฮงอัพค่ะก็คือเครื่องห้อยศีรษะสำหรับปกติเขาจะใช้ในโรงพยาบาลสำหรับการทำกายภาพให้ผู้ป่วยที่มีอาการปวดแบบกระดูกสันหลังผิดปกติหรือว่ารักษาการหมอนรองกระดูกอะไรพวกนี้ค่ะ
1: มันจะช่วยการไหลเวียนของโลหิตนะคะมันก็ต้านแรงโน้มถ่วงของโรคด้วยแล้วทำให้ผมอะไรเงี้ยเวลาห้อยไปแล้วก็แบบนวดผมอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้นะว่ามันก็น่าจะส่งผลนะเกี่ยวกับการไหลเวียนของโลหิตนะคะ
2: แน่นอนป้าอ้อยเนี่ยออกกำลังกายไม่ได้ออกธรรมดาด้วยคุณหมอนะฮะห้อยหัวเป็นท่าห้อยหัวลงมาให้เลือดหมุนเวียนออกแนวโยคะแบบจริงจังเลยแล้วก็ทำให้ป้าอ้อยเนี่ยยังคงดูเฟรชจน

0: การวิ่งไววิ่งจ็อกกิ้งการเดินไวพวกเนี้ยครับอันดับที่3ก็จะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความสมดุลในเรื่องบาลานซ์ครับ
1: อ
0: ันนี้ก็จะช่วยป้องใช
1: ่
0: ครับอันนี้จะป้องกันการหกล้มได้ครับแล้วก็อันดับสุดท้ายคือเป็นการออกกำลังกายเพื่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อครับก็จะเป็นเรื่องของการยืดเหยียดการยืดกล้ามเนื้อการยืดข้อต่อครับ
1: ดูที่เหมาะสมกับตัวเองและสำคัญที่ตัวเองชอบ
0: ใช่ครับ
1: ออกกำลังแล้วตัวเองรู้สึกสนุกด้วยแล้วก็สามารถที่จะทำได้ตามศักยภาพของตัวเองด้วยนะครับคุณหมออ
0: ย่างในเคสของคุณป้าอ้อยเนี่ยก็คือท่านทำเป็นการออกกำลังกายแบบโยคะใช่ไหมครับ ก็ได้ทั้งหลายอย่างด้วยกันเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เรื่องของข้อต่อแล้วก็ในเรื่องของการทรงตัวครับก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีในผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มโยคะเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนหรืออาจจะเริ่มจากท่าที่ง่ายๆก่อนครับเพราะว่าถ้าไม่เคยทำมาก่อนเลยก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและข้อต่อได้เหมือนกัน
1: ท่าโยคะต่างๆที่เลือดลมจะไหลเวียนหรือแม้กระทั่งท่าห้อยโหยทำให้มันเลือดมันไหลเวียนรู้สึกว่ามันสดใสเหลือเกินเนี่ยบางทีก็ต้องอาจทำแล้วอาจต้องดูที่ตัวเองด้วยว่าเป็นอย่างไร
0: ใช่คร
1: ับแต่แล้วกับผู้สูงอายุนี่จะมีเอฟเฟกต์หรือมีผลอะไรไหมครับคุณหมอครับ
0: จริงๆแล้วถ้าไม่เคยทำมาก่อนครับก็อาจจะมีความดันโลหิตสูงได้ครับซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่อันตรายเหมือนกันอาจจะค่อยๆปรับระดับมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราอยากทำท่านี้นะครับส่วนว่ามีผลต่อเรื่องผิวพรรณไหมอันนี้ยังไม่แน่ใจในประเด็นนี้จริงๆเนื่องจากว่ายังไม่มีข้อมูลมาก่อนครับแต่ว่าด้วยเรื่องของผิวพรรณอาจจะเป็นในเรื่องของที่คุณป้าอ้อยเนี่ยมีการดูแลตัวเองที่ดีมาต่อเนื่องด้วยเหมือนกันครับ

0: ปกติเนี่ยถ้าเราเป็นผู้สูงอายุเราจะไปแต่งแบบสไตล์ผู้สูงอายุใช่ไหมคะมันก็ไปตามวัยเนาะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเรารูปร่างเรายังได้อยู่แล้วก็ mix and match ไงเอาอันนู้นมาผสมอันนี้อันนี้ผสมอันนั้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะตามแฟชั่นเนี่ยก็มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะบางทีถึงแม้ว่ามันจะเป็นแฟชั่นของวัยรุ่นแล้วเราสูงอายุมาใส่เนี่ยแต่งให้มันดีไม่ใช่ว่าแบบว่าโป้หรือสั้นหรืออะไรเกินไปอย่างเงี้ยมันก็ดูดีได้อะนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้และสีนี่ก็ไม่มีปัญหามันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่ามันสดชื่นดูแล้วแบบสดใสเงี้ยค่ะถ้าเผื่อเรายังสามารถแต่งได้นะคะก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปใช้ของแพงหรืออะไรนะคะเพียงแต่ดูแบบอะไรให้มันเหมาะสมกับตัวเราแล้วก็เราก็แต่งไปเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอ่ะนะคะมันทำให้เราดูดีแล้วเราก็จะสดชื่นด้วยเวลาที่เราส่องกระจกเห็นเราตัวเราเองมันก็ยังโอเคอยู่นะอะไรเงี้ย
1: ในเรื่องของการแต่งตัวจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลเลยครับเสื้อผ้ามันก็เหมือนสิ่งที่เราแสดงตัวตนออกมาใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราดูเศร้าดูหมองครับเราก็จะดูแลตัวเองไม่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสนุกยังมีความสุขอยู่เขาก็จะมีความสุขกับการที่เลือกเครื่องแต่งกายของตัวเองออกมาเพื่อให้คนอื่นได้มองเห็นแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าอยากจะเน้นย้ำในเรื่องของอุปกรณ์บางอย่างครับอย่างเช่นรองเท้าใช่ครับบางรายเห็นว่าใส่รองเท้าส้นสูงใช่ไหมครับก็อาจจะทำให้มีการเสื่อมของพวกข้อเท้าหรือว่าข้อเข่าได้เพราะว่ามีการลงน้ำหนักที่ผิดปกติหรือในบางรายในผู้สูงอายุอาจจะมีรูปเท้าที่ผิดปกติไปครับก็อยากจะให้เลือกรองเท้าที่ส้นไม่สูงมากนักแล้วก็มีการรองรับน้ำหนักอย่างดีครับเพื่อป้องกันการหกล้มด้วย

ก็คือเริ่มสะสมตั้งแต่ตอนที่มีลูกนะคะแล้วก็ค่อยๆซื้อมาเรื่อยๆโดยเฉพาะเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศพวกหนังสือพ็อปอัพพวกนี้มันจะราคาแพงอ่ะที่นี่นะคะแต่ว่าที่นู่นมันก็จะราคาถูกนิดนึงพอหลังจากที่มีลูกแล้วก็เขาค่อยๆโตขึ้นอะไรเงี้ยมันก็มีมากขึ้นอ่ะตอนหลังลูกโตเขาก็ซื้อมาเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าอยากจะให้เด็กอ่ะได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือพวกนี้บ้างก็เลยไปติดต่อที่โรงพยาบาลรามานี่แหละค่ะแผนกผู้ป่วยเด็กอ่ะซึ่งเด็กส่วนใหญ่ตรงนั้นจะเป็นเด็กที่เป็นโรคมะเร็งอ่ะแล้วเราเห็นเวลาที่เขามีความสุขอ่ะนะมันยิ่งกว่าเงินทองที่เราได้พูดแล้วก็ตื่นตันบางทีเวลาที่เขาป่วยมากอ่ะแล้วพยาบาลจะโทรมาบอกว่าป้าอ้อยมาเล่านิทานให้เขาฟังหน่อยเขาต้องให้คีโมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราไปเล่าแล้วเขา

เขารู้สึกว่าเขามีความสุขอะแล้วเขาก็ลืมความเจ็บปวดตรงนั้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่าค่ะจนกระทั่งถึงช่วงโควิดก็เลยไม่สามารถไปได้เพราะไม่งั้นเขากลัวว่าเดี๋ยวจะมีเด็กจะติดเชื้ออะไรเงี้ยก็หยุดไปแล้วก็เลยมาทำเป็นนิทานคลิปนิทานใน YouTube

นิทานของป้าอ้อยเนี่ยหมอคือนักจิตวิทยาเขายังบอกว่ามันดีกับสมองของเด็กเล็กคือเวลาเราถ่ายแล้วก็ถ่ายแบบบ้านๆแบบค่อยๆถ่ายไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะภาพมันไม่เปลี่ยนแบบเหมือนดังสมัยนี้เห็นมั้ยมันก็ปุ๊บๆๆๆๆๆอะไรเงี้ยมันมีส่วนทําให้เด็กเป็นสมาธิสั้นไงแล้วก็คนที่ช่วยป้าอ้อยทํานี่เค้าก็เป็นนักจิตวิทยาทางด้านเด็กออทิสติกด้วยนะเค้าก็ยังบอกว่าอันเนี้ยมันโอเคกับเด็กไงแต่ถ้าเป็นเรื่องของบับเบิ้ลเนี่ยป้าอ้อยก็จะแต่งขึ้นมาเองว่าวันนี้ครอบครัวบับเบิ้ลจะทําอาหารกันแล้วนะเราจะเอาผักที่เราปลูกเองมาทําซุปอะไรอย่างงี้ไงสมมุติว่าแนนนี่มาเก็บผักนะแนนนี่จะเก็บผักนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทําซุปผักกันอะไรอย่างงี้แล้วเราก็ทําเป็นแบบแล้วก็เก็บผักก็ทําเป็นเก็บแล้วก็เอามาใส่นี้ใส่ตะกร้าอะไร

ก่อนจะเกษียณอายุอะค่ะก่อนหน้านั้นอะคุณแม่ประสบอุบัติเหตุใช่ไหมคะแล้วกลายเป็นคนพิการไปในช่วงข้ามคืนอะหลังจากนั้นป้าอ้อยก็ต้องดูแลคุณแม่เนี่ย20ปีนะคะที่คุณแม่ติดเตียงและทีนี้เราก็จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยอะไรแบบนี้ก็เลยมาเขียนเป็นหนังสือเป็นประสบการณ์พวกนี้แล้วก็แชร์ให้เพื่อนดูให้เพื่อนอ่านกันปรากฏว่าเพื่อนบอกว่าแบบดีนะอะไรเงี้ยก็เลยเขียนไปลงในหนังสือนิตยสารเป็นเรื่องมหัศจรรย์แห่งความกตัญญูจริงๆเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่เนี่ยความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีอันนี้มันคือความจริงคือถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความกตัญญูแล้วไม่ลืมว่าใครทำอะไรให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามโดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ยเราจะได้รับสิ่งที่ดีๆตอบแทนมาในรูปแบบต่างๆกันอาจจะไม่ใช่เงินทองหรือความสำเร็จหรืออะไรเงี้ยแต่บางทีมันเป็นความสุขอะไรบางอย่างในชีวิตน่ะเราต้องประสบด้วยตัวเองอะค่ะถึงจะรู้

0: ก็จริงๆเป็นคนที่ชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กนะคะไม่ได้เรียนจริงจังก็เคยเรียนคอร์สเดียวนะคะเป็นเรียนคอร์สสีน้ำหลังจากนั้นก็พอเกษียณเรามีเวลาว่างก็เลยลองวาดดูเอารูปเนี่ยไปบริจาคแล้วเขาก็เอาไปประมูลได้เงินมาก็ไปช่วยเด็กอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้เงินทองทุกอย่างเราใช้ความสามารถของเรานะคะที่มีอย่างสมมติว่าเราอาจจะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องวาดรูปเก่งหรืออะไรเล่านิทานก็ได้สมมติเราเย็บผ้าเก่งหรืออะไรสิ่งที่เราทำอ่ะถ้าเผื่อว่ามันเหลือใช้หรืออะไรอ่ะนะคะเราให้กับสังคมก็จะทำให้เราได้ใช้เวลาว่างอ่ะยังมีคุณค่าจริงๆอ่ะค่ะ
1: กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจครับจริงๆอยากจะบอกว่าทุกคนมีชีวิตโดยใช้แรงบันดาลใจการที่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีแรงบันดาลใจครับผมว่ามันทำให้เราไม่อยากจะเดินต่อไปข้างหน้าการที่เราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ซึ่งก็นำไปสู่หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการหกล้มการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือว่าเกิดโรคอื่นๆตามมานะครับในผู้สูงอายุครับทุกคนมีประสบการณ์ที่สะสมมามากมายในชีวิตใช่ไหมครับบางประสบการณ์เนี่ยเด็กยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าเกิดปัญหานี้แล้วจะแก้ยังไงหรือว่าเกิดเหตุการณ์นี้แล้วมันเกิดประโยชน์อะไรกับเขาการที่ผู้สูงอายุได้สั่งสมประสบการณ์เหล่านี้มาครับเขามีการกลั่นกรองและนำมาสร้างเป็นกิจกรรมสร้างการแสดงออกมาเพื่อส่งต่อให้กับรุ่นต่อๆไปได้เหมือนกันครับ
0: อ้อยกำลังเลือกหนังสือนิทานที่จะไปเล่าให้เด็กๆที่มูลนิธิฟังนะ

เด็กในวัยนี้นะคะส่วนมากเขาจะสนใจอะไรที่มันเข้าใจง่ายๆเขาจะชอบอะไรที่มันมีเสียงด้วยอ่ะป้าอ้อยก็ว่าจะเอาเรื่องนี้นะคะเห็นไหมมันก็จะเกี่ยวกับทะเลธรรมดาแล้วเนี่ยหนังสือถ้าเผื่อว่ามันไม่มีเสียงหรือว่าเป็นหนังสือภาพธรรมดาก็โอเคนะคะถ้าเผื่อว่าเราเล่ากับเขาแบบด้วยความใกล้ชิดแล้วค่อยๆเล่าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเล่าในกลุ่มใหญ่อะถ้าเป็นหนังสือ3มิติอะมันก็จะทำให้เขาตื่นเต้นนะเพราะเหมือนกับว่าเขาได้เห็นอะไรที่มันเป็นของจริงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะเป็นโรงพยาบาลของเล่นไงแล้วทีนี้มันจะมีเด็กคนนึงอะที่เขาขาเขาเดินไม่ได้อะเขาแบบเขาความที่เขาอยากดูมากอะเขาลุกเดินมาจากเตียงมาเตียงนึงอะแล้วพยาบาลก็บอกงงมากแม่เขาบอกตายแล้วทำไมวันนี้หนูเดินได้ล่ะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แล้วตอนหลังก็เลยให้เขามาเล่นเป็นหมอทำเป็นหมอรักษาคนอื่นเขาบอกหนูดีใจเขาอยากเป็นหมอบ้างอะไรอย่างเงี้ย

0: ือปกติถ้าเป็นเด็กที่โตอีกหน่อยมันอาจจะต้องบอกว่าเออนกอะไรอะไรแต่อะไรเงี้ยแต่เด็กเล็กนี่เขาก็จะสนใจดูรูปแล้วก็อธิบายนิดหน่อยอธิบายนิดหน่อยแต่ถ้าอธิบายมากเขาก็จะเบื่อสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เ
0: ออรบกวน
1: มีอะไรให้คุณนุ้ยช่วยถือ
0: ค่ะค่ะรบกวนนิดนึง
1: โอ้อุปกรณ์
0: มันเยอะ
1: เยอะเลยค่ะ
0: เอามาเผื่อๆค่ะ
1: ขอบคุณค่ะอีกอันนึงให้คุณนุ้ยช่วย
0: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถือ
1: โอเคได้
0: คุณค่ะ
1: เด็กๆได้ฟังนิทาน
0: เด็กๆจะได้ฟังอะไรแปลกๆบ้างเนาะ
1: อ่ะเชิญทางนี้ค่ะ
0: โอเคค่ะเด็กๆน่ารักนะคะ
1: น่ารักจริงเด็กๆชอบฟังนิทานแล้วก็พวกสื่อนิทานพวกนี้เราก็จะขอผู้บริจาคและความจริงมามันเราให้เด็กยืมกับบ้านด้วยไปน
0: ิ
1: ทานไม่ฟังค่ะแล้วสื่อมันไม่ค่อยเพียงพอถ้าเรามีแหล่งก็สามารถ
0: ได้ค่ะจริงๆก็มี
1: ได้หมดค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอคะ
2: เพราะว่าน้องๆจะเปิดที่นี่ทุกวันแล้วก็ในแต่ละเดือนก็จะมีให้นิทานกับที่บ้านด้วย

0: เก่งมากถูกต้องเลย
1: ตัวอะไรลูก
0: ตัวอะไรคะเป็ดใช่ไหมเป็ดนี่มันต่างกับไก่ยังไงคะเป็ดมันต่างกับไก่พร้อมชื่อบิ๊กเบิร์ดครับปากได้ด้วยสิใช่ปากได้ด้วยไงใช่กล้าผมพูดได้นะครับขณะที่เราคิดว่าเราเนี่ยไปเล่านิทานให้เขาเขามีความสุขใช่ไหมคะแต่การที่เราได้เห็นเขาเห็นแววตาเขาเห็นเสียงหัวเราะของเขาอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราอ่ะได้รับความสุขกลับมาเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราเองมีคุณค่าไม่ใช่แบบนั่งนอนไปวันๆอย่างเงี้ยค่ะคืออันนั้นแบบใครๆก็ทำแบบนั้นใช่ไหมแต่มันก็ไม่ดีทั้งกับร่างกายเราแล้วก็จิตใจเราด้วยนะคะ
2: ผู้สูงอายุยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าครับเขาก็ยังอยากที่จะออกมาทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นจากคนในครอบครัวกับคนในสังคมครับซึ่งมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีสำหรับสังคมเราในตอนนี้ที่เป็นสังคมผู้สูงอายุครับช่วยป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าได้ด้วย
3: ครับ
2: ช่วยป้องกันการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ด้วยครับแล้วก็บางทีในการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กันนะครับมันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารก็จะมีการแชร์ข้อมูลทางสุขภาพ

0: เราก็จะได้ส่งเสริมสุขภาพบางกวนเนี่ยก็พากันไปออกกำลังกายด้วยกันครับ
1: เกิดสังคมเกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็พบเจอกับบุคคลอื่นภายนอกด้วย
0: ใช่ครับ

0: อ้อยเล่าช่างสุขใจ
1: ก็รู้สึกว่าเราก็มีความสุขกับเด็กๆนะคะคือจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเราให้ความสุขกับเด็กๆก็ให้ความสุขกับเราเหมือนกันแล้วก็เขาก็ทำให้เรารู้สึกว่าถึงแม้เราจะแบบเป็นผู้สูงอายุแต่เราก็ทำให้เขาได้สนุกสนานอะไรนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: จัดอยู่ในโหมดคนสูงวัยเกรด A
1: มันเป็นความภูมิใจของเรานะคะที่เหมือนบางทีเราสื่ออะไรไปถ่ายทอดในสิ่งที่เราคิดนะคะซึ่งมันเป็นมุมมองที่ต่างจากคนอื่นบ้างหรือว่าทำให้เขาได้คิดในสิ่งที่เขานึกไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรามีความสุขไปด้วย
0: ป้าอ้อยของเด็กน้อยๆทุกคน

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่สองเนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะcrowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น heyjai.com 9kola9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.บริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

จึงกล่าวเป็นแร่เท่าจราตาชูชกนั้นชมนกชมไม้ก็คือกล่าวตอนที่อจุตฤษีได้พาชูชกชมนกชมไม้ชมไพรชมเขาวันนี้เท่าจราตาชูชกและอจุตฤษีนั้นได้เดินทางมาถึงที่พระรามราชนิเวศที่ค่ายพระราม6ก็อยากจะมาเชยชมความสวยงามของวังมฤคทายวันของสถานลานบุญมหาชาติตรงนี้ก็กล่าวเป็นแหล่พรรณนาชมนกชมไม้ชมป่าชมเขาดังนี้

มาฆ่าครบยายละนะตนเกตตนแก้วนั่นเรียกอะไรนะตนเกตตนแก้วที่ตั้งข้างหน้านี่เขาเรียกต้นอะไรหรือเขาเรียกต้นกล้วยหรือเปล่าไม่รู้นะอ๋อเขาเรียกว่าต้นเทียนชัยแม่ดูผิดตาลำต้นตั้งอยู่ที่กลางประชุมลำต้นมันตั้งอยู่ที่กลางประชุมแลเห็นเป็นพุ่มแต่ใบมันยังไม่หนาแลเห็นเป็นภูมิโยมที่นั่งข้างๆติดภูมิกันหรือยังเห็นทำตาปิ๊บๆทำตาละห้อยซะแล้วสงสัยก็คงจะง่วงกันหมดแล้วกระมังนะนะมันตั้งกันอยู่ที่กลางประชุมเห็นเป็นภูมิสังเกตดีๆนะใบมันยังไม่หนาใครเนาะปลูกมาแล้ว

ปลูกให้ถูกต้องปลูกต้องติดต้องติดกันไว้ไว้คงไม่บังครับใคร

สาธุไม่บังคับกันเนาะตรงนี้นะตามแต่ศรัทธาท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คงจะไม่มีใครคงจะลืมเอากระเป๋าตังมาเนาะแต่ถ้าคนไหนลืมเอากระเป๋าตังมาพระก็ไม่ว่าสะกิดยืมคนข้างๆก่อนแล้วกลับบ้านได้ให้ดอกวันนี้1ปี1ครั้งจะได้มีการจัดงานเทศมหาชาติงานใหญ่โยมมหาชาติไม่ได้จะจัดง่ายๆนะโยมนะไม่ใช่ว่านึกจะจัดก็จัดกันได้อาศัยหลายอย่างเขาบอกว่าเหมือนที่หลวงพ่อกันชุมชกหลวงพ่อธรรมครูสุนทรสารวัตรท่านบอกมหาชาติจะจัดเนี่ยมันจัดยากมันจะต้องมีมหาชอบมหาช่วยมหาชนเสริมเข้ามาด้วยนะพวกเราท่านทั้งหลายต้องชอบต้องให้ความสนใจในเรื่องราวเนื้อความมหาชาติอันนี้เดินมาให้ที่ธรรมาสเลยใช่ไหมเนี่ยติกันเทศอันนี้อาศัยในยามเนาะถ้าใส่ในยามแล้วนี้เป็นของพระแน่ๆเนาะชัวร์ละอันนี้นะถ้าติดพุ่มอันนี้เข้ามูลนิธิอันนี้ถ้าใส่ในยามจะเป็นของพระเนาะสาธุอย่าได้เจ็บกว่าคนอย่าได้จนกว่าใครนะแม่นะติดมา100ขอให้รวยกลับเป็น1ล้านสาธุนะโยมที่นั่งนั่งกันอยู่ไม่มีใครสนใจจะมาใส่ย่ามพระบ้างเหรอโยมกล่าวมาดไปไหนแล้วเนี่ยนะบอกทีมงานนะวันนี้มาเทศในการที่7มหาพลนะเดี๋ยวลงธรรมาสแล้วติดไม่ได้แล้วนะถ้าติดบนธรรมาสได้ก็เรียกว่าบูชาธรรมเนาะสาธุโขนโมทนาตามแต่กำลังศรัทธาของท่านทั้งหลายติดพุ่มก็ได้ติดยามก็ดีนะโยมนะตามแต่สะดวกขอให้สุขภาพแข็งแรงนะโยมนะคิดเงินได้เงินมากองคิดทองได้ทองมาตั้งให้ลมเย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคนหลังจากที่เท่าชราตาชูชกเนี่ยได้มาพบอจุตฤษีอจุตฤษีก็พาชูชกชมนกชมไม้ชมไพรพาขึ้นไปบนชะง่อนเลยชะแง่ผาโอ้ยมกลามาดลุกมาแล้วนะ

สาธุประธานมูลนิธิเนาะคุณโยมกลามาที่ปินซอยสาธุโอ้ยเข้าใจติดกันเทศนะเนี่ยแบงค์สีม่วงซะด้วยหมดห่วงหมดใยเหมือนกับเจ้าภาพเนี่ยสีแบงค์สีม่วงเนี่ยแบงค์20โยมบางครั้งเห็นแล้วก็ยังเหี่ยวใจเนาะเขาว่าแบงค์สีเขียวเหี่ยวใจแบงค์สีแดงหายแคลงใจแบงค์สีม่วงหมดห่วงหมดใยนะแต่เป็นแบงค์เขาเรียกว่าอะไรล่ะอยากจะขึ้นสวรรค์ทันใดก็ต้องเป็นแบงค์สีเทาๆลองดูเจ้าภาพใหญ่คนไหนจะดีร่วมบุญกันนะโยมเนาะสาธุสาธุอจุตฤาษีก็พาชูชกไปบนชะง่อนแลชะแง่ผาที่บอกระยะหนทางมันขาว่าถ้าไปทางนี้ได้พันพบกับสิงสารสัตว์นานาชนิดไปทางโน้นจะได้พบกับกินรีกินนอนไปทางนี้จะพบกับสะอโนดาษสะโบกคลณีลิงข้างบังชนีลิงกวางละมั่งทรายทั้งหลายก็ได้พบแต่ถ้าเกิดไปทางนี้อาจจะเป็นทางลัดไปทางโน้นจะเจอกับภูเขานานาพันนานาชนิดอีกทั้งยังมีอสรพิษมากมายอจุตฤาษีก็บอกชูชกครบถ้วนกระบวนความเพื่อที่ชูชกจะได้รู้หนทางไปพบกับพระเวสสันดรหลังจากนั้นชูชกก็แสดงความเคารพคือการขอบคุณนับถือเป็นอาจารย์ทำการเวียนประทักษิณหรือเขาเรียกว่าบนทำความเคารพ3รอบเวียนขวา3รอบแสดงความเคารพอจุตฤาษีแล้วก็จลลีเดินทางไปยังอัตถังอันว่าอาจอันใดยังไม่ได้ปรากฏในจุนียบทภายหลังในต่างอัตถังสมเด็จพระสันเพชรพุทธบรมนาถศาสดาจารย์เมื่อจะโปรดประทานอัตถนั้นให้แจ้งจึงตรัสว่าพี่คอยดูกระทรงผู้ทรงศีล

เดินปราทักขินังกัตตวาเท่าก็ด้อมเดินกระทำประทักษิณสิ้นตติยวานกำหนดนมัสการประนตประนมลางบายพิมุมุ่งพฤกษาสำเนียกเนินสลายไปโดยอุดรทิศ

เสนายอมรินทรสุราสมบรมนิวาสสนสถานเทวนรมิตสถิตณประเทศที่ใดปักกามิพรามก็รีบ

ามดุดพระสังนักกระจายงามละม่อมละมหายอย่ามีมองมนให้โยมมีสุขนะกันทุกทุกคนให้โยมมีสุขกันทั่วทุกคนละที่รวมกุศลฟังเทศวันนี้อิทธิต่างอระอุปาทที่ตั้งนายโยมสมดังที่พระอวยพรนันที่ออกจากอกดับนรกคลายร้อนหยุดพิแลพรจะลดคำพีในอวสานเป็นการสิ้นสุดย้อนหาสมมุติหยุด

ในท้ายที่สุดของการแสดงพระธรรมเทศนานี้สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะขอเดชะคุณพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริศักดิ์มีหลักฐานขอเดชะคุณพระธรรมรัตน์กำจัดผ่านให้ไพศาลผุดผ่องพ้นผ่องภัยขอเดชะคุณพระสังฆรัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะคุณพระไตรรัตน์ดังชัดชัยเจริญวัยเจริญศรีทวีสุขกันทุกท่านทุกคนเทอญมหาวรนานที่ดามหาผล80ปรคถาด้วยเวลาขอยุติลงไว้เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการ

0: มันนอโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง Crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จูงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ
1: ยายคิดเลขผิดๆถูกๆก็ลูกดูใครไปล่อตั้ง 7-8 หมื่นสงสัยยายจะเป็นอัลไซเมอร์แน่ๆเลย
2: โอ้ยายไม่เป็นหรอกค่ะยาย
1: ไม่รู้เป็นอะไรคิดเลขผิดๆถูกๆสงสัยเราจะเป็นอัลไซเมอร์เปล่าก็ไม่รู
2: ้คุณยายหงุดหงิดเพราะว่าคุณยายคิดเลขถูกๆผิดๆถูกถูกผิดๆสลับไปมากลัวว่าตัวเองจะเป็นอัลไซเมอร์ค่ะ
3: เดี๋ยวเคที่จะพายายไปฝึกสมองค่ะ
1: ฮะฝึกสมองฝึกยังไงล่ะ
3: ไม่บอกหรอกค่ะมันเป็นเซอร์ไพรส์ค่ะแต่เดี๋ยวแค่ที่จะพายายไปเองเลยค่ะงั้นเราไปกันเลยนะคะ
1: ค่ะค่ะค่ะหลานเขาบอกว่ายายไม่เป็นไรเดี๋ยวหลานจะพาไปฝึกสมองก็เลยถามว่าฮะฝึกสมองอะไรเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์เขาไม่ยังไม่บอกเราอะว่าเราจะพาเราไปที่ไหน
2: หนูจะช่วยคุณยายหนูก็คือหนูจะพาคุณยายไปทบทวนความจำค่ะฝึกสมองค่ะยายงงเขาว่าจะไปฝึกสมองที่ไหนแต่ว่าหนูไม่บอกหรอกว่าจะไปฝึกที่ไหนมันเป็นเซอร์ไพรส์ค่ะ
0: เมื่อวันนี้คุณยายมีปัญหาหลานสาวแสนซนคนสวยก็อาสาแก้ปัญหาการขี้ลืมย้ำคิดย้ำทำของคุณยายด้วยการพาไปฝึกสมองและออกกำลังใจไปพร้อมๆกันเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสองสาวคู่ซี้ต่างวัยวันนี้จะไปทำอะไรกัน
4: นี่แคที่พายายมาที่ไหนเนี่ยฮะ
2: หนูพายายมาที่ชมรมหมากรุกไทยดินแดงค่ะ
5: ยายเล่นหมากรุกไม่เป็นนะ
2: โหหนูก็เล่นไม่เป็นค่ะยายแต่ว่าหนูไปอ่านเจอมาว่าเขาบอกว่าการเล่นหมากรุกอะค่ะถ้าเราได้คิดแล้วก็ฝึกสมองด้วยค่ะ
5: โอ้นั่นก็ได้อะจะได้มาแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวกันเลยโอเค
2: โอเคค่ะ
0: สถานที่ที่เราจะมาฝึกสมองและออกกำลังใจในวันนี้ก็คือชมรมหมากรุกไทยดินแดงโดยที่นี่นั้นถือเป็นสถานที่บ่มเพาะและฝึกฝนเซียนหมากรุกระดับชาติโดยก่อตั้งชมรมมามากกว่า 40-50 ปีเลยนะครับโดยเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ป่องหรือเซียนป่องเซียนหมากรุกที่ได้รับการยกย่องว่าเก่งที่สุดของประเทศเลยทีเดียว
6: wow.
2: น
6: ี่
2: ไงคะเทรนเนอร์ป่อง สวัสดีค่ะเทรนเนอร์ป่อง
7: สวัสดี
1: ค่ะ
7: มาไงครับมีอะไรให้รับใช้หรือไง
1: หลานสาวค่ะก็จะพามาเล่นหมากรุกที่นี่เพื่อฝึกของคุณยายอะค่ะเพราะช่วงนี้รู้สึกความจำไม่ค่อยดีอะค่ะ
7: ความจำไม่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราอายุมาก
1: ค่ะ
7: นะ
1: แต่ยายเล่นไม่เป็นเลยนี่อะค
7: ่
1: ะ
7: อ๋อเล่นไม่เป็นไม่มีปัญหามันฝึกได
1: ้
7: พอฝึกความคิดเองความคิดดีปุ๊บมันจะทำให้เราความจำมันจะกลับคืนมาเรื่อย
1: ๆแล้วคะได้เหรอคะ
7: โอ้ผมฝึกมาต้องเยอะแยะแล้วฮะไม่ได้ห่วงเลย
2: แล้วเทนเนอร์ป๋องคะแล้วที่นี่อะค่ะมีมานานหรือยังคะ
7: มีมาเหรอประมาณสัก50 กว่าปีแล้ว50 กว่าปี
1: แล้ว
7: ย้ายมาจากข้างด้านนอกด้านนู้นด้านนู้นนะก็เหมือนกับเราลี้ภัยมาจนมาได้ห้องดีอะไรดีขึ้นมาเห็นไหมและเราสนับสนุนเด็กและเยาวชน
2: แล้วเทรนเนอร์ป๋องเขาคือว่าเทรนเนอร์ป๋องจะช่วยสอนหนูกับยายให้เล่นเป็นได้ไหมคะ
7: หนูเล่นเป็นไหมยัง
2: หนูก็เล่นได้บ้างไม่ได้บ้างแค่จิตเดียวค
7: ่
2: ะ
7: ก็ยังโอเคถ้าบอกเล่นไม่เป็นเลยไม่อยากสอนถ้าบอกเล่นเป็นนิดเดียวโอเคเดี๋ยวสอนให
1: ้แต่ยายนะคะไม่เป็นเลย
7: อ๋อไม่เป็นเลยเดี๋ยวนั่งดูแล้วจะสอนวิธีเทคนิคให้ให้หลักความคิดหลักความจำจะได้ดีขึ้นอะไรขึ้น
2: โอเคค่ะ
7: เดี๋ยวช่วยกันทั้งสองคนนะเดี๋ยวต้องช่วยดูแลคุณยายด้วยนะ
1: ค่ะ
7: ตรงนี้เป็นไงอะไรไงแล้วเดี๋ยวให้วิชาเสร็จแล้วกลับไปฝึกผมที่บ้านต่อนะคะ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยไหมคะ
7: ได้จัดให้เลย
2: ไปกันค่ะ
1: ขอบคุณนะคะ
7: เสน่ห์ของมันจริงๆอะนะมันเป็นหลักความคิด ความคิดที่หลากหลายมันคิดเป็นระบบมันมีการสิ้นสุดว่าจุดหมายปลายทางไอ้นี่มันอยู่ตรงไหนแต่เราสังเกตดูทุกคนเวลาการทำงานเนี่ยก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้หนึ่งด้านความคิดอ่านคุณจะจำแม่นนะแล้วสองคุณจะคิดไวการคำนวณการอะไรแล้วจะออกมาตรงเป๊ะหมด
6: ภาวะสมองเสื่อมเป็นภาวะที่เป็นโรคอย่างหนึ่งในผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุนะคะสาเหตุที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยคนไทยที่เยอะที่สุดก็คือโรคอัลไซเมอร์ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับโรคปัญหาโรคหลอดเลือดสมองที่ทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงเซลล์สมองต่างๆไม่ดีสำหรับโรคอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุเกิดจากการที่มีโปรตีนนะคะชนิดพิเศษมาสะสมในเซลล์สมองหรือที่เราเรียกกันว่าเซลล์ประสาททำให้เซลล์ประสาทเหล่านี้เนี่ยค่ะหมดอายุหรือว่าตายไปก่อนวัยอันควรก่อนที่อวัยวะต่างๆในร่างกายจะเกิดความเสื่อมขึ้นเมื่อเซลล์สมองตายไปจำนวนหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้การทำหน้าที่ของสมองเนี่ยผิดปกติไปโดยถ้าเป็นโรคอัลไซเมอร์เซลล์สมองที่ตายไปก่อนเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการรอบรู้ต่างๆของสมองความเก่งของสมองการจดจำการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรวมถึงถ้าเมื่อโรคเป็นมากขึ้นเนี่ยค่ะก็จะทำให้ผู้ป่วยสูญเสียความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆได้ด้วยตัวเองจนไปถึงภาวะพึ่งพิงที่อาจจะทำให้เขาไม่สามารถอยู่ตามลำพังได้แล้วต้องพึ่งพาผู้ดูแลหรือว่าลูกหลานที่บ้านในที่สุดค่ะโดยมากถ้าเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์เองเนี่ยค่ะอาการจะสังเกตได้ชัดจากความเก่งของสมองที่ลดลงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะคะปัญหาความจำการรับรู้เวลารับรู้สถานที่การใช้ของใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันนะคะการหลงในสถานที่ที่ตัวเองคุ้นเคยสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นภาษาโดยทั่วๆไปเราเรียกอาการนั้นว่าอาการหลงลืมซึ่งจะต่างกับอาการขี้ลืมที่เจอได้บ่อยในวัยผู้สูงอายุนะคะอาการขี้ลืมที่เจอได้บ่อยในผู้สูงอายุนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดจากการไม่ได้ตั้งใจจะจำมีของหลายอย่างที่ทำให้ที่ต้องจำทำให้เราจำได้ไม่หมดรวมถึงมีตัวกวนเข้ามารบกวนในระหว่างที่เราต้องการจะจำของต่างๆแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถฝึกได้และสามารถนึกออกได้ในที่สุดอาจจะใช้เวลานานกว่าคนอื่นสักหน่อยหรือต้องฝึกฝนมากกว่าคนในวัยอายุอ่อนกว่าแต่ของพวกนี้เนี่ยจะสามารถทำได้ในที่สุดซึ่งต่างจากผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ที่จะไม่ได้มีอาการขี้ลืมแต่มีอาการที่เราเรียกว่าหลงลืมคือขี้ลืมด้วยและหลงด้วยในเวลาเดียวกันเช่นจำไม่ได้ว่าอันนี้เป็นของใช้ของตัวเองจำไม่ได้ว่านี่คือบ้านของตัวเองหรือหาของไม่เจอก็จริงแต่เมื่อเจอแล้วเนี่ยกลับจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าของชิ้นนั้นเป็นของตัวเองค่ะ

0: หลังจากที่ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของชมรมหมากรุกไทยดินแดงไปพอสมควรแล้วก็มาถึงเวลาที่คุณยายและคุณหลานจะได้ทำการเรียนรู้วิธีการเล่นหมากรุกไทยฝึกสมองและออกกำลังใจไปพร้อมๆกันโดยในวันนี้เราจะเริ่มจากการรู้จักหมากรุกแต่ละตัวให้ดีซะก่อน
1: ลักษณะการเล่นหมากรุกไทยเนี่ยเรียนให้ทราบก่อนว่าวิธีการเดินเบี้ยก่อนเบี้ยเดินตรงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูสักนิดหนึ่งก่อนท่านเมื่อขาเปิดหมากมีทางนี้สีแดงก็เปิดอย่างนี้อธิบายเอาง่ายๆก่อนนะพอเขาเดินตรงมาลักษณะเวลาการกินกันเนี่ยเขาเรียกกินนะฮะภาษาไทยก็กินเนี่ยกินเฉียงอย่างเงี้ยเขาเรียกกินนะฮะแล้วฝ่ายสีแดงเนี่ยก็จะกินต่อทีนี้การกินต่อเนี่ยมันมีกินได้ต้อง2ตัวจะเอาตัวนี้กินก็ได้เอาตัวนี้กินก็ได้นะฮะแต่วิธีที่ถูกที่สุดคือการกินเนี่ยต้องเอาตัวนี้กินนะฮะเดี๋ยวอธิบายขึ้น
2: แล้วทำไมต้องเอาตัวนี้กินล่ะคะ
1: ไอ้ตัวนี้กินนะฮะถ้าตามหลักการจะอธิบายจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเบี้ยนอกกับเบี้ยใน
2: เบี้ยนอกกับเบี้ยใน
1: ครับเบี้ย1ตัวเนี่ยก็จะคุมถึง3ตัว
2: เบี้ย1ตัวคุมถึง3ตัว
1: ก็ถึงเอาตัวนี้กลับไปกินทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องเม็ดนะฮะ

ตามสักหมากจะบอกสักหมากเบี้ยเนี่ยนะสักหมากยังน้อยกว่าตัวเองตัวนี้เขาเรียกเม็ดเนี่ยเดินอย่างนี้เดินเฉียงแล้วเวลากินก็กินเฉียงนะมันจะเดินได้หนึ่งนะฮะทำไม่ดีนะฮะ

0: ใช่แล้วทำไงเราถึงจะเป็นเม็ดนะฮะเดี๋ยวเราดูนี่นะเบี้ยพวกนี้เวลาขึ้นไปปุ๊บไปนี่ไปนี่พอถึงตาเนี้ยมันสามารถจะเปลี่ยนเป็นเม็ดได้เลยพอเปลี่ยนเป็นเม็ดเนี่ยเขาจะใช้การหงายเพื่อแสดงออกว่ามันเป็นเม็ดอย่างตัวเนี้ยเขาเรียกว่าโคนนะฮะ
1: โคน
0: โคนเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนิดนึงว่ามันจะเดินได้ยังไงโคนเนี่ยจะคล้ายกับเม็ดแต่ว่าการเดินเนี่ยจะเดินได้มากกว่า
1: โคนจะเดิน
0: อันนี้เดี๋ยวทำให้ดูก่อนนะฮะมันจะเดิน1 2 3 4 5ตรงนี้ทางหน้าโคนเขาเรียกเดินได้5
1: สมมติโคนตั้งนี
0: ่ตั้งนี
1: ่แล้วเดินไปนี
0: ่นี่ได
1: ้แล้วก็เดินไปนี่
0: ไปนี่ได
1: ้เดินมานี
0: ่แล้วก็เดินมานี่ได
1: ้เดินมานั่นได
0: ้เดินนี่ได
1: ้เดินนี่ได
0: ้ฮะแต่เวลาตอนถอยหลังเนี่ยจะมาถอยอย่างนี้
1: ไม่ได
0: ้มันต้องถอยเสียง
1: มันต้อง
0: ถอยเสียงแต่ถ้าอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันจะเดินตรงได้ทีนี้เรามาเล่าสู่ถึงม้าม้าเนี่ยเขาจะเดินอย่างนี้จำไม่ดีจำตาตรงนี้ไว้หนึ่งสองใช่ไหมแต่เสร็จแล้วก็เดินอย่างนี้ได
1: ้
0: เห็นไหมเป็นตัวแอลไหมนะมาเนี่ยจะโดดมาอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมก็ต้องคาดตัวนี้ก่อนเป็นตัวนามเลยถ้าเราจำได้เราจะเดินง่ายทีนี้พอเราเดินตัวม้าเป็นแล้วอันนี้คือเรือนะ
1: ค่ะอันนี้คือ
0: เรือเนี่ย
1: เรือ
0: ทั้งหมดกระดานเลยจะมีอานุภาพมากที่สุด
1: เรือนี่มีอานุภาพมากที่สุด
0: ครับเรือเนี่ยมันจะเดินนี่ได้ตรงอันนี้ได้หมดในทั้งคลองมันก็เหมือนเรือวิ่งในน้ำนะมันจะไปได้ตลอดถ้ามีลำคลองไปถ้าอย่างนี้มันไม่สามารถจะมาได
1: ้
0: มันผ่านเบี้ย
1: ผ่านไม่ได้
0: ไม่ได้ถ้านอกจากมันตัวนี
1: ้หายไป
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: ก็สามารถจะผ่านได
1: ้อ๋อเดินมาชนได
0: ้แต่ว่าเราก็เอาไปแลกกับสัตว์เล็กกว่าเป็นตัวเล็กกว่าตำแหน่งเรื่องหน้าที่การงานเป็นคนทหารกับขุนพลใหญ
1: ่
0: มันจะได้
1: คุ้มค่าอันนี้คือขุนพลใหญ่อันนี้
0: เรือลำเนี่ยสามารถ
1: เรือลำหนึ่ง
0: สามารถจะต่อสู้ได้ถึง
1: เรือลำหนึ่ง
0: ถึง4ตัว
1: ต่อสู้ได้ถึง4ตัว
0: ละตัวลำเรือเนี่ยนี่เรามาพูดถึงขุน
1: นี่เรือ
0: ตัวเนี้ยคือถ้าเปรียบง่ายๆสมัยโบราณเขาเรียกเป็นราชานะฮะหรือภาษาจริงก็เป็นห้องเต้อะไรเงี้ยนะ
1: อันนี้ขุน
0: ดูการเดินขุนก่อนนะ
1: ขุนอันนี้ก็เรืออะไรนะนี่ก็
0: โคน
1: อ๋อนี่โคน
0: ครับ
1: อ๋อเรือโคน
0: ครับขุนเนี่ยนะฮะมันจะเดิน
1: โคนขุน
0: มันจะเดินได้รอบเลยอย่างเงี้ยแต่เดินได้ทีละก้าวนั่นเองสองสามเดินได้หมดเลยนะขุนเนี่ยจะเดินได้หมดเนี่ยเดินได้หมดแต่เดินทีละก้าว
2: เราจะเห็นได้ว่าหมากรุกไทยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ด้วยทุกก้าววิธีการเดินเบี้ยม้าเรือขุนโคนซึ่งก็มีกติกาการเดินที่แตกต่างกันไปผู้เดินหมากจะต้องนำทุกตัวเหล่านั้นมาผูกประสานกันให้ดีเพื่อเป็นทั้งเกราะป้องกันตัวให้กับขุนซึ่งถ้าพลาดถูกผู้ต่อสู้ไล่หรือโดนกินเมื่อไหร่นั่นก็หมายถึงความพ่ายแพ้ในกระดานนั้นขณะเดียวกันก็ต้องหาทางบุกใส่คู่ต่อสู้อยู่ในทีกล่าวได้ว่าหมากรุกไทยนี้เป็นเกมที่ต้องใช้กึ๋นอย่างแท้จริงเลยนะครับ
0: แต่ก็มีกติกาว่าถ้าขุนโดนล้อมหรือโดนลุกจนเนี่ยก็แพ้เลยคำว่าลุกจนเนี่ยสมัยนี้เด็กอาจจะไม่เข้าใจเยอะคำว่าลุกจนเนี่ยเดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูการลุกจนมันคือจังหวะอย่างนี้ผมเห็นเด็กเขาไล่เขาไปทันอย่างนี้ตัวนี้หมดเที่ยงแล้วนะฮะจะทำให้ดูนะฮะได้หมดเดี๋ยวนี้นะอย่างนี้ไปเดินอย่างนี้ถ้าเด็กไม่รู้เรื่องเขา

0: เราคิดว่าไอ้แบบนี้มันจนแต่จริงมันไม่จนมันอับภาษาไม่รู้แทนเรียกอับอับนี่คือเสมอกันแต่ถ้าหากมันจนมันจะต้องมีตัวเนี่ยอย่างนี้เข้าไปกินขุนเขาถึงเรียกว่าจนเพราะอยู่ดีๆเนี่ยแต่ต้องเอาเงี้ยไปจับทำอย่างเงี้ย
1: ไม่ได้
0: เขาเรียกอับเราก็บอกกรรมการเลยยกมืออะไรเงี้ยกรรมการมาดูเขาจะจับเสมอทันทีอับอับนี่คือตาขาวเดินแล้วขาวไม่ขาวเขาไม่มีตาเดินก็เรียกอับ
2: งั้นให้เลือกสองตัวแล้วก็เอาม้ากับตัวม้ากับเม็ดค่ะม้ามันเป็นตัวเอลค่ะมันโจมตีได้เยอะแต่ตอนแรกจะเลือกเรือแต่ว่าไม่เอาชอบตัวจิ๋วค่ะ
1: ถามว่าชอบตัวม้าค่ะเพราะว่าม้านี่มันก็น่าจะกินได้หลายตัว
0: เดี๋ยวนี้นะผมจะมาสอนวิธีการเนี่ยนับสักหมากหรือสักกระดานที่สมัยโบราณเขาเรียกกันคือว่าเหลือขุนตัวเดียวอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยต้องหงายเบี้ยหมดแล้วประตามเป็ดกาถ้าเบี้ยยังคว่ำอยู่ยังไม่มีสิทธินับถ้าอย่างเงี้ยนับ64ตาภายใน64ตาเนี่ยฝ่ายไล่ต้องไล่ให้จนถ้าไล่ไม่จนก็จะเสมอกัน
1: หมายถึงตัวไหนที่ไล่ฮะไอ้ตัวนี้ใช่ไหม
0: ฝั่งนี้ไล่
1: ฝ
0: ั
1: ่งนี้ไล่
0: ฝั่งตัวมากกว่าต้องไล่ฝั่งนั้นไม่มีปัญญาไล
1: ่64นับยังไงคะ
0: นับคือนับนี้นะฮะ1นับตัวคู่ต่อสู้เลย2 3 4 5แล้วก็ขึ้น6เป็นบางคนก็ยังไม่ทราบไปเดิน1เลยต้องนับตัวทั้งหมดเลยเขาเพิ่งเริ่มฝึกอะนะยังต้องขาดประสบการณ์ต้องมาฝึกบ่อยๆให้เห็นบ่อยๆให้ต้องเรียนรู้ว่าตัวนี้เป็นเดินไปเพื่ออะไรทำอะไรนะครับอยู่ๆปุ๊บเดียวจะไปเอาเป็นเข่งอะไรไม่มีหรอกครับมันค่อยเป็นค่อยไป
2: สนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้ใช้สมองด้วยยากนิดนึงยากตรงที่มันจะต้องจำตัวค่ะเพราะว่าหนูไม่ค่อยเก่งเรื่องการหรือว่าใช้สายตามันจำนิดนึงเพราะว่ามันใหญ่กับเล็กมันคล้ายๆกัน
1: ก็ดีอะค่ะเราก็ไม่เป็นเลยอะหมากรุกไม่เคยเล่นเลยแต่อาจารย์แกก็ช่วยสอนก็ยังพองูปลาไปก่อนยังไม่เก่งอะค่ะยากค่ะยากมากเพราะว่ามันมีหลายตัวแล้วมันมีหลายแบบอะ

0: หมากรุกไทยจะเป็นศาสตร์ใหม่ที่ต้องเรียนรู้ของทั้งคู่ความซับซ้อนในการเดินหมากและกติกาต่างๆที่อาจจะใหม่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความพยายามของคนทั้งคู่ลดลงเลยเมื่อเรียนรู้กันได้ที่ก็ถึงเวลาลองวิชาเพื่อการพัฒนาของตนเองซึ่งนั่นก็คือการประลองยุทธเพลงหมากถึงเวลาที่คุณยายคุณหลานสองสาวคู่สีจะรวมพลังระดมสมองเพื่อประลองหมากรุกไทยเกมนี้ให้มีชัยชนะเหนือคู่แข่งไปดูกันนะครับว่าจะไหวไหม
1: ตอนนี้นะฮะเราจะให้คุณยายกับคุณหลานเนี่ยมาต่อสู้กับอันนี้เป็นแชมป์รุ่นเด็กนะฮะชื่อน้องเข้าตังนะฮะฝีไม้ลายมือเยี่ยมยอดนะแต่ว่าทั้งสองคุณยายคุณหลานเนี่ยก็ไม่เบาเหมือนกันครับ เดี๋ยวเรามาลองมาดูการเดินหมากเปิดหมากกันก่อนว่าเป็นไง
2: ค่ะ
1: นะเอาเชิญเลยครับไปขาขึ้นก่อนมั่นใจตัวไหนก็เดินตัวนั้น
2: ตัวไหนดีจะพี่ยายจะรู้ก็เดินนี่มาใช่ไหมอย่าเดินนี่ได้เปล่าไม่ได้เอานี่เหรอนี่เหรอนี่เดินตรงเลย
1: ได้ได้เดินได
2: ้ได้ได้ได้นะคะครูทีนี้แค่ที่เอาอะไรแล้วลูกช่วยยาย
1: ปรึกษากันดี
2: ๆอาจารย์คะถ้าอย่างนี้เราจะต้องทำไงคะ
1: ก็ขึ้นเม็ดขึ้นมาเลยครับเม็ด
2: เม็ดนี่นะคะ
1: ครับ
2: ขึ้นไป
1: ขวาขวาขวา
2: ขวามาเนี่ย
1: ต้องผล
2: มาแล้วแต่ทีนี้เราล่ะจะเอาไงดีคะที
1: ่วิธีการเนี่ยนะเราพยายามเนี่ยถ้าเปิดเบี้ยตัวนี้ขึ้นไปเพื่อจะเม็ดขึ้นไป
2: อ๋อ
1: เห็นไหมอ๋ออ
2: ย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ครับ
2: ไม่ได้ใช่ไหม
1: คุณยายก็ชอบเดินเฉียงเลย
2: แล้วเราก็เอานี่ได้ไหมคะได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
2: ได้ไหม
1: ได้
2: ไม่เดินไปอีก
1: ปรึกษาดีๆค่อยๆ คิดจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะค่อยๆ คิดมันเป็นหมากที่มันยากมันไม่ใช่ว่าจะจับเดินส่งเนี่ยไปปลูกขากันดีๆก่อน
2: ถ้าเราจะใช้เม็ดได้ไหมคะ
1: ได
2: ้นี่นะคะ
1: เบี้ยเรียกเบ
2: ี้ยเอาเบี้ยได้ใช่ไหมคะเดินตรงใช่ไหม
1: ใช
2: ่ก็มากั้นเราละยังไงอ
1: ่
2: ะ
1: อื
2: มไม่ได
1: ้อะไรเนี่ยเขามีตั้งหลายตัวไปให้เขากินฟรีๆเลยเหรอภาษามารุกเขาเรียกว่ากินเปล่าๆไม่ได้กินกับข้าวเลย
2: งั้นเราก็ต้องใช
1: ้เรื่องอะไรให้กินฟรี
3: แล้วเราเดินยังไงดีล่ะคะ
1: เราก็ขึ้นมาไปเลยค่ะครับอย่างนั้นแหละง่าย
3: แล้วต้องเดินยังไงต่ออ
1: ืมเบี้ยตัวเนี้ยขัดขึ้นไปเลยสู้เลยเขาเรียกว่าสู้อย่างเงี้ยเราต้องวันนี้ต้องปราบแชมป์ให้ได้
2: เขาเอาโคนมาแล้วเขา
1: ถามอีกไหม
2: ถามเรื่องนึงแล้วทีนี้ต้องทำยังไงอีกคะอาจารย์
1: เบี้ยไล่โคนเลย
2: นี่นะฮะ
1: เบี้ยไล่โคนเขา
2: เบี้ยไล่โคนอ๋อ
1: เบี้ยตัวไหนฮะที่มันไล่โคนได้การปรึกษากันนี่นะอาจารย์จะบอกให้มันก็เหมือนเราไปร้านอาหารเอาเมนูอะไรดีคะจริงไหมแค่นี้
2: ค่ะแต่ที่เราสิยายยังไม่ค่อยรู้เรารู้จะถามอาจารย์นี
1: ่คิดออกไหม
2: ค
1: ิ
2: ดออกไหมนึกออกไหมท่านก็ดีถามอาจารย์ดีกว่า
3: เดินตัวไหนต่อหรอคะ
1: ตัวนี้ก็ควรจะเดินตัวนี้เบี้ยตัวนี้ก็เป็นตรงนี
2: ้แค่ที่เบี้ยตัวนี้เป็นตรงนี้การตั้งตลอด
1: เพื่อกันไม่ให้เบี้ยตัวนี้เขา
2: ที่มีแต่เขาก็เอาเบี้ยตรงนั้นลงมาไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรครับ
2: นี่เหรอได้เหรอ
1: เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว ชอบมั่วได้ใช่ไหมไหมใช่ไหม
2: นั่นเราเอานี้ได้ไหม
1: ได้ครับ
2: ขึ้นมานี่
3: ไม่ได้อ๋อ
1: ขึ้นได้ครับ
2: ขึ้นได
1: ้แต่เขากิน
2: เรา
1: แล้วก็แพ้ไปเลย
2: เราก็แพ้ไปเลยอ่าที่เอาตรงไหนเอาเรือไม่ได
1: ้เดินโคลนขึ้นไปตรงนี้สิ
2: ขึ้นมานี่โคลนผลเม็ดเนี่ยมาแล้วใช่ไ
1: หมเราต้องดูด้วยเขามาทำร้ายเราหรือเปล่า
2: น่าจะเขามาทำร้ายเรานะเจ้าเขาขุนผู้หญิงถามมาจริงคุณถาม
3: ต้องเลยตรงไหนอีกเหรอคะ
1: ก็ขุนหลบไปก่อนนู้น
2: ขุนหลบนี
1: ่ไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อน
2: ขุนไว้ที่ปลอดภัยก่อนเอาละเอาขุนไว้ละจะทำไงถ้าขุนหลบบางล่างใช่ไหมตรงนี้เหรอแล้วนี่เหรอได้ป่ะตรงนี้ได้ไหมได้ไหมคะอย่างน
1: ี้ได้ครับ
2: ได้อาจารย์บอกได
1: ้ต่างคนต่างขึ้นไม่ได้หรอกรูปนี้มันก็เสมอกัน
3: เอายังไงต่อเหรอคะรู้สึกเหมือนมันอึดอัดอะคะอ
1: ึดอัดเลยฮะอึดอัดเลยก็เดินขุนขึ้นไปเล่นอีกตากันขุนไปตาเก่า
2: หนูเดินหนูเดินเลยลูก
3: ขุน
2: นี่ฮะ

0: แล้วถ้าเกณฑ์นี้เราถ้าเราจะเอาเสมอเนี่ยเราก็เดินเรือออกมาทางนี้เรือ
1: เข้าเรือมานี
0: ่ต่างคนต่างไม่มีรูขึ้นเราถือว่าเราเสมอแชมป์ได้ก็ถือว่าเก่งแล้วเห็นไหมมันเสมอกันเพราะว่ามันขัดกันหมดมันไม่มีรูขึ้นแล้วตำแหน่งมันจะไม่มีอะไรทำกัน
1: ไม่มีช่อง
0: คือเกเสมอกัน
1: ไม่มีช่อง
0: เพราะว่าที่เสมอกันเนี่ยฝั่งนี้ก็เดินผิดทีแรกได้เปรียบถึงชนะแล้วแต่ว่าไปปล่อยก็ทิ่มได้ตรงนี้มันก็เลยจบข่าวกันถูกไหมข่าวนั้นเวลาได้เปรียบแล้วเนี่ยสายตาต้องเป็นเหยี่ยวคอยโฉบเฉี่ยวอยู่ตลอดเราไม่ใช่ไปเดินมั่วแต่ละก้าวมันสำคัญหมดพอหนูไปปล่อยให้เขามาตรงนี้ได้นะหมดเลยตอนนั้นควรจะมาปุ๊บต้องทิ้งเบี้ยสวนขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยต่อไปเดี๋ยวเราก็เอาคนมาตั้งจับกินฟรีคืนนะพอหนูไม่รู้ปุ๊บก็ทิ้งมาปุ๊บขึ้นไม่ได้เลยหนูจะไปไหนไปเสียงไหนเสียงไอ้หนูต้องคนไปให้กินตัวใหญ่ก็เสร็จเขาตรงนี้ก็ออกไม่ได้สรุปแล้วหมาลูกเนี้ยคือเสมอกันโอ้สุดยอดแล้วเนี่ยใช้ได้แต่ต้องมาฝึกบ่อยๆเดี๋ยวต่อไปจะเป็นแชมป์แบบพ่อดังเขา
1: แชมป์เอง
0: แบบนี้เนี่ยสุดยอดแล้วเนี่ย
2: แม้หมากแต่ละกระดานจะใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควรแต่ก็เป็นกีฬาที่สร้างทักษะให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบสอนให้ใช้จินตนาการในการเดินหมากล่วงหน้าของทั้งคู่ต่อสู้และตนเองรวมทั้งการวางแผนล่วงหน้าและความรอบหมากหนึ่งกระดานได้สอนให้คนเดินรอบคอบหากเดินไม่ดีคิดแต่จะได้มากเกินไปโดยไม่รู้จักป้องกันตนเองอาจเผลอโดนรุกจนแพ้กลางกระดานก็ได้หากไม่ระวังก็เหมือนกับชีวิตที่ต้องระวังและตั้งอยู่บนความไม่ประมาทอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับ
0: ถ้าการมุ่งมั่นตั้งใจได้เนี่ยเขาจะไปได้เร็วแล้วยิ่งผู้สูงอายุจะฟื้นตัวเร็วอันนี้มีแววไม่มีแววเนี่ยผมยังไม่ย่างสนุกแต่ถ้าเขารักทางศาสตร์เนี่ยเขาต้องไปได้แน่
3: เมื่อกี้นี้แข่งกับแชมเปี้ยนค่ะแชมเปี้ยนที่แบบว่าโอ้มีถ้วยรางวัลเต็มตู้เลยค่ะแล้วก็ปรากฏว่าเสมอค่ะหนูคุกไม่เสมอกับเพราะถ้าไม่ได้เทรนเนอร์ช่วยหรอกค่ะหนูคุกไม่เสมอหรอก
4: เพราะอาจารย์ช่วยค่ะมีโค้ชดีก็อย่างนี้แหละค่ะทั้งหลานทั้งยายเขาเป็นบ้างเขาเก่งชักเรานี่ยังงูฟังงงงวยจับนู่นจับนี่ไม่ถูกก็ต้องคอยถามอาจารย์นะคะว่าเออเราจะเดินยังไงเอาโขนยังไงเออเอาโคนยังไงเอาขุนยังไงเอาเบี้ยยังไงม้าเดินยังไง
5: ก็คือมันจะช่วยเพิ่มให้เรามีความรอบคอบในการคิดต่างๆแล้วก็ไปช่วยเราในการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยค่ะ
6: จะมีความรอบคอบละเอียดเพราะเขาเล่นเขาต้องมุ่งหวังชนะมันจะมีการทำการบ้านมีการมาถอดหมากว่าทำไมถึงจะชนะทำไมถึงจะให้เป็นต่อคู่ต่อสู้ทำไงถึงจะอุดช่องโหว่อุดข้อบกพร่องของตัวเองเนี่ยที่ไม่ให้เพื่อไม่ให้ผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อยที่สุดเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อเด็กแล้วก็ในเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยมันก็หลายๆเรื่องเกี่ยวกับอัลไซเมอร์เกี่ยวกับสภาพจิตใจด้วยทำให้รู้สึกสบายครับ
7: ปัจจุบันนี้เนี่ยใช้เรายังไม่มียาที่รักษาโรคอัลไซเมอร์ให้หายขาดได้นะคะยาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแค่การบรรเทาอาการหรือลดปัญหาพฤติกรรมและปัญหาทางจิตเวชที่พบได้บ่อยกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์การป้องกันหรือการชะลอความเสื่อมของสมองถือว่าเป็นวิธีที่สามารถใช้ได้โดยทั่วไปนะคะและเป็นหนึ่งในคำแนะนำที่แพทย์มักจะให้กับผู้ป่วยและญาติอยู่เสมอการป้องกันที่ดีก็คือการดูแลสุขภาพกายให้ดีลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองพยายามรักษาโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงให้อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับคนปกตินะคะพยายามคิดบวกนะคะหลีกเลี่ยงสาเหตุที่อาจจะทำให้เราเป็นโรคซึมเศร้าถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราน่าจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก็ควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมพยายามมีสังคมที่ดีนะคะรู้จักเข้าสังคมพบปะกับคนอื่นๆและพยายามฝึกใช้สมองในด้านที่เราไม่ถนัดบ้างนะคะเพื่อที่จะเป็นการสร้างโครงข่ายของใยสมองเนี่ยให้แน่นมากขึ้น สำหรับการถ้าทำทั้งหมดทั้งปวงนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหลักการในการช่วยป้องกันหรือชะลอความเสื่อมของสมองได้ค่ะในปัจจุบันยังไม่มียาหรือวิตามินหรืออาหารเสริมไหนที่พิสูจน์ว่าสามารถที่จะป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:52 นาทีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสิริเพ็ญราชเจริญร้านสิริเพ็ญเบเกอรี่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะชิงโล่รางวัลพระราชทานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมรอบการกุศลจากการจัดงานประกวดโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนที่ชนะการประกวดร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธ์วัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพระครูประภากรโสพลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดหัวกุญแจตำบลท่ากระเสมอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วร่วมเข้าเฝ้าด้วยรุ่งนภาเทพนมประธานกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการจัดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรรอบการกุศลพิเศษโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูพินิจวรกิจพิมลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามตำบลคูใหญ่มีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายเสกสรรวัจนะพงพันธ์นายกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีนำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1-7เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงน้ำปลาหวานรอบการกุศลพิเศษในงานวันมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วครั้งที่55โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูปลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยและพระณัฐพงศ์จารุธรรมโมวิทยากรค่ายพุทธบุตรสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญตำบลสนามจันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยพระครูปลัดจิรายุจิระวัฒโนวัดป่าขายะวนารามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกอาจารย์สอนศีลธรรมประจำหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเฝ้าถวายพระพุทธรูปสมเด็จองค์ประถมหน้าตัก9นิ้วและนำนายประนดเสนีวงศ์ณอยุธยานายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระมหาธีราจารย์และคณะศิษยานุศิษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเพื่อสมทบมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลในโอกาสนี้พระพิฆเนศสันติกโรร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายสุรวัฒน์ชมพูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระ

บาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569และเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้พิการทางการได้ยินในโครงการมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนเฉลิมพระเกียรติ70 พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพลโทกิติยุทธ์กิติยุทธโยธินนายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์นำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายวินวิริยะประภัยกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทและผู้ร่วมจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลคนเหล็กมินิมาราธอนประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริและโครงการทุนการศึกษาพระราชทานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์นายอภิศักดิ์เทพพดุงพรนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งมินิมาราธอนและฮาล์ฟมาราธอนชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยและนางสาวสุพรรณีศิรากุลและนางสาวเรณูพันชาตรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี2569ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดเวลา 13:56 น.วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี2569ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดโดยมีศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงลงพระนามาภิไธยในใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569โดยมีสมาชิกสหกรณ์ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยนิสิตปัจจุบันบุคลากรและนิสิตเก่าเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจการจัดหาสินค้าการบริการแก่สมาชิกและประชาคมจุฬาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของนิสิตตลอดจนผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงกิจการสหกรณ์รายงานสรุปการตรวจสอบกิจการเพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานสถานะของกิจการการพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่66เพื่อรับผิดชอบกิจการของสหกรณ์และพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี2569ถึง2571เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานและรายงานผลต่อสมาชิกตามกฎหมายและข้อบังคับของสหกรณ์การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมการประชุมครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ทรงแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินกิจการสหกรณ์ผ่านที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีใส่พระราชหฤทัยต่อการสหกรณ์อย่างต่อเนื่องทั้งการทรงร่วมกิจการสหกรณ์ในฐานะทรงเป็นสมาชิกและทรงติดตามการดำเนินงานของกิจกรรมสหกรณ์ในพื้นที่ต่างๆเป็นต้น

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงติดตามความก้าวหน้าการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การขับเคลื่อนของกองทุนไทยทิพย์มูลนิธิจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 13:54 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครทรงติดตามความก้าวหน้าการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การขับเคลื่อนของกองทุนไทยทิพย์มูลนิธิจุฬาภรณ์ซึ่งปัจจุบันกองบัญชาการกองทัพไทยและกองบัญชาการกองทัพบกได้ร่วมกันสนองพระปณิธานในการทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมพลังความรักความสามัคคีจากประชาชนสู่การเสริมสร้างความมั่นคงด้านขวัญกำลังใจและความปลอดภัยของประเทศชาติอย่างเต็มกำลังในการนี้พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเฝ้ากราบทูลรายงานผลความก้าวหน้าการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนในความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหาไทยทิพย์จำนวน69,275,700 บาทโดยดำเนินงานจัดสร้างถนนตรวจการบริเวณตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีแล้วเสร็จไปแล้ว 4.76 กิโลเมตรคิดเป็นความคืบหน้า56%และดำเนินการก่อสร้างรั้วชายแดนคู่ขนานกับถนนตรวจการตั้งแต่หลักเขตแดนที่52ถึง54ระยะทาง 1.31 กิโลเมตรเสร็จสมบูรณ์แล้วและเตรียมขยายการก่อสร้างเพิ่มเติมตามแผนที่กำหนดส่วนบังเกอร์ทหารจำนวน100หลังตลอดจนหลุมหลบภัยประชาชนจำนวน40หลังดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วเช่นเดียวกันจากนั้นพลเอกพนาแคล้วปลอดผู้บัญชาการฐานบกเฝ้ากราบทูลรายงานผลความก้าวหน้าการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนในความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนไทยทิพย์จำนวน 51,813,600 บาทโดยดำเนินการก่อสร้างบังเกอร์ทหารหลุมบุคคลคู่จำนวน328แห่งและหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนจำนวน10แห่งในบริเวณชายแดนของจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสระแก้วจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดเพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติปัจจุบันการดำเนินงานแล้วเสร็จตามเป้าหมายโอกาสนี้สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโปรดให้เชิญปัจจัยมาถวายเพื่อส่งร่วมโดยเสด็จพระกุศลในการนี้ด้วยต่อจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตน์กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนหทัยทิพย์นำผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนหทัยทิพย์จำนวน112รายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีมีพระดำริให้มูลนิธิจุฬาภรณ์จัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24 กันยายน 2568กับพระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน1ล้านบาทแก่กองทุนเพื่อสนับสนุนภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบความขัดแย้งและภัยพิบัติต่างๆซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณชายแดนของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมขณะนี้มียอดเงินร่วมโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนหทัยทิพย์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น252,842,253.28 บาท โอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหทัยทิพย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มูลนิธิจุฬาภรณ์และกองทุนไทยทิพย์ข้าพเจ้าขอ

0: มทางกายทิพย์ซึ่งเราทำไปทุกอย่างนี้เพื่อป้องกันอริราชศัตรูช่วยเหลือทหารพลเรือนที่อยู่ตามชายแดนและป้องกันไม่ให้คนที่ไม่ปรารถนาดีเข้ามาในเขตของคนไทย
1: ก่อนเสด็จกลับพระราชทานพระวโรกาสให้พระภิกษุเฝ้าถวายปัจจัยร่วมโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนหทัยทิพย์จำนวน26รูปทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนกองทุนหทัยทิพย์เพื่อสนับสนุนการสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยได้อย่างต่อเนื่องตามช่องทางและรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอโดยยอดบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทำการได้ที่สำนักงานกองทุนหทัยทิพย์ชั้น1อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิทยาภรณ์หมายเลขโทรศัพท์025538616-19พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 17:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทเอเชียเอสเตทดีเวลลอปเมนต์จำกัดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการนายชัชวาลวงศ์สวรรค์และคณะนางระวีนันท์ปิ่นทองและคณะสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้รับพระราชทานพระบรมราช

อนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปากน้ำวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดเชียงรายได้แก่วัดมงคลธรรมกายมวัดท่าข้ามศรีดอนชัยวัดน้ำม้าวัดเจริญเมืองวัดสันโค้งและวัดร่องเสือเต้นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.นางสาวนันทาบุญชัยและคณะบริษัท The S Construction and Form จำกัดบริษัทอาโอยามาไทยจำกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและโรงพยาบาลพิจิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดโสมนัสวิหารวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 น.ราชสกุลสนิทวงศ์และโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดแพร่ได้แก่วัดพระบาทมิ่งเมืองวัดสำริดบุญวัดสองแคววัดน้ำโค้งวัดชัยเขตและวัดช่องลมสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมบริษัทราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาคมนักเรียนทุน British Council และบริษัทคุณเอ็นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและจากวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มสตรีเขาสามยอดจังหวัดลพบุรีโรงเรียนสิชนประชาสรรค์จังหวัดนครศรีธรรมราชคณะศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลปริกจังหวัดสงขลาวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจังหวัดจันทบุรีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกทรายจังหวัดพัทลุงและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยองค์การส่วนตำบลทุ่งใหญ่จังหวัดสงขลาสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนคณะผู้บริหารบริษัทอาโอยามาไทยจำกัดและบริษัทคุณเอ็นจำกัดทั้งนี้ในวันพุธที่12สิงหาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569
สำนักพระราชวังจึงขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ ณภินทากรสวัสดีค่ะ

0: ขยันชินตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
1: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
0: อ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การ

0: คุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
1: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
0: ใช่แล้วเบกจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู
0: ่ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
1: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงเหรอครับเบคยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
0: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วล่ะพี
1: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงเมฆสงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
1: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือส่วนที่สัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
7: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
6: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
7: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
6: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบาริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งสนธิสัญญาบาวริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัฐธรรมรัฐเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

なもたさパカワトアラハトサンマサンプッタツなもたさパカワトアラハトサンマサンプッタツなもたさパカワトアラハトサンマサンプッタツกรณียมัทธกุสเลนะยันตังสันตังปะทางอภิสเมตจะสโกอุชูจะสุหุชูจาติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในกรณียมัทธสูตรคือสูตรแห่งการ

อ่านปฏิบัติแล้วพึงให้เกิดความเมตตาต่อกันและกันทั้งนี้เพื่อการดำรงชีวิตอยู่อย่างสันติสุขสันติภาพหรือผาสุขบุคคลใดที่ได้ศึกษาเหตุที่มาของกรณียเปตสูตรถ้าย้อนรอยถอยหลังไปอีกหลายๆตอนท่านก็จะทราบว่าโอคนเราที่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่กับสัตว์ไล่หนีอยู่กับคนไม่ปราณีอยู่กับผีโกรธาอยู่กับเทวดารังเกียจนั้นก็เพราะเหตุว่าขาดการประพฤติปฏิบัติได้กล่าวไว้แล้วว่าแม้แต่คนเคยรักกันแต่หากว่าไม่ศึกษาวิธีการของการอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันมันก็ขาดสะบั้นองค์เสด็จพระทรงทันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนกะริมิตสูตรว่ากิจที่คนฉลาดในสิ่งที่มีประโยชน์และมุ่งหมายจะบรรลุทางสงบจะพึงทำก็คือเป็นคนกล้าได้แก่เป็นที่พึ่งพาของตนและเป็นที่พึ่งพาของคนอื่นได้เราก็อยู่กับใครก็ได้ประการที่สองอุชุนอกจากกล้าแล้วเป็นผู้มีอัธยาศัยซื่อตรงคนซื่อตรงอยู่กับใครก็ได้ประการที่สามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสว่าสุอุชูคนใจดีคนจะอยู่กับใครได้มันต้องยิ้มง่ายใจดีจะอยู่ในวัยไหนก็ตามถ้ายิ้มง่ายใจดีเราก็อยู่ร่วมกันได้บางคนนั้นยิ้มไม่เป็นหน้ามึนตึงตลอดการเป็นคนไม่ยิ้มง่ายนี่อยู่กับใครยากหน้านิ่วขี้ขโมยตลอดเพราะอะไรเพราะเป็นคนที่มีจิตใจที่เรียกว่าจิตใจไม่ดีมีอารมณ์หงุดหงิดเพราะถือตัวคนบางคนถือตัว1ชาติวุฒิถือ1วัยวุฒิถือตัวว่าอายุเยอะกว่าเขาไอ้ความถือตัวว่าอายุเยอะกว่าเขานี่อยู่กับใครยากเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาความจริงการเป็นผู้ใหญ่โดยอายุมากเนี่ยจะต้องปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกับผู้น้อยได้ถ้าอยู่ร่วมกับผู้น้อยไม่ได้ถามว่าผู้ใหญ่คนนั้นที่มีอายุมากแล้วจะไปพึ่งพาใครอาตมาเฝ้าสังเกตดูเริ่มๆก็นึกสงสารคนแก่ๆมีข่าวคราวเสมอว่าลูกหลานนะไม่นำพาไม่มาเยี่ยมใหม่ๆก็สงสารเพราะว่าสื่อมวลชนได้ออกข่าวไปตรุษสงการก็ไม่มาหาปีใหม่ก็ไม่นำพาแต่บางรายข้างรายคราที่ไปเทศให้คนแก่ฟังโอ้คนแก่บางคนนี่มีหน้าล่ะลูกหลานเขาจึงไม่รักไม่เลี้ยงถือเนื้อถือตัวว่าฉันเป็นคนแก่กว่านะฉันเป็นฉันแก่ฝ่าแกนะฉันเป็นพ่อแกนะฉันเป็นแม่กันนะฉันเป็นยายเป็นย่าแกความที่ถือวัยวุฒินี้เป็นปัญหาสำหรับผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยในประเทศของเราเพราะการถือตัวนี้จะทำให้เข้ากับใครไม่ได้แล้วก็มักจะอ้างเสมอว่าฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนอาบน้ำร้อนก็หนังพองสิท่านผู้ชมอาบน้ำอุ่นก็พออย่างเชื่อยิ่งชั่วหรอกฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนเธอนะก่อนแกนะอย่ามาสอนฉันก็เน้นเสียงอย่างนี้ใครเขาแนะนำเขาทำอะไรก็ไม่ได้ประการที่สองถือคุณวุฒิถือว่ามีความรู้มากกว่าเขาคนมีความรู้มากกว่าเขามันจะสวนคำพูดแล้วก็จะดูถูกคนอื่นๆที่มีความรู้น้อยกว่า
จนอะไรพร่องพร่องออกมาหลายคนพูดไปดูตัวเองสิจบอะไรมาจะมาสอนฉันฉันจบอะไรมาก็จบอะไรแล้วไอ้วิชาอัธยาศัยเนี่ยมันต่างกันจบอะไรมาแล้วแต่อย่าทำให้มันเกิดทิฏฐิอติมานะคือความถือตัวถือตนในความรู้ปริญญาต้องเยอะแยะที่ไม่มีคนเขารักเขาเลี้ยงเขาเยอะคือทำตัวเข้ากับใครไม่ได้ได้ยินสถาบันที่จบมายิ่งเป็นเรื่องสำคัญในประเทศไทยของเราก็ถือสถาบันกันจบปริญญามาเหมือนกันท่านแต่ไปถือสถาบันกันถ้าสถาบันนั้นถือว่าเลิศถ้าสถาบันนี้ถือว่าด้อยก็เหยียดหยามสถาบันกันเมื่อเหยียดหยามสถาบันกันแล้วก็อยู่ด้วยกันยากมันจะมีอะไรรัฐศาสตร์สิ่งต่างๆใช่ไหมก็มีสถาบันการศึกษาเนี่ยตั้งแต่ระดับประถมศึกษาก็ถือกันแล้วก็ดูถูกเหยียดหยามคนที่เรียนสถาบันต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนดังกว่าเขามักจะดูถูกโรงเรียนด้อยกว่าเมื่อรู้ว่าเขาด้อยกว่าแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งกันดูถูกเหยียดหยามกันระดับมหาวิทยาลัยปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็มีการดูถูกเหยียดหยามกันว่าจะตบสถาบันนั้นสู้สถาบันนี้ไม่ได้แต่ถามว่ามาเทียบระดับกันยังไงเขาขึ้นมาได้ยังไงต้องถามว่าเขาขึ้นมาได้อย่างไรเอาครั้นประจบต่างประเทศต่างประเทศนี่ก็มีมหาวิทยาลัยดังๆในต่างประเทศประเทศใหญ่ๆทั้งยุโรปอเมริกาก็มีสถาบันดังๆจบมาแล้วก็ดูถูกกันกับสถาบันที่ไม่ค่อยดังแล้วไอ้คนทั้งหลายก็ยกย่องเชิดชูถามว่าสถาบันมันช่วยดัดนิสัยเราได้ไหมไม่ได้มันทำให้เราเก่งขึ้นก็จริงแต่ทำให้เราเกิดทิฏฐิอติมานะดูถูกเหยียดหยามคนอื่นเรียกคุณวุฒิการไปดูงานก็เหมือนกันท่านผู้ชมให้เข้าใจว่าฉันไปดูงานที่นั่นที่นี่ที่นี่ที่นั่นแล้วถ้าเกิดคุณวุฒิคือความรู้มาบวกกับชาติวัยวุฒิอายุเยอะคราวนี้เป็นเรื่องสองเรื่องที่อยู่กับคนยากนะเพราะฉะนั้นบางทีเราไม่เข้าใจเราบอกว่าคนเราไม่ต้องมียศอาตมาว่าคนไทยเนี่ยนะชนชั้นเยอะกว่าคนต่างประเทศบางประเทศนะท่านนะไปต่างประเทศเนี่ยอาตมาประเทศเนี่ยโยมคนหนึ่งอาตมากับประเทศที่เดนมาร์กก็มีโยมทั้งหลายเขาก็ทำงานกันก็ส่วนใหญ่เป็นคนไทยไม่ใช่ส่วนใหญ่ที่มาฟังเทศก็เป็นคนไทยมีโยมคนหนึ่งเขาก็บอกว่าท่านท่านเจ้าคุณไปดูอพาร์ตเมนต์โยมหน่อยอาตมาก็ไปดูก็ไปเห็นเสื้อตัวหนึ่งบอกโยมอันนี้มันของจริงของปลอมเนี่ยของจริงท่านของจริงขนมิ้งเนี่ยนะที่สมัยก่อนนางสาวนางงามจักรวาลเขาใส่กันนะของจริงท่านตัวเท่าไหร่600,000เอ้าเราไปซื้อมันได้ไงเอาเงินที่ไหนไปซื้อล้างส้วมสิท่านล้างส้วมเอาเงินที่จากล้างส้วมทำความสะอาดห้องน้ำทำความสะอาดบ้านมาซื้อเสื้อขนมิ้ง600,000 กว่าบาทแล้วโยมจะแต่งไปไหนล่ะอ้าวเวลาหน้าหนาวก็สวมเสื้อขนมิ้งไปล้างส้วมเขาบอกท่านเจ้าคุณคนต่างประเทศในยุโรปที่มันเจริญแล้วเนี่ยเขาไม่เคยดูถูกกันเขาเป็นคนให้เกียรติกันอะไรที่เขาทำไม่ได้เขาจะไม่ดูถูกแม่บ้านที่ตามฟ้าเพราะถ้าไม่มีแม่บ้านเขาก็มีสุขอนามัยที่ดีถ้ายังมีแรงทำงานแล้วก็ท่านจะคุณจำมาเถอะไม่ขี้เกียจตั้งตัวได้ไม่ได้กับพนันตั้งตัวได้ทุกคนเสียแต่ว่าคนไทยบางคนพอตั้งตัวได้แล้วชอบเล่นการพนันชอบเล่นหวยหลวงพ่อปัญญานันทะเจ้าคุณพรหม

วัดประธานรังสิตท่านเป็นเจ้าคุณชั้นพรหมท่านเดินไปเยี่ยมโยมไปเห็นคนไทยในยุโรปวันเสาร์อาทิตย์ไปนั่งล้อมวงกันกินสกปรกแล้วเถอะแล้วก็เอาไฮโลมาเขย่าเอาไพ่มาเล่นกันซึ่งฝรั่งเขาไม่ทำท่านก็เลยโกรธเพราะอะไรเพราะคนไทยเรามันติดการพนันล็อตโต้ต่างประเทศเนี่ยเขาเล่นกันไม่เขาไม่หมกมุ่นหรอท่านแต่คนไทยมันหมกมุ่นลอตเตอรี่ทั้งใต้ดินบนดินทั้งเล่นกันประจำวันหวยปิงปองปิงปองเนี่ยก็อยากรวยทำไมไม่ทำงานเข้าไปสะสมเงินทองเข้าไปแล้วที่สุดพอมีเงินมีทองก็มาเล่นการพนันแล้วก็หายนะกลับมาประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินกันเองนี่คืออะไรฮะนี่คือสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังแต่หันกลับมาคุยเรื่องนี้ว่าอย่าไปรังเกียจกันชาติวุฒิคนเรามันอาศัยต่างกันนิ้วมือมันไม่เหมือนกันหรอกท่านไอ้นิ้วโป้งเนี่ยมันมีหน้าที่เอาไว้ยกย่องชมเชยคนแต่บางทีไอ้นิ้วโป้งที่ทำมารวยหนักหนาเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยบางทีก็ต้องแปะนิ้วโป้งนะท่านนะอย่างนั้นต้องสแกนนิ้วมือไปกู้ในยืมสินเนี่ยนี่นะฮะเขานอกจากเซ็นแล้วนะพยายามสแกนนิ้วมือด้วยนะก็จะเป็นนิ้วโป้งมันรวยมันใหญ่นิ้วชี้ก็มีว่าชี้งานนิ้วกลางไปหาความเป็นธรรมนิ้วนางก็ลดลงมาหน่อยนิ้วก้อยก็เล็กลงหน่อยแต่ถ้ามันไม่มีการประสานร่วมกันถ้ามันถือชั้นวรรณะมันไม่มารวมกันไอ้นิ้วกลางไม่งอตัวลงมานิ้วทุกนิ้วไม่มาอะไรได้ถ้าลงหยิบดูสิหยิบของดูสิหน้านิ้วมันเสมอกันหมดเกิดเป็นคนอย่าดูถูกวัยวุฒิคุณวุฒิกันชาติวุฒิคนที่มันเข้ากับใครไม่ได้นะมันถือชาติตระกูลในแต่ละภูมิภาคก็ถือชาติตระกูลเครื่องนามสกุลดังเพราะดังมาแล้วดังเพราะทำให้ดังแล้วก็สอนลูกสอนเต้าว่าตระกูลนี้เป็นตระกูลดังเป็นตระกูลผู้ทรงอิทธิพลแต่มันเป็นอิทธิพลไม่ใช่ด้านจิตใจแล้วลูกเต้าก็พอกันเสียผู้เสียคนไปหมดจะนำสกุลดังๆถ้าเคยเกิดมานำสกุลดังคือชาติวุฒิดังๆนะฮะมันก็ถือตัวไปเข้ากับใครไม่ได้ก็ชิงต้องนึกว่ามนุษย์เกิดมามันเท่ากันหมดท่านเกิดมาก็ที่เดียวกันเกิดมาก็เท่าๆกันน้ำหนัก3จุดกว่าเท่านั้นเองชาติตระกูลเป็นเครื่องที่ค้ำจุนให้เราได้พัฒนาขึ้นไม่ใช่ไปข่มเหงข่มขู่เขาและอารมณ์หงุดหงิดพระสงฆ์ข้าเจ้าก็เหมือนกันบางท่านบางรูปก็อารมณ์หงุดหงิดพอเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณพอเป็นเจ้าคณะบริหารงานปกครองอารมณ์หงุดหงิดดุด่าพูดถึงพระสงฆ์ดีกว่าง่ายๆดิท่านอาตมาเห็นมาเสมออันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นแต่อย่างนั้นอันนี้แต่อย่างนี้ชู้จี้จุกจิกกลับไปย้อนดูตัวเองสมองมาจากไหนถ้ามันผิดเรื่องระเบียบวินัยระเบียบพระธรรมวินัยหรือกฎเกณฑ์ไม่ว่ากันแต่ผิดเรื่องการเป็นอยู่พอเปลี่ยนไปก็พฤติกรรมก็เปลี่ยนไปแม้แต่จานช้อนจะฉันข้าวก็เปลี่ยนไปก็ไอ้ปากอันเดิมนั่นแหละแกกระเพาะใบเดิมนั่นแหละท่านลำไส้อันเดิมแต่พอได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารคณะสงฆ์การแต่งตั้งเป็นมีสมณศักดิ์พฤติกรรมก็เปลี่ยนไปอาตมาก็เห็นมาเยอะเราโยมก็พูดกันมาเยอะมากจึงบอกท่านผู้ชมทั้งหลายว่าเจออาตมาก็ธรรมดานะอยู่ข้างล่างอาตมาเป็นญาตินะข้างล่างนะให้คุยกับบรรญาติถ้าอยู่บนอาสงฆ์รัตมาศเราเป็นพระกับเป็นโยมแยกหน้าที่กันนั่นเหมือนกันหมดแต่ถ้าเราทำความเคยตัวกับเราวันหลังเราจะลำบาก

จว่าเมื่อไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราจะลำบากใจมันไม่มีใครได้ดังตลอดก็จะดุเกลียวกราดตวาดปราดเปรี้ยงเพราะอะไรเพราะถือชาติวุฒิคือชาติตระกูลยศศักดิ์ตำแหน่งมันไม่มีใครใหญ่กว่าใครในโลกนี้ท่านแม่บ้านก็อาตมาก็พูดเสมอพูดกับเธอดีๆพูดกับเขาดีๆเพราะอะไรเครื่องทำครัวก็อยู่ในมือเขาไปด่ามากๆเขาเดี๋ยวเขาเชือดคอตายท่านเรารู้ไหมว่าสิ่งที่แม่บ้านทำให้เรากินนั้นเขาเกิดเอายาพิเศษไปทีละน้อยแล้วตายนะท่านนะอย่าไปทำความแค้นให้กับเขาไม่ร่วมโต๊ะไม่ได้กินด้วยกันไม่ได้เขาชิมมาแล้วไอ้ที่เรากินนะแม่บ้านแม่ครัวนะชิมมาแล้วเรานะกินขี้ปากมันด้วยซ้ำไปถ้ามันบ้วนน้ำลายใส่แล้วดุมากๆเขาทำไงท่านเอ้าให้ไปชงกับไอ้ไปเอาลังนกไปเอาลังนกช้าช้าช้าเป็นนิดอะไรขึ้นเสียงโอ้กินลังนกใช่ไหมดุบ่อยๆใช่ไหมแล้วชอบดุต่อหน้าคนแม่บ้านมันก็รังเกียจแต่มันจำใจจำยอมโอ้ลังนกนะเอาสักหน่อยนึงเติมให้หน่อยนึงดุดมาก้อนเดียวท่านเอ้ยนักกินดังบล็อบชื่นใจมีรสเค็มๆหน่อยๆใช่ไหมไปชงกาแฟก็เหมือนกันถ้าเอาคาปูชิโน่ท่านเจอกั้วน้ำลายมันทำเงียบฟองฟอดเชียวนี่นะดุนักไม่ควรดุคนคนจะค่อยๆพูดเขาสอนเข้าไปแล้วก็จะดุบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ดุเนี่ยให้รู้สึกว่าเรามีเมตตาไม่ใช่เรามีทิฏฐิอติมานะถือยศถือศักดิ์ถือความเป็นเจ้าของแล้วก็ให้อะไรที่ให้เราไว้กับเขาบ้างให้ลูกหลานซื้อของมาฝากแม่บ้านแม่เรือนบ้างเพราะเราเป็นผู้อาศัยเขาเราบอกเขาเป็นลูกจ้างเราก็จริงแต่ถ้าไม่มีคนพวกนี้ล่ะท่านเราจะไปทำอะไรได้ทำไม่ได้เลยสงกรานต์เนี่ยง่อยกินกันทุกบ้านเลยท่านถึงเวลาเทศกาลในประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเราเนี่ยเขากลับบ้านเนี่ยทำอะไรไม่เป็นนะต้องไปง้อมันนะพอง้อมันกลับมากระด่าเหมือนเดิมก็สู้ไม่ด่าซะดีกว่าก็สู้สอนกันซะดีกว่าตอนนี้ก็สอนง่ายให้เขาดูภาษาไทยเขาดูละครไทยให้เขาดูรายการอาหารแล้วภาษามันคงกระอารมณ์กันอย่าไปด่ามากนักนะคนอารมณ์กรุงเทพกับบ้านนอกมันก็พูดคนละอารมณ์คนละอารมณ์อยู่แล้วถ้าเราถือชาติวุฒิก็ใช้ไม่ได้ประกาศออกมาธรรมวุฒิถือการปฏิบัติว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยอมไม่ได้เราเป็นผู้ที่เคารพกราบไหว้จนถึงเป็นพ่อมดแม่ผีเป็นพระสงฆ์ข้าเจ้าเป็นผู้ทำพิธีกรรมถ้าไม่มีเราเขาอยู่ไม่ได้ไม่มีเราไม่มีใครทำจะไปคิดอย่างนั้นคนบวงสรวงเนี่ยพราหมณ์ที่บวงสรวงก็จะไปดูลูกน้องเพราะเราไม่มีหน้าที่ออกเสียงอย่างเดียวโอมนโมตยัตโทสีกาปาญาณิโนข้าพเจ้าขอโยกรประนมทศนักขประนมน้อมพรบกายวจีจิตประดิษฐเบญจานทุกคนหาสังชุริกรถามว่าถ้าไม่มีคนจัดให้เนี่ยคุณยกโต๊ะได้ไหมคุณจัดหัวหมูใบสีได้ไหมคุณก็จัดไม่ได้คุณหาของโบสงครบไหมไม่มีครบหรอกเขาเป็นผู้ร่วมงานร่วมชะตาชีวิตกับเราอย่าไปได้เป็นเสียงแส่การอำนาจไม่ใช่ดุคนต่อหน้าคนอาตมาก็ดุเด็กเหมือนกันแต่ดุแบบฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าแหละฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าคือถ้าดุเขาต้องให้เขารู้สึกว่าเรามีเมตตาเพราะเป็นอันตรายต่อเขาถ้าเขาฝังนิสัยอย่างนี้แต่นานๆก็สักทีนึงท่านนานๆสักทีนึงที่เด็กๆก็ลืมเอ้ยรถแค่นี้ไม่ใช่กุฏิแค่นี้ก็สำนักงานท่านเนี่ยเดินไม่ถึงท่านไม่ถึง600เมตรแผ่บัญชีมันไม่ได้เหรอเราจะกินอะไรกันล่ะเนี่ยก็จบพอขึ้นรถแล้วก็เงียบถ้าเกิดไปดูมันในรถต่อนะมันขับรถออกนะลงข้างถนนนะมันรอดเราตายนะเพราะปืนมันถึงพวกมาลายแล้วมีอะไรมีอะไรแอร์แบ็กใช่ไหมมีแอร์แบ็กอยู่ข้างหน้าของเราในคอหักตายหมด
ลงข้างถนนเรานั่งหลังข้อหักตายหมดยิ่งไม่คาดเซฟตี้เบลนะท่านโป้งนะท่านหัวไปชนข้างหน้านะขยับมาข้างหลังทีนะหน้าผากก็แตกคอก็หักอย่าไปดุคนไม่ได้คนขับรถอย่าไปยุ่งกับมันพูดกับมันดีๆกินกาแฟไหมไปแบกกินกาแฟสักเข้าห้องน้ำก็จะเข้านะอยากจะกินแล้วก็กินซะนะก็ขับรถให้เรานะบางทีเท่าไหร่300-400กิโลนี่ท่านเราขับไม่ได้นะหูไม่หาตาไม่เห็นพูดกับมันดีๆจะไปจู้จี้จุกจิกมากบางทีเรื่องธรรมวุฒิก็เหมือนกันธรรมวุฒิที่ก็ถือตัวกันพระสงฆ์ก็ถือตัวกันเป็นนักเทศก็ทะเลาะกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้องค์นั้นดีองค์นี้ไม่ดีเรามีความรู้มากกว่าประเรียนสูงกว่ามันไม่แน่เราท่านขอให้เราเข้าใจเถอะการปฏิบัติธรรมบรรลุแต่ละขั้นบางทีก็คิดเองว่าตัวเองบรรลุเพราะมีลูกศิษย์เยอะใครแตะไม่ได้แล้วก็อยู่กับใครไม่ได้เหมือนกันนี่คือธรรมุทิสุดท้ายอติมานะเรื่องอติมานะที่มีอยู่ในตัวตนมันฝังขึ้นมาเอามาถูกบ่มเพาะขึ้นมาหนาขึ้นหนาขึ้นและสิ่งนั้นเป็นภัยตัวเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นขอให้ดูตัวเองและสำรวจตัวเองเถอะว่าคนที่ จะเป็นคนที่อะไรที่มีลักษณะของคนอะไรที่ใจไม่ดีเนี่ยเป็นยังไงคนใจไม่ดีดูง่ายท่านแล้วท่านทั้งหลายก็ดูตัวเองได้คนใจไม่ดีดูง่ายคิ้วคิ้วยุ่งคิ้วชนกันนะคิ้วชนกันตลอดรู้สึกไม่พอใจไปทั้งหมดท่านไม่มีอะไรก็ด่าฟ้าด่าฝนฝนจะตกมาทำไมที่อื่นเขามีไม่ให้ตกไม่ที่อื่นเขาให้ตกทำไมไม่ตกจะตกที่นี่ทำไมเอาไปถามแล้วฝนจะได้ยินไหมนั่งอยู่ในรถกับคิ้วย่นใช่ปะคิ้วยุ่งรู้สึกไม่พอใจทุกอย่างด่าตำรวจด่าคนปล่อยไฟด่าระบบจราจรด่าประเทศของเราด่าทั้งที่เขาไม่ได้ยินด่ารถข้างด่ารถที่ขวางด่ารถที่ช้าถ้าด่าแล้วเขาได้ยินแล้วทำไงท่านเขาไม่เล่นงานเอาเหรอด่าในกระจกด่าทำไมอาตมาถามว่าด่าเขาในกระจกเนี่ยอาตมาบอกลูกศิษย์เอ้ยมึงเปิดมึงแน่จริงมึงเปิดรถไปสิชะโงกหน้าด่าขับแซงไปปีแต่ไปปีนแล้วด่าสิด่าในกระจกนี่เขาไม่ได้ยินแต่หูกูได้ยินนะคนที่ได้ยินคือกูกับมึงไปพร่องทำไมแล้วคิ้วย่นใช่ไหมท่านไม่สบอารมณ์ไม่สบอารมณ์แล้วลงไปเป็นคนอย่างนั้นมาสิแล้วเขาจะด่าเราไหมบางทีเขาไม่ด่าเราไปบีบแกรใส่เนี่ยเขายังยิ้มให้เขาขอโทษครับผมช้าไปหน่อยแล้วถ้าเกิดไปบีบแกรใส่มันกำลังข้ามถนนนะท่านมันเอาอะไรคว้างมันเป็นไงท่านใช่ไหมงามหน้าไหมเราแต่ทำไมเอาผมจะข้ามไปไฟแดงอ่ะผมก็ถูกกฎจราจรก็ไฟเขียวอีกนิดเดี๋ยวพอไฟเขียวเริ่มน่ะคุณจะรีบไปไหนไปหาบิดาของคุณเหรอไปหามารดาเหรอถ้ามันบอกงั้นล่ะก็นิดเดียวเท่านั้นเราได้เร็วกว่าเขาแล้วทำอารมณ์เราให้มันหงุดหงิดทำไมแล้วอารมณ์อย่างนี้พอท่านก็พอลงจากรถนะฮะท่านก็จะอารมณ์หงุดหงิดใส่คนอื่นดูที่รู้เลยว่าท่านอารมณ์วิ่งมาจากรถเพราะฉะนั้นคนที่อะไรคิ้วยุ่งเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตของตัวเองเกี่ยวกับอารมณ์ตนเองอย่างนี้อยู่กับใครยากท่าน

คุณผู้ชมคะสุหุชูการเป็นคนใจดีมีมโนสุจริตก็คือมีการให้อภัยให้โอกาสรู้ว่าคนผิดพลาดกันได้นะคะไม่เอาแต่ใจตัวรู้จักกลัวคนอื่นเสียใจหากเรา

ได้อยู่เสมอในหลักธรรมข้อนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่นำมาซึ่งความสงบสุขในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสัมภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อนึงก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเค้ามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู่นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมุติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลําดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็น refinance นะคะถ้าเขาเห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกําไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้ นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดใดของบริษัทใดบริษัทนึงเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเรียกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบมากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมาด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้สร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะ
อัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะซึ่งวันนี้จะเสนอธรรมะในการประยุกต์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลสัปดาห์นี้ที่จะมาถึงนี้เป็นคราวที่สำคัญที่พวกเราทั้งหลายได้พร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงความสำคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐรุ่นข้าราชการที่9ของพวกเราซึ่งท่านได้เสด็จสู่สวรรคาลัยวาระนี้ก็จะเป็นวาระที่ครบ100วันที่จะมาถึงนี้ในคราวเดียวกันก็เป็นคราวที่เป็นวันสำคัญของพวกเราที่เราได้ระลึกถึงได้ปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอก็คือวันที่16มกราคมซึ่งเป็นวันครูแห่งชาติเราถือว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นครูของแผ่นดินของเราเป็นผู้ที่สำคัญทุกๆด้านเป็นครูทุกๆด้านทุกภาคส่วนช่วงชั่วชีวิตของพวกเราที่เราได้เกิดมาในประเทศแห่งนี้พระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณมีคุณอย่างยิ่งสำหรับพวกเราเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่เราจะได้น้อมรำลึกปฏิบัติความดีทำความดีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านในคราวเดียวกันนี้ทางสถานทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยโดยท่านเอกอัครราชทูตแห่งศรีลังกาประจำประเทศไทยพร้อมด้วยคณะก็ได้จัดบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมอุทิศถวายพระองค์ท่านด้วยโดยจัดขึ้นในวาระ90วันหรือ3เดือนเพราะตามประเพณีของศรีลังกานั้นถือว่าวันที่สำคัญคือวันที่ครบ3เดือนส่วนประเพณีไทยเราถือว่าวันสำคัญคือวันที่ครบ100วันนั้นเป็นวันสำคัญอีกคราวหนึ่งดังนั้นในวันที่13มกราคมพุทธศักราช2560ท่านเอกอัครราชทูตแห่งศรีลังกาประจำประเทศไทยก็ได้ชวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆมาร่วมกันบำเพ็ญกุศลณวัดอรุณราชวรารามแล้วก็ได้เชิญส่วนราชการผู้ที่มีบทบาทที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านอธิบดีกรมการศาสนาท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เอกอัครราชทูตของประเทศที่คุ้นเคยที่เป็นพุทธศาสนาเช่นเอกอัครราชทูตแห่งกัมพูชาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยแล้วก็ยังมีบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆมาร่วมงานในคราวนี้ด้วยซึ่งพระเดชพระคุณพระเทพเมธีผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามพร้อมด้วยคณะสงฆ์ก็ได้อำนวยความสะดวกร่วมจัดสนองศรัทธาของท่านเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ผู้ทรงคุณอันประเสริฐของพวกเราการปฏิบัติอย่างนี้ในเทศกาลอย่างนี้อยากให้เราน้อมนำธรรมะที่สำคัญคือความกตัญญูกตเวทีรำลึกถึงบุญคุณของผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อแผ่นดินของเราเป็นครูแห่งแผ่นดินคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งเป็นผู้ที่เป็นครูทุกภาคทุกส่วนทุกอาชีพให้กับพวกเราอะไรบ้างที่เราจะได้แสดงออกได้เช่นการทำความดีในส่วนที่เป็นทานศีลภาวนาก็ควรปฏิบัติในช่วงนี้อีกด้วยให้เป็นการรำลึกถึงเป็นการน้อมรำลึกถึงในขณะเดียวกันพร้อมกันนั้นในขณะนี้พวกเราก็เตรียมเพื่อการปฏิบัติในกิจการอื่นๆตลอดปีด้วยอย่างเช่นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ร่วมกับทางพุทธสมาคมแห่งประเทศจีนพุทธสมาคมแห่งฮ่องกงก็จะมีการจัดค่ายเยาวชนเป็นค่ายเยาวชนกรรมฐานพระภาษาอังกฤษนานาชาติซึ่งจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมระหว่างวันที่7ถึง13สิงหาคมพุทธศักราช2560ก็จะได้เชิญชวนเยาวชนมาร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเป็นค่ายกิจกรรมนานาชาติจัดที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยุธยาอย่างนี้เป็นต้น นอกจากนั้นกิจกรรมอื่นๆของวัดต่างๆของภาคส่วนต่างๆของส่วนราชการทั้งเป็นภาคราชการเองทั้งภาคเอกชนก็ควรที่จะปฏิบัติเพื่อให้เกิดการน้อมรำลึกถึงแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่านเพื่อเป็นทิฏฐานุนุสติให้กับอนุชนรุ่นต่อไป
1: วันนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรได้จัดพิธีปฐมนิเทศถวายผ้าไตรจีวรแก่นิสิตที่จะเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานยังสำนักศาสนาเยกตาเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาการเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในครั้งนี้เป็นการต่อยอดหรือเพิ่ม

ิ่มพูนประสบการณ์การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อจากที่นิสิตทั้งหลายได้ปฏิบัติที่สำนักปฏิบัติธรรมธรรมโมรี

มดำริว่าการปฏิบัติของท่านทั้งหลายเฉพาะที่เป็นพื้นฐานการปฏิบัติและมีประสบการณ์ในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจากอาจารย์ผู้เป็นพระวิปัสสนาจารย์มากพอสมควรแล้วแต่ต้องการที่จะเพิ่มพูนประสบการณ์เรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้ให้แก่พวกท่านทั้งหลายมากยิ่งขึ้นจึงได้มีความดำริว่าสมควรที่จะส่งท่านทั้งหลายผู้เป็นนิสิตรุ่นที่11นี้ไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานยังสำนักศาสนาเยกตาหรือที่เราเรียกกันว่าสำนักพระมหาศรีสยาดอหลักการและเหตุผลที่แท้จริงก็คือสำนักศาสนาเยกตาหรือสำนักมหาศรีนี้เป็นต้นแบบที่เรานำมาใช้เป็นหลักปฏิบัติที่เรารู้กันในประเทศไทยว่าสายพองหนอยุบหนอแต่แท้จริงแล้วก็คือการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4แบบครบวงจรนั่นสำนักศาสนาแยกตาเป็นต้นแบบของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ณที่นั่นมีครูบาอาจารย์ที่มีภูมิความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติอยู่มากมายท่านทั้งหลายเมื่อไปปฏิบัติณสำนักที่นี้แล้วจะทำให้ท่านทั้งหลายนั้นได้มีประสบการณ์ที่เกิดโดยตรงจากพระวิปัสสนาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้มาเป็นพระวิปัสสนาจารย์เพื่อดูแลแนะแนวการปฏิบัติให้แก่ท่านทั้งหลายนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ท่านจะได้มีประสบการณ์หรือมีวิสัยทัศน์ที่จะมองหรือสังเกตดูหลักการบริหารจัดการสำนักปฏิบัติและความรู้ที่ได้จากครูบาอาจารย์เพิ่มขึ้นเมื่อคืนผมได้ตรวจสถานุกรมพระไตรปิฎกท่านได้ก็ได้พบศัพท์ที่ท่านขยายความเรื่องการปฏิบัติเพิ่มพูนกรรมฐานให้เกิดความเจริญถึงท่านอาจได้ให้คำอธิบายไม่ว่าอนมัชฌสุขัตถิทายะกายจิตตปัจจัตถิวเสนะระหุมมุทุงกัมมัญญัญจะกัตตวาสัมมาทิเป็นโตสัมมาทิเป็นโตกรรมฐานังปาลิพรูเหติซึ่งแปลความว่าโยคีผู้ปฏิบัติเจริญกรรมฐานดำรงตั้งจิตไว้โดยชอบให้คล่องแคล่วชำนิชำนาญนุ่มนวลควรแก่การงานด้วยอำนาจของกายปัสสัทธิและจิตตปัสสัทธิคือสงบกายสงบใจและสงบจิตถือว่าได้เพิ่มพูนกรรมฐานให้งอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้น

พราะฉะนั้นนี่เป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงจึงอยากจะบอกให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบว่าเราต้องมีความอดทนอดกลั้นต้องการความรู้ที่เราพึงประสงค์การอยู่ที่นั่นอาจจะมีความลำบากทั้งในด้านที่อยู่อาศัยทั้งในด้านอาหารการขบฉันซึ่งจะผิดแผกแตกต่างจากบ้านเราแต่เราก็ต้องการเราก็ต้องอดทนเพียรพยายามปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามที่พระวิปัสสนาจารย์ท่านแนะนำให้เราปฏิบัติเมื่อเราส่งอารมณ์หรือถามเพื่อคลายความสงสัยก็ให้รับฟังและนำไปปฏิบัติอย่าถามเพื่อถือแข่งดีหรืออวดความรู้เพราะถ้าถามหรือปฏิบัติโดยอวดดีและแข่งความรู้เนี่ยเราก็จะไม่ได้ความรู้อะไรเลยกลับกลายเป็นว่าจะเพิ่มอติมานะความหยิ่งผยองให้เกิดขึ้นแก่ตนเองดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมที่แท้จริงจะต้องวางตนให้เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายแล้วก็ปฏิบัติตามพร้อมทั้งอดทนโดยประการทั้งปวงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะในแนวปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ผมมีความเชื่อว่าถ้าการเผยแผ่พุทธศาสนาด้วยการใช้หลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4นี้จะนำความร่มเย็นสันติสุขมาให้แก่สังคมประเทศชาติของเราในส่วนหนึ่งและในขณะเดียวกันเราท่านทั้งหลายก็ได้ชื่อว่าเป็นสาธารณทายาทเป็นผู้สืบสานงานของพระพุทธศาสนาให้สถิตมั่นดำรงคงอยู่ในประเทศไทยผมเคยพูดอยู่บ่อยครั้งเคยอ้างคำสอนของพระพุทธเจ้าไปพูดในเวลาเปิดการอบรมวิปัสสนากรรมฐานทุกครั้งที่พระพุทธองค์ตรัสแก่สุภัทธะปัจฉิมสาวกหรือพระสาวกองค์สุดท้ายที่เป็นใจความภาคภาษาไทยที่ว่าดูกรสุภัทธะถ้าภิกษุเหล่านี้พึงอยู่กันโดยชอบโรคนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์นะในคัมภีร์อัตถกถาท่านได้ขยายความไว้ท่านได้ขยายความคำว่าพึงอยู่กันโดยชอบเนี่ยอยู่กันอย่างไรอยู่กันโดยชอบท่านหมายถึงว่าภิกษุในพระศาสนานี้ปรารภการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนมีความเชี่ยวชาญชำนาญเพื่อมุ่งผลประโยชน์คือการที่จะได้บรรลุ

็นพระอริยบุคคลตั้งแต่ระดับโสดาบันขึ้นไปแล้วก็นำไปสอนไปแนะนำให้บุคคลอื่นได้มีความรู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องการปฏิบัติต่อๆกันไปจนกระทั่งถึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ชื่อว่าอยู่กันโดยชอบนะท่านทั้งหลายได้ฝึกเจริญวิปัสสนากรรมฐานคงเข้าใจคำสอนของพระพุทธองค์ในข้อนี้เป็นอย่างดีถ้าจะอธิบายขยายเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมตรงที่ว่าผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยท่านหมายเอาถึงผู้ที่ท่านที่ปฏิบัติจนผ่านวิปัสสนาญาณถึงระดับอุทยพยญาณเห็นความเกิดดับของรูปนามได้ชื่อว่าเป็นวิปัสสกคือผู้ปารภการเจริญวิปัสสนาอย่างแท้จริงท่านทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา4 เดือนถือว่ามีภูมิชั้นของผู้เจริญวิปัสสนาเพียงพอที่จะเพิ่มพูนพัฒนาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้สูงยิ่งขึ้นไปหรือให้ได้บรรลุวิปัสสนาญาณขั้นสูงขึ้นไปจนได้ถึงบรรลุมรรคผลนิพพานดังนั้นการส่งท่านทั้งหลายไปยังสำนักมหาสีสยาดอในครั้งนี้จึงมุ่งหวังให้ท่านทั้งหลายได้มีประสบการณ์ในการเจริญวิปัสสนาและมุ่งหวังให้ท่านทั้งหลายได้รับผลในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถึงขั้นสูงสุดและก็ฝากความหวังให้แก่ท่านทั้งหลายไว้ว่าในการภาคหน้าท่านทั้งหลายจะได้เป็นบุคลากรผู้มีความรู้มีประสบเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาเป็นบุคลากรของคณะสงฆ์ของพระศาสนาของประเทศชาติรับใช้งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายควรจะภาคภูมิใจในตัวของท่านเองที่อยากนักที่จะหาโอกาสและเวลาดังเช่นนี้ได้ดังในการที่ท่านทั้งหลายเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อในครั้งนี้ก็ได้รับความอุปถัมภ์จากส่วนงานด้านการเผยแผ่พระศาสนาของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ให้ความอุปถัมภ์สนับสนุนส่งเสริมให้ท่านได้เดินทางในครั้งนี้

ท่านจึงขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติฉลองศรัทธาของท่านทั้งหลายที่ให้ความอุปถัมภ์ปฏิบัติทำให้เต็มที่ตามเวลาที่กำหนดไว้ผมและผู้บริหารงานมหาวิทยาลัยมหิดลกรุงเทพฯวิทยาเขตบริษัทพุทธโคตรพร้อมทั้งท่านผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนซึ่งมีคุณขันชัยบุญปานเป็นต้นให้กำลังใจแก่ท่านขอให้ทุกท่านที่เดินทางที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จงประสบผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งไว้ในขณะที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยขออย่าให้มีอุปสรรคอันตรายใดๆมาขัดขวางหรือมาคอยทำลายการปฏิบัติธรรมของท่านให้เสียหายขอทุกท่านจงประสบแต่ความสวัสดีมีความปลอดภัยและได้รับผลของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในระดับสูงสุดตามกำลังสติปัญญาความสามารถของท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกๆ

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำ2รอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: พิ่งตัดไปเองอ่ะยาวอีกแล้วครับเล็มๆให้หน่อยนะครับ
1: เล็มผมเหรอคะได้เลยค่ะยินดีค่ะ
0: รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต
1: ่อลิงได้แก้วไก่ได้พลอยและคนที่โชคร้ายที่สุดคือหัวละได้หวีค่ะ
0: ผม008
2: ดิฉันพยัคฆ์ร้าย9564ขอรายงานตัวค่ะ
0: สวัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญครับคุณแม่ยุพากิ่งจันทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะฟังเนื้อปากตัวด้วยนะคะ
0: ครับผมก็สำหรับคอละครนะครับคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับแนะนำผลงานที่ผ่านมานิดหนึ่งนะครับ
1: อ๋อได้ค่ะเรื่องที่จบไปแล้วนะคะก็คือขับไฟเดย์ตอนรักลวงค่ะเป็นแม่ของเอมมี่กลิ่นปทุมค
0: ่
1: ะแล้วเรื่องที่ยังไม่ได้ออนแอร์ตอนนี้ก็คือสายลับสลับหน้าเล่นเป็นเจ๊จงค่ะ
0: เจ๊จง
1: ค่ะ
0: ชื่อดูเหมือนมีอายุแต่ทำไมตัวจริงเนี่ยอ่อนกว่าวัยเยอะมากเลย
1: อาจจะเป็นเพราะผมยังดำอยู่ก็ได้มั้งคะ
0: ผมดำเหรอครับไปย้อมอะไรมาหรือเปล่าครับเนี่ย
1: พูดจาหยาบคายเป็นความลับค่ะอย่างเงี้ยถามไม่ได้เอาเป็นว่าเราจะไปทำภารกิจอะไรดีคะวันนี
0: ้อ๋อภารกิจอยู่ที่นี่แล้วครับ
3: กล่าวผมสำหรับออกงานหนึ่งส่งให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากครูผู้ฝึกสอนจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์ว้าวกล่าวผมเลยเหรอคะ
0: ครับยากไหม
1: ก็น่าจะไม่ยากมั้งคะ
0: ถ้าอย่างนั้นน่ะลองเข้าไปข้างในนะครับดูซิว่าจะไม่ยากจริงหรือเปล่า
1: ค่ะได้เลยค่ะ
0: เชิญครับ
4: ขึ้นชื่อว่าผู้หญิงย่อมต้องมีพื้นฐานด้านการแต่งเสริมเติมสวยให้กับตัวเองให้งดงามในทุกสถานการณ์รวมถึงการดูแลจัดแต่งทรงผมเพื่อเปลี่ยนบุคลิกให้ดูมีเสน่ห์ชวนมองไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนก็ตามเรื่องของความสวยความงามจึงเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับผู้หญิงเสมอมาโดยเฉพาะพยัคฆ์ร้าย9564ที่ดูแลใส่ใจตัวเองมิสเตอร์อาจึงอยากให้เธอได้มีทักษะในการทำผมเพิ่มอีกหนึ่งทางนั่นเองครับ
0: ทางด้านนี้เลยครับ
5: คร
0: ับผมและตอนนี้เรากำลังอยู่กับคุณครูสัชิมาเกตเปลี่ยนนะครับผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะเขตทุ่งครุครับสวัสดีครับผม
5: สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้เราจะเข้าสู่หลักสูตรของหลักสูตรระยะสั้น
0: ครับ
5: นะคะสามารถที่เอาไปทำได้ไปทำด้วยตัวเองได้
0: ผมอยากเปลี่ยนทรงผมปลอมตัวอะไรอย่างนี
5: ้ได้ค่ะปลอมตัวไปงานกลางคืนได้ให้เขาจำไม่ได้เลย
0: ผมเป็นสายลับครับไม่อยากให้ใครทราบ
5: ได้เลยสายลับนี่ไม่ต้องไปพึ่งให้ที่ร้านเขารู้ ให้เขารู้จักเราไม่ได้นะคะ
0: อุปกรณ์เบื้องต้นมีอะไรบ้าง
5: อุปกรณ์นะคะก็มีหวีนะคะมีกิฟนะคะกิฟต์ก็มีหลากหลายมีหลายขนาดนะคะค่ะกิฟต์ปลาเป็ดใหญ่ปลาเป็ดเล็กกิฟต์ตุ่มดำมีเจลมีสเปรย์นะคะแล้วก็มีไดร์เป่าให้สเปรย์แห้งๆมีเครื่องประดับนิดหน่อยนะคะค่ะสามารถ
0: เครื่องประดับ
5: เครื่องประดับเช่นจะเป็นดอกไม้แห้งๆก็ได้ค่ะเสียบๆเอาก
0: ิฟต์กุ๊บกิฟต์
5: ค่ะ
0: ครับผม
5: ใช่คือเก๋น่ารักน่ารักนะคะ
1: ค่ะแล้วเวลาเราไปกองถ่ายละครนะคะแล้วช่างบางคนมีสเปรย์อะไรพวกเนี้ยสเปรย์ชนิดไหนคะที่ทำแล้วผมมันอยู่ตรงอะค่ะ
5: ค่ะแนะนำเป็นสเปรย์แข็งนะคะสเปรย์แข็งก็คือสเปรย์ขวดเป็นน้ำนะคะ
0: ขวดเป็นน้ำเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามาตามกันว่าพยัคฆ์ร้ายของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม่เมื่อสักครู่นี้นะฮะเทคคอร์สหลักสูตรกล้าวผมระยะสั้นกับหัวหุ่นแต่ตอนนี
5: ้ก็ตานี่หุ่นจริง
0: แบบจริงมีเลือดมีเนื้อต้องทำให้ได้มากกว่า50คะแนนนะครับเรามีเกณฑ์การตัดสิน3ข้อด้วยกัน
3: ช่วงแท็กทีมไวทอง

0: ก็ผมเรียบร้อยแล้วนะครับคือก่อนจะปฏิบัติภารกิจเนี่ยผมมีความสงสัยเหลือเกินนะครับคือผมคนเราเนี่ยมีกี่ประเภทครับแล้วก็จะเตรียมตัวยังไงให้ผมเนี่ยจัดทรงแต่งทรงได้ง่ายครับ
1: อ๋อผมคนเรานะคะ
0: ครับ
1: ก็มีอยู่3ประเภทนะคะ1ประเภทผมหยิกมาก
0: หยิกมาก
1: ค่ะหยิกปานกลาง
0: ปานกลาง
1: ผมตรง
0: ครับ
1: ค่ะผมตรงเนี่ยค่ะง่ายสำหรับก็ไปไหนได้
0: เป็นผมตรง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: อิจฉาใช่ไหมคะ
2: เวลาพูดถึงก้าวผมเนี่ยค่ะเขาจะนึกถึงคนผมยาวก่อนเขาจะก้าวได้สวยแล้วอย่างคนผมสั้นๆแล้วก็ผมบางเนี่ยจะก้าวให้สวยได้ไหมคะ
1: ผมสั้นนะคะก็ใส่เฮดพิทได้ค่ะทำให้สวยได
0: ้
1: ส่วนคนผมบางก็ใส่หมอนนะคะหมอนรองค่ะหมอนรองกลมๆนะคะใส่เข้าไปก็จะดูผมหนาขึ้นนะคะค่ะช่วยได้ค่ะ
2: อย่างนี้คนผมบางผมสั้นสวยได
1: ้
2: ม
1: ั่
2: นใจแล้วค่ะพร้อมที่จะเรียนแล้วค่ะ
1: เชิญค่ะ
3: แล้วก็เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการกล้าวผมกันนะครับมีทั้งกิ๊บมีทั้งสเปรย์นะครับมีทั้งหวีพยักร้าย9564ของเรานี่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีเลยครับ
0: เรามาเริ่มกันเลยนะ
1: มาเริ่มเลยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะอันนี้ก็เราก็ต้องใช้หวีนะคะคนละ1อันนะคะจะมากรีดผมในแนวตั้งนะคะประมาณ1นิ้วนะคะเกณฑ์อยู่มาตรฐานอยู่ที่หางคิ้วนะคะเราก็จะเริ่มจับเปียอันใหญ
0: ่ขึ้นมา
1: เอาเลยค่ะอันนี้ก็ได้ค่ะพอเราได้แล้วเราก็มาแบ่งเป็น3นะคะ2นิ้วนะคะชูไป2นิ้วนะคะแล้วก็เป็น3ค่ะ3เส้นพอดีนะคะค่ะแล้วเราก็จะมาเริ่มจัดทรงก็เริ่มเก็บตั้งแต่ด้านล่างเลยนะคะ1นิ้วค่ะเนี่ยค่ะเก็บตั้งแต่ด้านล่างนะคะ1นิ้วค่ะได้ไหมคะสงสัยว่ามือไปติดกับผมอยู่ใช่ไหมคะโอ้แนะนำนะคะเวลาทำเนี่ยค่ะกระจายออกนิดนึงค่ะค่ะทำไม่ต้องให้ตึงมากหนุ่มๆอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็มีเครื่องประดับแล้วค่ะได้ไหมคะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ก่อน
1: ค่ะได้อยู่แล้วค่ะพับไปเลยค่ะน่าเลยค่ะ
3: พยักร้าย9564ของเรานี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับต้องมีครูฝึกคอยช่วยอยู่ด้วยส่วน00เป็ดของเรานี่ท่าทางจะไม่รอดนะครับสำหรับภารกิจนี้นี่ของพยักร้าย9564ครับสวยเลยทีเดียว
0: เสร็จไปแล้วนะฮะ1ด้านนะครับและพยักร้ายของเรากำลังปฏิบัติอีก1ด้านด้วยความรวดเร็วและคล่องแคล่วนิ้วจะล็อกไหมครับเนี่ย
1: อย่าเกรงนะคะเวลาถักเปียถ้าเกรงแล้วค่ะนิ้วมือจะชาหมดนะคะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ถึงขั้นมือชาครับ
1: มือชาเลย
0: ผ่อนคลายครับผ่อนคลาย
1: ผ่อนคลายค่ะเนี่ยเอาใจช่วยนะคะ
0: ใกล้แล้วค่ะ
1: ใกล้แล้วค่ะ
2: รวบเลยค่ะ
0: ลูกศิษย์ที่นี่ทุกคนเราต้องมีหัวหุ่นไว
1: ้
0: ประจำกายทุกคนใช่ไหมคร
1: ับ
0: แล้วเวลาเขาเอากลับบ้านเขาวางไว้หน้ากระจกอะไรหรือเปล่า
1: เขาผวานะคะแต่สั่งไว้ค่ะว่าเอาซ่อนใส่ตู้ให้ดีภาพคลุมให้ดีด้วยค
0: ่
1: ะ
0: อาจจะช็อกได้นะ
1: ค่ะเวลาตื่นมากลางดึกมาเข้าห้องน้ำช็อกเลยค่ะไอ้ไข่เนี่ยมันมาจ้อง
0: ตอนนี้กำลังจะปิดจ็อบแล้วนี่เดี๋ยวผมเตรียมนะครับงานในการปิดจ็อบนะครับ
1: นั่นนะคะเอารวบเป็นมวย
3: ใช้เวลาเพียงไม่นานครับพยักร้าย9564ของเราก็ทำการปิดจ็อบได้ครับเข้าในขั้นตอนสุดท้ายคือการติดเครื่องประดับนั่นเองครับออกมาสวยงามเลยทีเดียวครับถ้าพร้อมขนาดนี้ไปปฏิบัติภารกิจกันเลยดีกว่าครับ
0: ครับและตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งเมื่อสักครู่นี้นะฮะเทคคอร์สหลักสูตรกล้าวผมระยะสั้นกับหัวหุ่นแต่ตอน
1: นี้หุ่นจริง
0: แบบจริงมีเลือดมีเนื้อ
1: พูดได้หยุกหยิกได้
0: ครับผมและภารกิจของเราวันนี้ก็คือ
1: วันนี้เราจะกล้าวผมออกงานหนึ่งทรงนะคะกล้าวผมก็คือแบบกระชากไวนะคะเอาเป็นเปียนะคะเปียกล้าวค่ะเป
0: ีย
1: เก็บรอบนะคะ
0: ครับกล้าวผมออกงาน
1: ค่ะออกงานหนึ่งทรงค่ะที่เรา
0: พร้อมแล้วหรือยังครับ
1: พร้อมยังคะ
2: พร้อมค่ะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: สู้สู้ค่ะ
0: พร้อมแล้วงั้นลงมือเลยครับ
1: ลงมือค
0: ่
1: ะ
0: พร้อมเชียร์นะฮะ
3: ไม่รอช้านะครับพยักร้าย9564ของเราก็เริ่มต้นกันเลยทีเดียวครับแบ่งผมแล้วก็เริ่มเก็บผมทางด้านขวามือก่อนนะครับแหมตั้งใจทำมากเลยทีเดียวครับแล้วตอนนี้ก็มีรุ่นพี่ในชั้นเรียนนะครับคอยให้คำปรึกษาอยู่นะครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับมีการลื้อครับแหมทำใหม่เลยทีเดียวตั้งใจมากเลยครับเรามาเริ่มต้นกันใหม่ครับแบ่งใหม่นะครับเก็บผมใหม่คราวนี้ดูมั่นใจกว่าเดิมครับใช้เวลาเพียงไม่นานก็เสร็จแล้วเรียบร้อยไป1ด้านแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปฟังความรู้สึกของครูฝึกกันนะครับว่ารู้สึกยังไงกับการปฏิบัติภารกิจของลูกศิษย์คนนี้ครับ
0: เป็นไงบ้างครับ
1: ท่าทางน่าจะผ่านแล้วนะคะเพราะดูจากความยิ้มแย้มไม่กดดันไม่เครียดนะคะแล้วก็ถักไปเรื่อยๆค่ะค่ะค่อยๆมีความสุขมีอารมณ์ในการที่จะ

0: ทำให้สวยงามได
1: ้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาลุ้นต่อไปค่ะอีกข้างนึงค่ะ
2: ยิ้มอารมณ์ดีเลย
0: อารมณ์ดี
2: ข้าง
0: เสร็จแล้วข้างนึงค่ะเยี่ยม
3: เสร็จแล้วข้างนึงค่ะ
0: หนึ่งข้างเยี่ยมมากค่ะ
3: และอีกข้างนึงค่ะ
4: เรามาช่วยส่งกำลังใจให้กับพยัคฆ์ร้าย9564ของเราครับใช้เวลาเพียงไม่นานครับก็เก็บผมได้อีกข้างแล้วครับ
2: ยังไงครับอาจารย์ครับ
0: ตอนนี้ค่ะจะเก็บรายละเอียดอยู่นะคะจะเก็บผมเพื่อม้วนมวยกลมๆนะคะค่ะพอม้วนมวยกลมๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะหวีเก็บรายละเอียดนะคะข้อที่3สำคัญมากค่ะช่างต้องเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยค่ะ
4: แล้วตอนนี้ก็เป็นการรวมผมทั้ง2ข้างเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็มวยผมเก็บให้เรียบร้อยนั่นเองครับแล้วก็ทำการติดกิ๊บนะครับเพื่อไม่ให้ผมหลุดนั่นเองและขั้นตอนสุดท้ายครับก็เป็นการติดเครื่องประดับนั่นเองครับออกมาได้สวยงามเลยทีเดียวครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับว่าจะได้คะแนนสักเท่าไหร่กัน
2: เอาละครับตอนนี้เรามาสรุปภารกิจกันนะครับต้องทำให้ได้มากกว่า50คะแนนนะครับเรามีเกณฑ์การตัดสิน3ข้อด้วยกันข้อแรกเนี่ยอุปกรณ์มาครบ
0: ค่ะอุปกรณ์มาครบค่ะดูแล้วอุปกรณ์มาครบผ่านค่ะ
2: ผ่านข้อที่2นะบุคลิกของช่างเป็นไง
0: บุคลิกของช่างดีมากค่ะดูตรงและอารมณ์ดีค่ะผ่านค
2: ่
0: ะ
2: ข้อที่3ผลงานแล้วฮะ
0: ผลงานดีค่ะเรียบร้อยค่ะถูกต้องให้คะแนนเต็ม
2: สรุปว่า
0: ผ่าน
2: ผ่านค่ะเย้ครับและสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยครับอาจารย์สัสิมาเกตเปลี่ยนขอบคุณนะครับแล้วก็
0: ขอบคุณ
2: นางแบบของเราด้วยวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณสถานที่แห่งนี้นะครับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะนะครับเขตทุ่งครุนะครับสำหรับคนที่อยู่ระแวกนี้นะครับอย่าอยู่บ้านเฉยๆครับมีการเรียนทำผมทำอาหารช่างยนต์ตัดเสื้อผ้าม
0: ีตัดเสื้อผ้าด้วยค่ะ
2: โอ้เยอะแยะไปหมดคอมพิวเตอร์ก็มีให้ซ่อมนะครับ
0: ช่างยนต์มอเตอร์ไซค์ก็มีค่ะ
2: ราคาไม่แพงด้วย
0: ไม่แพง105บาทเท่านั้นค่ะ
2: ว้าวต้องมาให้ได้นะครับ
0: รีบมานะคะ
2: ครับช่วงหน้านะครับไปพบกับช่วงห้องวิจัยไว้ท้อง
5: เวลาคนเราอายุมากขึ้นน่ะทำไมต้องมีผมงอกเลยคะ
6: พอเราอายุมากขึ้นค่ะเซลล์ที่สร้างเม็ดสีเหล่านี้เนี่ยค่ะมันก็ตายไปค่ะก็เลยไม่มีตัวผลิตเม็ดสีขึ้นมาใส่เข้าไปในผมของเราค่ะ
2: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองขอต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไว้ทองนะครับพบกับอาจารย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพยัคฆ์ร้าย008และสวัสดีคุณพยัคฆ์ร้าย9564ค่ะคุณแม่ยุภานะคะก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงภารกิจที่ทั้งสองท่านได้ไปทำมาในวันนี้นะคะว่าสนุกสนานแค่ไหนมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากคุณทั้งสองคนค่ะ
7: พยัคฆ์ร้าย9564ศาสตร์การจัดแต่งทรงผมนั้นถือเป็นอีกทักษะที่เราสามารถจะเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านต่างๆได้และในระยะเวลาอันสั้นกับหลักสูตรเร่งรัดในการทำผมนั้นผมขอชื่นชมเลยว่าคุณทำได้ดีทีเดียวหวังว่าคุณจะหาโอกาสไปฝึกฝนเพิ่มเติมและใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้นี้ให้เต็มที
5: ่ขอบคุณมากค่ะ
6: เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ไปฝึกทำผมมาสนุกไหมคะ
5: ก็สนุกค่ะจากที่ไม่เคยทำมาก่อนก็แบบทำได้แต่มันอาจจะช้าหน่
6: อ
5: ยแต่ก็พอทำได
6: ้ทำได้
5: ทำได้ค่ะ
6: ก็เป็นอีกทักษะนึงนะคะที่เราสามารถฝึกฝนเพิ่มเติมได้ในผู้สูงอายุนะคะสำหรับพยัคฆ์ร้ายไวทองของเราในวันนี้ก็นอกจากฝึกเนี่ยก็ยังได้ฝึกทักษะใหม่ๆรวมถึงฝึกทักษะการใช้มือด้วย
5: ค
6: ่ะการขยับมือการทำงานที่มีรายละเอียดสูงๆ
2: ใช่ละเอียดจริงๆฮะอ่อนโยนเลย
6: ใช่ค่ะ
5: ต้องแบบค่ะจากไม่เคยทำมาก็ทำได้ก็ดีใจค่ะ
6: ค่ะเก่งมากเลยนะคะ
2: ครับจากหัวหุ่นปลอมนี่ตอนแรกก็ทำง่ายๆพอเจอแบบจริงเข้าไปลื่นๆครับ
5: ผมเขาลื่นนะคะแล้วผมเขาเส้นบางมากเลยค่ะลื่นแล้วก็ลูกผมเยอะ
6: แต่คุณแม่ก็สามารถทำไปได้ด้วยความสนุกสนานนะคะ
5: ค่ะคุณหมอคะอยากถามนิดนึงว่าเวลาคนเราอายุมากขึ้นน่ะทำไมต้องมีผมงอกด้วยคะ
6: อ๋อเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามวัยค่ะคุณแม่ค่ะใน สิ่งที่เรามีผมของเรามีสี
2: ค่
6: ะก็เนื่องจากว่าเรามีเซลล์สร้างเม็ดสีค่ะใส่ลงไปในผมของเราพอเราอายุมากขึ้นค่ะเซลล์ที่สร้างเม็ดสีเหล่านี้เนี่ยค่ะมันก็ตายไปค่ะก็เลยไม่มีตัวผลิตเม็ดสีขึ้นมาใส่เข้าไปในผมของเราค่ะผมเราก็จะค่อยๆขาวขึ้นแต่ว่ามันจะไม่ได้หยุดการสร้างพร้อมกันหมดทุกเส้นผมทีเดียวนะคะมันจะค่อยๆหยุดไปทีละเส้นทีละเส้น
2: นอกจากว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะมีอาการผมงอกกันแล้วบางคนเนี่ยยังเด็กอยู่เลยก
6: ็
2: ผมงอกได้เกิดอะไรขึ้นเพื่อล้อกลับไปโรงเรียนเนี่ย
6: ใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วอาการผมหงอกที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันค่ะเราพบว่าในบ้านที่มีคนผมหงอกตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยค่ะเราก็มีโอกาสที่จะผมหงอกเร็วกว่าเพื่อนๆนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายนะคะโรคบางชนิดค่ะนะคะโรคประจำตัวบางอย่างเช่นโรคภูมิคุ้มกันตัวเองอย่างเงี้ยนะคะที่ไวกว่าปกติก็อาจจะทำให้เกิดลักษณะของผมหงอกได้การใช้ยาบางชนิดค่ะยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่อาจจะต้องเข้ารับการรักษาพวกเคมีบำบัดบางอย่างก็อาจจะทำให้ไปทำลายเซลล์ที่สร้างเม็ดสีของผมค่ะผมก็จะหงอกได้มากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นกว่าอายุจริงรวมไปถึงค่ะสุขภาพร่างกายโดยรวมถ้าสังเกตเนี่ยค่ะผู้ป่วยที่ป่วยเยอะๆมีอาการป่วยหนักหรือขาดสารอาหารบางชนิดก็จะทำให้ผมหงอกหรือผมหลุดร่วงได
5: ้แล้วแบบนี้มันจะมีพวกอาหารเสริมอะไรที่จะทำให้ผมเราเนี่ยไม่ขาวได้มีไหมคะ
6: จริงๆเราไม่มีงานวิจัยที่บอกเลยนะคะว่าทานอะไรแล้วผมจะดำนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมที่เกิดการงอกไปแล้วค่ะสิ่งที่ทำได้ค่ะคุณแม่ขาก็คือเลี่ยงในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีพยายามไม่ให้เจ็บป่วยรุนแรงรวมไปถึงรับประทานอาหารให้หมู
2: ่
6: ค่ะก็จะได้มีสารอาหารที่สมบูรณ์มาสร้างผมที่สมบูรณ์ได้ค่ะรวมไปถึงหลีกเลี่ยงค่ะในเรื่องของการย้อมผมดัดผมที่รุนแรง
2: กำลังจะถามอยู่พอดีเลยครับการย้อมผมนะฮ
6: ะ
2: มันมีสารเคมีเนี่ยมันเป็นอันตรายจะเป็นมะเร็งไหมคุณหมอ
6: ถ้าเผื่อว่ายาย้อมผมนั้นไม่ได้มาตรฐานมีสารเคมีที่รุนแรงปนเปื้อนอยู่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาย้อมผมที่เราบอกว่าหุยรุ่นนี้นี่ติดทนติดนานเนี่ยนะคะมักจะมีสารเคมีรุนแรงประกอบอยู่ในนั้นข้อเสียเนี่ยก็คือทำให้ผมของผู้สูงวัยเนี่ยค่ะหลุดขาดร่วงได้ง่ายบางลงได้ง่ายรวมไปถึงสารเคมีเหล่านั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราต้องเจอบ่อยๆนะคะเจอนานๆเข้าไปเรื่อยๆก็อาจจะสะสมได
2: ้
6: เพราะฉะนั้นต้องดูยาย้อมผมที่มาตรฐานคือได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาก่อนค่ะค่ะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าไม่ได้รับการรับรองเนี่ยจะมีสารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็งเช่นปรอทหรือตะกั่ว
2: มาแน่เลย
6: ใช่ค่ะจะปนเปื้อนอยู่ในนั้นเพื่อให้สีเหล่านี้ติดทน
2: สุดท้ายนี้ก็ต้องขออนุญาตสรุปสุขภาพผม
6: ใช่ค่ะสุขภาพผมของพยักษ์ไร้ไวทองของเรานะคะมีสุขภาพที่ดีมากค่ะคือนอกจากจะมีสีดำสนิทด้วยความลับบางอย่างแล้วยังมีความเงางามด้วยค่ะแล้วก็เป็นเส้นผมที่แข็งแรงด้วยค่ะ
2: เส้นผมทั้งดำและทั้งเงางามขนาดนี้นะครับก็ต้องขอมอบประกาศนียบัตรนะฮะให้กับพยักร้ายของเราด้วยนะครับในครั้งนี
6: ้
2: ขอบคุณนะครับ
5: ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ
2: สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณแม่ยุภากิ่งจันทร์นะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์นะครับ
6: ขอบคุณครับ
2: ทั้งสองท่านเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
6: พยักร้ายไวทอง
2: สวัสดีครับคืออยากจะทราบว่าผมของคนเราเนี่ยมีกี่ประเภทครับโทษทีครับ
0: ผมอันนี้สามารถที่จะคนจำไม่ได้เลย
2: จำไม่ได้เลยนะ
0: จำไม่ได้ค
2: ่
0: ะ
2: ตรงนี้ผมจะต้องตั้งใจเรียน
0: ตรงนี้ต้องต้องเปลี่ยนเลยนะคะ
2: ครูครับ
0: ทำไปเลย
2: จำผมได้ไหมครับผมเปลี่ยนโฉมหน้า
0: จำไม่ได้เลยค่ะนี่ค่ะแปลงใหม่จำไม่ได้เลยค่ะ
2: เอาละครับตอนนี้เรามาสรุปภารกิจกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคะแนนเต็มอุ้ยไม่ใช่คะแนนเต็มต้องให้ได้มากกว่า50

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม106ถึง200
1: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟอากาศสดใสจังเลยเอ๋พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
2: แครอทครับ
1: แล้วรับบี้ล่ะกินอะไรแรบบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
3: ฮะวิตามิน A
1: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
3: เบต้า
1: เบต้าแคโรทีน
3: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
1: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
2: วิตามิน A
3: บำรุงสายตา
1: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้ารับบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหม

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไหมเอ่ย
2: กิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: ฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอะเข้าใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ๊นปุ๊นปุ๊นปุ๊น
1: อ้าวฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ๊นปุ๊นปุ๊นปุ๊นฮ่าปุ๊นปุ๊นปุ๊นปุ๊น
1: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เวลาของความสุขของคนในครอบครัวนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแต่เพียงแค่มีเวลาให้กันและกันก็เพียงพอแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าวันหนึ่งนะครับแม้คนที่รักกันแต่เหมือนไม่รู้จักกันหรือไม่เข้าใจกันแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรครับ

ากวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความทรงจำบางส่วนที่หายไปจะเกิดอะไรขึ้นครับไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไรในโลกที่ไร้ความทรงจำครับมีผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งครับที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับความทรงจำที่ไม่สมบูรณ์และทำให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงกระทบต่อคนรอบข้างด้วยภาวะที่ผมกำลังพูดถึงนี้ก็คือภาวะสมองเสื่อมครับภาวะนี้ไม่ใช่เพียงแค่จำอะไรไม่ได้เท่านั้นนะครับแต่ยังมีรายละเอียดต่างๆอีกมากมายที่เราควรจะรู้เท่าทันเพื่อป้องกันคนที่เรารักไม่ให้ประสบกับภาวะสมองเสื่อมนี้ครับและนี่คือรายการที่จะทำให้คุณผู้ชม

0: เข้าใจและเข้าถึงภาวะสมองเสื่อมในทุกๆมิตินะครับเพื่อที่เราจะได้มาช่วยกันปลดล็อกสมองเสื่อมกันครับจากนี้ไปเราจะได้ยินคำว่าสมองเสื่อมกันในรายการมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วคนส่วนใหญ่จะเข้าใจความหมายของภาวะสมองเสื่อมนี้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของเขากันครับ
1: เคยได้ยินมาบ้างครับ
2: อ๋อก็เคยรู้จักมาบ้างอะค่ะที่แบบหลงๆลืม
3: ๆก็เคยได้ยินมาบ้างครับ
4: รู้จักค่ะ
2: รู้จักค่ะ
1: ตอนแรกอาจจะเริ่มจากการหลงลืมเล็กน้อยในบ้านก่อนนะครับแล้วอาการจะค่อยหนักขึ้นบางทีก็จะจำลูกหลานไม่ได้หรืออารมณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยครับส่วนข่าวสารก็เหมือนเคยเห็นตาม Facebook นะครับว่ามีเหมือนคุณพ่อของเจ้าของเฟซบางท่านเขาอยู่ในบ้านแล้วพอลูกกลับมาเนี่ยเขาก็หายไปลูกออกประกาศตามหาอะไรเงี้ยครับก็อาจจะอาการกำเริบครับเพราะลืมว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็เหมือนอาจจะสับสนอยู่โดยหาทางกลับบ้านไม่ได้ครับ
2: จะเป็นในคนที่แบบว่ามีอายุนิดนึงหรือว่าแบบมีอายุมากก็จะเห็นบ่อยก็จะมีแบบว่าหลงลืมบางครั้งลืมว่าตัวเองเป็นใครลืมชื่อตัวเองแล้วก็จะเห็นแบบว่าตามหน้าหนังสือพิมพ์อะค่ะที่ประกาศแบบว่าคนมีอายุหน่อยหายอันนี้ก็เดาว่าน่าจะเป็นจากภาวะสมองเสื่อมทำให้จำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครบ้านอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ในความคิดผมว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนจำเคยจำสิ่งนี้ได้แล้วก็ลืมหรือว่าอาจจะเป็นอารมณ์ที่แบบสมมติว่าตอนนี้ผมคุยกับพี่อยู่แต่ว่าพอเดินไปอีกแป๊บนึงก็อาจจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะเมื่อกี้ทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าจริงๆมันก็ได้หมดนะเพราะว่าเหมือนคือสมองมันก็ต้องมีการพัฒนาเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วคือถ้าสมมติอย่างในวัยอย่างเราอย่างเงี้ยมันเด็กอยู่แต่ว่าการพัฒนาของสมองอย่างเช่นเราไม่ได้มีการฝึกทำอะไรต่างๆบ่อยๆมันก็อาจจะมีอาการลืมขึ้นมาได้หรือแบบเราว่างงานนานๆอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้มีการรับสมองบ่อยๆก็ผมว่าก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นได้นะ
4: ก็ส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุนะคะที่เป็นก็จะหลงลืมแล้วทำอะไรแล้วก็จะจำไม่ได้ผู้ป่วยที่เจอก็คือคุณปู่อะค่ะเข้าไปอื่นในห้องครัวแล้วก็ลืมว่าตัวเองเข้าไปแล้วก็โทษหลานว่าหลานเป็นคนทำก็พยายามเข้ากับแกให้ได้อะค่ะเพราะว่าแกก็ย้อนเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกรอบนึงแต่ก็สร้างปัญหาเหมือนกันนะ
5: ค่ะก็จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็จะมีคุณย่าค่ะที่เป็นโรคอัลไซเมอร์อยู่แล้วก็คือท่านก็จะมีอาการก็คือจะค่อนข้างที่จะมีอาการตื่นกลัวกับคนแปลกหน้าหรือตื่นกลัวคนใหม่ๆค่ะก็จะไว้ใจแต่คนที่ดูแลแล้วก็จะมีอาการก็คือชอบถามคำถามเดิมๆบ่อยๆซ้ำๆค่ะเขาถามว่ากินข้าวหรือยังก็อีก10 นาทีอีกแป๊บนึงก็ถามมาเดิมๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ยก็จะเหมือนกับว่าจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครอย่างเงี้ยก็จะแบบหลงๆลืมๆแต่ว่าถ้าเกิดให้เล่าว่าชอบจำได้ว่าเนี่ยเคยนั่งเรือมาจากจีนกับคนนี้นะก็จะพูดอย่างเงี้ยค่ะเดิมๆจะทำพอเห็นคนแก่คนเนี้ยเห็นเพื่อนเขาจะนึกออกแต่ถ้าเป็นเราอย่างเงี้ยว่าเราคือใครเป็นลูกหลานเขาจำไม่ได้ใช่ค่ะ
0: แล้วคุณผู้ชมล่ะครับเข้าใจภาวะสมองเสื่อมอย่างที่พวกเขาบอกกันหรือเปล่าครับแต่เท่าที่ฟังดูยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมกันอยู่มากทีเดียวนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามว่าสมองที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่านั้นเมื่อเสื่อมไปแล้วเราจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรครับ

0: ลายคนคิดว่าวัยเรียนเป็นวัยที่ต้องใช้สมองมากนะครับเป็นวัยที่จะฉลาดหรือไม่จะดีหรือร้ายอย่างไรขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือการได้รับโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนอย่างไรครับและเมื่อเราเติบโตขึ้นสู่วัยทำงานเราก็ยังต้องใช้สมองตลอดเวลาสมองจะยังคงทำงานให้เราต่อไปได้นานแค่ไหนภาวะสมองเสื่อมจะเหมือนกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสื่อมหรือไม่บางอย่างก็ยังพอซ่อมแซมและใช้ต่อได้แต่อุปกรณ์บางอย่างเมื่อเสื่อมก็ใช้การไม่ได้เลยแล้วสมองจะเป็นแบบไหนกันทีนี้เราลองไปดูตัวอย่างจากครอบครัวนึงครับที่เป็นเหตุการณ์จำลองจากเรื่องจริงนะครับที่ต้องมาเจอประสบการณ์ที่คาดไม่ถึงทีเดียวครับ
1: ตุ๊กมาชิมแล้วแม่คิดหมูทอดสูตรใหม่จ้ะลูก
2: จัดมาเลยค่ะคุณแม่ครัวหัวปลา

0: ทานจังเลยค่ะ
1: แซ่บรสชาติเหมือนผัดกะเพราเลยค่ะแม่แซ่บมาก
2: แหมลิ้นเราเนี่ยใช้ได้เลยนะก็หมูทอดสูตรใหม่รสผัดกะเพราไงจ๊ะ
0: เยี่ยม
2: ทานเยอะๆเลยจ้ะลูก
0: ค่ะไม่ทานด้วยกันสิคะ
2: จ้าเดี๋ยวมีน้ำพริกกะปิอีกนะจ๊ะแล้วก็ผัด

0: โชคดีจังมีแม่ชอบคิดเมนูอาหารใหม่ๆแต่จานนี้หวานไปนะคะ
1: หวานไปเหรอ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แม่คงชิมตอนที่มันร้อนน่ะก็เลยไม่รู้สึกว่าหวาน
0: แกงนี้ก็เค็มไปค่ะ
1: จริงเหรอหรือว่าแม่คงแก่แล้วลิ้นก็เลยไม่รู้รส
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะผัดกะเพรานี้มันจืดกินคู่กันคงพอดี
2: คุณอรุณีเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ชอบดัดแปลงคิดสูตรทำอาหารแปลกๆใหม่ๆให้แก่ครอบครัวเสมอโดยมีคุณตุ๊กซึ่งเป็นลูกสาวคอยติชมสูตรอาหารใหม่ๆให้เสมอแม้ว่าในระยะหลังรสชาติของอาหารจะเพี้ยนไปจนกลายเป็นเสียรสชาติในบางครั้งคุณตุ๊กก็ไม่เอะใจอะไรคิดเพียงแต่ว่าแม่ก็แค่ทดลองทำอาหารสูตรใหม่ๆแค่นั้นเอง
3: แปลก
1: ๆแปลกอะไรอ่ะแม่ก็ว่าอร่อยนะ
2: แม้เมื่อคุณอรุณีเริ่มจำที่วางของไม่ได้หาของไม่เจอบ่อยครั้งแต่คุณตุ๊กก็คิดเพียงว่าเป็นอาการหลงลืมของคนวัย70ปี
1: หาอยู่พอดีเนี่ยหาอยู่ตั้งนานเนี
2: ่
1: ย
2: และแม้ถึงขั้นลืมต้มน้ำทิ้งไว้บนเตาแต่กลับบอกว่าไม่ได้เป็นคนต้มน้ำคุณตุ๊กก็ยังคิดว่าเป็นอาการหลงลืมตามวัยเช่นกัน
1: แม่ไม่ได้ทำ
0: แม่ไม่ได้ต้มน้ำแม่ไม่ทำแล้วเขาจะทำคะ
1: แม่ไม่ได้ทำ
2: คุณตุ๊กปล่อยให้ความผิดปกติของคุณแม่เกิดขึ้นนานถึง2ปีจนคุณอรุณีมีอาการหนักขึ้นถึงขั้นมีอาการหลอนว่ามีคนมาขโมยของและเริ่มทะเลาะกับคนในบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวเป็นอย่างมาก
1: เฮ้ยแต่วันก่อนนะแม่เห็นใครก็ไม่รู้อ่ะมันย่องเข้ามาเปิดเก๊ะแม่คุณตุ๊กเป็นขโมยแน่ๆเลยอ่ะ
2: คุณตุ๊กจึงเริ่มยอมรับว่ามารดาของเธอมีอาการผิดปกติควรเข้ารับการรักษาและเมื่อพามารดาไปพบแพทย์คุณตุ๊กจึงเริ่มรู้จักกับคำว่าสมองเสื่อมจากเรื่องราวของคุณตุ๊กนะครับที่คิดว่าคุณแม่มีอาการหลงลืมตามวัยแล้วปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปถึง2ปีโดยไม่ได้ทำอะไรเลยจนคุณแม่มีอาการมากขึ้นถึงขั้นอาการหลอนนะครับคิดว่ามีคนขโมยขึ้นบ้านจนครอบครัวอยู่ไม่เป็นสุขเราลองไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาการนี้กันครับ
4: ถ้าเราทบทวนกันว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นอะไรบ้างนะคะอันที่พูดชัดๆออกมาเลยเห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องของการทำอาหารซึ่งมีรสชาติเปลี่ยนไปหรือแม้แต่บางทีเป็นอาหารที่กลบเกลื่อนกันไปว่าสูตรใหม่นะคะว่าสูตรใหม่ทำให้คนรู้สึกว่าอาจจะใช่หรือไม่ใช่นะคะอ๋อคงทำสูตรใหม่มันก็เลยรสชาติเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่รสชาติเดิมของอาหารอย่างนั้นที่เราเคยกินจนกระทั่งว่าต่อไปเนี่ยเขาก็เริ่มมีอาการทำอะไรซึ่งเป็นการทำโดยตั้งใจแล้วก็กลับลืมหมดจดหมดสิ้นเลยถ้าหากว่าใครเห็นตั้งน้ำไว้แล้วก็จำไม่ได้จนกระทั่งหม้อไหม้ขนาดนั้นแล้วบอกว่าตัวเองไม่ได้ตั้งเนี่ยนะคะอาจารย์ว่าคนที่ใกล้ชิดก็คงจะไม่อยากให้ทำกับข้าวแล้วล่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมากำลังทำกับข้าวอยู่สะกิดอะไรขึ้นมาออกไปแล้วก็ลืมไปเลยว่าตัวเองตั้งกระทะไว้บนเตามันอาจจะเกิดอันตรายร้ายแรงอย่างอื่นขึ้นมาได้อย่างนี้เราก็บอกว่าคนไข้เนี่ยมีแนวโน้มเยอะที่จะเป็นสมองเสื่อมในประสบการณ์ของอาจารย์พบว่ากว่าที่ครอบครัวจะพาผู้ป่วยมาหาอาจารย์ส่วนใหญ่มักจะมีระยะเวลายาวนานเท่าที่อาจารย์ประมวลได้นะคะหลายรายเนี่ยก็บอกว่ามีความรู้สึกว่าคิดว่าสูงวัยแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ง่ายๆบอกแก่แล้วก็ลืมบ้างประมาณนั้นนะคะซึ่งอาจารย์คิดว่ามันเป็นกลไกของการปกป้องตัวเองทั้งผู้ป่วยแล้วก็ทั้งครอบครัวเลยผู้ป่วยก็คิดว่าเอ้ยเราคงไม่เป็นไรนะคือไม่อยากเป็นว่างั้นเถอะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่ากว่าที่คนไข้และครอบครัวจะมาถึงมือหมอนะคะก็เป็นเวลาหลายปีมีน้อยรายนะคะที่มาเร็วแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเวลาเป็นปีนะคะ1ปี2ปีนี่ยังถือว่าน้อยนะบางทีอาจารย์ยังเจอ5 6 7ปีเลยทำไมหรืออาจารย์พบว่าทั้ง2ส่วนเลยค่ะทั้งตัวผู้ป่วยเองก็รู้สึกว่าฉันไม่น่าจะเป็นนะอาจพยายามคิดเข้าข้างตัวเองว่าคงไม่ใช่ญาติเองก็เหมือนกันเลยคิดว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นเพราะว่าสูงวัยอย่างเดียวไม่น่าจะเป็นสมองเสื่อมหรืออะไรมากมายเนาะ

0: ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมแต่ละรายนะครับจะมีอาการแรกเริ่มแตกต่างกันไปทีนี้เราลองไปฟังญาติของผู้ป่วยกันบ้างนะครับว่าจะมีอาการอะไรอีกบ้างที่ไม่คิดว่าจะนำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมครับ
1: สิ่งแรกที่เห็นประจำเลยก็คือถ้าเราจะพูดหรือจะถามอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเขาไม่สามารถที่จะสื่อสารเราออกมาเป็นคำพูดได้ก็จะแรกก็มีหงุดหงิดบ้างแต่คือในเมื่อจริงๆคือไม่ใช่คนใจเย็นนะคะก็แบบโมโหแบบแม่ทำไมแม่จะเอาอะไรทำไมไม่บอกจะเอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีอาการอย่างแม่เคยเป็นคนที่ทำกับข้าวอร่อยรสชาติอาหารนี่จะเปลี่ยนเลยแล้วบอกทำไมเหรอคะแม่มันเป็นอะไรทำไมมันถึงแปลกอะไรได้ขนาดนี
2: ้ตอนแรกพี่สาวก็คือว่าขับรถไปที่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันเสร็จแล้วตัวพี่สาวเนี่ยอยากให้พี่เต้เนี่ยไปซื้ออาหารให้สุนัขทานเสร็จแล้วพอไปซื้อเสร็จตัวแกก็ขับรถกลับบ้านเลยแล้วพอเราก็เอ๊ะหายไปไหนถามรปภ.รถก็ออกไปแล้วพี่ก็เลยสงสัยเขาคงกลับบ้านไปก่อนพี่ก็เลยกลับไปบ้านเขาบอกว่าจำได้ไหมว่าเรามาด้วยกันเขาบอกว่าจำไม่ได้อะไรเงี้ยบอกเนี่ยเธอใช้ให้เราไปซื้อปลาแซลมอนอะไรเงี้ยเขาบอกเหรออ๋อฉันรอนานฉันเลยแกล้งทิ้งเธอแต่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรอะค่ะ
3: โอ้คุณแม่ชอบมาขอเงินเหมือนเด็กๆวิ่งตามมานึกว่าจะมากอดขอเงินหน่อยค่ะจะไปซื้อขนมซึ่งคุณแม่เป็นคนมีศักดิ์ศรีมากจะไม่ขอเงินลูกนะคะแล้วอยู่ๆก็มาอยากได้เงินแล้วจะเก็บขยะคุณแม่จะไปเที่ยวเก็บกระป๋องกระแป๋งกระป๋องอะไรเป็นร้อยร้อยใบเป็นร้อยร้อยชิ้นบางทีไปเก็บขยะนอกบ้านเอามาล้างเอามาเก็บเป็นพฤติกรรมที่เขาไม่เป็นมาก่อนนะคะไม่เฉลียวใจก็นึกว่ามันแปลกคนก็บอกว่าเป็นคนแก่สังเกตดูคนแก่หลายๆบ้านก็จะมีบ้านที่รกเพราะชอบเก็บของค่ะก็เลยนึกว่าคงไม่เป็นอะไรคงคนแก่
0: คุณผู้ชมครับลองสังเกตคนในครอบครัวกันดูบ้างไหมครับว่ามีอาการเหมือนหรือคล้ายกับอาการในกรณีตัวอย่างนั้นอย่างไรกันบ้างและถ้ามีอาการแบบนั้นจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรครับ
4: อาการที่ไม่ปกติซึ่งอาจารย์เจอได้ยินมาบ่อยๆนะคะเช่นเคยบริหารจัดการกิจการต่างๆได้สลับซับซ้อนจัดการได้อย่างราบรื่นแต่กับขาดตกบกพร่องไปอีกอันที่เจอนะคะก็คือคนไข้หลงทางแม้ในที่คุ้นเคยที่คุ้นเคยนี่อาจจะไม่ได้ไปทุกวันนะแต่ว่าอาจจะไปสม่ำเสมออย่างเช่นไปรับบำนาญตั้งแต่อายุ60ปีรับกันทุกเดือนมาเป็นเวลา20กว่าปีคราวนี้ก็ไปที่เดิมห้องรับบำนาญก็อยู่ที่เดิมแต่หาไม่เจอนะคะคือพอไปปุ๊บเนี่ยเลี้ยวไม่ถูกมันไม่กระจ่างซะละว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างไรอีกกลุ่มหนึ่งที่เจอได้เจอบ่อยในคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์เนี่ยก็คือเรื่องของความผิดปกติทางด้านภาษาคนไข้อาจจะหาคำพูดหรือหาศัพท์ลำบากอยากจะกินแกงอะไรเรียกชื่อแกงไม่ถูกอยากจะได้ของอย่างนี้บอกไม่ถูกอยากได้กล้องถ่ายรูปเรียกไม่ถูกว่าเป็นกล้องถ่ายรูปนะคะกว่าจะสื่อสารกับญาติได้คนไข้จะใช้ลักษณะการพูดที่เป็นอ้อมๆว่าไอ้กล่องๆที่อันนั้นน่ะที่เรานั่นไปแล้วเราเก็บภาพได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งกว่าคนจะเข้าใจได้ก็ใช้เวลาแต่จะไม่หลุดคำว่ากล้องถ่ายรูปออกมาหรือบางทีจะเรียกทีวีไม่ถูกเรียกเป็นไอ้ตู้ฉายหนังอย่างเงี้ยค่ะแล้วต่อไปคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องของการใช้ภาษามากขึ้นเรื่อยๆคนไข้หลายคนจะมีลักษณะของการจอสมาธิกับสิ่งไหนๆได้ไม่ค่อยดีเรียกว่าสมาธิสั้นแหละคือคุยกันอยู่เรื่องนี้ไปอีกเรื่องนึงแล้วไปอีกเรื่องนึงแล้วแล้วก็จำไม่ได้ว่าไอ้เรื่องเมื่อกี้ที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรอันนั้นก็จะเจอได้เหมือนกันนะเราพูดถึงความจำอยู่แล้วนะคะว่าจะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ของที่เกิดขึ้นใช้เวลาระยะยาวแล้วก็ที่ร่างกายบันทึกให้เราเลยเนี่ยกับจำไม่ได้นะนอกจากนี้ยังมีอาการทางจิตทางประสาทที่เจอได้เหมือนกันเช่นเห็นภาพหลอนหรือคนไข้หลงผิดคิดว่าคนนี้จะมาทำร้ายหรือว่ากลัวกลัวว่าจะมีคนมาเอาของไปคนมีคนมาจับตัวลักตัวไป นอกจากนี้คนไข้ยังอาจจะมีเรื่องของการแต่งตัวพฤติกรรมบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปอาจจะหยาบคายอาจจะมีอารมณ์ที่รุนแรงแม้ในเรื่องที่ไม่สมควรเรื่องเล็กน้อยเรื่องเล็กเดียวนิดเดียวแต่ว่าทำเหมือนกับเป็นเรื่องใหญ่โตด่าแล้วด่าอีกนะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เจอได้นะคะหลายอย่างที่เกิดขึ้นได้แต่อย่างน้อยของพวกนี้ต้องเกิดขึ้น2 อย่างและรุนแรงจนกระทั่งกระทบกับอาชีพและสังคมถึงจะบอกว่าเขาน่าจะเป็นสมองเสื่อม
1: เคยเห็นแบบฟอร์มประกันใช่ไหมคะใบเคลมประกันเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาจะกรอกมาให้จนครบกว่าจะกรอกครบนะใช่ไหมคะและคือแค่เขาเซ็นตรงเดียวคือถ้าเซ็นผิดเนี่ยมันต้องไปกรอกกลับไปใหม่วันนั้นนั่งกรอกอยู่ประมาณ10ใบอะค่ะมีอารมณ์เหมือนกันแล้วก็บอกแม่ขอร้องทั้งไหว้ทั้งกราบแบบแม่ขอร้องนะอย่าผิดเขียนตัวอย่างให้ดูแล้วก็แล้วแม่เขียนได้แม่เรียนจบสูงนะเขียนชื่อตัวเองแม่เขียนได้สุดท้าย12ใบ
4: ค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยกว่าที่คนไข้จะมีอาการผิดปกติชัดเจนเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าเราต้องคอยเฝ้าประเมินว่าของที่ลืมเนี่ยมันเป็นของที่เจอได้ในคนทั่วไปไหมถ้ามันไม่ใช่มันไม่ได้เจอได้ในคนทั่วไปหรือมันเปลี่ยนจากเดิมนะคะมันน่าจะสงสัยแล้วว่ามันแปลกไปการเปลี่ยนจากเดิมนี่อาจจะไม่ใช่ครั้งเดียวนะอาจจะหลายครั้งอาจารย์มีญาติผู้ป่วยซึ่งพาคนไข้มาเร็วมากนะคะอาจจะมีเป็นไม่นานมาถึงแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าอาจารย์มันผิดไปแต่ก่อนเขาไม่ใช่อย่างนี้แต่เขาก็ไม่ยอมรอให้จนถึงเป็นปีแต่เขาบอกมันดูแล้ว3เดือน4เดือนนี่มันไม่ใช่เดิมแหละอาจารย์อันนี้ไม่ใช่เขาต้องบอกงี้อันนี้ไม่ใช่เขานะคะเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของการพูดอะไรทั้งหลายแหล่นี่มันไม่ใช่เขาญาติก็จะพามาเร็วนะแต่ก็จะมีอีกกลุ่มนึงนะคะที่ตัวเองพาตัวเองมาส่วนใหญ่พวกนั้นบางทีก็วิตกกังวลเยอะสรุปว่าอยากให้เป็นกลางๆดูอย่างไม่ได้จับผิดแต่ว่าดูด้วยความระมัดระวังแล้วก็การพยายามที่จะบอกว่ามันใช่หรือไม่ใช่โดยการเปรียบเทียบกับของเดิมที่ผู้ป่วยเคยเป็นถ้ามันเปลี่ยนไปอันนั้นสงสัยมากก็รีบพามาและหลายครั้งค่ะไม่ใช่ว่ามาถึงหมอแล้วหมอก็จะชี้ชั่วได้เลยบางครั้งการส่งคนไข้ไปทำแบบทดสอบผลที่ได้ก็ก้ำกึ่งไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองมันก็ยังก้ำกึ่งอยู่ดีแล้วอย่างนี้หมอทำอย่างไรเราก็ติดตามอาการค่ะให้คำแนะนำไปว่าระวังนะอย่าเป็นอย่างนี้นะให้มีการพัฒนาศักยภาพสมองให้คิดอย่างนี้เรื่อยมีกิจกรรมทำอะไรที่พอสมควรแล้วเรากลับมาดูอีกทีนึงเป็นระยะ2เดือน4เดือน6เดือนมาดูกันทีแล้วดูว่ามันเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะหลายรายอาจดูยากแต่หลายรายอาจดูง่ายค่ะพอมาถึงปุ๊บอย่างนี้เราบอกใช่เลยแต่หลายรายอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นเนาะเพราะนั้นอาจจะต้องให้เวลาด้วยสักนิดนึงแต่การมาเร็วและเราสงสัยแล้วก็เฝ้าสังเกตไว้น่าจะดีกว่าที่จะปล่อยไปแล้วเราก็มาเสียใจทีหลัง
0: ทีนี้เราคงทราบถึงอาการผิดปกติเบื้องต้นของภาวะสมองเสื่อมแล้วนะครับแล้วก็คงไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเราเองคงไม่มีใครรู้ว่าสมองของเราจะเสื่อมเมื่อไหร่นะครับที่สำคัญก็คืออันตรายจากสมองเสื่อมนั้นมากกว่าที่เราคิดครับในสัปดาห์หน้าครับเราจะเข้าใกล้ภาวะสมองเสื่อมกันมากกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับและคุณผู้ชมจะทราบว่าทำไมเราต้องรู้จักภาวะสมองเสื่อมและทำไมเราต้องให้กำลังใจของครอบครัวที่เผชิญกับภาวะสมองเสื่อมนะครับติดตามได้ในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
4: ญาติเนี่ยจริงๆสิ่งที่เป็นความยากของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมากๆเลยเนี่ยคือเขาหน้าตาจะเหมือนเดิมผู้ป่วยหน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าในสมองความสามารถของเขาเนี่ยมันบกพร่องลงไป
5: ฮัลโหลนั่นใครคะ
2: แม่โทรหาใครเนี่ยแม่ชอบโทรไปหาคนไม่รู้จัก
5: ค่ะไม่รู้อะไรรบกวนเวลาโทรศัพท์จริง
2: แม่เป็นอย่างนี้เรื่อยเลยอ่ะโทรหาคนไม่รู้จักตลอดเลยอ่ะ
5: แม่นี่รำคาญจริง
2: หาอะไรอีกล่ะแม
5: ่หาโทรศัพท์เอาไว้ตรงเนี้ย
2: หาทุกวี่ทุกวันหาทุกอย่างไม่จะหาอะไรนักหนาแม่อยู่เฉยไม่ได้เรื่องยังไงอ่ะ
5: ก็หาสิแม่เก็บไว้ตรงเนี้ยหนูมาช่วยแม่หาเลยไม่ต้องมาดุด่าแม่เลยมาหาเลย
2: หนูไม่รู้ทั้งนั้นหรอกแม่เก็บไว้ไหนอ่ะ
5: อยู่นี่มันไม่ไปไหนหรอกโทรนั่นแหละเอาไป
2: อ
3: หวังนะคะแต่ว่ามันไม่จริงเลยเพราะว่าเขายังไม่มีวิธีรักษาแม้กระทั่งยาที่ทานอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้การันตีว่าจะทำให้สมองเสื่อมช้าลง
6: ความหวังผมก็คือโอกาสที่จะได้ทำมากกว่าอะไรที่มีโอกาสแล้วข่าวสารหรือผมรู้แล้วมันทำให้แกดีขึ้นผมก็จะทำ
1: ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยท้อไหมท้อแต่ไม่ถอยหวังค่ะหวังให้เขามาเหมือนเดิม

0: าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่ม
3: อันที่สองก็คือเราต้องบริหารกล้ามเนื
4: ้
3: อนะครับกล้ามเนื้อที่เราควรจะบริหารคือกล้ามเนื้อหลังกับกล้ามเนื้อท้องข้างหน้าออกกำลังกายว่ายน้ำเนี่ยว่ายน้ำดีที่สุดแล้วน้ำหนักไม่ได้ลงที่กระดูกด้วย
4: ครับ
3: เป็นการบริหารกล้ามเนื้อโดยตรง
5: ก็ถือว่าต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิต
3: เรื่องของการดูแลตัวเองการออกกำลังกายนะวางเรื่องของน้ำหนักตัว
4: ครับ
6: รุ่นใหญ่พาซ่า
5: เป็นไงบ้างครับการมาเดิน Little India ในวันนี้คุณหมอ
3: ก็ได้มาทานอาหารอินเดียกินขนมอินเดียก็แปลกดีอร่อยกว่าที่คิดเยอะเลย
5: ใช่ๆครับ
3: แล้วก็บรรยากาศของชุมชนแถวนี
7: ้
3: น
7: ี
3: ่ใช่ลุ้นๆเหมือนเดินอยู่อินเดียแต่ไม่เคยไป
5: แต่ความรู้สึกมันได
3: ้ความรู้สึกได้ละ
5: อ่ะแม่ฮะมาเดินที่นี่เป็นไงบ้างครับ
7: มือคุณหมอค่ะเออเหรอ
5: เราก็มีแตกต่างบ้างแตกต่างบ้าง
7: อ่ะแตกต่างบ้างใช่มั้ยตั้งแต่มาถึงมีความรู้สึกว่าใช่เลยว่าจะกลิ่นธูปเทียนหรืออะไรเนี่ยแล้ว
5: กลิ่นเออสัมผัสได้
7: กำยานตลอดเส้นทาง
5: คือกำยานต้องบอกคุณผู้ชมว่าคือไม่ได้แบบว่าเป็นฉุนนะคือเป็นหอมนุ่นๆเพลินๆมันเพลินๆฮะแล้วก็มีของอะไรแปลกๆให้เราได้เปิดตาเปิดใจแล้วก็เห็นอะไรใหม่ๆวันนี้ขอบคุณมากครับคุณหมอและแม่แอลขอบคุณครับ
7: ขอบคุณครับ
5: สว
7: ั
5: สด
7: ี
5: ครับ
7: สวัสดีครับ
5: แล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้ลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับ

0: ก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

0: และทำการตลาดทางอีเมล
1: ให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการ
0: เริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

ไปแก้ไงแก้ด้วยการทำไมแก้ด้วยการขอโทษขอโทษนะขอโทษสัญญกรรมอย่างนี้นะเพื่อให้มันไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันชราอันนี้เห็นโยมคนหนึ่งเขาเสียแล้วหลานนานแล้วเขาเสียแล้วทำไมก่อนด้วยนะค่าสัญญกรรมนี่ก็โอ้ยแพงด้วยเขาเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงหน่อยนะไปอยู่วัดโอ้ยหน้าตาเนี่ยดูสดมากขนาดไหนเรายังไม่รู้เลยแต่ว่าเราวิตกวิจารณ์ไปหมดแล้วอย่างเงี้ยเลยพวกเราเอ้ามันก็ธรรมดานี้เออมันก็ธรรมดาไอ้ทุกคนมันก็ธรรมดาอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะแต่ทําไมเราต้องตีอกชกตัวเร็วเกินไปอย่างเงี้ยนะเห็นมั้ยพวกเรานะลําพังรับตัวเองนะไม่เท่าไหร่นะลูกหลานเป็นเนี่ยโอ้ยเจ็บมากกว่าลูกหลานอีกนะเออนั้นอันนี้นี่เนี่ยเขาเรียกว่ามันเห็นอยู่แต่ไม่ได้เห็นทางไม่ได้เห็นด้วยใจเห็นทางตาเห็นได้การเห็นได้ประสบการณ์มันเยอะแต่ว่าไม่เคยน้อมเข้ามาหาตัวเองจริงๆเลยนะลองดูนะพวกเรานะนี่แต่เรื่องเหล่านี้มันก็เรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆนี่แต่ว่ามีใครบ้างที่เห็นด้วยใจจริงๆเออเรามีความจิตเป็นธรรมดานะนี่ขอโทษขอโทษนะขอโทษนะอันนี้ประสบการณ์จริงที่วัดนะพระเยอะพอพระเยอะกับพระใหม่พระเก่าเนี่ยล่ะโอ้ยไปโรงพยาบาลกันคือแทบอาจารย์เนี่ยแทบไม่มีเวลาเลยไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยว่างั้นเถอะทำไมพวกเราคนขับรถไม่ว่างขับรถก็ไม่ใช่คนเดียวนะ2คน3คนน่ะนะทำไมปวดหัวปวดฟันปวดนั่นปวดนี่เอ้าทำไมคุณไม่ให้มันหายทำไมไม่ชะลอก่อนสักหน่อยก่อนดูแลสัก 2-3 วันก่อนค่อยมันค่อยไปถ้ามันไม่หายไม่ก็เป็นแล้วไปเลยอาจารย์ก็จะบอกว่ามีดบาดมือหรือว่าเราเป็นแผลเนี่ยนะเราไปหาหมอมันหายไหมมันหายเดี๋ยวนั้นไหมถึงคุณจะเย็บแผลมันก็ไม่หายเดี๋ยวนั้นอาจารย์บอกงี้นะเออขอโทษขอโทษอันมาไม่ไปจริงๆนะมาไม่ไปปวดแข้งปวดขามันเป็นอะไรปวดเอวมันเป็นอะไรปวดหัวมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ไปนะไม่ไปจริงๆสักพักก็หายจริงๆอย่างเงี้ยนะไปหาหมอมือก็เลยเป็นเรื่องเพิ่มปัญหาอีกอ้าวมีได้รับเรื่องจากเนนแม่เนนเด็กเล็กๆนะพวกเรานะเด็กเล็กๆยังไม่ถึงขวบเลยนะหรือว่าขวบกว่าอย่างเงี้ยนะบางทีตามันจะเอียงๆนะเออตอนเด็กตาจะเอียงๆนั่นแหละทีนี้แต่ว่าพอโตมามันก็จะหายเหมือนทุกคนพอโตมาหายเหมือนทุกคนนะแต่ด้วยความที่ว่าวิตกกังวลอะไรไม่รู้ไปผ่าตัดตาเด็ก

ดูเด็กเพี้ยงกันมันจะเอียงนิดๆอะเอียงอย่างนี้นะมันจะเอียงเยอะๆเป็นเยอะแต่ว่าพอโตขึ้นมามันก็หายอย่างที่เป็นต้นนะพวกเรานะการเป็นฝีเป็นสิวก็ดีมันกำลังเปล่งอยู่เนี่ยมันลำแดงอยู่เนี่ยพวกเราไปผ่าตัดหรือไปทำอะไรมันเป็นแผลเป็นเลยนะจริงๆแล้วมันก็จะสุกของมันเองเข้าใจไหมสีเนี่ยมันก็จะเปล่งของมันสุกเต็มที่แล้วมันก็จะฟอของมันไปเองเลยนะอย่างนี้นะอันนี้แหละก็เรียกว่าตีตนไปก่อนไข้ท่านว่านี้นะหลวงปู่ท่านเคยพูดแต่เป็นคำโบราณตีตนก่อนไข้เป็นนิดๆหน่อยๆก็โอ้ยวิตกกังวลไปอ่านจำคำนี้ให้ดีเลยนะจำคำบอกว่าเราเป็นไข้เนี่ยนะกำลังตัวร้อนเต็มที่เนี่ยนะจะกินยามันก็ไม่หายเดี๋ยวนั้นจะไปหาหมอมันก็ไม่หายเดี๋ยวนั้นบางอย่างเนี่ยนะไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวก็หายของมันอันนี้ลองสังเกตดูนะเออขอโทษนะอาตมานี่ถ้าไม่เป็นหนักจริงๆไม่เคยไปหาหมอเลยนะแต่พอเพื่อนเป็นอะไรปวดฟันโอ้ยเดี๋ยวมันก็จะหายปวดหัวตัวร้อนเป็นนั่นเป็นนี่บางคนนะปวดหลังปวดเอวไปหาหมอที่จนโอ้ยทั้งปีเลยทั้งปีทั้งพรรษาเลยว่างั้นจะไปหาหมอนะทำไปทำมาเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเนี้ยต้องผ่าตัดอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็เป็นผมก็ปวดผมรู้ว่าเอ๊ะผมนอนจริงๆคำว่านอนเยอะของอาจารย์อย่างแค่4ชั่วโมงก็ถือว่าเยอะแล้วนะอาจารย์นอนถ้าไปนอน 4-5 ชั่วโมงอ่ะวันนั้นอาจารย์จะปวดหลังมันนอนเกินไปมากเกินไป5ชั่วโมงเนี่ยนะมากเกินไปนะเนี่ย อันเนี้ยก็เรียกว่าอย่าพึ่งตีตนไปก่อนไข้มันธรรมดาธรรมดาเลยให้สังเกตดูโรคบางโรครักษาก็หายไม่รักษาก็หายนะโรคบางโรครักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายอันนี้เคยกราบเรียนหลวงปู่เทศนะหลวงปู่เทศวัดหินอุเป้งอ่ะดูแลท่านไงในเวลาท่านเจ็บท่านป่วยมานี่ก็บางทีก็สงสารท่านนะหลวงปู่ท่านบอกว่าโอ้ยโรคบางโรคมันเป็นเรื่องกรรมเรื่องกรรมเก่าเราถ้าไม่หมดกรรมมันก็ไม่หายหรอกกันว่าเงี้ยโรคบางโรคก็รักษาก็หายไม่รักษาก็หายกันว่าเงี้ยเออแล้วพอหายก็ต้องหายเร็วๆนะอันนี้พิสูจน์ได้ด้วยตนเองด้วยถ้ามีพลังนะมันมีพลังจิตมันจะหายง่ายๆเนี่ยคือเอาง่ายๆเลยหายง่ายไม่ค่อยหายเหมือนปกติคนทั่วไปนะเราเป็นก็เป็นแรงๆเนี่ยแต่ว่ามันหายเลยหายเร็วๆนั่นแหละไม่ได้ใช้เวลานานเห็นไหมเรามีความแก่ความเจ็บเป็นธรรมดาในเมื่อรถรามาใช้มันได้ใช้นานใช้เยอะมันก็ธรรมดานะอันนี้ไอ้พิจารณานะเรามีความตายเป็นธรรมดานี่ก็เหมือนกันบางทีก็ลูกหลานโดยเฉพาะจะมาไปเทศที่โรงพยาบาลพอเทศเสร็จแล้วก็ต้องไปเยี่ยมคนป่วยที่เขาเบรกนะเบรกพักเราไม่ได้พักอ่ะไปเยี่ยมคนป่วยบางทีก็เยี่ยมคนป่วยอายุ80 90ก็ถามลูกๆว่าจะให้อาจารย์มาทำอะไรจะให้อาจารย์มาทำอะไรนี่เขาก็งงนะจะให้แผ่เมตตาให้เขาหายจากโรคหรือว่าจะควรจะให้เขาให้อาจารย์แผ่เมตตาให้เขาไปเร็วๆเขาก็งงนะว่าโยมเอ๋ยเราก็บอกกับโยมเอ๋ยคนแก่นะ80 90ปีถึงไม่เจ็บไม่ป่วยมันก็ลำบากมันก็ทุกข์อยู่แล้วไม่ใช่หรือคำว่าแก่นะแก่มันก็ทุกข์อยู่แล้วทีนี้เขาป่วยด้วยเราจะให้เขาอยู่เพื่ออะไรเออเราจะยื้อเขาไว้นอนเนี่ยกี่ปีแล้ว2ปีถึงไม่รู้สึกตัวก็ใส่เครื่องช่วยหายใจบ้างใส่สายยางเพื่อจะให้อาหารอย่างนี้น่ะนะอุ้ยตกลงนี่คนเป็นยังไงทำไมต้องเอาถุงมือใส่ถุงมือเขาดึงสายยางออกนั่นแหละเขาทุกข์อาจารย์นี่ก็จะบอกงี้นะเขาทุกข์เขาอยากจะดึงออกเขาทุกข์เขาทรมานมากเออเขาไม่รู้สึกตัวเขาจะทำอะไรก็ไม่ได้แล้วจะบอกว่าทำบุญทำกุศลมันก็ไม่ได้แล้วพวกเราเอ๋ยให้พิจารณาดีนะถ้าสมัยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยถ้าไม่มีหมออย่างเงี้ยพวกเขาไปตามปกติป่วยก็ไม่ทรมานด้วยไปเร็วๆอย่างเงี้ยนะดูดิอันนี้ก็ระวังเยอะอะไรเนี่ยนะไม่รู้สึกตัวนะอาจารย์ถามว่าแล้วทำไมเขาอยากจะอยู่ไหมเขาก็ไม่อยากอยู่มันทุกข์ทรมาน

าง่ายๆแค่บอกว่าง่ายๆแค่บอกว่าแค่แก่แค่นั้นแหละนะเออแค่แก่แค่นั้นน่ะมันก็ทุกข์อยู่แล้วยิ่งมาป่วยอีกทีเนี้ยบางคนบอกว่าอายุ80ปี90ปีโอ้ติดอะไรนะติดเชื้อในกระแสมันไม่ติดไม่เติดหรอกโยมอาจารย์ว่าอย่างเงี้ยมันถึงเวลาแล้วเออถึงเวลาบางคนก็50 60ปีเค้าก็ตายบางคนก็ตายอยู่ในท้องนู่นน่ะแน่อันนี้พิจารณาอย่างงี้นะพวกเรานะให้ดูแลตัวเองให้ใส่ใจตัวเองดูแลอะไรดูแลจิตนะอย่าให้มันวิตกกังวลมันอันนี้เค้ากําหนดไว้แล้วนะชีวิตตัวนี้เค้ากําหนดไว้แล้วก็คือกรรมเราเนี่ยนะเราอย่าไปยื้อเราอย่าไปยื้อกรรมมันทำให้เราเป็นมีปัญหาในการรักษาดูแลมีปัญหาในการคนดูแลด้วยนะตอนแรกก็ดูดีอยู่หรอกพอไปนานไปนานไปอาจจะเป็นบาปก็ได้นะกับลูกกับหลานอย่างนี้นะเอาลองพิจารณาดูนะไม่เชื่อนะเอออันนี้พูดคร่าวๆนะเออใช้เวลาไม่มากเรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดาอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วมีได้เลยเราจะไม่พลัดพรากนะเออมันพลาดๆตั้งแต่เราเริ่มเรียนอนุบาลแล้วเรียนอนุบาลก็พลาดแล้วทุกวันก็อยู่กับพ่อกับแม่โอ้มีความสุขแต่พอจะเข้าเรียนทีเนี้ยอ้าวต้องทั้งวันเลยทีเนี้ยพลาดแล้วตอนเย็นค่อยมาเห็นหน้ากันเออพอจะเข้ามัธยมทีเนี้ยสมัยก่อนนี่ไม่มีนะสมัยก่อนไม่มีโรงเรียนในบ้านหมู่บ้านต้องเดินทางไปทีเนี้ยเดินทางไปเรียนที่อื่นอ้าวพลาดแล้วเข้ามัธยมเข้าอุดมปริญญาเป็นไงทีเนี้ยปล่อยพัดพากเลยบางคนไม่อยากจะกลับบ้านอาจารย์ถามว่าทำไมลูกหลานปิดเทอมแล้วทำไมไม่กลับบ้านมันขี้เกียจทำงานอาจารย์ว่างั้นขอโทษนะเออขี้เกียจทำงานเอ้าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะเห็นไหมชักติดใจแล้วพัดพากกันแล้วนะพวกเรามันไม่มีที่จะไม่พัดพากนี่มีเด็กฝรั่งอยู่กลุ่มนึงสมัยก่อนเนี่ยเขาช่วงก่อนโควิดนะเขาจะมีนักศึกษายุโรปสหรัฐนะอิตาลีอะไรพวกเขามาประมาณก็จะเขาจบม.6แล้วไงเขาจะเข้ามหาลัยเขาก็จะมีโครงการมาศึกษาเนี่ยเอเชียเราเนี่ยแหละประมาณ3เดือนเขาก็จะไปวัดอันมาทุกรุ่นว่างั้นเถอะอยู่วัดประมาณ5วันมีคนหนึ่งถามนะเด็กคนหนึ่งถามก็ถามท่านอาจารย์เราจะคิดยังไงกับคนที่เรารักเขาจากไปว่างั้นกลัวคนกลัวความพัดพลาดอามาก็บอกเขาเด็กมาก็จะใช้คำพูดแบบลูกๆนะหนูเคยเห็นไหมลูกหนูเคยเห็นเขาเคยเห็นเขาพัดพลาดไหมลูกอ้าวเคยเห็นก็เห็นเขาตายเขาเจ็บไม่เห็นเนี่ยที่หนูมาเนี่ยหนูได้พลาดพลาดไหมเนี่ยหนูไม่ต้องพูดเลยว่าเขาพลาดพลาดนี่รันดอนเนี่ยหนูต้องไม่ต้องพูดเลยแต่หนูมาเนี่ยก็ต้องพลาดพลาดมาหนูไปอยู่ว่าหนูบ้านหนูได้เรียนหนูนี่อยู่บ้านไหมไม่เพราะว่าต้องไปอยู่ที่หอเนี่ยมันพลาดพลาดอันนี้หมายถึงตัวเรานะไอ้ส่วนภายนอกก็โอ้ยิ่งชัดเจนเลยลูกเอ้ยหรอกภายนอกเราก็เห็นอยู่แล้วมีความพลาดพลาดมีความแก่ความเจ็บความตายนั่นก็คือการพลาดพลาดจากกันโดยถาวรหนูเคยเห็นไหมเขาเคยเห็นเยอะไหมเยอะเออพิจารณานั่นแหละให้เห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละนะชีวิตถึงเราจะรักกันขนาดไหนมันก็ไม่มีที่อยู่ด้วยกันอย่างนั้นตลอดไปอันนี้จากประสบการณ์จริงของอาจารย์นะของอาตมาเองนะเอามาทุดงแต่ปี2527นั่นแหละไปกาญจนบุรีมันคิดถึงแม่เออคิดถึงแม่มากมากคิดถึงโอ้ยคิดถึงแบบจนจะเป็นบ้าเป็นหลังแต่มันก็ได้คิดขึ้นมาไงปิ้งขึ้นมาว่าเอ้าไอ้ความพลาดพลาดนี่ทั้งที่ไม่ได้ลึกซึ้งธรรมะอะไรนะพวกเรานะเฮ้อไม่มีหรอกที่ใครจะอยู่ด้วยกันกับพ่อกับแม่จนแก่เท่าจนตายนะไม่มีหรอกดูพี่ๆพวกคุณดิดูพี่ๆคุณเออเขาก็รักพ่อรักแม่เหมือนกันแหละมีใครอยู่กับพ่อกับแม่บ้างไหมมีครอบครัวก็ไปอยู่กับครอบครัวกันหมดไม่ว่าพี่สาวไม่ว่าพี่ชายเออไม่ว่าน้องสาวเห็นไหมเขาก็จากกันไปหมดแล้วตั้งที่ยังมีชีวิตอยู่พลาดพลาดไหมพวกเราหลอกพี่ภาคไหมถามดูดิเออแล้วเราสองคนแต่น้องเขาก็แต่งงานก็ไปอยู่กับมีครอบครัวเข้าไปพี่สาวพี่ชายก็มีครอบครัวเขาติดปล่อยให้พ่อกับแม่อยู่

สองตายายเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเจอลำบากอีกต่างหากเห็นไหมคุณอย่าพูดคุณอย่าคิดว่าคุณไปอยู่กับเขานะอันตอนนั้นมันสอนตัวเองนะคุณไปนี่คุณก็ไปศึกษาละเพศแล้วคุณบวชแล้วขั้นตอนต่อไปก็คืออะไรคือคุณก็แต่งงานแล้วเป็นไงคุณก็จะต้องพัดภาคจากเขาอยู่เหมือนเดิมว่างั้นคุณจะบอกว่าคุณจะมารักเขาแล้วจะอยู่เขาตลอดไปเงี้ยในเรื่องพวกเรามันบรรเทาได้นะมันไม่มีเห็นไหมก็เอาสิ่งที่ใกล้ตัวนั่นแหละมันพิจารณาน่ะสิ่งที่ใกล้ตัวพิจารณาได้เลยว่ามันเป็นอย่างนี้เองเห็นไหมนะเห็นไหมพวกเรานะอันนี้พิจารณาให้ดีนะทุกคนต่างมาต่างนั้นถ้าอยากจะให้ชีวิตมันมีความสุขก็จงมีความพร้อมเพรียงเขาเรียกว่าสามัคคีนะแปลว่าความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันไหนที่เราชอบคือความพูดดีพูดดีมีน้ำใจให้เกียรติซึ่งกันและกันคนอื่นก็จะเหมือนกันกับเรานี่สิ่งเหล่านี้แหละสิ่งที่เราจะต้องหยิบยื่นให้กับคนอื่นชอบพูดดีไหมโอ้พูดดีพูดวาจาเจรจาดีอ่อนหวานอย่างนี้นะพูดไม่พูดกระทบกระทั่งไม่พูดเสียดสีไม่พูดนินทาว่าร้ายครอบครัวตัวเองอย่างนี้นะมันก็ทำให้ชีวิตขณะที่มันมีอยู่นะก็มีความสุขนะพวกเรานะไอ้ความพลัดพรากไม่มีเลยไม่มีที่จะไม่พลัดพรากมันธรรมดาจริงๆแต่ไม่ค่อยเห็นธรรมดานี่สินะไม่ค่อยมีจะมาเห็นธรรมดาธรรมดาอันนี้ข้อนึงนะนะอีกข้อสุดท้ายอันนี้สำคัญที่สุดเลยทุกคนมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้จะได้รับผลของกรรมของกรรมนั้นสืบไปโอ้อันนี้ชอบมากเพราะมากเลยนะพวกเรานะให้พิจารณาดูดีๆนะทุกคนไปดำเนินตามกรรมหมดถึงจะรู้ร่วงหน้านะจะรู้ด้วยพระญาณหลวงพุทธเจ้าเรานี่นะหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะรู้ด้วยนะรู้นะอย่างสมัยก่อนเนี่ยโหราจารย์เขาจะเก่งมากนะอย่างพระพุทธเจ้าเราเนี่ยวันพระองค์ทรงประสูติเนี่ยนะเพียงแค่5วันแค่นั้นแหละฤาษีซึ่งเป็นตระกูลของจักรยักษ์ตระกูลเนี่ยศรัทธานะกับบิลดาบทเนี่ยนะมาเฝ้ามาเห็นแล้วกราบเลยนะกราบพระราชกุมารนะพระเจ้าสุทโธทนะก็ถามว่าทำไมไปกราบโอ้เด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กธรรมดาถ้าโตมาแล้วจะได้เป็นเสด็จออกผนวดแล้วจะเป็นบรมศาสดาเอกเป็นศาสดาเอกของโลกนู่นนะขนาดนั้นได้รับพยากรณ์แล้วนะแล้วก็ได้รับพยากรณ์จากพราหมณ์8คนทีเนี้ยพราหมณ์108นั่นแต่ว่าคัดเลือกเหลืออยู่8คน7คนทำนายว่าถ้าออกผนวดจะเป็นศาสดาเอกของโลกถ้าครองคฤหัสถ์จะเป็นบรมจักรพรรดิเอาสินะมีอัญญาโกณฑัญญพราหมณ์หนุ่มคนเดียวที่บอกว่าโอ้บุรุษผู้นี้ถ้าบุรุษผู้นี้จะออกผนวดจะเสด็จออกผนวดซึ่งเป็นศาสดาเอกของโลกมีคนเดียวที่พูดนะเห็นไหมพวกเราพระเจ้าสุทโธทนะซึ่งไม่รู้ครับว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรไม่อยากให้เป็นนักบวชนะก็พยายามกันนี่กันทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้พระองค์ออกผนวดแล้วเป็นไงก็พระองค์ก็ออกบวชอยู่ดีเพราะอะไรเพราะประกรรมของพระองค์มาสร้างมาอย่างนี้อันนี้ฝ่ายดีนะฝ่ายไม่ดีก็คือองคุลิมานไงอันนี้ก็เหมือนกันพยากรณ์ว่าจะเป็นโจรจะเป็นโจรอย่างเงี้ยพระเจ้าประเสนที่โกศลพยายามกันยังไงก็กันไม่อยู่นะเห็นไหมพวกเราเหมือนกันลูกหลานอันนี้พูดปัจจุบันเลยนะปัจจุบันเป็นยังไงเนอบางคนเนี่ยมีลูก5คนโอ้ยไปใส่ใจสนใจกับลูกคนที่อ่อนแอกว่าเพื่อนนั่นแหละอาตมาก็จะบอกเขาเลยนะว่าเราสนใจใส่ใจลูกที่ดีกับสนใจใส่ใจกับลูกที่ไม่ดีเนี่ยอันไหนมากกว่ากันไม่ได้หมายถึงไม่ดีอะไรนะหมายถึงไม่เจริญไงก็ใส่ใจกับลูกคนที่ไม่ดีนะอาจารย์คนที่ไม่เจริญน่ะนะคุณช่วยเหลือเขาไหมช่วยมากกว่าคนเดินแล้วเขาได้ดีกว่าเพื่อนไหมล่ะทั้งที่คุณใส่ใจสนใจกว่าคนเดินไม่เอาแล้วลูกทั้ง4คนเขาจะไม่อีกเขาจะไม่น้อยใจหรือไม่น้อยใจอาจารย์เพราะเขาเจริญอ้าวเห็นไหมล่ะ
เออทำไมถึงเป็นอย่างนั้นโยมหรอกพวกเราไม่ได้สนใจใส่ใจเขาเลยลูกที่เจริญน่ะแต่ทำไมเขาดีเป็นกรรมของเขาเองกรรมเขาจะมาอย่างนั้นนะเหมือนกับเราส่งลูกไปเรียนเนี่ยนะต่างประเทศเนี่ยนะเราได้ไปเรียนกับเขาไหมเฮ้อเขาก็เรียนของเขาเองอยู่เขาเองเขาก็ประสบผลสำเร็จของเขาเองเห็นไหมตัวเราก็เหมือนกันตัวเรานี่ได้ทำตามคำบอกคำกล่าวของพ่อแม่แนะนำสั่งสอนตลอดไหมเปล่าเราก็เดินตามวิถีชีวิตของเรานี่แหละเราจึงยืนหยัดอยู่ได้ทำไมไม่นึกถึงตัวเองบ้างอย่างนี้นะตัวเองเป็นยังไงก็นี่เมื่อตัวเองไม่อยากจะฟังหรือว่าฟังก็ไม่นั่นอยู่แล้ว 80% คือด้วยลำพังเราเองหมดเลยนะก็เรียกว่ากรรมไงแต่น้อยมากที่จะเจอพ่อเจอแม่นั่นนะทำไมมันมีกรรมเป็นของเราอยู่แล้วลูก3คนเหมือนกันไหมก็ไม่เหมือนเห็นไหมทำไมพ่อแม่สอนไหมล่ะสอนนักเรียนห้องเดียวกันนี่นะมีกี่คน30 40คนแล้วเก่งหมดไหมเขาไม่ได้เก่งหมดอาจารย์คนได้ที่หนึ่งคนเดียวนั่นแหละเก่งจริงๆก็ไม่เกิน 4-5 คนเอาแล้วครูสอนตัวต่อตัวกับเด็กที่เก่งไหมล่ะเปล่าเอ้าแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเป็นที่ใครอ๋อเป็นที่เขาเองอย่างนี้นะนี่แหละก็เรียกว่ากรรมพวกเราเอ้ยถ้าพวกเราเข้าใจตรงนี้นะโอ้ยมีความสุขนะจะมีความสุขเลยคือสอนไม่ให้สอนเรืออาจารย์ไม่เป็นห่วงสอนลูกสอนหลานน่ะแต่ว่าจะดีไม่ดีไม่ใช่อยู่ที่เราเออจะเจริญหรือไม่เจริญไม่ใช่อยู่ที่เราเขามีกรรมเป็นของเขาอยู่แล้วนะมีกรรมเป็นของตนโอ้ยอันนี้เนี่ยอาจารย์เอาตัวเองมาเป็นเครื่องวัดเลยพ่อแม่มีลูกพ่อมีลูกตั้ง16คนแม่มีลูกตั้ง10คนเออเขาคงจะเบื่อมั้งเขาไม่ได้สนใจใส่ใจลูกเลยต่างคนก็ต่างเอาดำรงชีวิตไปเองเลือกบวชอาจารย์ก็บวชเองอยู่ก็อาจารย์ก็อยู่เองพ่อก็อยากจะให้ศึกษาลาเพศก็อาจารย์ก็อยู่ของอาจารย์เองเออน้องคนเล็กซึ่งไม่มีอะไรในน้องคนเล็กนะเขาก็สร้างฐานะของเขาได้ดีกว่าพี่ๆน้องๆเห็นไหมดูสิมันชัดเจนมากเลยนะพวกเรานะเนี่ยเอาไปพิจารณานะที่5ประการก็ได้กับอภินิหารปัตตเวกพุทธเจ้าไม่ใช่พิจารณาแล้วไม่ใช่ตามความเป็นจริงนะถึงไม่พิจารณามันก็เป็นจริงอย่างนี้นะเรามีความแก่เป็นธรรมดาเกิดไม่ต้องพูดแล้วมันเกิดมาแล้วเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เขาเรียกว่ามีความเก็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งนั้นนะแล้วก็ทุกคนเรามีกรรมเป็นของตนไม่ได้หมายถึงเราอย่างเดียวนะหมายถึงทุกแหละทุกคนมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งจะได้ศึกษาเล่าเรียนในสถาบันไหนหรือจะได้คู่ครองหรือจะได้การงานหรือจะได้อาชีพอะไรนี่กรรมจำแนกไปเลยนะพวกเรานะเออถ้าไม่งั้นก็เป็นครูก็เป็นครูเหมือนกันหมดดิเออเป็นตำรวจก็เป็นตำรวจเหมือนกันกับพ่อกับแม่ที่มันไม่ใช่เขามีกรรมของเขาอยู่แล้วนะอันนี้ลองพิจารณาลองดูนี่ก็เรียกว่าเป็นหาปัจจเวกพิจารณาทุกขณะดัง

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือ

เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

วันนี้จะพูดถึงเรื่องใกล้ตัวนะซึ่งอุบาสกอุบาสิกาไปวัดเนี่ยจะได้ยินบ่อยๆคือเป็นการเขาเรียกว่าสวดมนต์ทำวัดแล้วก็จะเขาก็จะสวดบทเนี้ยเรียกว่าอภินหปัจเวกขณะนะพิจารณาเนืองๆพิจารณาทุกวันทุกวันเนืองๆด้วยนะไม่ได้หมายถึงว่าพิจารณาเอาวันหนึ่งค่อยมาพิจารณาไม่ใช่ก็เรียกพิจารณาเนืองๆอภินหปัจเวกถ้าพูดเราก็คงจะอ๋อทันทีเลยชราธรรมมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วทุกคนก็รู้เรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาอันนี้จะให้เห็นเป็นธรรมดาได้อย่างไรทีเนี้ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาเนี่ยอันนี้ไม่มีใครพ้นไปได้เลยแน่นอนทีนี้ไอ้คนเราเนี่ยบางทีพอแก่มาแล้วมันก็จะวิตกกังวลไงพอแก่ตัวมาแล้วจะวิตกกังวลนะว่าเราจะเจ็บเราจะตายเมื่อไรแล้วมีตกกังวลไม่ธรรมดานะไม่ตกกังวลไปห่วงลูกห่วงร้านห่วงทรัพย์สินเงินทองด้วยนะนี่คือสิ่งที่บางคนไม่เข้าใจทำไงในเมื่อมันแก่ชราทำไงล่ะไปแก้ไงแก้ด้วยการทำไงแก้ด้วยการขอโทษนะขอโทษสัญญกรรมอย่างนี้นะเพื่อให้มันไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันชราอันนี้เห็นโยมคนหนึ่งเขาเสียแล้วล่ะนานแล้วเขาเสียแล้วทำไมก่อนด้วยนะค่าสัญญกรรมนี่ก็โอ้ยแพงด้วยเขาเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงหน่อยนะไปอยู่วัดโอ้ยหน้าตาเนี่ยดูแต่งตึงนะแต่พอเวลาลุกก็เอาตูดขอโทษนะเอาตูดลุกขึ้นเหมือนเดิมอ่ะตูดขึ้นก่อนเหมือนเดิมตูดยังไงก็เอามือเท้าไงเอามือเท้าพื้นแล้วก็ยันพื้นขึ้นมาอย่างนี้นะมันทำไม่ได้มันไม่

ได้ในธรรมชาติธรรมชาติดีๆนี่เองนะการแก้สิ่งเหล่านี้คือการทำยังไงท่านจำจิตใจให้มันสบายสบายสบายไงเออทำใจให้สบายสบายนี่นี่ชะลอความแก่ได้จริงอันเนี้ยแต่คนเรายิ่งเครียดเท่าไหร่นะยิ่งเครียดยิ่งวิตกกังวลเท่าไหร่นะยิ่งเดอยิ่งแก่เร็วว่างั้นเถอะมันมีที่ไหนใครไม่แก่ไม่เก็บอ่ะมีไหมมันไม่มีแล้วมันก็เป็นธรรมดาด้วยนะแล้วถ้าใครสังเกตสักหน่อยนะพอแก่ตัวมาเนี่ยนะอ้าวต้องก็เจ็บนั่นปวดนี่เป็นตลอดเลยนะโดยที่ไม่ได้เหมือนตอนเป็นหนุ่มนะไอตอนเป็นหนุ่มโอ้มันต้องมีเหตุไปทำสิ่งนี้มันเป็นไข้ไปทำสิ่งนี้มันปวดแข้งปวดขาไปทำสิ่งนี้มันปวดหัวตัวร้อนไปทำสิ่งนี้มันท้องเสียอย่างนี้นะแต่พอแก่ตัวไม่ใช่นะพวกเรานะอันวางสังเกตตัวเองหรอกจู่ๆก็ปวดแข้งปวดขาขึ้นมาจู่ๆก็ปวดหัวจู่ๆก็ปวดท้องขึ้นมาอย่างนี้นะเออไม่เนื้อไม่ตัวบางทีก็เออมันแปลกๆเป็นนั่นเป็นนี่ตลอดเวลาเห็นไหมอันนี้คือธรรมชาติของเขาถ้าเราไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้มันมาเพิ่มนะมาเพิ่มความทุกข์ก็คือหมายถึงว่าเราก็ให้เห็นตามความเป็นจริงแค่นั้นมันธรรมดาเลยไม่มีเราไม่มีใครไม่เห็นหรอกไม่มีใครไม่เห็นเห็นคนภายนอกนั่นแหละแต่ทีนี้มันเห็นภายในคือเห็นด้วยใจไงใจเรายอมรับจริงๆหรือว่าเออมันธรรมดาจริงๆนะเออการแก่การเจ็บมันธรรมดาจริงๆเลยอย่างนี้นะนะอันนี้ทำยังไงทีเนี้ยอันนี้ไม่ว่ากันสำหรับคนที่มีอายุจะวิตกกังวลเรื่องอะไรเจ็บก็ไม่วิตกกังวลเท่าอะไรเท่าลูกเก็บหลานเก็บเอาเราทีเนี้ยลำพังตัวเองเก็บก็ทุกข์อยู่แล้วนะก็ยังไปทุกข์ในเรื่องลูกหลานเก็บอีกทีเนี้ยบางทีได้ข่าวว่าอุ้ยป้าลูกโดนรถชนหรือว่าลูกป่วยเป็นนั่นเป็นนี่โอ้ยคนได้ยินนะคิดหนักคิดมากกว่าตัวเจ้าตัวอีกชนมากขนาดไหนเรายังไม่รู้เลยเป็นมากขนาดไหนเรายังไม่รู้เลยแต่ว่าเราวิตกวิจารไปหมดแล้วอย่างเงี้ยนะพวกเราเอ้ามันก็ธรรมดานี่เออมันก็ธรรมดาทุกคนมันก็ธรรมดาอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะแต่ทำไมเราต้องตีอกชกตัวเร็วเกินไปอย่างเงี้ยนะเห็นไหมพวกเรานะเราพังเราตัวเองนะไม่เท่าไหร่นะลูกหลานเป็นเนี่ยโอ้ยเจ็บมากกว่าลูกหลานอีกนะนั่นอันนี้นี่เนี่ยเขาเรียกว่ามันเห็นอยู่แต่ไม่ได้เห็นด้วยใจเห็นทางตาเห็นได้การเห็นได้ประสบการณ์มันเยอะแต่ว่าไม่เคยน้อมเข้ามาหาตัวเองจริงๆเลยนะลองดูนะพวกเรานะไอ้แต่เรื่องเหล่านี้มันก็เรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆนี่แต่ว่ามีใครบ้างที่เห็นด้วยใจจริงๆเออเรามีความเจ็บเป็นธรรมดานะนี่ขอโทษนะอันนี้ประสบการณ์จริงที่วัดนะพระเยอะพอพระเยอะกับพระใหม่พระเก่าเนี่ยนะโอ้ยไปโรงพยาบาลกันคือแทบอาจารย์เนี่ยแทบไม่มีเวลาเลยได้ไปไหนมาไหนเลยว่างั้นเถอะทำไมเพราะเราคนขับรถไม่ว่างขับรถก็ไม่ใช่คนเดียวนะ2คน3คนนะทำไมปวดหัวปวดฟันปวดนั่นปวดนี่เอ้าทำไมคุณไม่ให้มันหายทำไมไม่ชะลอก่อนสักหน่อยก่อนดูแลสัก 2-3 วันก่อนค่อยมันค่อยไปถ้ามันไม่หายไม่ก็เป็นแล้วไปเลยอาจารย์ก็จะบอกว่ามีดบาดมือหรือว่าเราเป็นแผลเนี่ยนะเราไปหาหมอมันหายไหมมันหายเดี๋ยวนั้นไหมถึงคุณจะเย็บแผลมันก็ไม่หายเดี๋ยวนั้นอาจารย์บอกอย่างนี้นะเออขอโทษอันมาไม่ไปจริงๆนะมาไม่ไปปวดแข้งปวดขามันเป็นอะไรปวดเอวมันเป็นอะไรปวดหัวมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ไปนะไม่ไปจริงๆสักพักก็หายจริงๆอย่างเงี้ยนะไปหาหมอทีก็เลยเป็นเรื่องเพิ่มปัญหาอีกอ้าวมีได้รับเรื่องจากเนนแม่เนนเด็กเล็กๆนะพวกเรานะเด็กเล็กๆยังไม่ถึงขวบเลยนะหรือว่าขวบกว่าอย่างเงี้ยนะบางทีตามันจะเอียงๆนะเออตอนเด็กตาจะเอียงๆนั่นแหละทีนี้แต่ว่าพอโตมามันก็จะหายเหมือนทุกคนพอโตมาหายเหมือนทุกคนนะแต่ด้วยความที่ว่ามีตกกังวลอะไรไม่รู้ไปผ่าตัดตาเด็กเนี่ยนะว่ามันเอียงว่างั้นแล้วหมอคนนี้ก็มารับผิดชอบเลยนะไม่ห้ามพูดถึงเลยนะเออเขามีเงินแต่ไม่มีเงินก็สักว่าแต่มีเงินไม่พิจิตร

พิจารณาดูเด็กเพี้ยงกันมันจะเอียงนิดๆนะเอียงอย่างนี้นะมันจะเอียงเยอะๆเป็นเยอะแต่ว่าพลังมันก็หายอย่างที่เป็นต้นนะพวกเรานะการเป็นฝีเป็นสิวก็ดีมันกำลังเปล่งอยู่เนี่ยมันลำแดงอยู่เนี่ยพวกเราไปผ่าตัดหรือไปทำอะไรมันเป็นแผลเป็นเลยนะจริงๆแล้วมันก็จะสุกของมันเองเข้าใจไหมสีเนี่ยมันก็จะเปล่งของมันสุกเต็มที่แล้วมันก็จะฟอของมันไปเองเลยนะอย่างนี้นะอันนี้แหละก็เรียกว่าตีตนไปก่อนไข้ท่านว่านี้นะหลวงปู่ท่านเคยพูดแต่เป็นคำโบราณตีตนก่อนไข้เป็นนิดๆหน่อยๆก็โอ้ยวิตกกังวลไปอ่านจำคำนี้ให้ดีเลยนะจำคำบอกว่าเราเป็นไข้เนี่ยนะกำลังตัวร้อนเต็มที่เนี่ยนะจะกินยามันก็ไม่หายเดี๋ยวนั้นจะไปหาหมอมันก็ไม่หายเดี๋ยวนั้นบางอย่างเนี่ยนะไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวก็หายของมันอันนี้ลองสังเกตดูนะเออขอโทษนะอาตมานี่ถ้าไม่เป็นหนักจริงๆไม่เคยไปหาหมอเลยนะแต่พอเพื่อนเป็นอะไรปวดฟันโอ้ยเดี๋ยวมันก็จะหายปวดหัวตัวร้อนเป็นนั่นเป็นนี่บางคนนะปวดหลังปวดเอวไปหาหมอที่จนโอ้ยทั้งปีเลยทั้งปีทั้งพรรษาเลยว่างั้นจะไปหาหมอนั่นนะทำไปทำมาเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเนี้ยต้องผ่าตัดอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็เป็นผมก็ปวดผมรู้ว่าเอ๊ะผมนอนจริงๆคำว่านอนเยอะของอาจารย์เองแค่4ชั่วโมงก็ถือว่าเยอะแล้วนะอาจารย์นอนถ้าไปนอน 4-5 ชั่วโมงอ่ะวันนั้นอาจารย์จะปวดหลังนี่นะมันนอนเกินไปมากเกินไป5ชั่วโมงเนี่ยนะมากเกินไปนะเนี่ย เนี่ยก็เรียกว่าอย่าพึ่งตีตนไปก่อนไข้มันธรรมดาเลยให้สังเกตดูโรคบางโรครักษาก็หายไม่รักษาก็หายนะโรคบางโรครักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายอันนี้เคยกราบเรียนหลวงปู่เทศนะหลวงปู่เทศวัดเดนุเป้งอ่ะดูแลท่านไงในเวลาท่านเจ็บท่านป่วยมานี่ก็บางทีก็สงสารท่านนะหลวงปู่ท่านบอกว่าโอ้ยโรคบางโรคมันเป็นเรื่องกรรมเรื่องกรรมเก่าเราถ้าไม่หมดกรรมมันก็ไม่หายหรอกกันว่าอย่างเงี้ยโรคบางโรคก็รักษาก็หายไม่รักษาก็หายกันว่าอย่างเงี้ยเออแล้วพอหายก็หายเร็วๆนะอันนี้พิสูจน์ได้ด้วยตนเองด้วยถ้ามีพลังนะมันมีพลังจิตมันจะหายง่ายๆเนี่ยคือเอาง่ายๆเลยหายง่ายไม่ค่อยหายเหมือนปกติคนทั่วไปนะเวลาเป็นก็เป็นแรงๆเนี่ยแต่ว่ามันหายเลยหายเร็วๆนั่นแหละไม่ได้ใช้เวลานานเห็นไหมเรามีความแก่ความเจ็บเป็นธรรมดาในเมื่อรถรามาใช้มันได้ใช้นานใช้เยอะมันก็ธรรมดานะอันนี้ไอ้พิจารณานะเรามีความตายเป็นธรรมดานี่ก็เหมือนกันบางทีก็ลูกหลานโดยเฉพาะจะมาไปเทศที่โรงพยาบาลพอเทศเสร็จแล้วก็ต้องไปเยี่ยมคนป่วยที่เขาเบรกนะเบรกพักเราไม่ได้พักอ่ะไปเยี่ยมคนป่วยบางทีก็เยี่ยมคนป่วยอายุ80-90ก็ถามลูกๆว่าจะให้อาจารย์มาทำอะไรจะให้อาจารย์มาทำอะไรนี่เขาก็งงนะจะให้แผ่เมตตาให้เขาหายจากโรคหรือว่าจะควรจะให้เขาให้อาจารย์แผ่เมตตาให้เขาไปเร็วๆเขาก็งงนะว่าโยมเอ๋ยเราก็บอกกับโยมเอ๋ยคนแก่นะ80-90ปีถึงไม่เจ็บไม่ป่วยมันก็ลำบากมันก็ทุกข์อยู่แล้วไม่ใช่หรือคำว่าแก่นะแกมันก็ทุกข์อยู่แล้วทีนี้เขาป่วยด้วยเราจะให้เขาอยู่เพื่ออะไรเราจะยื้อเขาไว้นอนเนี่ยกี่ปีแล้ว2ปีซึ่งไม่รู้สึกตัวก็ใส่เครื่องช่วยหายใจบ้างใส่สายยางเพื่อจะให้อาหารอย่างนี้น่ะนะอุ้ยตกลงนี่คนเป็นยังไงทำไมต้องเอาถุงมือใส่ถุงมือเขาดึงสายยางออกนั่นแหละเขาทุกข์อาจารย์นี่ก็จะบอกงี้นะเขาทุกข์เขาอยากจะดึงออกเขาทุกข์เขาทรมานมากเออเขาไม่รู้สึกตัวเขาจะทำอะไรก็ไม่ได้แล้วจะบอกว่าทำบุญทำกุศลมันก็ไม่ได้แล้วพวกเราเอ๋ยให้พิจารณาดีนะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยถ้าไม่มีหมออย่างเงี้ยเขาก็ไปตามปกติป่วยก็ไม่ทรมานด้วยไปเร็วๆอย่างเงี้ยนะดูดิอันนี้ก็เรียกว่าเยอะอะไรเนี่ยนะไม่รู้สึกตัวนะอาจารย์ถามว่าแล้วทำไมเขาอยากจะอยู่ไหมเขาก็ไม่อยากอยู่มันทุกข์ทรมาน

0: เอาง่ายๆแค่บอกว่าง่ายๆแค่บอกว่าแค่แก่แค่นั้นแหละนะเออแค่แก่แค่นั้นน่ะมันก็ทุกข์อยู่แล้วยิ่งมาป่วยอีกทีเนี้ยบางคนบอกว่าอายุ80ปี90ปีโอ้ติดอะไรนะติดเชื้อในกระแสมันไม่ติดไม่เติดหรอกโยมอาจารย์ว่าเงี้ยมันถึงเวลาแล้วเออถึงเวลาบางคนก็50 60ปีเขาก็ตายบางคนก็ตายอยู่ในท้องนู่นน่ะเนี่ยอันนี้ให้พิจารณาอย่างนี้นะพวกเรานะให้ดูแลตัวเองให้ใส่ใจตัวเองดูแลอะไรดูแลจิตนะอย่าให้มันวิตกกังวลมันอันนี้เขากำหนดไว้แล้วนะชีวิตตัวนี้เขากำหนดไว้แล้วก็คือกรรมเราเนี่ยนะเราอย่าไปยื้อเราอย่าไปยื้อกรรมมันทำให้เราเป็นมีปัญหาในการรักษาดูแลมีปัญหาในการคนดูแลด้วยนะตอนแรกก็ดูดีอยู่หรอกพอไปนานไปอาจจะเป็นบาปก็ได้นะกับลูกกับหลานอย่างนี้นะเอาลองพิจารณาดูนะไม่เชื่อนะเอออันนี้พูดคร่าวๆนะเออใช้เวลาไม่มากเรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดาอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วมีได้เหรอเราจะไม่พลัดพรากอ่ะนะเออมันพลัดพรากตั้งแต่เราเริ่มเรียนอนุบาลแล้วเรียนอนุบาลก็พลัดพรากทุกวันก็อยู่กับพ่อกับแม่โอ้มีความสุขแต่พอจะเข้าเรียนทีเนี้ยอ้าวต้องทั้งวันเลยทีเนี้ยพลัดพรากแล้วตอนเย็นค่อยมาเห็นหน้ากันเออพอจะเข้ามัธยมทีเนี้ยสมัยก่อนนี่ไม่มีนะสมัยก่อนไม่มีโรงเรียนในบ้านหมู่บ้านต้องเดินทางไปทีนี้เดินทางไปเรียนที่อื่นอ้าวพลาดพลาดแล้วเข้ามัธยมเข้าอุดมปริญญาเป็นไงทีเนี้ยร้อยพลาดพลาดเลยบางคนไม่อยากจะกลับบ้านอาจารย์ถามว่าทำไมลูกหลานปิดเทอมแล้วทำไมไม่กลับบ้านมันขี้เกียจทำงานอาจารย์ว่างั้นขอโทษนะเออขี้เกียจทำงานเอ้าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะเห็นไหมชักติดใจแล้วพลาดพลาดกันแล้วนะพวกเรามันไม่มีที่จะไม่พลาดพลาดมีเด็กฝรั่งอยู่กลุ่มหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาช่วงก่อนโควิดนะเขาจะมีนักศึกษายุโรปสหรัฐนะอิตาลีอะไรพวกเขามาประมาณก็จะเขาจบม.6แล้วไงเขาจะเข้ามหาลัยเขาก็จะมีโครงการมาศึกษาเนี่ยเอเชียเราเนี่ยแหละประมาณ3เดือนเขาก็จะไปวัดอันมาทุกรุ่นว่างั้นเถอะอยู่วัดประมาณ5วันมีคนหนึ่งถามนะเด็กคนหนึ่งถามก็ถามท่านอาจารย์เราจะคิดยังไงกับคนที่เรารักเขาจากไปว่างั้นกลัวคนกลัวความพัดพลาดอามาก็บอกเขาเด็กมาก็จะใช้คำพูดแบบลูกๆนะหนูเคยเห็นไหมลูกหนูเคยเห็นเขาเคยเห็นเขาพลาดพลาดไหมลูกอ้าวเคยเห็นเขาตายเขาเจ็บไม่เห็นเนี่ยมาเนี่ยหนูได้พลาดพลาดไหมเนี่ยหนูไม่ต้องพูดเลยว่าเขาพลาดพลาดนี่รันดอนหนูต้องไม่ต้องพูดเลยแต่หนูมาเนี่ยก็ต้องพลาดพลาดมาหนูไปอยู่หนูบ้านหนูได้เรียนหนูนี่อยู่บ้านไม่เพราะว่าต้องไปอยู่ที่หอเนี่ยมันพลาดพลาดอันนี้หมายถึงตัวเรานะไอ้ส่วนภายนอกก็โอ้ยิ่งชัดเจนเลยลูกเอ้ยหรอกภายนอกเราก็เห็นอยู่แล้วมีความพลาดพลาดมีความแก่ความเจ็บความตายตายนั่นก็คือการพลาดพลาดจากกันโดยถาวรหนูเคยเห็นไหมเขาเคยเห็นเยอะไหมเยอะเออพิจารณานั่นแหละให้เห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละนะชีวิตถึงเราจะรักกันขนาดไหนมันก็ไม่มีที่อยู่ด้วยกันอย่างนั้นตลอดไปอันนี้จากประสบการณ์จริงของอาจารย์นะของอาตมาเองนะเอามาทุดงแต่ปี2527นั่นแหละไปกาญจนบุรีมันคิดถึงแม่เออคิดถึงแม่มากมากคิดถึงโอ้ยคิดถึงแบบจนจะเป็นบ้าเป็นหลังแต่มันก็ได้คิดขึ้นมาไงปิ้งขึ้นมาว่าเอ้าไอ้ความพลาดพลาดนี่ทั้งที่ไม่ได้ลึกซึ้งธรรมะอะไรนะพวกเรานะเออไม่มีหรอกที่ใครจะอยู่ด้วยกันกับพ่อกับแม่จนแก่เท่าจนตายนะไม่มีหรอกดูพี่ๆพวกคุณดิดูพี่ๆคุณเออเขาก็รักพ่อรักแม่เหมือนกันหรือมีใครอยู่กับพ่อกับแม่บ้างไหมมีครอบครัวก็ไปอยู่กับครอบครัวกันหมดไม่ว่าพี่สาวไม่ว่าพี่ชายเออไม่ว่าน้องสาวเห็นไหมเขาก็จากกันไปหมดแล้วตั้งที่ยังมีชีวิตอยู่พลาดพลาดไหมพวกเราหลอกพี่ภาคไม่ถามดูดิเออแล้วเรากับน้องสองคนแต่น้องเขาก็แต่งงานก็ไปอยู่กับมีครอบครัวเข้าไปพี่สาวพี่ชายก็มีครอบครัวเขาติด ปล่อยให้พ่อกับแม่อยู่สองตายายเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเจอลำบากอีกต่างหากเห็นไหมคุณอย่าพูดคุณอย่าคิดว่าคุณไปอยู่กับเขานะอันตอนนั้นมันสอนตัวเองนะคุณไปนี่คุณก็ไปศึกษาละเพศแล้วคุณบวชแล้วขั้นตอนต่อไปก็คืออะไรก็คุณก็แต่งงานแล้วเป็นไงคุณก็จะต้องพัดภาคจากเขาอยู่เหมือนเดิมว่างั้นคุณจะบอกว่าคุณจะมารักเขาแล้วจะอยู่เขาตลอดไปเงี้ยหรือพวกเรามันบรรเทาได้นะมันไม่มีเห็นไหมก็เอาสิ่งที่ใกล้ตัวนั่นแหละมันพิจารณานะสิ่งที่ใกล้ตัวพิจารณาได้เลยว่ามันเป็นอย่างนี้เองเห็นนะเห็นไหมพวกเรานะอันนี้พิจารณาให้ดีนะทุกคนต่างมาต่างนั้นถ้าอยากจะให้ชีวิตมันมีความสุขก็จงมีความพร้อมเพรียงเขาเรียกว่าสามัคคีนะแปลว่าความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันไหนที่เราชอบคือความพูดดีพูดดีมีน้ำใจให้เกียรติซึ่งกันและกันคนอื่นก็จะเหมือนกันกับเรานี่สิ่งเหล่านี้แหละสิ่งที่เราจะต้องหยิบยื่นให้กับคนอื่นชอบพูดดีไหมโอ้พูดดีพูดวาจาเจรจาดีอ่อนหวานอย่างนี้นะพูดไม่พูดกระทบกระทั่งไม่พูดเสียดสีไม่พูดนินทาว่าร้ายครอบครัวตัวเองนี่นะมันก็ทำให้ชีวิตขณะที่มันมีอยู่นะก็มีความสุขนะพวกเรานะไอความพัดพรากไม่มีเลยไม่มีที่จะไม่พัดพรากมันธรรมดาจริงๆแต่ไม่ค่อยเห็นธรรมดานี่สินะไม่ค่อยมีจะว่าเห็นธรรมดาธรรมดาอันนี้ข้อหนึ่งนะนะอีกข้อสุดท้ายอันนี้สำคัญที่สุดเลยทุกคนมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้จะได้รับผลของกรรมของกรรมนั้นสืบไปโอ้อันนี้ชอบมากเพราะมากเลยนะพวกเรานะให้พิจารณาดูดีๆนะทุกคนไปดำเนินตามกรรมหมดถึงจะรู้ล่วงหน้านะจะรู้ด้วยพระญาณหลวงพุทธเจ้าเรานี่นะหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะรู้ด้วยนะรู้นะอย่างสมัยก่อนเนี่ยโหราจารย์เขามากนะอย่างพระพุทธเจ้าเราเนี่ยวันพระองค์ทรงประสูติเนี่ยนะเพียงแค่5วันแค่นั้นแหละฤาษีซึ่งเป็นตระกูลของจักรยักษ์ตระกูลเนี่ยศรัทธานะกับบิลดาบทเนี่ยนะมาเฝ้ามาเห็นแล้วกราบเลยนะกราบพระราชกุมารน่ะนะพระเจ้าสุทโธทนะก็ถามว่าทำไมไปกราบโอ้เด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กธรรมดาถ้าโตมาแล้วจะได้เป็นเสด็จออกผนวดแล้วจะเป็นบรมศาสดาเอกเป็นศาสดาเอกของโลกนู่นนะขนาดนั้นได้รับพยากรณ์แล้วนะแล้วก็ได้รับพยากรณ์จากพราหมณ์8คนในทีเนี้ยพราหมณ์108นั่นแต่ว่าคัดเลือกเหลืออยู่8คน7คนทำนายว่าถ้าออกผนวดจะเป็นศาสตราเอกของโลกถ้าครองครวญจะเป็นบรมจักรพรรดิเอาสินะมีอัญญาโกณฑัญญพราหมณ์หนุ่มคนเดียวที่บอกว่าโอ้บุรุษผู้นี้ถ้าบุรุษผู้นี้จะออกผนวดจะเสด็จออกผนวดซึ่งเป็นศาสตราเอกของโลกมีคนเดียวที่พูดนะเห็นไหมพวกเราพระเจ้าสุทโธทนะซึ่งไม่รู้ครับว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรไม่อยากให้เป็นนักบวชนะก็พยายามกันนี่กันทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้พระองค์ออกผนวดแล้วเป็นไงเพราะพระองค์ก็ออกบวชอยู่ดีเพราะอะไรเพราะประกรรมของพระองค์มาพระองค์สร้างมาอย่างนี้อันนี้ฝ่ายดีนะฝ่ายไม่ดีก็คือองค์คุลิมานไงอันนี้ก็เหมือนกันพยากรณ์ว่าจะเป็นโจรอย่างเงี้ยพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพยายามกันยังไงก็กันไม่อยู่นะเห็นไหมพวกเราเหมือนกันลูกหลานอันนี้พูดปัจจุบันเลยนะปัจจุบันเป็นยังไงเนี่ยบางคนเนี่ยมีลูก5คนโอ้ยไปใส่ใจสนใจกับลูกคนที่อ่อนแอกว่าเพื่อนนั่นแหละอาตมาก็จะบอกเขาเลยนะว่าเราสนใจใส่ใจลูกที่ดีกับสนใจใส่ใจกับลูกที่ไม่ดีเนี่ยอันไหนมากกว่ากันไม่ได้หมายถึงไม่ดีอะไรนะหมายถึงไม่เจริญไงก็ใส่ใจกับลูกคนที่ไม่ดีนะอาจารย์คนที่ไม่เจริญน่ะนะคุณช่วยเหลือเขาไหมช่วยมากกว่าคนเดินแล้วเขาได้ดีกว่าเพื่อนไหมล่ะทั้งที่คุณใส่ใจสนใจกว่าคนเดินไม่เอาแล้วลูกทั้ง4คนเขาจะไม่น้อยใจหรือ
1: ไม่น้อยใจอาจารย์เพราะเขาเจริญอ้าวเห็นไหมล่ะ

เออทำไมถึงเป็นอย่างนั้นโยมหรอกพวกเราไม่ได้สนใจใส่ใจเขาเลยลูกที่เจริญน่ะแต่ทำไมเขาดีเป็นกรรมของเขาเองกรรมเขาจะมาอย่างนั้นนะเหมือนกับเราส่งลูกไปเรียนเนี่ยนะต่างประเทศเนี่ยนะเราได้ไปเรียนกับเขาไหมเฮ้อเขาก็เรียนของเขาเองอยู่เขาเองเขาก็ประสบผลสำเร็จของเขาเองเห็นไหมตัวเราก็เหมือนกันตัวเรานี่ได้ทำตามคำบอกคำกล่าวของพ่อแม่แนะนำสั่งสอนตลอดไหมเปล่าเราก็เดินตามวิถีชีวิตของเรานี่แหละเราจึงยืนหยัดอยู่ได้ทำไมไม่นึกถึงตัวเองบ้างอย่างนี้นะตัวเองเป็นยังไงก็นี่เมื่อตัวเองไม่อยากจะฟังหรือว่าฟังก็ไม่นั่นอยู่แล้ว 80% คือด้วยลำพังเราเองหมดเลยนะก็เรียกว่ากรรมไงแต่น้อยมากที่จะเจอพ่อเจอแม่นั่นนะทำไมมันมีกรรมเป็นของเราอยู่แล้วลูก3คนเหมือนกันไหมก็ไม่เหมือนเห็นไหมทำไมพ่อแม่สอนไหมล่ะสอนนักเรียนห้องเดียวกันนี่นะมีกี่คน30 40คนแล้วเก่งหมดไหมเขาไม่ได้เก่งหมดอาจารย์คนได้ที่หนึ่งคนเดียวนั่นแหละเก่งจริงๆก็ไม่เกิน 4-5 คนเอาแล้วครูสอนตัวต่อตัวกับเด็กที่เก่งไหมล่ะเปล่าเอ้าแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเป็นที่ใครอ๋อเป็นที่เขาเองอย่างนี้นะนี่แหละก็เรียกว่ากรรมพวกเราเอ้ยถ้าพวกเราเข้าใจตรงนี้นะโอ้ยมีความสุขนะจะมีความสุขเลยคือสอนไม่ให้สอนเรืออาจารย์ไม่เป็นห่วงสอนสอนลูกสอนหลานน่ะแต่ว่าจะดีไม่ดีไม่ใช่อยู่ที่เราเออจะเจริญหรือไม่เจริญไม่ใช่อยู่ที่เราเขามีกรรมเป็นของเขาอยู่แล้วนะมีกรรมเป็นของตนโอ้ยอันนี้เนี่ยอาจารย์เอาตัวเองมาเป็นเครื่องวัดเลยพ่อแม่มีลูกพ่อมีลูกตั้ง16คนแม่มีลูกตั้ง10คนเออเขาคงจะเบื่อมั้งเขาไม่ได้สนใจใส่ใจลูกเลยต่างคนก็ต่างเอาดำรงชีวิตไปเองเลือกบวชอาจารย์ก็บวชเองอยู่ก็อาจารย์ก็อยู่เองพ่อก็อยากจะให้ศึกษาลาเพศก็อาจารย์ก็อยู่ของอาจารย์เองเออน้องคนเล็กซึ่งไม่มีอะไรในน้องคนเล็กนะเขาก็สร้างฐานะของเขาได้ดีกว่าพี่ๆน้องๆเห็นไหมดูสิมันชัดเจนมากเลยนะพวกเรานะเนี่ยเอาไปพิจารณานะที่5ประการก็ได้กับอภินิหารปัตตเวกพุทธเจ้าไม่ใช่พิจารณาแล้วไม่ใช่ตามความเป็นจริงนะถึงไม่พิจารณามันก็เป็นจริงอย่างนี้นะเรามีความแก่เป็นธรรมดาเกิดไม่ต้องพูดแล้วมันเกิดมาแล้วเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เขาเรียกว่ามีความเก็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งนั้นนะแล้วก็ทุกคนเรามีกรรมเป็นของตนไม่ได้หมายถึงเราอย่างเดียวนะหมายถึงทุกคนนั่นแหละทุกคนมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งจะได้ศึกษาเรียนในสถาบันไหนหรือจะได้คู่ครองหรือจะได้การงานหรือจะได้อาชีพอะไรนี่กรรมจำแนกไปเลยนะพวกเรานะเออถ้าไม่งั้นก็เป็นครูก็เป็นครูเหมือนกันหมดดิเออเป็นตำรวจก็เป็นตำรวจเหมือนกันกับพ่อกับแม่ที่มันไม่ใช่เขามีกรรมของเขาอยู่แล้วนะอันนี้ลองพิจารณาลองดูนี่ก็เรียกว่าพิจารณาปัจจเวกพิจารณาทุกขณะดัง

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษ

3มือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:40 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะคะวันนี้เรายังคงอยู่กันที่โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะนั่นก็คือตอนที่ชื่อว่าครูผู้สร้างชาตินำเสนอเป็นตอนที่2แล้วค่ะเราจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

ต่อไปเวลาบรรยายพรีเซนต์งานเนี่ยคุยมันสบายสบายสบายสบายนะพวกเราเปิดปัญญาหน่อยยิ้มมายิ้มกันเถิดยิ้มเป็นการเปิดน้ำใจไมตรีเจอกันก็ยิ้มให้กันหัดยิ้มซะบ้างนะคนเราก็ยิ้มซะบ้างนะให้มันรู้สึกว่าให้กล้ามเนื้อปากมันทำงานซะบ้างทำคุยอะไรก็ยิ้มยิ้มกันไว้นี่เมื่อวันซืนได้ไปอ่านเรื่องมาพระองค์หนึ่งเขาเป็นเจ้าอาวาสไปเทศที่คุกบางฝางนักโทษเขาจะประหารนี่เขาต้องเทศให้ฟังก่อนนะแล้วเขาเปิดโอกาสให้ทำบุญและเทศให้ฟังเพื่อจะเป็นการทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิทำไมจะต้องมีเทศเพราะว่าพระมหากษัตริย์สมัยก่อนท่านถือตามพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าหัวคนเนี่ยตัดให้ขาดแต่ถ้ายังมีราคะโลภะโทสะโมหะเกิดชาติหน้ามันเป็นอีกไหมท่านมันจะเลวภพชาติมันจะเลวลงอีกเหมือนกับนนทุกข์กดบนอะไรเป็นเทวดาบนสวรรค์แต่โดนนางฟ้าเทวดารังแกมีหน้าที่อะไรท่านล้างตีนนนทุกข์นะเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจไหมถูกดูถูกไหมดูถูกถูกข่มเหงมีหน้าที่ล้างตีนเทวดาถามว่าเทวดาตีนมันเปื้อนขี้หมาไงขี้ดินไหมเปื้อนไหมน้ำเปื้อนอะไรเทวดาตีนเปื้อนอะไรเปื้อนขี้เมฆขี้เมฆเปื้อนตีนเทวดา

นั่นแหละจนท่านนนทุกข์มันน้อยเนื้อต่ำใจจะไปจีบใครเขาก็ไม่เอาใช่ไหมท่านรูปชั่วตัวเตี้ยผมหยิกหน้าก็ขอสั้นฟันขาวคบไม่ได้เลยท่านวันหนึ่งก็ทำความดีไปขอพระอิศวรพระอิศวรบอกอ้าวมึงทำความดีมาโดนไม่บอกเหตุผลพระอิศวรท่านก็แปลกให้อะไรไม่ถามเหตุผลเพราะพระอิศวรมีหน้าที่เสกสร้างเพราะผมมีหน้าที่สั่งสอนพระนารายณ์มีหน้าที่บั่นทอนความชั่วเป็นศาสตร์ซึ่งพ่อแม่ทุกคนต้องมีไหมท่านมีไหมมีพ่อต้องมีไหมระดับผู้เชี่ยวชาญต้องมีไหมมีเสกสร้างอะไรไม่มีต้องทำให้มันมีท่านจำไว้นะฮะสั่งสอนต้องมีไหมมีกฎเกณฑ์บั่นทอนความชั่วต้องมีไหมมีอย่าลืมว่าในหน้าที่คนบริหารหนึ่งคนนั้นต้องมีเทพเจ้าสามองค์อยู่ในตัวเสกสร้างสั่งสอนบั่นทอนความชั่วให้สวนท่านแต่ว่าเราจะเสกสร้างมันต้องถามเหตุผลคนเอาไปทำไมแต่พระอิศวรท่านไปถามท่านบอกท่านมีหน้าที่เสกสร้างขออะไรขอนิ้วกายสิทธิ์ชี้ตายพระอิศวรก็บอกเอาเลยเราประทานพรให้เธอพอได้นิ้วกายสิทธิ์ท่านมันเริ่มแล้วเน่พันนี้มากราบตีนกูซะไอ้ที่รังแกกูมากราบตีนกูซะเทวดาใหญ่ๆมันกราบไหมไม่กราบใช่ไหมนี่นะปุ๊มจุติเลยท่านนางฟ้ามานี่มาเป็นเมียกูซะมาบะฉันมีผัวแล้วมีผัวแล้วพี่ก็จะรักมันร้องเพลงไวโพสด้วยท่านนางฟ้ายอมไหมท่านไม่ยอมโดยไม่รู้ไอ้นี่มีนิ้วกายสิทธิ์ไม่ยอมใช่ไหมตายถ้าเสมึงจนทั้งมันกลายไปแล้วนักฆ่าและนักข่มขืนบนสวรรค์แล้วบนฆ่าได้มันข่มขืนได้มันก็ถือนิ้วกายสิทธิ์เพราะนั้นอย่าลืมนะท่านให้อะไรแก่ลูกหลานไปเนี่ยคิดเยอะๆท่านผู้ชมก็เหมือนกันนะฮะคิดเยอะๆว่าในจิตวิญญาณเขานั้นอ่ะเขามีอะไรอยู่ต้องหาให้มันเจอจะเป็นคุณหรือเป็นโทษเทวดาเขาไปฟ้องพระอิศวรพระอิศวรบอกไม่ได้ไม่ได้ให้แล้วเอาคืนมาลืนนี้ตายถึงนะไปบอกว่าเอาคืนนะฮะเอาคืนยังไงอ่ะมันให้ปืนมันเกิดมันโป้งชัยสันนะตายไหมพระอิศวรก็ตายบอกฉันก็ตายมีหน้าที่อย่างเดียวไปฟ้องพระพรหมให้พระพรหมเขาไปสอนงานนี้ต้องใช้พระพรหมพระพรหมก็ขี่หงนะนนทุกมีอะไรจะเกิดไม่ต้องมาพูดรู้ว่าจะมาสอนเปลี่ยนพฤติกรรมใช่ไหมไปซะถ้าไม่ไปพระพรหมก็พระพรหมอ่ะตายทั้งพระทั้งนกนั่นแหละเอาพระเอาพระพรหมตายก่อนเอานกไว้ขี่ก็ยังได้พระพรหมท่านก็รู้ไอ้นี่มีอะไรมีอาวุธร้ายก็เหาะไปเทวดาก็ไปฟ้องพระอิศวรอีกพระอิศวรบอกเห็นท่านจะต้องอาศัยพระนารายณ์แล้วล่ะเพราะท่านมีอะไรอาวุธสำคัญ2 อย่างคืออะไรท่านพระนารายณ์บันทอนเนี่ยมีอาวุธสำคัญกี่อย่างสองอย่างอ้าวอะไรบ้างอะไรหนึ่งตรีสองตรีเป็นไงรูปร่างเป็นไงสามแง่งจะเรียกเงี้ยงหรือแง่งฮะก็สามแง่งก็ถูกแล้วมันมีคำว่าเงี้ยงกับแง่งใช่ไหมท่านถ้าปลาดุกเขาเรียกอะไรตรงนี้เงี้ยงแล้วถ้าไปอะไรท่านถ้าเป็นอะไรที่ชักกบอ่ะเขาจะทำเป็นแหลมๆใช่ไหมท่านแล้วงอใช่ไหมท่านแล้วก็จะผ่าอย่างนี้เขาเรียกเงี้ยงมันแล้วอะไรแง่งสามแง่งแล้วก็อะไรท่านจักคราวนี้เป็นอาวุธที่หมุนไปได้รอบตัวมีอาวุธสองอย่างที่เป็นวุฒิพันธ์อะไรแต่เวลาหนุมานได้มาได้แม้แค่กี่อย่างอย่างเดียวคือตรีถ้าคือได้มา2อย่างหนุมานแม่งกำเริบใช่ป่ะแต่ตรีจริงๆและตรีในมนุษย์แล้วนะท่านการแทงทะลุเนี่ยมันมี3เรื่องท่านวิชาปัญญาปฏิภาณนะมนุษย์ทุกคนที่มันมีที่จะต้องมีตรีประจำตัวตรีนะท่านวิชาฉลาดรอบรู้ปัญญาเฉลียวรอบคอบปฏิภาณฉลับรอดภัยมนุษย์ต้องมี3เรื่องเวลาท่านบริหารการศึกษานะให้ก็ครบปัญญาฉลาดรอบรู้ให้เรียนเยอะๆให้เรียนภาษาเยอะๆภาษามันจะพาไปสู่อะไรความรู้ต่างๆเยอะๆๆๆๆๆนะเปิดอะไรมาอ่านได้หมดนะอ่านได้รู้เรื่องด้วยรหัสเก็บความรู้ปัญญา

าเฉลียวรอบครอบหัดให้เป็นคนคิดให้มีจินตามยปัญญาอย่าให้เขาลอกการบ้านนะท่านนะใครลอกการบ้านคนนั้นขาดปัญญาปฏิภาณแฉลบรอดภัยคือปัญญาวิชาปัญญาและจะต้องมีการตัดสินใจอย่างเฉียบพลันและแม่นยำถ้ามีวิชาอย่างเดียวไม่มีปัญญาก็เป็นนักอ่านได้ท่านความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดหนังสือเต็มข้างหลังไปหมดท่านเอาหนังสือมาซ้อนกันเนี่ยท่วมหัวไหมท่วมหัว

ทำรายงานทำวิทยานิพนธ์ใช่ไหมท่านต้องมีอะไรท่านอ้างอิงใช่ไหมเพราะแสดงว่าเราต้องอ่านมาเยอะๆแล้วมามีความคิดเชิงวิเคราะห์ปฏิภาณแฉลบรอดภัยคือการตัดสินในสถานการณ์บางอย่างท่านต้องตัดสินใจนำพาไปให้ได้ถ้าปฏิภาณอย่างเดียวก็กลายเป็นกะล่อนกะล่อนแบบใครท่านศรีถนนชัยเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าวิชาปัญญาปฏิภาณอย่างไรนะให้ไปอ่านหนังสือมโหสถบัณฑิตแล้วก็อ่านศรีถนนชัยมโหสถบัณฑิตก็จะเป็นลักษณะของเด็กมีปัญญาและอ่านศรีถนนชัยก็จะกลายเป็นคนที่เก่งสองเรื่องแล้ววิชาก็หาเองพระนารายณ์เข้ามาพระนารายณ์ก็ท่านก็คิดวิเคราะห์อาศัยวิชาปัญญาปฏิภาณคิดวิเคราะห์โอ้ไปสืบสาวราวเรื่องมาหมดเอาไปคุยกับมันก่อนไม่พระนารายณ์ไม่คุยไม่ใช่อยากจะไปคุยกับมันก็คนคุยก็มีแล้วมันไม่ฟังทำไงต้องวิเคราะห์ว่าจะสามารถกำจัดไอ้นี่จากสวรรค์ได้ยังไงโอ้ไอ้นี่บ้าอำนาจกับบ้ากามมีทางเดียวจะฆ่าไอ้นี่ได้ต้องแปลงเป็นนางฟ้าที่สวยที่สุดแล้วก็เหาะไปใช่ไหมท่านเหาะไปเหาะมาคุยกันที่ท่าไหนไม่รู้ไล่ลามไปรักฉันไม่รักรักที่ไหนรักที่นี่ป้องชี้ไปที่ใจตัวเองดิ้นกระเดียวกระเดียวพระนารายณ์บอกเลิกซะนะสันดานแบบเนี้ยไอ้นี่บอกไงไม่เลิกถึงตายไปก็ไม่เลิกฉันเนี่ยมีแค่สองมือถ้ามีสี่มือแบบท่านนะไม่มีแพ้พระนารายณ์บอกกูจะตัดคอมึงไม่เลิกให้มึงไปเกิดกูให้มึงสิบเท่าไหร่สิบหน้าสิบยี่เท่าไหร่ยี่สิบมือแต่ให้สองขาแปลกไหมท่านกูให้มึงไม่เลิกได้นะไม่เลิกใช่แล้วท่านจักตัดคอเลยแล้วมันเลิกไหมท่านเกิดมาเป็นอะไรทศกัณฐ์ใช้ยาสีฟันเปลืองที่สุด10ปากนะ10ปากซื้อแปรงทีนึงล่มโหลใช่ไหมทศกัณฐ์ใช้ยาสีฟันเปลืองเด็กว่างั้นแล้วมันเลิกไหมท่านมันไม่เลิกพระนารายณ์จึงตั้งแต่อวตารมาเป็น4กรใช่มั้ยท่านเป็นพระนารายณ์เป็นอะไรพระรามพระลักษณ์พระพรตพระสัตรุษพอจะปราบมันได้ลงมั้ยท่านเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยพุทธเจ้าท่านมีเคราะห์ท่านเรียนมาบอกมนุษย์เนี่ยธาตุนะหัวกบาลเนี่ยธาตุพระมิจฉาทิฏฐินะท่านนะหัวคิดถ้ามิจฉาทิฏฐินะไม่มีทางต้องแก้มิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้ได้ถึงจะมีอะไรมีการประหารชีวิตกันอย่างมากมายมหาศาลถ้าเขาไม่กลับตัวเขาออกมาเขาไปงั้นอีกกระบวนการอบรมสั่งสอนของครูจึงมีความสำคัญใช่ไหมท่านวิชาต่างๆให้มันมีสัมมาทิฏฐิกำกับอยู่ด้วยเก่งแล้วอย่าไปโกงเขานะใช่ไหมเก่งแล้วไปเบียดเบียนเขานะบางคนทั้งเก่งทั้งอะไรต่ออะไรรวยแล้วเบียดเบียนคนหมดไม่ได้ถ้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์ไม่ได้คนอื่นเขาจะเสียประโยชน์เมื่อคนเขาเสียประโยชน์ถูกกีดกันแล้วเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นเวลาที่เขาจะประหารนักโทษเขาจึงต้องเอาพระไปเทศพระก็ไม่รู้ไปเทศให้ใครฟังเขาก็เอานักโทษมาอยู่ที่หลักประหารให้ทำบุญพอ ไปดูอ้าวเฮ้ยมึงไปทำผิดอะไรมาเนี่ยเป็นคนข้ามวัดกันแต่รู้จักมันไปทำผิดอะไรมาถูกประหารชีวิตนั่นก็ตอบได้จ้ะผมฆ่าเมียผมกับพ่อผมฆ่าเมียผมทิ้งอ้าวมึงไปฆ่ามันทำไมมึงไปฆ่าเมียมึงทำไมอ้าวต้องฆ่าสิหลวงพ่อเมียผมมันสำสนเธอไปนอนกับผู้ชายคนนั้นคนนี้อ้าวเขานอนกับผู้ชายคนนั้นมึงก็ไม่น่าจะไปฆ่ามันนี่ต้องฆ่าหลวงพ่อผมต้องฆ่ามันทิ้งถ้าคืนผมไม่ฆ่าเดือดร้อนเดือดร้อนไงก็เมียผมมันเป็นโรคเอดส์ครับระยะสุดท้ายมันก็ไปเที่ยวนอนผู้ชายคนนั้นคนนี้มันก็ติดเอดส์ไปหมดมันก็พากันตายไปหมดจริงหรือเปล่าจริงพ่อพอพูดจบพระหงายท้องตึงหลวงพ่อตายเลยถ้าคุยอะไรเป็นนักบริหารก็คุยอะไรก็ได้พอโถไม่ใช่ไปคุยทำเป็นหน้าตึงใช่ไหมก็ไม่ใช่ก็คุณไปทำแอคท่าอีโก้สูงนี่แล้วคนมาอยากฟังท่านเบื่อผู้บริหารที่มาบรรยายเท่าไหร่นะฮะลูกน้องท่านเขาเบื่อท่านทำไมฉันต้องบรรยายแบบนี้เป็นพระท่านบอกท่านผู้บริหารการ

0: ษาท่านทั้งหลายจะเลื่อนระดับเป็นผู้เชี่ยวชาญจากเพื่อมี experience ก็มาเป็น expert ใช่ไหมจาก expert ตอนนี้ก็เป็น skill แปลว่าผู้เชี่ยวชาญแต่ว่า skill นี่ก็ skill ใช่ไหมถ้าท่านตกตัว s ตัวหนึ่ง skill มันก็แปลว่า kill มันก็จะสังหารตัวเองเครียดไหมท่านเครียดมันยายนะมันสดชื่นนั้นพุทธเจ้าท่านอยากเป็นหันมาดูประเด็นของเราคือว่าท่านอยากจะเป็นเพื่ออะไรพุทธเจ้าเคยไปเกิดบนสวรรค์หลังจากเป็นพระสดรแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นอะไรฮะใครตอบชั้นดุสิตสวรรค์มีกี่ชั้น4ชั้น4ชั้นมันขนมแล้วเจ๊นับยังไงสวรรค์4ชั้นชั้น7 7ชั้นเอามาจากไหน7ชั้นใครพูดล่ะก็ไปจำไอ้แบบนั้นมาสวรรค์7ชั้นน่ะกี่ชั้น
1: 6ชั้น
0: โน่นๆคนนั้นกี่ชั้น
2: 6
0: มีอะไรบ้างจาตุมหาราช
2: ดาว
0: ดึง
2: ยามาย
0: าม
2: า
0: ดุสิตา
2: ด
0: ุ
2: ส
0: ิ
2: ตา
0: เข่งนี่วะสี่แล้วอ่ะ
2: น
0: ิ
2: มาน
0: าร
2: ด
0: ี
2: ปาระ
0: นิมิตวสวัสดีอ่ะให้พระองค์คุณตอบถูกอ่ะสิลุกมาไปเอาพระประธานในวิหารไปวัดพระประธานในวิหารวัดสุทัศน์นะเดี๋ยวเสร็จบรรยายแล้วไปเอาเลยนะองค์ที่อยู่กลางวิหารน่ะมาสิเข้ามาใกล้ๆแสดงมีความรู้เรื่องพระอันนี้ไม่น่าไว้ใจต่อไปแล้วเลยทำให้พระวางตัวลำบากมันรู้เยอะนะท่านแต่รู้เรื่องพระเยอะเราจะได้พระที่ดีขึ้นจำไว้นะชั้นที่ชั้นอะไรชั้นดุสิตใช่ไหมก็ถูกแล้วนะก็ไปเอาในศาลาเรียกไปหน่อยเพราะนั้นคนเราเนี่ยรู้เรื่องพระเยอะๆรู้พระธรรมหนึ่งนะรู้ใจพระหัดรู้ใจพระสักบ้างหลวงพ่อฉันอะไรไม่ได้บ้างรู้ใจไหมแต่หลวงพ่อไม่ชอบอย่างนี้ฉันไม่ได้หลวงพ่อเป็นคนภาคอีสานไม่ชอบฉันแกงไตปลาใช่ไหมแกงไตปลาเผ็ดไหมเผ็ดยายคนหนึ่งก็ผัวตายก็ไปมาไว้แถววัดธนบุรีแกงไตปลาไปถวายพระใส่ลูกอะไรท่านใส่ผักสารพัดทำบุญผัววันสุดท้ายก็บอกก็ถามหลวงพ่อนะฉันเป็นไม้ฉันเป็นไม้หลวงพ่อบอกกูรู้แล้วเดี๋ยวศึกก็แล้วค่อยพูดกันฉันเป็นไม้ฉันเป็นไม้หลวงพ่อฟังไม่บอกเดี๋ยวศึกแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงไปหลวงพ่อไปนู่นนะแสดงว่าตั้งแต่ผัวตายวันแรกหลวงพ่อหมายตาไปแล้วนะฉันเป็นไม้ฉันอะไรฉันเป็นไม้หลวงพ่อบอกกูรู้แล้วเดี๋ยวศึกแล้วเขาว่ากันอีกทีนึงยังไม่รู้เรื่องอีกแล้วเจ๊กลับไปบ้าน5วันแล้วค่อยหัวเราะโอ้อารมณ์เจ๊เนี่ยรู้สึกว่าลึกเหลือเกินนะนี่เรียกมุกทะเลลึกใช่ไหมเรื่องอะไรพระไม่ชอบอะไรบ้างหนึ่งฉันอะไรไม่เป็นบ้างสมมติเรื่องฉันนะท่านนะต้องรู้ใจพระนะฉันอะไรเป็นบ้างถามก็ได้ไหมพ่อฉันภาวนานะภาวนาเป็นโยมก็แล้วกันหลวงพ่อขาดข้องอะไรก็บอกเรื่องอาหารเรื่องอะไรก็บอกนะไม่ต้องเกรงใจแล้วหลวงพ่อหมอให้ฉันอะไรบ้างหมอห้ามอะไรบ้างอยากฉันอะไร

มันมีอยากไหมท่านพระมีอยากไหมบางทีมันอยากกินแบบที่อะไรแบบที่เคยกินน่ะที่พ่อแม่สอนให้กินน่ะท่านเคยอยากไหมน่ะนี่ฉันก็อยากกินแกงอ่อมใบยอท่านใส่ปลาดุกอยากกินแต่มันไม่มีใครทําให้กินน่ะไอ้ตัวเองทําเป็นทําเก่งแต่ทําแล้วกินของตัวเองไม่ได้เพราะมันชิมซะแล้ววันนี้ก็เลยมีสายบัวเยอะๆท่านไปตลาดให้เด็กไปตลาดท่านคุณมีสายบัวเยอะเลยไปซื้อมาซื้อปลาทูสดมาด้วยก็ต้มเลยท่านซื้อกะทิต้มกะทิปลาทูสดหม้อใหญ่ๆถวายพระโอ้โหหั่นยาวเท่านี้ท่านพอตักเข้าปากพอดูดปุ๊บน้ำอะไรเอาท่านจมูกมันเป็นไปมันเป็นท่อหอมเยอะๆใช่ไหมท่านเออมีไม่มีอะไรท่านไม่มีอะไรนะอะไรนะมาดันน่ะถ้าเปรี้ยวมาดันมันอร่อยใช่ไหมท่านเออนั่นแหละก็ทำถวายพระไปถ้าทำเองแล้วก็ไปกินท่านเพราะชิมแล้วอร่อยต้องถามพระท่านบอกไม่ได้แล้วลูกหมอเขาบอกว่าขาดไอโอดินคนจะแบบหอยอะไรนะที่เขากินสดๆนะหอยทางสุราษฎร์นะหอยนางรมสดนะที่มีน้ำพริกเผามีน้ำซีฟู้ดมีกระเทียมอะไรลูกนะแล้วก็มีอะไรนะยอดกระถินใหญ่ๆนะลูกเพราะมันเพิ่มธาตุเหล็กด้วยอันนี้ก็หมอเขาว่าอย่างงั้นก็หาไปให้ท่านซิถูกไหมฮะนี่ให้ขี้เมากินแล้วพระกินอะไรท่านกินหอยอะไรท่านไม่ใช่หอยแครงพระก็ไม่ได้แดะเอ้ยไม่ได้กินขี้เมากินหมดใช่ไหมหอยแครงยำอะไรขี้เมากินหมดก็กินหอยแมงผู้แห้งตัวท่านนี้ท่านกระจี้รี่เลยใช่ไหมมันเล็กไงท่านก็มันเล็กเขาเรียกกะจีรีใช่ไหมนั่นแหละเพราะนั้นต้องรู้ใจพระรู้วินัยพระเยอะๆแต่อย่าไปทำแบบคนที่ทำปัจจุบันนี้รู้เรื่องพระด่าพระคนอื่นเขารู้เรื่องพระเขาไปเตือนพระท่านบาทอย่าตั้งแบบนี้นะห้ามโบราณเขาบอกบาทตั้งโดยไม่มีเชิงรองหรือขาบาทเนี่ยหัวจะล้านทำบาทตกในบ้านเขาบอกเป็นการละกินีต่อที่บ้านนั้นต้องสมัยสมัยสูตรนะท่านนะอะไรที่พระไม่ดีก็ค่อยๆท่านห่มจีวรให้สวยนะคนเขายังแต่งตัวสวยใช่ไหมท่านพระห่มจีวรไม่สวยเนี่ยถือว่าไม่มีสมณสารูปคนไม่ศรัทธานะและอะไรที่พระทำไม่ได้ทำแทนพระได้ไหมได้ไหมท่านทำแทนพระอย่าไปด่าพระไอ้คนเดี๋ยวนี้นะฮะมันอวดดีมันบอกมันรู้เท่าพระมันก็เลยด่าพระแต่มันไม่เคยบวชเป็นพระเราชอบด่าพระคนดีไม่มีด่าพระแล้วท่านยังไงพระก็ดีกว่าเราใช่ไหมท่านเรากินวัดข้าวเรากินมือ3มื้อพระกี่มื้อ2พระก็2มื้อใช่มั้ยบางองค์ก็มื้อเดียวเนี่ยฉันก็วันละเวลาวันนึงก็กินเวลาเดียวท่านเวลาหิวพระพุทธเจ้าท่านเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตเทวดาก็ไปขอว่าถึงเวลาแล้วสิ่งที่พระเจ้าท่านถามท่านจําไว้นะจะเกี่ยวกับตัวท่านท่านถามว่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องลงไปถึงเวลาแล้วเพราะในโลกมนุษย์ที่ลงมานี่มันมีโลกอนันตจักรวาลมันมีเยอะนะท่านนะแต่ให้ลงมาในโลกมนุษย์เพราะโลกมนุษย์มีอะไรมีชีวิตและจิตวิญญาณและขณะนี้มนุษย์กำลังกดขี่ข่มเหงกันโดยเพราะยิ่งทวีปชมพูทวีปคือเอเชียกำลังกดขี่ข่มเหงกันด้วยวรรณะ5เรื่องกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรและผลักคนเป็นจันทานจะกดขี่อย่างนี้และจะกลายเป็นอะไรจะกลายเป็นพฤติกรรมที่นะไม่พัฒนามนุษย์อีแจ๋วก็ยังคงอีแจ๋วใช่ไหมท่านอีแจ๋วกินข้าวกับคุณนายได้ไหมแล้วใครกินก่อนใครอีแจ๋วมันแดกก่อนแล้วอีคุณนายบอกห้ามร่วมโต๊ะเสวยอีแจ๋วมันถุยน้ำลายใส่ดูมันมากชงกาแฟมันเนี่ยอีแจ๋วมึงเอาคาปูชิโน่ใช่ไหมด่ากูใช่ไหมฟองเยอะๆให้ตุนแหละรังนกใช่ไหมท่านด่าอยู่นั่นแหละด่าซ้ำด่าซากตัวรังนกเสร็จก่อนจะรังนกไปให้คุณนายกินก็อย่าไปด่ามันนะคนรับใช้นะท่านปัญญาพิษกินให้ตายนะกินกับมันได้บอกมากินข้าวด้วยกันลูกไม่ได้ละข้าคุณท่านมาเธอยังไงแกก็กินก่อนข้าอยู่แล้วจะมาข้ากินน้ำลายแกอยู่แล้วเวลาแกชิมไปเนี่ยข้าก็ไม่เคยเห็นแกเปลี่ยนช้อนเลยนะฮะมาเธอลูกมากินด้วยกันในนั้นอยู่บ้านแล้วมาเป็นแม่เป็นลูกกันนะฮะนี่มันจะขดขี่ข่มเหงกันไหมท่านยังมีชั้นวรรณะกันในเมืองไทยก็มีไหม
ถ้ามีโดยความเคารพโดยราชการโดยระบบไม่เป็นไรท่านแต่โดยการเหยียดหยามเหยียดย่ำกันแกมันคนชั้นต่ำไม่ได้สกุลอย่างแกเหรอแล้วหนังไม่พ้นเรื่องนี้อีหนังนี่แปลกไม่พ้นเรื่องพันนี้ท่านเออไอเรื่องชนชั้นวรรณะเนี่ยเอออีแจ๋ก็ต้องมานินทากันใช่ไหมท่านแล้วก็ไม่พ้นอีขี้นินทาฝรั่งไม่มีขี้นินทานะดูหนังฝรั่งมีไหมเพื่อนหนังซีรีส์ไม่มีก็นี่จะอยากพูดนะยังคุณนายคนนั้นหน่อยแม่ฉันจะวันนี้จะตบแม่ซะพอคุณนายมาปุ๊บคุณนายเจ้าขามันยังมีอย่างเงี้ยใช่ไหมท่านแล้วท่านก็ชอบดูฉันไม่ดูเลยท่านไม่เอาเลยท่านมันไม่ได้ไปไหนเลยดูอะไรที่บำรุงสมองบ้างเออนั่นแหละดูชิงร้อยชิงล้านมันสนุกจะตายหาดูตลกท่านเออเพราะนั้นพระเจ้าบอกถึงแล้วมันจะเป็นผลเสียยังไงยังมีการรัฐทวีปใช่ไหมท่านมีทวีปอีกตั้ง3ทวีปเป็น4ทวีปสมัยก่อนพระเจ้าบอกถ้าอย่างนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลงนะถึงเวลาหรือยังที่ท่านจะต้องเป็นถึงเวลายังการพัฒนาการศึกษาในส่วนที่ท่านจำเป็นต้องเป็นไหมต้องเป็นไม่อยากเป็นก็ต้องเป็นท่านเพราะอะไรมันบังคับให้เราเป็น2เราจะไปเกิดในทวีปไหนท่านถามที่เกิดก่อนนะชมพูทวีปทวีปอื่นนั้นเดี๋ยวค่อยๆแพร่กระจายไปเอาอินเดียก่อนท่านั้นตกลงเพราะนั้นเวลาที่ท่านจะลงพื้นที่ท่านลงพื้นที่ไหนวิเคราะห์ให้ดีระหว่างปัญหาของพื้นที่นั้นกับแล้วที่จะไปลงซึ่งความจริงท่านอาจจะแล้วอาจจะด้อยน้อยหน่อยเพราะว่าข้าราชการเลือกไม่ได้อยู่2 อย่างใช่ไหมท่าน1เลือกนายไม่ได้2เลือกที่อยู่เองได้ไหมไม่ได้แต่ต้องวิเคราะห์ให้ดีประการที่3พุทธเจ้าถามว่าแล้วเราไปเกิดเนี่ยแม่เราคือใครในเมื่อจะไปเกิดชมพูทวีปจะให้เราไปเกิดในแม่แบบไหนกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจันทานเทวดาก็บอกว่าไปเกิดในวรรณะกษัตริย์ทั้งนั้นเอานั่นแม่ของท่านคือใครท่านผู้ว่ามั้ยมหาไทยมั้ยมหาไทยเป็นแม่เป็นพ่อใช่มั้ยเป็นแล้วเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดใช่มั้ยท่านแล้วเป็นอบจมั้ยอบตได้มั้ยเออถ้าท่านได้แม่ดีนะท่านนะท่านดีเลยนั่นแหละเพราะมหาไทยมันละยังไงสพทมหาไทยมันก็ต่างกันใช่มั้ยท่านมันต่างกันมั้ยท่านงานอาจจะกว้างไม่เท่ากันใช่ไหมแต่ว่านายมันต่างกันประการต่อมาเรามนุษย์ครั้งนั้นมีอายุเท่าไหร่ที่เราจะไปเกิดตอนนี้ไม่เกิน100 ปีพระเจ้าจะคำนวณไม่เกิน100 ปีต้องคำนวณเผื่อว่ากว่าท่านจะสำเร็จเป็นพุทธเจ้ากว่าจะล้างระบบศักดินาได้มาเป็นแบบประชาธิปไตยได้ท่านมีเวลาเท่าไหร่ไม่เกิน45 ปีเพราะนั้นไม่เกิน45 ปีแล้วกำลังของท่านพอจะทำไหมเพื่อนพ้องกำลังนั้นถ้าเพื่อนพ้องไม่พอท่านจำเป็นต้องเอาเทวดาบนสวรรค์ลงไปเกิดด้วยมันจึงเป็นที่มาของท่านพระอรหันต์ใช่ไหมท่านเพราะนั้นท่านทั้งหลายก็เหมือนกันต้องเนี่ยนะท่านเป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยหาพวกเยอะๆแล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นไม่เข้าใจท่านเพื่อเราเชี่ยวชาญชำนาญเรื่องอะไรแต่ละคนเหมือนกันไหมท่านชำนาญไม่เหมือนกันนะระดับอาจจะเท่ากันหน้าที่อาจจะเกือบเท่ากันแต่ความเชี่ยวชาญชำนาญแต่ละเรื่องไม่เท่ากันคือพวกเราที่จะจุติพร้อมๆกันนั้นจำเป็นต้องเอาเทวดามาดูพระเจ้าเนี่ยท่านจะลงจักรวรรดิที่ไรท่านต้องเอาเทวดาไปด้วยถ้าไม่งั้นละไม่เกิดร่วมวันทันคืนกันนะทันสมัยกันนะท่านนะห่างกันนะไอ้คนเก่าไม่เอากับเราแล้วไอ้คนที่เกิดละห่างๆกันมาเนี่ยท่านสังเกตไหมฮะจะกลายเป็นพระอรหันต์ที่มีอะไรอย่างน้อย80อรหันต์ใช่มั้ยท่านและพระอรหันต์ดังๆทางนั้นพระท่านจึงสามารถทำงานนี้ได้เสร็จเพราะฉะนั้นพวกเราก็เหมือนกันเมื่อจะเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยต้องถามตัวเองหน่อยอาตมาเล่าให้ฟังเสมอตอนที่เป็นเลขาวัดยังเป็นเลขาภาคไว้ละก็อ่านแต่เรื่องนี้มาไม่เคยวิเคราะห์ท่านแต่พอเจ้าอาวาสบอกมหาอย่าเพิ่งสึกนะก็จะสึกอยู่แล้วท่านอายุ26เท่านั้นเองช่วยเราทำงานไปก่อน
ขอร้องอย่าศึกโอ้โหพ่อ

นัดสาวๆไว้แล้วสิใครอ่ะจะบอกหลายๆคนพ่อเรื่องผู้หญิงเมื่อไหร่ก็ได้แต่เรื่องวัดก่อนพ่อเขาบอกว่านะเจ้าอาวาสหนุ่มเลขาเด็กวัดสุทัศน์ชิบหายงานเนี่ยเราเรียกว่าเสพนินทามาเพราะตอนนั้นจะมาเป็นเลขาภาคเลขาภาคมันนอกพื้นที่ในท่านผมถามหลวงพ่อละก็เลยนึกถึงเรื่องนี้ท่านถามหลวงพ่อว่าและถ้าผมเป็นนะให้ผมทำอะไรบ้างหลวงพ่ออยากได้อะไรจากผมบ้างซึ่งเราไม่มีทั้งคู่หนึ่งอยากเห็นวัดสุทัศน์ซึ่งตอนนี้160ตอนนั้นมัน160กว่าปีท่านแต่ตอนนี้มัน200กว่าปีเมื่อปี2527เนี่ยมัน160กว่าปีอยากเห็นวัดสุทัศน์เป็นวัดที่สวยงามเหมือนรัชกาลที่3สร้างเสร็จใหม่ๆ1 2 3สร้างเสร็จใหม่ๆหลวงพ่อเจ้าสร้างให้ไพร่บูรณะนะเจ้าสร้างมาเนี่ยตั้งแต่วางรากฐานจนเสร็จเนี่ย40ปีนะ40ปีผมเป็นเลขาอีกมันต้องเกิน40ปีถึงจะบูรณะเสร็จไม่ทันอายุมั้งไม่รู้เราอยากได้สองอยากเปิดเป็นที่ท่องอยากเปิดวัดสุทัศน์ทุกวันไม่อยากเป็นวัดปิดสามอยากมีนักท่องเที่ยวสี่อยากให้มีการไหว้พระสวดมนต์ห้าอยากให้มีนักเทศและนักเขียนห้าเรื่องผมยังไม่ตอบนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้คำตอบต้องไปคำนวณเอาไม่เอาเรามีกำลังพอไหมช้ามาบอกผมตกลงแต่มีข้อแม้นะถ้าผมบูรณะเสร็จเมื่อไหร่ห้าสิ่งเสร็จเมื่อไหร่ผมสึกนะตกลง14ปีท่านเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างตามที่ท่านขอพอดีแก่นะท่าน27บวก14เท่าไหร่ท่าน41ไปทำอะไรกินท่านพอดีแก่ก็เลยอยู่อย่างเงี้ยท่านเพราะฉะนั้นเวลาจะเป็นอะไรท่านเป็นแล้วเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนต้องตั้งแล้วก็ต้องตั้งปณิธานว่าจะทำอะไรที่เป็นจะเป็นเพื่ออะไรถ้าเป็นเพื่อเงินเดือนนะท่านนะอย่าเป็นเลยท่านไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกพระเจ้าเป็นเพื่อเงินเดือนไหมท่านไม่ได้เป็นเพื่อเงินเดือนเลยเป็นแล้วเนี่ยมันสร้างตำราเป็นตำนานได้ไหมอาตมาที่บอกเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยให้นึกถึงเพลงนั้นเถอะท่านให้นึกถึงเพลงแล้วความฝันอันสูงสุดไว้บ้างเวลาจะมานะอ่อนเปรี้ยวเพลียแรงสมัยก่อนนะสมัยก่อนจิตใจยังไม่มั่นคงเลยท่านยังไม่มั่นคงยังไม่แก่ไม่พอที่จะอะไรที่จะจิตใจมันหวั่นไหวพอจิตใจหวั่นไหวจะมีเพลงอยู่ 3-4 เพลงที่อาตมาฟังเพลงพระนิพนธ์ทั้งนั้น 1 นะถ้ารู้สึกว่าเราสั่นคลอนจะถูกุฏิเรียบร้อยแล้วจุดเทียนไว้เล่มท่านถูกุฏิเสร็จนะต้องถูด้วยตัวเองนะท่านนะถูไว้เป็นแบบไม้ธรรมดาเนี่ยแล้วไปส่งน้ำให้เรียบร้อยแล้วนั่งเก้าอี้มองเทียนแล้วเปิดเพลงความฝันอันสูงสุดคือเราเริ่มเบื่อแล้วถูกตำหนิถูกกีดกันถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกด่าเดี๋ยวทุกวันนี้ก็ยังถูกด่าอยู่ท่านท่านไปเปิดเว็บไซต์ดูเถอะบางทีท่านเนี่ยอยู่นี่ก็อาจจะด่าฉันบ้างก็ได้ซึ่งไม่เป็นไรฮะปากไม่ใช่ของกูแต่หูก็ไม่ใช่ของมึงปามึงอดรู้หูกูไม่พึงนะฮะมึงด่าเถอะมึงด่าบนปลายนิ้วกูไม่ได้ยินเพราะกูไม่มีโทรศัพท์รุ่นใหม่แบบที่มึงมีก็จบกันไปท่านนะแต่สมัยก่อนมันไม่ใช่สมัยก่อนหูมันเร็วเร็วต่อคำชมก็ชื่นใจไหมท่านโศกตมกับคำติเสียใจอีกท่านเรียนโลกธรรมมานะฮะได้ลาภเสริมลาภได้ยศเสริมยศได้สรรเสริญทุนนินทาได้สุขประสบทุกเรียนแต่มันไม่เข้านั่นแหละดีใจกับคำชมเพราะเขาชมโอ้โหเขาชมกูแต่โศกตมกับคำติผลที่สุดก็เลยไม่รู้ว่าสุขหรือทุกข์ยังไงท่านตอนนั้นตัดสินใจเดิมเนินตามโลกธรรมนะฮะภาวนาว่าช่างมึงช่างมันอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเป็นอะไรก็เป็นกันว่าและสีทนได้กูสีลังคาไม่ใช่สีภายในก็จบไปท่านแต่ฟังเพลงแล้วฟังแบบที่สันติรุ่นเพลงเขาร้องให้ไหมท่านพอขึ้นเพลงขอฝันใฝ่

หน่อยฝันไม่ต้องร้องฉันร้องคนเดียวพระเอกต้องมีคนเดียวไม่ต้องการนางเอกพอฟังเพลงนี้สี่ขอสี่จะสี่ไม่แล้วมันจบเลยท่านมันจะนึกถึงเนี่ยเราเป็นเพื่ออะไรเนี่ยขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามเด็กบ้านนอกอย่างกูนะกูจะทำของกูอย่างเงี้ยแต่ทำยังมีเหตุผลทำแบบรัดกุมทำแบบวางแผนสิ่งที่เขาไม่เชื่อนั่นนะฮะคนเราเกิดมามันสองขาดท่านเป็นอะไรเนี่ยเกิดมาท่านสองขาดเท่านั้นแหละท่านโดนลูกขาดนะหนึ่งคนรักขาดหวังท่านจำไว้สองคนชังขาดโทษคนรักขาดหวังคือพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมท่านขาดหวังรู้จะเป็นยังไงแต่คนชังขาดโทษเป็นไงไม่ได้เป็นหรอกไอ้ลูกบ้านนั้นเชื่อเธอไปเรียนเป็นครูเหรอเดี๋ยวก็ได้ปริญญาโทต้องปริญญาเอไม่มีทางแล้วก็ดูบ้านมันสิถ้าได้ดีนะกูให้ตัดหัวเลยเดี๋ยวนี้มันยังไม่ยอมตัดหัวเลยนะเราได้ใช่ไหมมีคนดูถูกใช่ไหมพอมีแฟนเขาเดี๋ยวก็เลิกกันเดี๋ยวก็เลิกกันแบบบ้านนั้นอีกแล้วเดี๋ยวก็เลิกแบบนี้แล้วเลิกกันไหมไม่เลิกมึงเลิกมึงตายอ่ะเลิกอะไรจะไปเลิกใช่ไหมท่านเมียก็จะไปเลิกเป็นผู้ชายจะไปเลิกก่อนจะได้มาทั้งลวงล่อขอขู่ข่มลวงก็ลวงล่อก็ล่อขอขู่ไม่ได้ข่มทุบหน้าท้องถอนหน้าขาจะสลบไปจมูกอ่ะตัวนี้ทั้งนั้นแหละได้มาแล้วก็รักเมียเยอะๆเขาเสียโอกาสมันกับพวกเราถ้าจะสารเลวนะท่านนะให้เขามีโอกาสกับคนอื่นซะซึ่งมันก็สายไปซะแล้วเขาคนอื่นเนี่ยเขาเลี้ยงเมียสวยๆท่านเมียเราทำไมโซมอ่ะก็มือมึงนั่นแหละเมียเขาเนี่ยนะสดชื่นเมียเราทำไมเหี่ยวเฉาก็อารมณ์เรานี่แหละท่านผู้หญิงไม่ได้น่าเห็นใจเอาเขามาแต่ละคนไปสอนลูกสอนหลานนะอย่าไปทำร้ายผู้หญิงผู้หญิงถ้ารักมันสวดมนต์ให้เราทุกวันถ้ารักผู้ชายนะท่านสวดมนต์ให้ไหมไปทำบุญสุนทานสวดมนต์ผู้ชายผู้ชายมันเคยสวดให้ผู้หญิงไหมไม่มีกะฟันแล้วทิ้งไอ้ห่าเหมือนถางหญ้าผู้ชายมันเลวนะจริงๆฮะดีๆมันกระโดดเป็นพระไม่ศึกไอ้ที่อยู่เนี่ยกึ่งดีกึ่งชั่วนั่นแหละท่านแต่ที่มันดีได้เพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งไม่มีโอกาสทำความชั่วเพราะกำหนดราชการมันเตือนเอาไว้สองเริ่มมีมโนธรรมสำนึกตัวแสบๆทั้งนั้นหน้าตาใช่คนดีที่ไหนแถวนู้นอ่ะนั่นน่ะแต่ละคนเนี่ยมาทะลึ่งต่างๆทั้งนั้นแหละเพราะนั้นสอนลูกหลานผู้หญิงสวดมนต์ให้ผู้ชายทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวนี้ก็จะสวดมนต์ให้แฟนใช่ไหมก่อนนอนสวดมนต์ให้แฟนให้ลูกไหมให้พ่อแม่ผู้ชายมันสวดเหรอถึงเวลาสูบบุหรี่ปุ๊บทิ้งบุหรี่ปุ๊บนอนแล้วมันไม่ค่อยสวดผู้ชายแปลกๆผู้ชายไทยนี่แปลกท่านไม่ค่อยสวดมนต์ดีนะที่ผู้หญิงมันเจริญเพราะพระสวดให้เพราะผู้หญิงมันใส่บาตรใช่ไหมท่านจะไปทำเขานะซวยแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวนี้มันนะกล้องใช่ไหมท่านผู้หญิงไม่ได้ไปแตะมันปุ๊บนะมันเอาเราอยู่แล้วท่านมียศมีตำแหน่งต้องระวังนะผู้หญิงฉันเป็นพระฉันยังระวังเลยท่านไม่คุ้นหน้าไม่กินน้ำมึงจะน้ำส้มมาถวายกูไม่กินโทรศัพท์นี่ต้องคุยกันก่อนใครท่านเจ้าข้าบอกคุณพูดธรรมดาคุณอัดเสียงฉันก็อัดเสียงฉันก็อัดเสียงคุณไว้เหมือนกันแล้วฉันเมมเบอร์คุณไว้นะอย่าคุยเกินเลยกว่านั้นไม่ได้ท่านอาจารย์ถวายไม่กินยังไม่รู้จักไม่กินมาเอาน้ำส้มมาเอายานอนหลับใส่2เม็ดไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะแล้วต้องโดนมันไถเงินใช่ไหมท่านต้องโดนมันไถเงินตลอดพระเยอะแยะเพราะนั้นบอกหลวงพ่อหลวงพี่อย่าไปกินของใครกันนะใครถวายสังฆทานทีละเยอะๆนะแล้วบอกถูกหวยมานะเอารถมาให้เจออย่าไปไว้ใจผู้หญิงเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องฝันใฝ่ของเราจะทำสิ่งนี้และเราพยายามทำให้มันได้ท่านอย่าไปทิ้งปณิธานมันขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวมีอะไรที่มันหนักหนาท่านกัดฟันไว้กัดฟันไว้เรากำลังเดินบนอะไรตำแหน่งที่สูงกว่าซึ่งอะไรคลื่นลมก็ต้องแรงกว่าคนธรรมดาใช่ไหมท่านแบบธรรมดาก็ไม่มีอะไรไอเรือจูงเนี่ยเรือโยงกับเรือพ่วงเนี่ยไหนมันหนักกว่ากันท่านฮะเรือตัวเรือโยงกับเรือพ่วงไหนหนักกว่ากันเรือโยงมันหนักกว่าไอเรือพ่วงมันใหญ่กว่าภาระมันเยอะแต่เราต้องมีกำลังแรงแล้วเราต้องพาแล้วพาขึ้นน้ำตัดขึ้นตรงนี้
ไปถึงตรงนี้ต้องพาหลบตรงนี้ท่านต้องพาไปให้ได้นะพาไปให้ได้บริเวณบริวารบริขารบริการบริเวณบริวารบริขารบริพันธ์บริการบริกรรมกิจบริกรรมภาวนามันเจ็ดบอนะท่านนะบริเวณพาไปให้ได้บริวารพาไปให้รอดบริขารนะเครื่องใช้ไม้สอยบริพันธ์นี่อะไรครุพันธ์นะท่านใช่ไหมฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ใช่ไหมท่านบริการงานบริการบริกรรมกิจหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ในงานสังคมบริกรรมภาวนาสวดมนต์ไหว้พระต้องไปให้ได้นักบริหารมันเจ็ดบอนะท่านนะเจ็ดบรินะต้องฝ่าฟันให้ได้ท่านขอสุดสุดทุกเมื่อแบบขอทนทุกข์รุกโรมผมกายใจอย่าเครียดอย่าไปเครียดจนบ้าท่านอย่าไปเครียดท่านเครียดแล้วเบียดปัญญาแล้วมานะเครียดแล้วมันจะเบียดปัญญาแล้วท่านเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดมีอะไรหายใจลึกๆไปทำอานาปานสติกินน้ำเย็นสดน้ำร้อนกินของขมดมของหอมอาบน้ำเยอะๆท่านเวลาเครียดอาบน้ำเยอะๆอย่าไปปรับทุกข์ใครผู้บริหารปรับทุกข์ใครไม่ได้นะท่านนะปรับทุกข์ใครปุ๊บเป็นความอ่อนด้อยของเราแก้ปัญหาปรึกษาได้แต่ทุกส่วนตัวห้ามไปปรับนะยิ่งเรื่องครอบครัวนะฮะเรื่องน้องเรื่องนายท่านไปปรับทุกข์เขาเนี่ยเดี๋ยวมีคนเอาไปบอกไม่ได้แต่ถ้าปรึกษางานเครียดเรื่องงานปรึกษางานไม่สำเร็จปรึกษาได้พวกเราเยอะนี่เท่าไหร่300กว่าใช่ไหมท่านรู้จักกันหมดไหมทิติวัฒน์ทำทะเบียนเอาเบอร์โทรศัพท์ไปมันจะไปยากเย็นอะไรละท่านเทคโนโลยีสมัยนี้มันง่ายจะตายโหงไปก็ไปใส่เว็บซะไปแล้วท่านก็ไปกดไปแช่เว็บว่านี่พวกเราอย่าเป็นคู่แข่งกันท่านเพราะมันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์เดียวกันใช่ไหมต่างคนต่างดีไปใครมันขึ้นไปก่อนดีเพื่อเราไปดีแล้วไปสู่ที่ชอบที่ชอบแล้วเรายังอยู่ที่ชั่วที่ชั่วอยู่ก็ไม่เป็นไรท่านเพราะฉะนั้นนะขอทนทุกข์ลุกลมผมกระจายขอฝ่าฟันผ่องภัยด้วยใจทนงใจทนงมันด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดอะไรมันผิดค่อยๆแก้อย่าไปกบเอาไว้นะถ้ากบเอาไว้ยุ่งอย่าทำตัวเป็นลิควิดเปเปอร์แต่แก้ก็อย่าหักหานแก้ทั้งเขาทั้งเราจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงทำงานมาเต็มที่อย่าให้เหลือแรงเอาไว้ล้มตัวลงนอนหลับเลยถ้าได้ทำงานเต็มที่แล้วจะยอมตายมาให้เกียรติดำรงเกียรติดำรงไหมท่านก่อนตายเนี่ยมีอะไรเหลือในโลกนี้บ้างอาตมาบทสุนทรพูดเนี่ยแต่งกลอนเยอะไหมท่านนิราศเยอะไหมเยอะเหลือกี่บทอ่ะเหลือกี่บทถ้าจำนิราศสุนทรพูดได้ไหมจำคำกลอนสุนทรพูดได้กี่บทไม่เกิน2บทถึงบางพูดเอาสิถึงบางพูดมีคนรักชื่นชมนิยมจิตสุนทรภู ไอ้ภู มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตถ้าพูดชั่ว จะถูกผิดในมนุษย์ หนึ่งอะไรใช่ไหมท่านสองอะไร ไอ้เมาเหล้าอะไรมันไอ้นั่นมันไม่ได้เป็นสาระ เตากันฟันขโมยมีคันโพงปุกสายไว้ปลายสาวอกอกกามน้ำรถเชอกเราแสดงว่าเรียนม.4 ใช่ไหมม.4 หรือม.5 อายุเกือบ60แล้วสิตำราเนี่ยรุ่นฉันไม่ได้เรียนแล้วท่านรุ่นใหม่ไม่ได้เรียนแล้วท่านสองอะไรท่านแต่ลมปากต่อไปสิให้จบจำแม่นเนี่ยนะเป็นไอ้ความจำแม่นเนี่ยเป็นคุณไปแล้วนะเธอเนี่ยเธอจบแต่ฉันไม่จบระวังไว้เจ๊จะไปขุดนะดอนเมนชั่นอิดอย่าไปขุดเรื่องเก่ามันแล้วไปแล้วล่าอะไรอีกบทหนึ่งแล้วสอนว่าอะไรมาอ่ะพอเห็นมั้ยสุนทรพูดแต่งนิราศมาตั้งเยอะเหลือกี่บทท่านเหลือ3บทก็ยังมีคำว่าสุนทรพูดอยู่อาตมาก็แต่งก่อนแต่งแลเฮ้ยอย่างน้อยต้องแต่งแลเพราะยังไงพระ

0: เทศมหาชาติต้องเอาไปแลตราบใดที่ไม่มหาชาตินะหนังสือเรายังอยู่กับพระสองแต่งกลอนยาวเป็นไหมท่านแบบตะกี้เนี่ยแต่งเป็นแต่งอะไรวะแต่งอาจารย์แต่งให้พรหน่อยสิจะไปเทศที่ไหนเทศนักเรียนนักเรียนระดับไหนมัธยมเอาเลยเดี๋ยวแต่งให้แต่งก่อนกุศลขอหามมาหน่วยพรสุนทรประสิทธิ์เป็นพรอิงลิสว่ากูดลักให้ท่านเล่นกูดลักเขาแล้วใช่ไหมแล้วจบลงด้วยการกูดบายของเรายังอยู่ไหมท่านตราบใดที่พระเทศอยู่เรายังอยู่และแต่งกลอนสั้นๆเพื่อนะพระจะได้เอาไปเทศตราบใดที่พระเทศถึงเขาไม่อ้างชื่อเรายังอยู่ถึงตายไปเกียรติยาดำรงอยู่เวอร์สั้นสั้นงานของท่านให้เขาบอกว่าอ๋อตายไปแล้วเขายังหล่อรูปไว้เกียรติยาดำรงเราเหลืออะไรบ้างเวลามาเป็นผู้เชี่ยวชาญในตำบล นั้นอำเภอนั้นน่ะท่านต้องคิดนะให้เขาบอกอ๋อสมัยนั้นนะชื่ออะไรฮะคุณท่านวันนามสกุล
1: อารีพงศ์
0: มาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่นี่ได้ทำสิ่งอันนี้ไว้และเราก็สืบต่อมานี่คือรูปของท่านธนวันอารีพงศ์นะถูกไหมฮะมันเป็นงานชิ้นหนึ่งที่จะต้องจารึกเอาไว้ถ้าเกิดมาแล้วนะระดับนี้นะไม่ได้สร้างอะไรไว้ในหน้าที่ที่ตัวเองมีนะตายไปเหลืออะไรท่านโอช้างถึงจะต่ำเป็นสามสัตว์ก็ชีพวิบัติกระดูกงาได้ค้าขายใช่ไหมท่านส่วนมนุษย์สุดประเสริฐเกิดล้มตายเอาไปขายครึ่งสตางค์ก็ยังแพงแต่ว่าลีลาการบริหารนะหลักวิชาการคำสอนจริยาวัดต้องทิ้งร่องรอยเอาไว้อย่างน้อย1ชิ้นเดี๋ยวนั้นฉันก็มี1ชิ้นให้ท่านโอ้ไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่ลงผมไม่เลิกบ่นไม่คิดผิดไม่แค้นตายแทนเราได้พ่อแม่ตายไปแล้วจะทำไงอ้าวทุกๆวันนะพ่อแม่ตายไปแล้วนึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่านึกถึงนมน้ำข้าวที่พ่อแม่เคยป้อนนึกถึงที่หลับที่นอนที่พ่อแม่เคยปูนึกถึงที่อยู่ที่พ่อแม่เคยจัดหานึกถึงการศึกษาที่พ่อแม่เคยส่งเสียนึกถึงเรื่องครูผู้ตัวเมียที่พ่อแม่สนับสนุนนึกถึงเงินทุนที่พ่อแม่ให้เราไม่คิดนึกถึงว่าชีวิตนี้พ่อแม่ให้เรามา8บรรทัด8บรรทัดยังเหลือไหมท่านพระเทศบางวันกูจะไปเทศเรื่องนี้โคศกเอาซะแล้วหาแล้วกูจะเทศอะไรวะกูจะเทศอะไรเนี่ยแม่เป็นคนที่น่าสงสารลูกเยอะแต่ก็เลี้ยงมาได้นะเท้าฟักแฟงแต่งน้ำเต้าเท่านิ้วก้อยนะฮะแล้วอะไรท่านเท้าฟักแฟงแต่งน้ำเต้าเท่านิ้วก้อยผลห้อยย้อยมากมายหลายสิบผลส่งน้ำเลี้ยงจนโตใหญ่แม่อับจนสาธิชนโปรดทายคือใครเอ่ยแม่คมคลิปใครฟังปุ๊บต้องเอาทิชชู่เช็ดหูที่อยากจะบอกกับท่านไม่ใช่คุยให้มันมีสักชิ้นหนึ่งไหมสักชิ้นหนึ่งไหมท่านในโลกใบนี้เขาบอกว่าคุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณทิ้งร่องรอยอะไรไว้เมื่อคุณทิ้งร่องรอยเอาไว้นี่แหละท่านจะยอมตายมาให้เกียรติลงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาในหลวงท่านสอนว่าอะไรปิดทองหลังพระนะปิดทองหน้าพระหมดเป็นไงท่านข้างหลังเป็นหน้าพระเป็นไงสวยไหมปิดทองหน้าพระหมดใช่ปรากฏรัศมีทองทับจับราคีหน้าพระมีทองรุงรังปิดก่อนว่าเงาวับเขาปิดทับดับเราบ้างใช่ไหมเขาปิดทับดับเราบ้างของเราอยู่ข้างใต้แล้วเพราะฉะนั้นหลังพระว่างมากๆยังไม่อยากปิดกันนั้นคิดไปไม่สำคัญกลัวพระท่านไม่เห็นทองหลังพระจึงประเปล่าใครเห็นเข้าก็เศร้าหมองหน้าพระขยะทองยามพิษมองไม่น่าดูถ้าไปดูพระดังๆที่ปิดทองได้เถอะขยะทองเยอะไหมท่านแล้วเหลือกระดาษใช่ไหมนั้นทำไปเถอะท่านปิดทองหลังพระนะอาตมาในหลวงท่านพระอิศพลพระองค์ท่านพระอิศพลหนังสือเรื่องอะไรนายอินผู้ปิดทองหลังพระ
2: คุณผู้ชมคะครูเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษานะคะเพราะว่าครูนั้นเป็นผู้ที่มีหน้าที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์นำไปสู่การมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ รวมทั้งการดำรงตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมด้วยการเทศนาธรรมในตอนครูผู้สร้างชาติยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
1: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึงหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
0: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
1: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
0: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
1: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
0: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
1: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
1: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
0: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
1: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
1: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
0: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช้
1: เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
0: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้สองวิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมในฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
1: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้แม่ซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากแม่มีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
1: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่มั้ยคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
2: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

เด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมลิสายอดมนดบค่ะครูเมลิสายอดมนดบนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้ครูเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะครูเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจเด็กทุกคนเติบโตได้เพียงแค่ว่าเร็วหรือช้าหรือใช้วิธีการใดในการเติบโตทั้งนี้พ่อแม่แล้วก็บุคคลใกล้ชิดควรที่จะมอบความรักและก็โอกาสให้เด็กๆได้เติบโตด้วยตัวเขาเองปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เด็กเติบโตได้ด้วยตัวเขาเองเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในบทเรียนนี้ค่ะปัจจัยที่1ซึ่งมีความสำคัญมากก็คือการที่เด็กสามารถควบคุมตัวเขาเองได้หรือว่ามีเซลฟ์คอนโทรลนั่นเองเซลฟ์คอนโทรลจะช่วยให้เด็กเนี่ยไปถึงเป้าหมายโดยไม่ค่อยเขวหรือตกหลุมระหว่างทางไปก่อนหากเด็กไม่มีเซลฟ์คอนโทรลที่ดีเขาก็จะเหมือนรถที่ไม่มีเบรคแม้จะไปได้ไวไปได้ไกลแต่ก็อาจจะตกหน้าผาหรือตกหลุมระหว่างทางดังนั้นเซลฟ์คอนโทรลเนี่ยจะต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์เลยนะคะแต่เราจะเริ่มต้นได้อย่างไรขั้นที่1ก็คือการควบคุมร่างกายตัวเองเราสามารถให้เด็กๆเนี่ยฝึกเรื่องของการควบคุมตัวเองได้ง่ายๆเลยนะคะเริ่มจากการที่ให้เขาควบคุมกล้ามเนื้อมัดใหญ่หรือว่ากรอสมอเตอร์ก่อนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็ได้แก่แขนขาแกนกลางลำตัวในท่าทางง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการวิ่งการนอนถ้าเด็กๆเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็จะนำไปสู่การควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็กหรือว่าไฟมอเตอร์ได้แก่นิ้วมือทั้ง10นิ้วของพวกเขาเด็กๆสามารถใช้นิ้วมือในการควบคุมแรงการดึงการปาการจับแล้วก็การขยับนิ้วมือเหล่านี้ได้อย่างคล่องแคล่วก็จะทำให้เขาสามารถนำไปสู่การใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นการใช้มือจับดินสอเขียนหรือแม้กระทั่งการโยนบอลออกไปข้างหน้าควบคุมแรงให้ลงตะกร้าแล้วก็ทำสิ่งต่างๆที่เป็นร่างกายควบคู่กับอุปกรณ์ค่ะซึ่งเมื่อเด็กๆใช้ร่างกายของตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ใช้มันกับอุปกรณ์แล้วเนี่ยขั้นต่อมาที่จะละเอียดขึ้นไปอีกก็คือการควบคุมการขับถ่ายในเด็กเล็กมากๆเนี่ยค่ะเขาก็ยังไม่สามารถควบคุมมันได้อย่าง 100% แต่การฝึกฝนค่อยๆควบคุมค่อยๆรับรู้ตัวเองว่าปวดฉี่แล้วนะปวดอึแล้วนะหรือว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรเนี่ยจะทำให้เด็กๆสามารถที่จะพัฒนาไปสู่การรู้ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นไปเรื่อยๆและในอนาคตเขาจะเรียนรู้การจัดการอารมณ์ได้จากการที่เขาสามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้นั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะควบคุมการขับถ่ายได้อย่างดีแล้วพวกเขาจะค่อยๆรับรู้ตัวเองภายในแล้วก็ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นตรงนี้แหละค่ะที่เด็กๆจะสามารถพัฒนาไปสู่การจัดการอารมณ์และการควบคุมได้ในอนาคตค่ะเมื่อเด็กๆพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่และควบคุมการขับถ่ายขึ้นมาแล้วภายนอกที่เป็นฐานที่มั่นคงจะนำไปสู่การพัฒนาภายในนั่นก็คือสมองของพวกเขาสมองส่วนหน้าหรือเรียกว่า prefrontal cortex เป็นสมองส่วนที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยมีการยับยั้งชั่งใจการใช้เหตุผลและการจัดการอารมณ์ที่ดีค่ะแต่สมองส่วนนี้ไม่ได้พัฒนามาตั้งแต่เด็กๆแรกเกิดนะคะแต่เพิ่งจะเริ่มพัฒนาขึ้นในช่วงระหว่างอายุ5ปีขึ้นไปจนถึงอายุ25ปีค่ะถ้าหากสมองส่วนนี้ไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเด็กๆอาจจะมีการยับยั้งชั่งใจที่ต่ำหรือการใช้อารมณ์นำเหตุผลซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาที่น้อยกว่าวัยหรือว่าแม้กระทั่งการใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาเป็นหลักค่ะดังนั้นก่อนที่เราจะพัฒนาส่วนอื่นๆของเด็กๆเนี่ยค่ะเราก็ควรจะพัฒนาจากร่างกายพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสมองและจากนั้นจึงจะสอนพวกเขาจัดการอารมณ์หรือว่าควบคุมตัวเองค่ะห
และในขั้นที่2สืบเนื่องมาจากการที่เด็กๆได้พัฒนาร่างกายมาอย่างสมบูรณ์แล้วพวกเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำตามกติกาทำตามขั้นตอนซึ่งตรงนี้สภาพแวดล้อมหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่รอบตัวเด็กๆเนี่ยจะต้องเป็นผู้สอนหรือเป็นแบบอย่างนะคะในการทำตามกติกามีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ว่าแต่ละที่เขาควรจะทำอะไรหรือสิ่งใดที่เขาทำได้บ้างเมื่อเด็กเรียนรู้ข้อจำกัดเขาก็จะเรียนรู้ว่าตัวเขาทำอะไรได้บ้างและที่สำคัญคือต้องทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมค่ะและในขั้นที่3เมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะทำตามขั้นตอนและทำตามกติกาได้แล้วก็ได้เวลาที่เขาจะต้องทำงานให้เสร็จได้ด้วยตัวเองภายในเวลาที่กำหนดถ้าเด็กๆทำงานได้เสร็จได้ด้วยตัวเองเนี่ยค่ะก็แปลว่าเขาสามารถควบคุมตัวเองให้อยู่กับงานนั้นและจดจ่อทำได้จนเสร็จโดยไม่ค่อยเขวไปเสียก่อนหลังจากขั้นที่3นั้นเด็กๆจะต้องฝึกฝนตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ควบคุมจิตใจควบคุมร่างกายของเขาให้ทำงานได้จนสำเร็จซึ่งในขั้นที่4ก็คือการที่เด็กๆสามารถควบคุมตัวเองให้ทำสิ่งที่จำเป็นก่อนสิ่งที่พวกเขาอยากทำได้นั่นแปลว่าเด็กๆสามารถควบคุมจิตใจให้ตัวเองทำในสิ่งที่จำเป็นมากๆแล้วก็เรียนรู้ว่าพวกเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเขาเองค่ะและในขั้นที่5ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายเป็นขั้นที่ยากมากๆเพราะว่าแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนก็ยังไม่สามารถทำได้ขั้นนี้เรียกว่าขั้นที่เด็กสามารถแก้ปัญหาและจัดการอารมณ์ได้อย่างดีไม่ได้แปลว่าเด็กๆ เนี่ยจะต้องไม่มีอารมณ์อะไรเลยนะคะแต่คือการที่เมื่อเขาเกิดอารมณ์ทางลบแล้วไม่ว่าจะเป็นความโกรธความกลัวความเศร้าหรือว่าความเสียใจเด็กๆ เรียนรู้ที่จะขอเวลานอกไปพักแล้วก็กลับมาอีกครั้งเมื่อพร้อมจากนั้นก็เผชิญปัญหาและก็ข้ามผ่านอุปสรรคไปค่ะซึ่งเมื่อเด็กๆสามารถควบคุมตัวเองได้ดีแล้วเราก็ต้องสอน3ทักษะที่สำคัญที่จะทำให้เขาสามารถรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นได้ทักษะแรกสุดก็คือทักษะที่เรียกว่ารู้จักเวลาหรือกาลเทศะค่ะคือรู้ว่าเวลานี้ควรทำอะไรและในสถานที่นี้เขาสามารถทำอะไรได้บ้างเด็กหลายคนไม่ได้รู้ตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาต้องเรียนรู้จากประสบการณ์และก็เรียนรู้จากผู้ใหญ่รอบตัวหากผู้ใหญ่รู้จักเวลาและสถานที่เด็กๆก็จะเรียนรู้จากเราเช่นกันค่ะเช่นเมื่อพ่อแม่ไปกินข้าวที่ร้านอาหารเขาเรียนรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่นั่งกินอย่างดีไม่วิ่งเล่นไปมาเด็กๆก็จะเรียนรู้ตรงนี้ว่าเขาก็ควรจะทำเช่นนั้นเหมือนกันแต่เด็กบางคนก็ยังไม่รู้เพราะว่าพวกเขาก็ยังเป็นเด็กค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องสอนแล้วก็บอกเขาย้ำๆซ้ำๆทุกครั้งเพื่อที่ว่าเขาจะค่อยๆเรียนรู้มันไปเมื่อเขาเติบโตเขาจะทำมันได้ด้วยตัวเขาเองค่ะทักษะที่2ก็คือเรื่องของการรู้จักหน้าที่เด็กๆ เองก็สามารถมีหน้าที่ได้ตั้งแต่เล็กเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เขาเล่นของเล่นก็มีหน้าที่เก็บเมื่อเขารู้ว่าตัวเองเก็บได้ก็จะทำให้เขารับผิดชอบต่อข้าวของเครื่องใช้รอบตัวได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งการมอบหมายงานเล็กๆตามวัยเด็กเล็กมากๆแม้จะยังไม่พูดก็สามารถใช้ร่างกายของเขาช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเช็ดโต๊ะเมื่อกินข้าวเสร็จเอาขยะไปทิ้งที่ถังขยะหรือแม้กระทั่งการที่ช่วยถือของเวลาที่จะไปห้างสรรพสินค้ากับคุณพ่อคุณแม่ค่ะทักษะที่3ก็คือการรู้จักอดทนยับยั้งชั่งใจตรงนี้เนี่ยค่ะก็เรียนรู้ได้ตั้งแต่เล็กเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อเขารู้ว่าได้เวลาอาหารแล้วเขาก็ไม่ควรจะกินขนมก่อนเวลาอาหารหรือได้เวลาเข้านอนแล้ว

เขาควรจะหยุดเล่นแล้วไปนอนค่ะตรงนี้เราก็ต้องใช้การสอนเหมือนกันนะคะไม่ว่าการตั้งกติกาหรือข้อตกลงร่วมกันภายในบ้านว่าเวลาไหนควรทำอะไรหรือว่าตอนนี้เขาทำอะไรได้บ้างไม่ใช่เด็กๆที่จะทำได้ตั้งแต่ครั้งแรกแต่ต้องเกิดจากการทำอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ

การทดลองทางจิตวิทยาที่สำคัญก็คือการทดลองที่เรียกว่า Stanford Marshmallow Experiment ค่ะหรือการทดลองที่ทดลองเกี่ยวกับการควบคุมตัวเองของเด็กๆก่อนที่จะได้รับสิ่งที่เขาอยากจะได้มากๆซึ่งเราก็ใช้หลักการเดียวกับการอดเปรี้ยวไว้กินหวานเนี่ยแหละค่ะหรือที่ทางศัพท์ทางจิตวิทยาเรียกว่า Delay Gratification นั่นเองการทดลองจะเริ่มต้นจากการที่เด็กๆเนี่ยจะมานั่งที่โต๊ะแล้วผู้ทำการทดลองก็จะบอกเขาว่าเนี่ยมีมาร์ชเมลโล่หรือขนมที่เด็กๆอยากกินให้1ชิ้นที่โต๊ะขอให้เด็กๆรอจนกว่านักทดลองหรือว่าเราจะกลับมาตรงนี้ถ้าเด็กๆรอได้เราจะให้เพิ่มเป็น2ชิ้นเลยแต่ถ้ารอไม่ได้เด็กๆก็จะได้กินแค่ชิ้นเดียวเนี่ยแหละค่ะและหลังจากนั้นผู้ทำการทดลองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเดินออกไปจากห้องรอเวลาประมาณ5นาทีถึง15นาทีขึ้นอยู่กับอายุของเด็กๆเลยค่ะถ้าเด็กเล็กมากๆเราจะเริ่มต้นที่5นาทีนะคะเพราะว่าสมาธิของพวกเขาจะอยู่ได้ประมาณนี้เด็กเล็กเนี่ยหมายถึงเด็กที่อายุต่ำกว่า6ปีแต่มากกว่า6ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยเราอาจจะให้รอประมาณ10นาทีเลยนะคะและหลังจากนั้นก็ดูกันว่าเด็กๆจะอดใจไหวไหมเพื่อที่จะรอให้ได้กิน2ชิ้นหรือเขาจะกินแค่ชิ้นเดียวตรงหน้านี้ถ้ากลับมาแล้วเด็กๆกินชิ้นตรงหน้าเขาไปแล้วเขาก็จะได้กินแค่ชิ้นเดียวค่ะแต่ถ้ากลับมาแล้วเด็กๆอดทนได้เราก็จะให้ขนมเบิ้ลเป็น2ชิ้นเลยซึ่งการทดลองนี้นำไปสู่ผลสรุปว่าเด็กๆที่สามารถอดทนรอคอยเพื่อจะได้กินขนม2ชิ้นได้ก็จะมีแนวโน้มที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถอดใจและอดทนที่จะไปถึงเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ได้สำเร็จค่ะซึ่งการทดลองนี้ก็ยังมีช่องโหว่เล็กๆที่เราควรคำนึงไว้เสมอนะคะนั่นก็คือการที่ผู้ใหญ่คนนึงจะทำให้เด็กๆเชื่อใจได้หรือไม่เด็กหลายคนถ้าเขามีความเชื่อใจในผู้ใหญ่คนนั้นเมื่อเราบอกให้เขาอดทนรอคอยเขาก็จะอดทนรอคอยค่ะแต่ถ้าผู้ใหญ่คนนั้นมักจะไม่พูดคำไหนคำนั้นหรือใช้การหลอกล่อเป็นประจำก็จะมีแนวโน้มที่จะไม่เชื่อแล้วก็กินขนมชิ้นนั้นไปก่อนที่เราจะกลับมาเพื่อมอบขนม2ชิ้นให้กับเขาค่ะดังนั้นก่อนที่จะสอนเด็กๆในเรื่องการอดทนรอคอยหรือสอนเด็กๆในเรื่องใดก็ตามเราก็ควรจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กๆและก็ทำให้เขารู้ว่าเราเชื่อใจได้เสมอก่อนนะคะการฝึกฝนการรอคอยทำได้ตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะเริ่มจากการรอคอยระยะเวลาสั้นๆและก็เป็นเรื่องง่ายๆไปจนถึงการรอคอยที่ยากขึ้นและนานขึ้นขั้นตอนการฝึกฝนขั้นที่1ก็คือการให้เด็กๆรอคอยให้ถึงตาตัวเองไม่ว่าเขาจะไปเล่นสนามเด็กเล่นแล้วก็ต่อคิวกับเพื่อนๆที่จะเล่นสไลเดอร์หรือเล่นเครื่องเล่นใดก็ตามก็ต้องรอคอยให้ถึงตาตัวเองก่อนหรือแม้กระทั่งเวลาเขาผัดกันเล่นกับน้องเขาก็ต้องรอคอยให้ถึงตาเขาถึงจะได้เล่นในขั้นที่2ก็คือทำสิ่งที่จำเป็นก่อนสิ่งที่อยากทำตรงนี้กำหนดได้ด้วยคุณพ่อคุณแม่และสภาพแวดล้อมเลยนะคะค่อยๆขัดเกลาและก็ฝึกฝนเขาไปเรื่อยๆและในขั้นที่3ก็คือการที่เรียนรู้ที่จะสะสมจากสิ่งเล็กๆไปสู่สิ่งใหญ่อย่างเช่นเก็บเงินทีละเล็กทีละน้อยเพื่อจะไปซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองหรือว่าการที่ค่อยๆเรียนรู้ที่จะอ่านหนังสือในทุกๆวันเพื่อจะนำไปทำข้อสอบได้ในวันจริงขั้นที่4ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายก็คือการเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายระยะยาวในชีวิตเราเนี่ยมีเป้าหมายในระยะยาวหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเติบโตเพื่อที่จะเข้าไปสู่ระดับมหาวิทยาลัยหรือการที่เราจะเรียนรู้เพื่อจะทำงานอะไรบางอย่างและเด็กๆเองก็ควรที่จะเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายระยะยาวด้วยตัวเขาเองเพื่อที่เขาจะได้ทำตามแผนที่วางไว้และทำได้สำเร็จด้วยตัวเขาด้วยค่ะ

เมื่อปัจจัยที่1ก็คือการที่เด็กๆสามารถเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองได้แล้วปัจจัยที่2ที่จะทำให้เด็กๆเติบโตได้อย่างมีคุณค่าก็คือภูมิคุ้มกันทางใจหรือที่เราเรียกว่า resilience นั่นเองค่ะ resilience ก็คือความสามารถในการฟื้นคืนพลังหรือความยืดหยุ่นทางใจเมื่อเจออุปสรรคเจอปัญหาก็กล้าที่จะเผชิญปัญหายอมรับเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองที่จะนำไปสู่การที่เอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นหรือข้ามผ่านความยากลำบากไปค่ะแม้ว่าท้ายที่สุดเด็กๆจะพ่ายแพ้หรือจะล้มลงพวกเขาก็ไม่กลัวที่จะลุกขึ้นมาใหม่เรียนรู้แล้วก็เติบโตต่อไปและ

ยังคงความมั่นใจคงคุณค่าภายในตัวเองไว้ได้เสมอค่ะแนวทางในการสร้างรีซีเลียนหรือภูมิคุ้มกันทางใจจะต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์หรือตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะจะขออนุญาตให้เรามาดูที่พีระมิดอันนี้กันพีระมิดอันนี้เรียกว่าพีระมิดออฟรีซีเลียนหรือเรียกง่ายๆว่าเราจะสร้างรีซีเลียนขึ้นมาจากฐานต้นได้ยังไงขั้นที่1ซึ่งเป็นฐานล่างสุดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือฐานที่เรียกว่าการสร้างสายสัมพันธ์หรือบอนดิ้งขึ้นมาค่ะในเด็กแรกเกิดจนถึงเด็กวัย 2-3 ปีเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องมีคุณพ่อคุณแม่เพื่อว่าเขาจะสามารถพึ่งพาหรือมีตัวตนในสายตาเราได้ค่ะและนำไปสู่ขั้นที่2คือการที่เขาสามารถไว้วางใจหรือเชื่อใจคุณพ่อคุณแม่และเชื่อใจตัวเขาเองได้ด้วยว่าเขาสามารถทำสิ่งต่างๆได้เด็กๆที่เรียนรู้ที่จะเชื่อใจคุณพ่อคุณแม่เขาจะกล้าที่จะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองค่ะและในขั้นที่3คือการสร้างการรับรู้คุณค่าภายในตัวเองเด็กๆที่รับรู้คุณค่าภายในตัวเองจะมองเห็นตัวเองตามความเป็นจริงและพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองมากขึ้นค่ะพวกเขาจะไม่กลัวที่จะล้มและลุกเพราะว่าเขารู้ว่าเขาทำอะไรได้ค่ะและในขั้นที่4คือสร้างการเป็นตัวเองเด็กๆที่เรียนรู้แล้วว่าตัวเองทำอะไรได้มากน้อยเพียงใดหากมีการควบคุมตัวเองที่ดีเขาจะเป็นรถที่มีเบรกแม้ว่าจะไปได้เร็วก็จะเรียนรู้ว่าตรงไหนที่ควรจะหยุดและเวลาไหนที่ควรจะไปต่อค่ะและในขั้นที่5ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายคือการที่เด็กๆมีภูมิคุ้มกันทางใจหรือรีซีเลียนขึ้นมาแม้ว่าพวกเขาจะล้มสักกี่ครั้งพ่ายแพ้สักกี่หนพวกเขาก็จะสามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้ด้วยตัวเองค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ขั้นพีระมิดขั้นที่1ถึง4เนี่ยเป็นฐานที่สำคัญมากๆที่จะทำให้ตัวตนของเด็กๆแข็งแรงเพราะการที่เขามีสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ที่เลี้ยงดูเขาการที่เขาได้รับการวางใจและความเชื่อมั่นและการที่เขาลงมือทำและรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าแบบใดเด็กๆจึงจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางใจขึ้นมาได้แม้ว่าเขาจะล้มสักกี่ครั้งพ่ายแพ้สักกี่หนก็จะสามารถลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเขาเองได้ค่ะจากปัจจัยแรกก็คือเด็กๆสามารถควบคุมตัวเองได้มาสู่ปัจจัยที่2คือเด็กๆสามารถล้มและลุกได้ด้วยตัวเขาเองและสุดท้ายมาสู่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยค่ะแต่ไม่ได้เกิดจากตัวเด็กๆนะคะก็คือปัจจัยที่3เด็กทุกคนเรียนรู้เพื่อเติบโตได้แต่เด็กบางคนอาจจะล่าช้าไปบ้างเท่านั้นเองค่ะแต่ผู้ใหญ่และคุณพ่อคุณแม่ควรตระหนักอยู่เสมอในสิ่งสำคัญเหล่านี้ว่าเด็กๆทุกคนสามารถแบ่งบานและเปล่งประกายในแบบฉบับของตัวเองโดยที่คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ค่ะข้อที่1ล่าช้าไม่ได้แปลว่าล่าถอยเด็กๆบางคนอาจจะเรียนรู้ช้ากว่าเพื่อนๆของเขาแต่ไม่ได้แปลว่าในทุกๆวันเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะคะก้าวแต่ละก้าวของเด็กแต่ไม่เท่ากันแต่ทุกๆก้าวก็นำไปสู่การเติบโตและพัฒนาได้ค่ะข้อที่2ที่ควรจะตระหนักอย่างยิ่งเลยก็คือลำดับขั้นพัฒนาการค่ะมาจากค่าเฉลี่ยของคนส่วนใหญ่แม้ว่าบางครั้งเรารู้ว่าลูกอาจจะช้าจากคนส่วนใหญ่ไปบ้างแต่ไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะไม่สามารถพัฒนาในแบบของเขาได้นะคะการที่เราเห็นตัวเลขบนกระดาษอาจจะไม่สำคัญเท่ากับว่าลูกเรามีการเรียนรู้และเติบโตออกมาให้เราเห็นจากการที่เราใช้ชีวิตร่วมกับเขาและเห็นว่าในทุกๆวันลูกทำอะไรได้มากขึ้นค่ะและในข้อที่3สำหรับคุณพ่อคุณแม่บางท่านที่ลูกอาจจะได้รับคำวินิจฉัยจากคุณหมอว่ามีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าเด็กทั่วไปไม่ว่าอาจจะเป็นโรคทางออทิสติกโรคสมาธิสั้นหรือโรค LD หรือ Learning Difficulty คือมีความยากลำบากในการเรียนรู้ในบางด้านตรงนี้ไม่ได้สำคัญเลยเท่ากับการที่เรารู้ว่าลูกสามารถทำสิ่งต่างๆได้ถ้าเราค่อยๆสอนในวิธีที่เราสามารถทำให้เขาเรียนรู้ได้และที่สำคัญคือความเชื่อมั่นของเรามีค่ามากกว่าคำวินิจฉัยนั้นค่ะและในข้อ4คือการที่ลูกของเราอาจจะมีพัฒนาการที่ล้ำหน้าหรือเด็กบางคนเรียกว่ามีพรสวรรค์คุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งติดกับดักตรงนั้นนะคะเพราะสิ่งที่สำคัญกว่าคือการทำให้ลูกรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าอย่างไรและการที่เขาเองสามารถมองเห็นคุณค่าในตัวผู้อื่นได้เช่นกันเพราะการเติบโตไปในสังคมอย่างมีความสุขไม่ได้แปลว่าเขาต้องเรียนเก่งเพียงอย่างเดียวแต่คือการรับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าและสามารถแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่ผู้อื่นได้ค่ะข้อที่5คือการที่เด็กๆบกพร่องในเรื่องบางเรื่องไม่ได้แปลว่าทางชีวิตของเขาบกพร่องนะคะคนเราสามารถเก่งหรือไม่เก่งในบางเรื่องได้แต่ทีนี้เด็กๆต้องเรียนรู้ว่าพวกเขานั้นทำอะไรได้บ้างและการที่เขาเรียนรู้ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าเขาต้องทิ้งทุ

อย่างที่เขาไม่เก่งนะคะเขาก็ยังคงสามารถที่จะพัฒนาตัวเองในด้านเหล่านั้นเพื่อที่จะทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นในอนาคตต่อไปค่ะและข้อที่6คือข้อสุดท้ายพ่อแม่คือรากฐานทางใจของเด็กทุกคนค่ะความรักที่เรามอบให้ความไว้วางใจความเชื่อใจและโอกาสคือสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้เด็กๆเติบโตในแบบของเขาได้ค่ะถ้าหากเราเปรียบเทียบเด็กที่ไม่เก่งในเรื่องบางเรื่องเป็นปลาสักหนึ่งตัวปลาตัวนั้นอาจจะว่ายน้ำไม่ได้ดีในบ่อบางบ่อและบ่อบางบ่อมันว่ายได้ดีมากๆแต่ถ้าเราทำลายความมั่นใจปลาตัวนั้นไปแล้วแม้ว่าเราจะเปลี่ยนบ่อน้ำใหม่มันก็อาจจะไม่ยอมว่ายอีกเลยก็ได้นะคะก็เหมือนเด็กๆเองที่เขาเก่งในเรื่องบางเรื่องแต่เรื่องที่ไม่เก่งเนี่ยถ้าเรานำมาใช้เปรียบเทียบตัดสินและก็ทำลายความมั่นใจในตัวเด็กไปเนี่ยเมื่อเขาเจอเรื่องที่ทำได้หรือเรื่องที่เขาอยากทำเขาอาจจะไม่กล้าที่จะลงมือทำอีกเลยก็ได้นะคะด้วยเหตุนี้ขอให้คุณพ่อคุณแม่เชื่อมั่นในตัวเด็กๆแล้วพัฒนาพวกเขาต่อไปเรื่องบางเรื่องพวกเขาอาจจะไม่เก่งแต่ก็ยังสามารถพัฒนาได้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วเราก็อย่าละทิ้งเรื่องเหล่านั้นค่อยๆสอนค่อยๆขัดเกลาค่อยๆฝึกฝนเพื่อให้เด็กๆสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยตัวเองในอนาคตค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยขอให้คุณพ่อคุณแม่อย่าลดคุณค่าในตัวเด็กด้วยการเปรียบเทียบตัดสินพวกเขาแล้วก็ทำลายความมั่นใจของพวกเขาไปเพราะเด็กทุกคนมีความเก่งในแบบของตัวเองเด็กบางคนอาจจะไม่ได้เก่งในด้านวิชาการแต่พวกเขาอาจจะเก่งในด้านอื่นๆซึ่งมีมากมายในโลกใบนี้เราคงไม่ต้องการเด็กๆที่เหมือนกันในทุกๆคนแต่เราคงอยากได้เด็กๆที่มีความหลากหลายมีความมั่นใจและมีคุณค่าภายในตัวเขาค่ะ

ถ้าเราเปรียบเทียบว่าเด็กทุกคนคือเมล็ดพันธุ์เมล็ดหนึ่งเมล็ดพันธุ์นั้นอาจจะมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่บ้างบิดเบี้ยวไปบ้างสมบูรณ์บ้างทั้งนี้เมล็ดพันธุ์ทุกเมล็ดก็ยังต้องการน้ำต้องการปุ๋ยต้องการแสงแดดซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เปรียบง่ายๆเหมือนกับความรักความเอาใจใส่และโอกาสในการเติบโตจากคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะอย่าเพียงให้แค่น้ำและปุ๋ยกับเขาแต่เราควรจะมีกระถางและดินซึ่งเป็นรากฐานทางใจให้กับเมล็ดเหล่านั้นได้เติบโตเด็กๆทุกคนต้องการการสนับสนุนการยอมรับจากคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวของพวกเขาเพราะถ้าหากปราศจากดินและกระถางแล้วเมล็ดพันธุ์ก็ไม่สามารถที่จะเติบโตหรือมีรากที่แข็งแรงได้ก็เช่นเดียวกันกับเด็กๆค่ะเด็กที่ขาดรากฐานที่แข็งแรงจากครอบครัวก็จะไม่สามารถเติบโตและยืนหยัดอย่างมั่นคงและสง่างามได้ค่ะ

0: การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
1: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึงหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
0: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
1: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
0: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
1: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
0: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
1: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
1: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
0: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
1: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
1: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
0: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช
1: ้เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
0: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมในฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
1: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้แม่ซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากแม่มีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินบุญนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
1: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.

0: ไว้เจอกันใหม่นะคะ
1: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยก.ล.ต.ก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: ขอโอกาสพระอาจารย์นะครับ
1: เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเริ่มจากการเดี๋ยวคุณครูจะกล่าวต้อนรับพระอาคันตุกะนะครับที่เป็นแขกของพระอาจารย์ชยสาโรจากนั้นพระอาจารย์ชยสาโรจะเป็นผู้ตั้งคำถามให้กับทางท่านเจ้าวาดนะครับแล้วพอพระอาจารย์ตั้งคำถามเสร็จคุณครูเบิร์ตก็จะทำหน้าที่แทนพวกเราจะมีคำถามส่วนหนึ่งที่เตรียมไว้แล้วแล้วถ้าเตรียมไว้แล้วหมดใครจะยกมืออีกเนี่ยก็อนุญาตถ้าเวลายังมีนะครับก็จะประมาณนี้ครับท่านอาจารย์ครับก็ first of all I would like to Linda you have the microphone okay first of all I would like to offer my appreciation and my gratitude for พระอาจารย์ for having ourEffort to visit our school today. You are most welcome to our school.
2: Yeah. 非常的欢迎您来，然后也是感谢阿江师傅能够有这个机会邀请您，非常的感恩。
1: I would like to briefly explain about the beginning of the school, so the Effort would know something about our school.
2: 校长先简单的介绍一下这个学校的起源，所以您能了解一下学校怎么情况。
1: Okay, the Panyapratip School has been set up by the Panyapratip Foundation. 。And the foundation is the owner of the school with Prachan Chiasaro as the chief of the spiritual advisor. The school is a boarding school for grade 7 to grade 12. The key person who would like to set up this school in terms of the funding of the school is the Grandma Thosi Swachuto, my mother-in-law.
2: 那这个基金会，而且是主要赞助这所学校资金的人是 Grandma， 就是奶奶 Thosi 奶奶啊，也是Viti Kumiti 先生的岳母。
1: Ajahn Chiasaro has been the chief spiritual advisor of Thosi School in Bangkok, which aimed to become the Buddhist wisdom school for primary school in Bangkok.
2: 那阿江师傅也是在位于曼谷的，也是 Thosi 奶奶赞助的这个小学，在曼谷，他也是首席精神导师。
1: And Grandma Thosi would like to have a continuation of the students after grade 6 in Bangkok. So she would like to set up the secondary school in order to accept students who graduate from primary school.
2: 那 Thosi 奶奶先是在曼谷建立了这个小学，然后小学他们毕业之后呢，奶奶又希望他们能够继续在这个佛教学校、佛教智慧学校里面学习，所以她又接着为这些学生们建立了这个中学。
1: We all asked for advice from Ajahn Chiasaro, and Ajahn concluded that it would be best to set up a boarding school.

0: in the country so that the training would be quite, you know, complete and sort of full time.
1: 那学校校长们跟阿江师傅咨询之后，觉得说把这个寄宿制学校办成一个，把这个中学办成寄宿制，而且是在郊外，在乡村里面，可能能够给孩子们更全面的这样的一个教育。And
0: Grandma Tosi, who already allocated a big piece of land for Prajan Chiasaro to stay at Banrai Tosi. And she happened to have this piece of land also, so she decided to donate this piece of land to set up the school.
1: 那超现在来，他已经捐赠了一大片土地给到阿江师傅他的那个进修地。那他正好这片土地也是他拥有的，所以他把这一大片土地也就捐赠给学校。And
0: the school has been set up for the last 10 years. And we already have four generations of graduates, about 29 students.
1: 那这个学校已经成立了十年了，已经有四批毕业生，29位学生毕业。They went to college after
0: yes.
1: they
0: yeah. Yes, yes, all of them has gone to university education in Thailand and also abroad.
1: 他们全都去上大学，在泰国，也有去国外上大学。Yes,
0: so and most of the funding of the school has been donated by Grandma Tosi, and since we are a foundation, we also accept donation from the public, which account for a small percentage.
1: 那这个学校主要资金是由超信奶奶她来资助的，但是因为这是个基金会，所以他们也接受社会公众的这样的捐助，但是目前占学校比较小的资金比重。The
0: the funding donated is used exclusively for capital investment, for infrastructure, for building, but the operational expenses are funded by the tuition fee.
1: 那么这个所有的公众的基金和基金会的基金主要是用来做这些建筑，对，然后呢，那个日常的运营是学费来支撑。
0: So that's the brief the history of the school, but in terms of curriculum, then maybe in a moment, Ajahn Chiasaro can also give some briefing about the curriculum.
1: OK， 那这就是对学校的这个创建的一个简单介绍。然后关于课程设置，也可能一会儿阿江师傅可以提到。
0: And if the venerable abbot would like to ask some question, he may do so. We will be mostly welcome.
1: 如果您有什么样的问题的话，您也可以问，他们会非常高兴，荣幸回答您的问题。How many students?
0: Oh, at the moment it's about 125 students,
1: yeah,
0: more or less.
1: 125.
0: Yeah. Female and male, as you can see.
1: Yeah. 男生女生都有，您可以看到。The graduates, any of them went to China for study?
0: There is at least one, but he didn't graduate from grade 12. He went grade อะไร นะ ใคร รู้ บ้าง
2: grade อะไร 9
0: grade 9 they went to China. He went to China. And this year we have Jessica ใช่ ไหม Jessica a student in Chinese, a student of Krujima and Mini. She's got a scholarship to go to China. เมื่อไหร่ปีหน้า ใช่ ไหม นะ for the next academic year we got scholarship. Jessica อยู่ในยกมือขึ้น Jessica you have to ask one question in Chinese later on, okay? Think about it. We'd like to hear your accent. All right? Think about one question.
1: Okay. 中国的奖学金，他会要去中国上学，然后刚才校长先生让他一会儿要用中文提问，然后我们要听一下他中文的发音。So any students come to China study, Albert is welcoming the student to go to his monastery, study and stay. Yeah.
0: Thank you very much.
3: Yeah. So now I would like to ask you a few questions, and then they will be translated into Thai.
1: 那现在安顿师傅他会问您几个问题啊，然后他们会翻译成泰语。
3: So first, just if you'd be kind enough to tell us a bit about yourself and your life and your monastery.
1: 首先能不能请您介绍一下您自己、您的生活啊，还有您的寺院
0: ？Mini, please be ready. Translate into Thai, and with the Chima.
3: Yeah, sure can.
4: 我那个寺庙呢在中国的南部在中国叫江西省目前叫宝峰禅寺那是一个历史很悠久的禅宗道场大概到今天有1250年的历史我自己呢也是在江西这个地方出家那在禅宗寺庙里面的他的日常生活呢叫四大服饰一个是早上起来4点钟的时候呢要起来大概4点半要sorry
5: 是眼睛眼睛眼睛是พระจริงชื่อ眼睛พระ眼睛นะครับแล้วก็ท่าน
6: วัดจะอยู่ที่ภาคใต้ของ China อยู่Jiangxi province
3: ภาคใต้
5: ภาคใต้อยู่ภาคใต้แล้วก็วัดชื่อเป่าฟงเซอร์นะครับแล้วก็เป็นวัดเซนนะครับแล้วก็มี1250ปีเป็นประวัติศาสตร์แบบ1250นะคร
4: ับ在我们的寺庙里面呢它的日常安排是这样子大概早上4点或者4点半起来有一个诵经了以后呢有半个钟头的静坐静坐完了以后呢大概在早上6点半的时候呢就早斋
6: ตอนเช้าประมาณตีสี่ครึ่งจะสวดมนต์ตอนเช้า
5: แล้วก็นั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงหลังจากสวดมนต์ฉันเช้าประมาณ6:30นะครับ
4: แล้ว因为我现在所处的寺庙呢也是个学校是个佛学院不过我们那个佛学院呢是出家的比丘或者沙弥参与学习所以在早斋以后呢有一个简短的劳动后呢以后有一上午的上课
6: คืออยู่ที่วัดจะตอนเช้าจะมีก็มีคลาสเหมือนกัน
5: ก็เป็นเรียนมี教学吗上
4: 教学对啊
5: 开个โรงเรียนเหมือนกันเป็นโรงเรียนศาสนาพุทธสอนศาสนาพุทธแล้วก็
6: 没有
4: 劳动
5: 会有劳动
4: 对
5: 有时候
4: 每天都有
5: 然后จะมีชื่ออะไรก็ช่วยช่วยกันวัดทางความสะอาดหรือช่วย
6: ทุกวันจะมีแบบนี
5: ้คล้ายๆกับปัจจัยสี่ปัจจัยสี่หรือเปล่าค
4: ่ะ那个中午呢在用完午斋以后呢有一个中午的禅坐的时间
6: หลังจากทานข้าวเสร็จจะมีนั่งสมาธิอีก1ชั่วโมงนี้แหละค่ะ
4: 下午呢还是按照学校的安排上课上完课再到下午大概3点半的时候呢就有诵经
6: ประมาณตอนบ่ายจะมีการ schedule study เหมือนกัน

0: ค่ะ
1: แล้วตอนวันสั่งได้六点钟有晚上的一个半钟头的禅坐的时间
0: ประมาณ6โมงเย็นก็มีนั่งสมาธิเหมือนกันประมาณ1ชั่วโมงกว่าค่ะ
1: 那到了八点钟呢就学院的学生呢就回到自己的教室自习学习
0: ประมาณตอนเย็นประมาณตอน2ทุ่มนักศึกษาจะกลับไปห้องเรียนพัฒนาตัวเองค่ะ
1: 如果是常住的法师或者僧人的话呢他们就继续禅修静坐到九点半钟九点钟
2: สมาบันพระจังหวะที่นี่นะจังหวะที่วันนะคะจะนั่งสมาธิถึงประมาณสามทุ่ม
1: 晚上是九点半钟休息
0: พระจะพักผ่อนประมาณสามทุ่มครึ่งค่ะ
1: 整个中国的这个寺庙只要是禅宗道场基本的作息时间都是这样的
2: อันนี้คือ curriculum ของวัดที่เป็นเซนสายเซนประมาณนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้ schedule จะประมาณนี้นะครับ
3: Asked what led him to become a monk in his own personal path into the Dhamma.
4: Yeah. 阿詹师父想请问您，您自己是一个怎么样的历程出家？然后您的这样的一个个人的一个经历的介绍。
1: 好。在我还当学生的时候呢，当时有看到一些关于佛教的书籍经典这个书籍和经典的内容呢让自己非常欢喜所以那个时候就会有开始学习大概是三十年前
0: คือประมาณตอนพระเป็นนักเรียนเขาจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธเขาก็สนใจมากก็เลยตัดสินใจ
2: ประมาณ30ปีก่อน30
0: ปีก่อน
1: 在中国来说呢不像在泰国哈接触到佛法的机会在泰国是很容易的但在中国是相对来说机会会比较少一些
0: โอกาสที่เรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธไม่ค่อยศาสนาพุทธไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่
2: เท่าเมืองไทย
0: เท่าเมืองไทย
2: ที่เมืองจีนจะโอกาสจะน้อยกว่า
1: 那在那个时候还当学生的时候呢看见了佛教的书籍呢经典它的内容呢让自己觉得非常感动
2: ก็อ่านหนังสือเป็นเดี๋ยวคงกับศาสนาพุทธแล้วรู้สึกมีความประทับใจเกิดขึ้นที่จิตใจนะครับ
1: 可以说它是我们整个人类文明由善法文明的顶峰的成就善法
2: คือรู้สึกที่เป็นวัฒนธรรมที่ของมนุษย์ทั่วไปเป็นสูงที่สุดจุดสูงที่สุดของวัฒนธรรมหรือเป็นธรรมะที่เป็นกุศลสูงที่สุดของธรรมะเป็นกุศล
1: 所以感到呢这个事情是值得努力去实践值得努力呢用整个生命呢投入去去实践还有学习的地方
0: เพราะฉะนั้นคือสิ่งที่นี่เราร
2: ู้สึกมีคุณค่า
0: ไปทำ
2: มา
0: ลองไปทำ
2: แล้วก็ไปถวายชีวิตไปเรียนรู้ไปศึกษาไปปฏิบัติ
1: 实际上我们佛陀教法说修习戒定慧啊熄灭贪嗔痴它对付的问题呢是我们众生心里面的不善的一面
2: คือพูดถึงปฏิบัติธรรมก็คือศีลสมาธิปัญญามาตัก ดักโลภะโทสะโมหะจริงๆก็คือดักที่ความอกุศลที่จิตใจครับ
1: 这些在我们心里面呢我们会感到非常非常的不安还有烦躁
0: สิ่งที่เหล่านี้จะทำให้เราวิตกกังวล
1: 所以需要对它进行调伏还有熄灭
2: ก็คือเราก็ต้องมีอันทำก็คือดักโทษแหละดักโทษจิตใจเรานะครับ
1: 那在那个时候呢因为那时候年纪比较小所以也是因为这个贪嗔痴的烦恼的原因呢感到没有方法来解决当碰到了佛教的这个修行体系以后呢感到是遇到救星一样的是个非常好的对自己的心灵呢进行净化的一条非常殊胜的路
2: ช่วงเวลายังเป็นหนุ่มอยู่ก็รู้สึกมีทุกข์แล้วก็
0: มีสับสนมีวิตกกังวล
2: มีจิตใจแล้วก็ไม่มีวิธีการจะออกจากตรงนั้นได้นะครับแล้วก็ก็แต่ว่าได้เรียนศึกษาได้ปฏิบัติ
0: พุทธศาสนา
2: แล้วก็รู้สึกประทับใจรู้สึก
0: มีทางออก
2: ใช่ครับ
1: 当然这件事情做起来你不去做的话你不会知道它有多难去做的时候才会知道实际上这件事情是要付出很大的努力的
0: ก่อนที่ยังไม่ได้ทำคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆแต่เวลาที่ไปทำมันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องง่ายๆค่ะ
1: 因为这个烦恼贪嗔痴我们跟它相处太久了
2: เพราะว่าเรากิเลสอยู่กับเราติดตัวเราแบบนานมากครับ
1: 它几乎就成了我们自己的一部分
0: จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราค่ะ
1: 所以要对它进行处理的话呢经常要痛下决心才行
2: อย่าสมมติเราอยากดับทุกข์ที่จิตใจเราหรือดับกิเลสที่จิตใจเราก็เราต้องมีจิตนาค่อนข้างจะแรงครับ
1: 我去出家的时候呢在江西的云居山
2: เพิ่งบวชใหม่ๆที่云居山ที่จังหวัดจังซีครับ
1: 当时还有年轻的居士
2: ก่อนจะบวชนั้นก็ยังเป็นโยมอยู่ครับโยมที่ปฏิบัติที่วัดนะครับ
1: 拜见我的戒和尚一成长老
2: พระบวชให้เป็นชื่อพระอีเฉิงครับ
1: 他问我为什么要出家呀
0: เขาถามว่าทำไม
2: มาบวช
0: ค่ะ
1: 我说我们应该向佛陀学习应该未来成就像他一样的圣果
2: ท่านบอกว่าเรารู้สึกเราต้องเรียนจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ลึงทางที่พระพุทธเจ้าสอน
1: 他说这个成就佛陀圣果阿罗汉圣果这是会痛的
2: แล้วก็พระอิชฌงตอบว่าอย่าเป็นยังมีอริยผลของพระอรหันต์อันนี้เจ็บนะเจ็บ
1: 当时我很讶异问为什么会痛呢
2: ท่านก็รู้สึกงงอยู่ไอ้ทำไมเจ็บทำไมปวด
1: 那么他说您看那个大殿里面的佛像很庄严
0: ดูพระพุทธ
2: พระอิชฌงต่อว่าอยู่เห็นพระพุทธรูปที่อยู่ในศาลาดูดีดูงาน
1: 他说他是那是什么做的
2: อันนั้นทำจากวัสดุอะไรครับ
1: 我说是木头雕的
2: ทำจาก
0: ไม้
2: ต้นไม้啊
1: 我看我们泰国恐怕比较少这种木头雕的佛像在中国很多
0: ที่ประเทศไทยไม่ค่อยมีมา
2: พระพุทธรูป
0: ไม่ค่อยทำจากไม้แต่ว่าที่จีนจะมีเยอะกว่านี้ค่ะ
1: 他说一个没有人尊重的没有人礼拜的木头又把它雕成一个有人礼拜有人尊重受人尊重的佛像，这要挨很多刀。
2: 好，자또마이티마이미카이콜롭마이미콰이나테변변프라부다루티미쿤콜롭미쿤나테동톡미칭여미토미칭여
3: 아레나
0: 게게톡미게
2: 톡미게여하또마이변변프라부다루동게여
1: 那么这个没有人尊重没有人礼拜的这个木头啊，他要把它多余的一刀刀要把它削掉。
2: ที่จะต้นไม้ทำเป็นพระพุทธรูปเนี่ยเราต้องใช้มีดตัดที่และแกะที่สิ่งที่ไม่จำเป็นค่อยๆแกะให้ออก
1: 挨了很多刀以后呢，它才能变成佛像。
0: หลังจากถูกแกะแล้วถึงจะเป็นพระพุทธ
2: รูป
1: 所以这个过程是会痛的。
2: ระหว่างนี้ก็คือเจ็บ
0: ป่วย
2: ครับ
1: 那这多余的是什么呢
0: แล้วสิ่งที่ไม่จำเป็นมันคืออะไรล่ะคะ
2: สิ่งที่เกินคืออะไรนะคะ
1: 多余的实际上就是我们的烦恼
0: มันคือวิตกกังวลของเราค่ะ
2: กิเลสนะครับ
1: 就是我们说的不善的贪嗔痴的部分
2: อกุศลที่อกุศลก็คือโมหะโลภะโทสะ
1: 所以在这个修行的用功的过程中呢要经常提起精进断除这些不善法它有的时候是要有很强的毅力的
2: ก็คือระวังปฏิบัติธรรมระวังปฏิบัติธรรมแล้วก็ต่อสู้กับกิเลสก็เราก็ต้องมีจิตนาค่อนข้างแรงต้องมี
0: จิตใจแข็งแกร่ง
2: จิตใจแข็งแกร่งแล้วก็ต้องมีความเพียรด้วยครับ
1: 但是经过这个过程他整个生命呢佛陀告诉我们会得到新的升华
2: แต่ว่าหลังจากระหว่างเจ็บแล้วก็ระบาดจิตใจเราจะพัฒนา
0: เราจะมีชีวิตใหม่
1: 我的介和尚给我讲完这个以后呢心里面很受启发
2: หลังจากพระอิเฉินก็คือพระที่ปวดท่านนะแล้วก็พูดเป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็ท่านก็รู้สึก
0: ชีมีความรู
2: ้มีความรู้ใหม่มีความคิดใหม่เปลี่ยนความคิดอีกรอบนึงครับประมาณนี้นะครับ
3: โอเคเดี๋ยวก็จะไม่มีเวลาถามเดี๋ยวอาตมาถามข้อสุดท้ายว่าความเมื่อเช้านี้ก็ได้ทราบว่าSo this morning I was, heard that there are in the Abbot's Monastery there are 130 monks so I think many people will be surprised that in China there are so many young men becoming monks or young women becoming nunsSo I'd like to know how is Buddhism becoming more popular? Is it how easy or how difficult is it to become a monk in China?
4: 阿江师傅说今天早上听到您的寺院有120位僧人啊加起来然后其中有很多年轻的沙弥啊还有成为戒尼啊那阿江师傅想问在中国现在佛教是更加兴旺了吗更加流行了吗然后成为僧人困难吗还是容易吗想请您介绍。
1: 佛教呢在中国这十几年进步还是很大啊整个接触到法的人也是比以前越来越多。在我那个刚出家的时候二三十年前呢要找到经书都是很难的。那今天因为资讯各方面发达了就变得容易了。
0: 20-30 years ago ไม่ค่อยมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแต่ว่า
2: ช่วง
0: ภายใน10 ปีจะมี IT
2: ช่คือเขาจะศึกษาธรรมะหรือศึกษาพุทธศาสนาง่ายขึ้นโดยที่โซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็จะตอนนี้รู้สึกว่า

0: ศาสนาศาสนาพุทธก็จะดึงขึ้นที่ประเทศจีนที่ภายใน10ปี
1: 想要成为出家的比丘和沙弥呢在寺院方面没什么问题很容易只要他的就是认知对于出家的认知还有发心是正确就可以
0: 呀本我本พระ的比丘尼ที่ประเทศจีนจริงๆแล้วง่ายก็คือสมมติเรามีเจตนาถูกต้องเรามีความคิดเห็นสมาธิที่ถูกต้องก็ไม่มีปัญหาครับ
2: โอเคต่อไปเจสสิก้ามีคำถามอะไรฮะก็ถามง่ายๆว่าท่านเคยมาเมืองไทยไหมท่านชอบเมืองไทยไหมอะไรง่ายๆอย่างนี้ก็ได้
3: 您觉得这个学校怎么样？
1: 非常好。这是一个，刚刚我听我们校长介绍，我感到这是非常令人尊重的一个学校。那么这个我们整个基金会还有阿江师傅的这个功德，我非常随喜赞叹。
4: เมื่อกี้เจสสิก้าถามว่ารู้สึกยังไงบ้างกับโรงเรียนเราล่ะคะก็พระเยียนจินบอกว่าโรงเรียนเราดีมาก
0: แล้วก็ก็รู้สึกน่า
4: เป็น
0: น่าเคารพ
4: ใช่น่าเคารพ
0: แล้วก็อนุโมทนาทำโรงเรียนแล้วก็ทั้งพระอาจารย์ชายาซาโดแล้วก็คุณยายทอสีนะคะ
2: คุณเบอร์มีคำถามอะไ
5: รหนูอยากทราบว่าเป็นทุกข์แต่ปล่อยวางไม่ได้ต้องทำอย่างไรครับ
6: So I'll translate into English. So I said, if you're suffering but you don't know how to let go, what can you do?
7: 问题是如果您
6: Linda, if you translate back into English, and I'll translate into Thai. Okay.
7: Okay. 那如果你在受苦的话，你又不能够放下的话，在这种情况下该怎么做呢？又放不下。
1: 受苦。
7: 对，就是精神上或者是内心很痛苦，又放不下，这个时候该怎么办？
1: 是学生提的问题。
7: 学生提的问题。
1: 那要看是哪一种情况。
7: It depends what kind of situation.
6: แล้วแต่ทุกเรื่องอะไรบ้าง
1: 因为这苦啊多种多样
7: Because we have all kinds of sufferings.
6: เพราะทุกมีหลายอย่าง
1: 是心灵上的还是身体上
7: So the 受苦是心灵上还是
6: Okay.
7: It's a suffering.
6: แต่ไงตั้มคำถามไม่ชัดเจนผ่านข้อที่สอง I said it wasn't a good enough question we go on to the next one and,
7: อาจารย์师傅说问题不够好下一个问题
5: อยากทราบว่าจะทำอย่างไรให้เรามีความสุขในที่ที่เราเกลียดไม่ชอบหรือในที่ที่ทำให้เรามีความทุกข์มากได้บ้างคะ
6: How do you deal with it when you're in a situation and you really don't like the place or you don't like the people that you're with and you're really you feel a lot of suffering because of this.
7: 如果在一个地方你又不喜欢那个地方也地方的人你就非常烦恼那应该怎么做呢怎么处
1: 啊那这个也需要看具体的情况。有的时候呢是环境的问题或者是他人的问题那有的时候是我们自己的问题不一定这个方法没办法定哈如果是我们自己的问题呢当然主要

0: 要从改善我们自己来解决自己的心里的不愉快。那如果是环境的问题呢？也可以通过人际关系的一些调和哈，来缓解这个环境对我们的压力。
1: It depends whether the suffering is really caused by the environment or the people, or it's our own fault. If it's our own fault, so we should really develop ourselves. And if it's because other people and the environment, we should develop our social skills to be in harmony with others.
2: ถ้าเราอยู่ในสถานที่เราอยู่กับใครแล้วรู้สึกเป็นทุกข์เราต้องดูให้ดีว่าทุกข์เพราะสิ่งแวดล้อมทุกข์เพราะคนอื่นหรือทุกข์เพราะตัวเราถ้าเป็นทุกข์เพราะตัวเราต้องแก้ที่ตัวเราแต่ในกรณีที่เป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลรอบข้างก็คงจะต้องพัฒนาในการสื่อสารในการอยู่ในในปรับตัวให้อยู่ในสถานที่นั่นหรือกับบุคคลเหล่านั้นอย่าไม่เป็นทุกข
0: ์还有一种情况是确实是因为外在的环境的问题但是我们又暂时离不开那这个怎么办呢佛陀经常教我们就用如理作意的方法来解决这个问题
1: And sometimes it's really the problem of the environment, but we couldn't leave that environment. And what should we do is that the Buddha always taught us to use our right view.
2: ในบางครั้งเราอาจจะอยู่ในสถานที่เราไม่มีทางเลือกจำเป็นจะต้องอยู่ตรงนั้นและในกรณีนั้นเราต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นที่พึ่ง
0: 所以在经典里面经常有佛陀要求发心修行的人忍受寒暑文盲风雨这个是非无情外在环境的这个苦那么第二种呢还有是忍耐呢人就是有情的就是说人们的这个对自己的不友好
1: So in the Buddhist scriptures, Buddha often taught that someone who willing to be follow the path should be willing to endure the suffering causing by the environment, such as the hot or cold, and also the from other people's unfriendly behaviors. Mm-hmm.
2: ในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมต้องอดทนและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราเปลี่ยนไม่ได้เราก็ต้องอดทนอย่างเช่นอดทนต่อความร้อนอดทนต่อความหนาวอดทนต่อความหิวความกระหายและอดทนต่อบุคคลรอบข้างที่ไม่ถูกจริตและที่เราไม่ชอบต้องฝึกให้จิตใจแข็งไม่หวั่นไหวตามสิ่งเหล่านี้
0: 所以佛陀经常教导我们修习四梵住，慈悲喜舍，这个就是解决，一个是让我们的心里的耐受力会更好，慈悲喜舍的修习，如果是有努力的去用功的话呢，我们对于外界环境的，对我们给我们造成的苦，我们的内心的耐受力会更好。那另外一个呢？因为我们修习慈悲喜舍，我们也会让环境更好，不会因为我们的行为给别人带来不愉快。
1: And so Buddha often taught us to learn develop compassion and equanimity, all these things to make us more develop the capability, become more patient endurance. This not only can make us to be better endurable to unfriendly environment, and also make us a better person, so that we can make the environment better, becoming a better person.
2: ในการที่เราจะอยู่ที่ความอดทนนั้นปัจจัยที่จะช่วยมากคือความเมตตากรุณาถ้าเราเจริญเมตตาให้อภัยคนรอบข้างแล้ว ตัวเราเอง

็จะอยู่ง่ายขึ้นและในขณะเดียวกันก็มีผลดีต่อส่วนรวมถ้าเราเป็นผู้เจริญด้วยเมตตาเจริญด้วยความอดทนก็มีผลดีต่อบรรยากาศในชุมชนก็เป็นการทำบุญกับส่วนรวมด้วยโอเค so thank you maybe คำถามสุดท้ายแล้วจะดูว่ามีคำถามสดๆ

0: และหนูไม่สามารถจัดการกับความทุกข์นั้นได้หนูควรทำอย่างไรดีคะ
1: This person, sometimes people come to them with their problems, and then they feel very burdened by other people's problems, and they can't put them down, and they begin to suffer because of other people's problems and not being able to help them. Then.
2: 最后一个问题，有学生问，就是经常有朋友们来找他，跟他倾诉，这些朋友们自己的烦恼，因为这种事情多了之后，他自己也会觉得非常痛苦啊，应该怎么处理啊？因为对自己处理不了，然后别的朋友们又很痛苦，他又帮不上，所以应该怎么办？
3: 是，那这个也是很复杂的。因为要根据具体情况哈，但总的原则是这样，当我们的力量有所不及的时候呢，我们可以寻求更好的善知识来对我们进行指导。那我想我们有阿江师父在这里，如果我们有人倾诉，给我们倾诉解决不了的问题呢，可以尝试着禀告一下阿江师父，请他给予一个意见。
2: Again, it's a complicated, and it all depends. But as one principle, when we are not capable to solve the problem at hand, we can always ask someone wiser. And you are so fortunate to have Tana Zhang here. So next time, if there's some problem you cannot solve for your friends, you can bring it up to Tana Zhang.
1: ท่านก็ตอบว่าถ้าแก้ปัญหาถ้ามีคนมาปรึกษามาช่วยแก้ปัญหาเขาแล้วแก้ไม่ได้ก็มาปรึกษาท่านอาจารย์ชยสาโลต่อโอเคแล้วมีขอคำถามจากแบบสดๆ สักข้อหนึ่งข้อสุดท้ายขอให้แรงปัญญาในการตั้งคำถามหน่อยข้อไหนข้อหนึ่ง
4: ครูก็ได้นะครับที่เชื
1: ่อเนี่ยDid you hear?
2: 他这是位老师啊，他问您的问题就是您在十几岁的时候自己是什么样子的啊，然后在您出家以后修行之后您的行为前后有什么改变吗？
3: 在思想和行为上肯定都有改变，在十几岁的时候呢，年轻的时候呢很不懂事了，就那么出家了以后，他有一系列的戒定慧三学的训练，但我总感到自己做得不够好，还在努力当中。
2: There has been change both in mind and in my behaviors. When I was young, as a teenager, I was quite naughty. But now I have sila and samadhi and banya. It changed me quite a lot. However, I still think I haven't done enough. So I don't really feel very good.
3: 在没出家以前呢也吃也杀生也喝酒，各种习气毛病非常重。
2: Before I become a monk, I drink alcohol and I kill things, yeah, and had lots of defilements.
3: 因为我们在农村，
1: ตอนวัยรุ่นก็เหมือนทั่วไปก็ค่อนข้างจะสนเคยดื่มเหล้าบ้างฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยบ้างแต่พอบวชเข้ามาแล้วเริ่มศึกษาปฏิบัติธรรมเจริญด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาก็รู้สึกดีขึ้นทั้งทางพฤติกรรมและทั้งทางจิตใจแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังมีหลายๆอย่างที่ยังจะต้องขัดเกลา
3: 还有最根本的原因，现在想起来呢，也就是当时自己

0: 对自己这一辈子这一个生命应该投入于哪个方向没有确定，所以处于一个迷茫的不知所措的状态。
1: So now I think back, I think the key problem it was, and when I was that stage, I really don't have a clear idea of my life, the direction, the life purpose. So I was in a state of confusion.
2: ตอนนี้มองย้อนหลังก็รู้สึกว่าปัญหาใหญ่ก็คือจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมไม่มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนก็เลยอยู่แบบสับสนตอนนี้ก็มีทิศทางเรียบร้อยแล้ว
0: 但心呢像那个就像那个海上的船没有锚它也没有方向被风吹到东边东边被风吹到西边就是西边
1: So my mind really like a boat on the ocean and doesn't have a direction doesn't have an anchor so it all depends where the wind is going to blow me
2: ก็สมัยนั้นรู้สึกเหมือนกับเป็นเรือเล็กๆอยู่กลางมหาสมุทรสมอก็ไม่มีเข็มทิศก็ไม่มีแล้วแต่ลมจะพาไป
0: 就了解了佛陀的教导还有做了一定的实践以后呢就这船呢它就有一个非常确定的方向
1: So after I learned the teaching of the Buddha and then put it into practice I felt my boat slowly had a clear direction
2: ก็พอหันมาศึกษาปฏิบัติธรรมรู้สึกว่าเรือของเรานี่มีทิศทางมีเข็มทิศมีสมอละ
0: 虽然这个船在继续往前走的时候它肯定还是要经过很多风浪和困难的但是它肯定跟前面的那个这个船没有方向有没有锚被风吹的东边倒西边倒的那是有本质的不同。
1: Although the boat has a very clear direction, it doesn't mean that I will not meet challenges and difficulties. However, it's a totally different the game compared with before. There's no direction, no anchor.
2: ถึงแม้ว่าตอนนี้เรือของเรามีเข็มทิศมีอะไรไปแล้วนั้นไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะสะดวกสบายก็ยังจะต้องมีสิ่งท้าทายแน่นอนธรรมดาโอเคก็วันนั้นก็เลยจบการสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ยันจืนก็ขอให้ทุกคนสาธุขึ้นมา
3: สาธุ
2: แล้วท้ายเนี่ยต่อมาก็จะพูดต่อนิดหน่อยในการที่เราเพิ่งขึ้นปีใหม่แล้วจากนี้หลายวันอาตมาจะไม่อยู่วันอาทิตย์อาตมาก็จะเดินทางไปอินเดียเพราะว่ามีจุดประสงค์3ข้อแรกก็คือตอนนี้มีชมรมพุทธที่เมืองเดลีที่ประเทศอินเดียซึ่งมีโครงงานสร้างวัดสาขาวัดนานาชาติวัดประพงษ์ในประเทศอินเดียต่อไปก็จะไปให้กำลังใจแล้วก็จะช่วยโอกาสในวันคล้ายวันเกิดอาตมาไปนมัสการพระบรมสรีริกธาตุในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่เมืองเดลี แล้วก็ เป้าหมายที่2ก็คือเมื่อปีที่แล้วตอนเดินธุดงค์วันสุดท้ายก็มีเจ้าของโรงเรียนเล็กๆอยู่ในชนบทนิมนต์ไปฉันแล้วอาตมาก็รู้สึกชอบประทับใจก็เลยหาปัจจัยมาสร้างอาคารเรียนเพิ่มเพราะโรงเรียนยากจนมากแล้วก็ท่านเจ้าวาดที่วัดไทยกุสินาราก็เมตตาช่วยดูแลการก่อสร้างตอนนี้เวลาผ่านมา1ปีก็จะกลับไปทำบุญเพิ่มแล้วก็ให้ท่านไปจัดพวกผ้าห่มพวก อะ

ปแจกเด็กนักเรียนด้วยนะก็กลับจากอินเดียแล้วก็ไปงานวัดประพงต่อก็ก่อนจะกลับมาที่นี่ก็18-19หลังจากนั้นก็ไปเชียงใหม่ต่อนั้นเดือนมกราหรือจะไม่มีวันพระอีกแต่ว่าก็คงจะได้เจอกันบ้างในบางอย่างที่อุบลเป็นต้นที่วันนี้เราก็นั่งไปนานพอสมควรแล้วจึงขอแล้วนิทานที่เก่าที่ชอบให้ฟังเรื่องหนึ่งเป็นที่รู้กันว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษาอย่างหลังจากเมื่อพุทธองค์จะปรินิพพานพระพุทธองค์ไม่ตั้งองค์ใดองค์หนึ่งเป็นธรรมัตถญาติแต่ให้พระธรรมพระวินัยเป็นพระศาสดานั้นเราจึงให้ความสำคัญกับพระไตรปิฎกกับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่บันทึกไว้ในพระสูตรปิฎกพระวินัยปิฎกพระธรรมปิฎกเป็นต้นถือว่านี่ก็คือพระศาสดาของเราซึ่ง นำไปสู่ระบบการศึกษาและการส่งเสริมการศึกษาตลอดมาทีนี้ในสมัยโน้นก็มีมหาวิทยาลัยนาลันทาซึ่งมีพระจากทั่วโลกทุกนิกายไปเรียนไปศึกษาแต่วันนี้จะเล่าถึงมหาวิทยาลัยทักศิลาทักศิลาในปัจจุบันอยู่ในประเทศปากีสถานแล้ว เด็กนุ่มไปเรียนสมัยโน้นสมัยก่อนนี่ถ้ามีบารมีและมีกำลังก็ผู้ปกครองก็อยากให้ลูกไปเรียนที่มหาวิทยาลัยทักศิลาทีนี้คุณหมอมีเด็กไปเรียนหมอสมุนไพรอยู่ที่มหาวิทยาลัยทักศิลาเรียนหนักเรียนจบหลักสูตรก็มีการสอบแต่ไม่ได้สอบในห้องเรียน นักเรียนต้องเดินออกจากมหาวิทยาลัยในชนบทเดินทั้งวันรอบเมืองทักศิลา แล้วคำสั่งก็คือต้องหาพืชหาต้นไม้ที่ไม่ใช่ยาสมุนไพรมาให้คุณครูนี่เรียกว่าเป็นนิทานเกี่ยวกับหมอชีวกเขาว่านะหมอชีวกเดินทั้งวันพยายามหาพืชหาหญ้าหาต้นไม้ที่ไม่ใช่ยารักษาโรคพอค่ำแล้วกลับมาแล้วยอมแพ้ไม่หาไม่ได้เลยมีแต่ยาทั้งนั้นพอสารภาพกับท่านอาจารย์ว่าไม่ได้เลยไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวที่ไม่ใช่ยาอาจารย์ก็ยิ้มก็บอกว่าสอบได้แล้วสอบผ่านในเรื่องนี้ก็มีความหมายทางธรรมะด้วยว่าในทางธรรมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตถ้าเราฉลาดถ้าเรามีความรู้เป็นยารักษาโรคทั้งนั้นไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตดังนั้นการจะมองว่าโอ้นี่ก็โชคดีอันนี้ก็โชคร้ายอันนี้ก็ไม่ชอบอันนี้ก็ มันก็กลุ้มใจที่ต้องเผชิญจะต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบบุคคลที่ไม่ชอบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ชอบไม่เกิดประโยชน์เป็นเวลาเปล่าๆเป็นต้นนี่คือความคิดของผู้ขาดปัญญาถ้าเรามีปัญญาเนี่ยเรารู้ว่าถ้าเราตั้งสติถ้าเราได้ปัญญาเนี่ยเราก็ได้กำไรแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเป็น เป็นยารักษาโรคคืออวิชชา
นั้นในปีใหม่นี้จึงขอฝากข้อคิดไว้อย่างนี้ว่าในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ทุกอย่างให้ระลึกให้สอนตัวเองให้เตือนตัวเองว่าสิ่งนี้นะถ้าเราอยู่กับธรรมะไม่ทิ้งธรรมะตั้งอยู่ในธรรมะมีธรรมะเป็นที่พึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์นำไปสู่สิ่งที่เป็นอริยทรัพย์ในจิตใจของเราได้หากว่าเราก็กำลังสงสารตัวเองยังกลุ้มใจตัวเองยังทุกข์ใจอันนั้นมันก็คือเราลืมพระธรรมลืมธรรมะเราไม่ได้ตั้งจิตตั้งใจอยู่ในธรรมะกิเลสในจิตใจของเรามีมากมายกายกองก็จริงแต่ไม่มีกิเลสตัวไหนที่ชนะหลักธรรมได้ธรรมะอยู่เนื้อกิเลสอยู่เสมอมันก็อยู่ที่ว่าแล้วเขาถึงทำไหมเราสามารถเอาธรรมะคำสอนมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาในการสร้างสิ่งดีงามขึ้นมาในชีวิตเราหรือไม่ดังนั้นก็ปีนี้จึงขอให้เราทุกคนมีกำลังสติกำลังปัญญามีกำลังของพระธรรมอยู่ในใจทำให้เป็นผู้ชัยชนะในทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ตลอดกาลนานเท่านั้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

นี้ข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสักการะนาสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเอสาหังพันเตสุ

จะสังขันจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่า

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านรายการธรรมสาธุเป็นรายการที่ออกอากาศเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบเกี่ยวกับการทำบุญการฝึกปฏิบัติสมาธิในเบื้องต้นการรู้จักไหว้พระสวดมนต์ซึ่งในช่วงแรกเราก็มีการนำเสนอบทสวดมนต์ทำวัดเป็นเบื้องต้นไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่สองก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในบทสวดมนต์บางบทซึ่งทุกท่านก็คงจะสวดเป็นประจำอยู่แล้วแต่เพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าการสวดมนต์นั้นวัตถุประสงค์ก็คือให้ทุกคนได้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาการสวดอ้อนวอนการสวดมนต์นั้นไม่ใช่เพื่อที่จะสวดอ้อนวอนให้โชคให้ลาภแก่ตนเองแต่เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นสำคัญนอกจากนั้นก็ต้องมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์นั้นด้วยเพราะว่าการสวดมนต์นั้นจะทำให้จิตใจสงบการที่มีจิตใจสงบเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตเพราะว่าจิตใจที่วุ่นวายก็จะทำให้คิดอะไรก็คิดไม่ออกคิดยากมีความสับสนวุ่นวายอยู่ในใจเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้จิตใจสงบเราก็ต้องมีอุบายในการกันหนึ่งในอุบายนั้นก็คือการให้รู้จักสวดมนต์การไหว้พระเป็นประจำอยู่ทุกวันญาติโยมที่เข้าวัดก็ต้องมีการสวดมนต์อยู่แล้วแต่ว่าพอไปอยู่ที่บ้านเราจะทำอย่างไรที่จะให้การสวดมนต์นั้นมีผลมีอานิสงส์มีประโยชน์การสวดมนต์ก็ต้องทำความเข้าใจไปด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นและบทสวดมนต์ที่เราสวดอยู่เป็นประจำทุกๆวันในเบื้องต้นอาตมาขอขยายความเกี่ยวกับความสำคัญของการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะคำว่าพุทธมามกะแปลว่าการปฏิญาณตนว่าตัวของเราเองเคารพนับถือพระพุทธศาสนาหรือการปฏิญาณว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำตัวของเราพุทธะก็คือพระพุทธศาสนามามกะก็คือตัวของเราเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธมามกะเป็นการยอมตนที่จะประกาศว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะซึ่งเป็นการบอกให้ชาวโลกทั่วไปได้รับรู้ว่าเรานี่แหละคือพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่มีความเคารพมีความเลื่อมใสในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธมามกะหรือว่าการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธีการแต่ลึกๆของคำปฏิญาณตนนั้นก็เพื่อที่จะให้เราได้ยอมตนรับฟังแล้วก็ศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพราะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นมีอยู่มากมายหลายประการอย่างที่เราทราบว่ามีทั้งหมดทั้งสิ้น 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นหลักคำสอนในพระไตรปิฎกก็เป็นพระสุตตันตพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกแต่โดยสรุปแล้วเมื่อพระพุทธองค์ก่อนจะปรินิพพานก็ได้สรุปรวมว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นย่อลงในธรรมะอย่างเดียวก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือให้ทุกท่านได้มีสติเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ทุกท่านได้มีสติอุบายอย่างหนึ่งก็คือการสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระเริ่มตั้งแต่การไหว้พระประจำวันที่ทุกท่านได้ไหว้พระอยู่นั้นก็คืออรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอย่างนี้ก็คือหลักของการเจริญสติอานิสงส์ของการสวดมนต์ในเบื้องต้นเลยก็คือการทำให้จิตใจนั้นสงบไม่วุ่นวาย

แต่ถ้าเราสวดมนต์อย่างเดียวโดยไม่รู้จักถึงคำแปลไม่รู้จักความหมายเราก็จะได้เฉพาะตัวสมาธิแต่เราจะไม่ได้ปัญญาเพิ่มเติมแต่ถ้าเราได้รู้จักความหมายของบทสวดมนต์ต่างๆเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์นำมาสั่งสอนนั้นไม่ใช่บอกให้สวดว่าตามกันไปเฉยๆแต่ว่าให้นำหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายแต่ถ้าเรามีปัญญาเข้าไปประกอบเข้าไปควบคุมตัวศรัทธานั้นเราก็จะสามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนานั้นได้อย่างดีอะไรก็ตามที่เราไม่เห็นคุณค่าไม่รู้จักความสำคัญของมันเราก็จะไม่รักษาหรือรักษาได้ก็เท่าที่เราจะทำได้ไม่ได้รักษาอย่างเต็มที่ญาติโยมถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติของญาติโยมมีความสำคัญญาติโยมก็จะรักษาทรัพย์สมบัตินั้นอย่างสุดชีวิตแม้แต่ชีวิตของตนเองก็ให้ได้แต่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่เห็นถึงความสำคัญเราก็จะบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่มีความสำคัญหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์สอนไว้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัยเพราะว่าเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์ต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงจะเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆให้ญาติโยมได้รู้จักได้ทำความเข้าใจไปด้วยและในขณะที่ทุกท่านชมรายการก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมไปด้วยโดยการนั่งฟังก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่สะดวกในการนั่งอาจจะเอนหลังอาจจะนอนฟังหรืออาจจะนอนชมรายการแต่ทุกขั้นตอนนั้นก็ต้องกระทําด้วยการมีสติเพราะว่าการเจริญสติสามารถที่จะเจริญได้ในทุกอิริยาบถอิริยาบถใหญ่ของคนเราก็มีอยู่4อย่างก็คือการยืนการเดินการนั่งหรือการนอนเพราะฉะนั้นแม้ขณะที่เรายืนเราก็ต้องมีสติเราเดินเราก็ต้องเดินแบบมีสติเรานั่งเราก็จะต้องนั่งอย่างมีสติแม้ขณะที่เรานอนเราก็ต้องนอนอย่างมีสติพระพุทธองค์สอนว่าการใช้สตินั้นต้องพยายามใช้ต้องพยายามฝึกในทุกๆอิริยาบถของชีวิตประจำวันของเราเพราะอะไรเพราะว่าสติมีความสำคัญญาติโยมทุกท่านคงจะเห็นว่าเวลาเราตกใจเราประมาทพลาดพลั้งบางคนก็บอกว่าให้ทุกท่านมีสติพยายามมีสติแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกสติแล้วสตินั้นก็จะไม่มาหาเราได้ง่ายๆสติก็เหมือนเพื่อนถ้าเราไม่รู้จักคุ้นเคยไม่สนิทสนมเพื่อนเขาก็จะมาหาเราด้วยความยากลำบากนานๆก็จะมาหาทีหนึ่งแต่ถ้าเรามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแล้วเพื่อนที่ใกล้ชิดกันไม่ต้องกล่าวอะไรกันมากเพียงมองตาก็รู้ใจหรือฟังแค่น้ำเสียงถ้าเราเดือดร้อนเขาก็จะมาช่วยเหลือในทันทีสติก็เหมือนกันถ้าเราเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆจนเป็นเพื่อนที่สองของเราเป็นเพื่อนสนิทของเราในขณะที่เรามีความเดือดร้อนในขณะที่เราวุ่นวายใจตกอยู่ในอันตรายสติก็จะมาช่วยทันทีท่านจึงบอกว่าถ้าสติมาปัญญาก็จะเกิดนั่นก็หมายความว่าทั้งสติและปัญญานั้นเป็นของที่คู่กันแต่ในภาษาพระท่านก็บอกว่ามีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวทั่วพร้อมธรรมทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมที่จะรักษาญาติโยมทุกคนให้อยู่ในความสวัสดีของชีวิตไม่ตกอยู่ในประมาทไม่ตกอยู่ในอันตรายขออย่างเดียวว่าเราต้องพยายามปลูกสติทุกวันสั่งสมสติทุกวัน

อบรมทุกวันด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ต้องพยายามที่จะทำการสาธยายการสวดมนต์ในชีวิตประจำวันของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราสวดมนต์แค่วันละ2 ครั้งก็คงจะพอนั่นก็คือตื่นเช้ามาครั้งหนึ่งตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งก่อนนอนแต่การสวดมนต์นี้เราสามารถที่จะสวดได้ตลอดทั้งวันก็ได้แล้วจะสวดกันตอนไหนสวดในใจในขณะที่เราว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆก็ได้ทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นก็แทนที่เราจะใช้เวลาว่างนั้นในการร้องรำทำเพลงขับร้องซึ่งเราก็ทำอยู่เป็นประจำแต่ว่าถ้าเรานำเวลาเหล่านั้นมาใช้ในการสวดมนต์การสาธยายนั่นก็จะเป็นการเพิ่มสติขึ้นวันละนิดวันละนิดวันละนิดขออย่างเดียวว่าให้เราพยายามที่จะสวดพยายามที่จะสาธยายอยู่เป็นประจำแล้วเราจะสวดบทไหนเราต้องเปิดหนังสือหรือเปล่าสวดบทไหนก็ได้ที่เราสวดเป็นประจำอยู่แล้วจะเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาก็ได้หรือจะเป็นนโมตัสสะภควะโตก็ได้หรือถ้ามันยาวไปเราก็แค่พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้แล้วเราค่อยๆพยายามสวดเพิ่มขึ้นวันละนิดวันละนิดเราก็จะเป็นคนที่พยายามปลูกสติขึ้นวันละนิดเช่นกันเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่ปฏิญาณตนแล้วว่าเราเป็นพุทธมามกะการที่จะไม่รู้จักบทสวดมนต์จึงเป็นเรื่องที่ควรที่จะพยายามปรับปรุงให้พยายามสวดมนต์ให้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในการสวดมนต์การเจริญภาวนาทุกครั้งทำได้เป็นประจำในชีวิตประจำวันของเราไม่ต้องรอให้ก่อนจะนอนก่อนเราค่อยสวดมนต์นะเราสามารถที่จะสวดมนต์ได้อยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นการสาธยายในใจสวดมนต์ในใจเหมือนที่เราร้องเพลงในใจนั่นแหละเมื่อโยมกระทำได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นการเพิ่มสติของตัวเราเองขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นในช่วงรายการของธรรมสาธุในช่วงที่2นั้นก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในศัพท์บางศัพท์ที่ญาติโยมได้สวดมนต์ไปแล้วอาจจะยังมีความไม่เข้าใจอยู่บ้างให้มีความเข้าใจให้มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นในบทสวดมนต์ต่างๆก็จะเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้นเสียงดนตรีบรรเลงที่ญาติโยมได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนบอกว่าให้ทุกท่านได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมออกจากการปฏิบัติในเบื้องต้นเพราะว่าเป็นสัญญาณของการบอกเวลาว่ารายการธรรมสาธุในช่วงที่2นี้ก็จะได้ครบเวลาแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนที่กำลังฝึกปฏิบัติอยู่นั้นขอให้ค่อยๆถอนออกจากสมาธิเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามปกติรายการธรรมสาธุซึ่งเป็นรายการที่เน้นให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงบทการทำวัดสวดมนต์เพื่อเพิ่มความเข้าใจทั้งเพิ่มสติและเพิ่มปัญญาให้กับญาติโยมทุกๆคนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิแล้วก็เป็นการเพิ่มคุณภาพของชีวิตให้มีคุณธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในช่วงของธรรมสาธุในช่วงที่2นี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทุกๆคนขอเจริญพร

มีข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสักการะนะธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสักการะนะสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดย

เตสุจิระปารินิพุตัมปิตังภควันตังสารนังคัจฉามิธัมมันจะสังฆันจะพุทธมามะโกติมังสังทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกะ

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะรับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: มันเกิดจากความรักในงานมากกว่าค่ะทุกอย่างเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรารักในสิ่งที่เราทำเราจะทำได้ดีมันเป็นชีวิตหนึ่งของเราอ่ะมันเป็นสิ่งที่สร้างเราให้เกิดมาให้คนรู้จักเมื่อเราอยากจะอยู่ตรงนี้เราต้องรักในสิ่งที่เราเป็นรักในสิ่งที่เราทำ
1: หลายสิบปีที่ค่ำวอดอยู่ในวงการทีวีทั้งผู้ประกาศนักแสดงและพิธีกรจนมาเป็นนักภาพการ์ตูนชื่อดังเพราะความมุ่งมั่นและมีใจรักในสิ่งที่ทำให้เธอประสบความสำเร็จบนเส้นทางของการเป็นนักภาพสรรสนีสมานวรวงศ์

0: จุดเริ่มต้นน่าจะมาจากการเรียนมากกว่านะคะเพราะว่าไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แผนกสื่อสารมวลชนคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งเพิ่งเปิดเป็นปีที่2นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราอยากจะทำงานในวงการโทรทัศน์พอจบมาเนี่ยก็ตอนนั้นจะมีช่อง4บางขุนพรหมกับช่อง5กองทัพบกช่อง5เราก็เลือกที่จะเข้าไปที่บริษัทไทยโทรทัศน์คือไปสมัครงานพอไปสมัครงานเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีคนจบทางด้านนี้มาเยอะมากเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็เหมือนกับเราเป็นทางเลือกทางหนึ่งอะของสถานีโทรทัศน์พอไปสมัครปุ๊บเนี่ยเขาก็รับเข้ามาทำงานในตำแหน่งแรกเลยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทไทยโทรทัศน์ก็คือส่งเสริมรายการคือทำเกี่ยวกับคำโปรโมทรายการทั้งหลายนะคะก็ไม่ได้ออกหน้ากล้องจนกระทั่งประมาณสักทำงานได้สักปีหนึ่งได้ก็ทางคุณพี่ชัยวาสนาส่งท่านก็เห็นว่าผู้ประกาศรุ่นเก่าเนี่ยเขาก็งานเยอะขึ้นแล้วแล้วก็บางทีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาแจ้งรายการสดๆได้ก็มีดำริว่าจะรับสมัครผู้ประกาศใหม่โดยคัดเลือกจากคนที่อยู่ในบริษัทไทยโทรทัศน์ก่อนแล้วก็จะมีทางข้างนอกบ้างนิดหน่อยนะคะไม่กี่คนแล้วเสร็จแล้วในที่สุดก็คัดเลือกได้12-13คนนะคะก็ทำหน้าที่ผู้ประกาศมาเรื่อยมาเป็นผู้ประกาศได้สักประมาณปีหนึ่งได้นะคะเขาก็ให้ไปเล่นละครเรื่องแรกๆที่เล่นเนี่ยไม่ได้มีบทพูดเลยก็จะเป็นตัวที่ประกอบในงานเลี้ยงบ้างนะคะหรือว่าในโรงเรียนบ้างเดินไปเดินมาให้มีความรู้สึกชินกับกล้องชินกับแสงชินกับคนเยอะๆที่มาอยู่ข้างนอกรอบตัวเราพอเขาเห็นแววว่าถ้าทางจะไปได้ก็ลองดูว่าให้บทพูดสักประโยคนึงสองประโยคจนกระทั่งมีความรู้สึกเคยชินไม่ตื่นเต้นแล้วเนี่ยก็จะแจกบทให้ด้วยการเป็นเพื่อนนางเอกบ้างนะคะเป็นคือคนที่มีบทน้อยๆค่ะเป็นตัวประกอบจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเขาคงจะเห็นแววก็ถึงจะให้บทเป็นนางเอกเต็มตัวขึ้นมาจากเรื่องแรกก็คือเป็นละครสั้นเรื่องเจ้าสาวคืนเดียวเป็นพจมานในบ้านสายทองแล้วก็เป็นอังสุมาลินในคู่กรรมในเวลานั้นเนี่ยออกอากาศสดไม่มีการบันทึกเทปเพราะฉะนั้นผู้แสดงเนี่ยต้องพร้อมทุกอย่างในเรื่องของบทในเรื่องของ acting นะคะจะต้องจดจำให้ได้ว่าถึงตรงนี้เราจะต้องเดินไปไหนประโยคนี้เราจะต้องพูดกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องใส่ใจคนที่เข้าฉากกับเราด้วยบางครั้งเนี่ยจะต้องจำแม้กระทั่งประโยคที่เขาพูดว่าเขาจบประโยคนี้แล้วเราจะต้องพูดประโยคไหนต่อเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ช่วยตัวเองเนี่ยไม่มีใครช่วยได้เลยมันเหมือนกับไปฆ่าตัวตายกลางอากาศ
1: คุณสันตนีสมานวรวงศ์นี่ผมจำได้ดีก็ทำงานด้วยกันสนุกฮะแล้วแกก็มีอะไรที่เฉพาะตัวเขาการงานที่เราร่วมกันก็ราบรื่นดีนี่เป็นคนที่มีทักษะมีความสามารถพุ่งกลับบอกแล้วเราก็มาซักซ้อมกันนิดหน่อยแล้วก็เล่นทีเดียวผ่านนิดมันเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นนักแสดงอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่เจาะจงที่จะเป็นนักแสดงเขาจะเป็นหลากหลายเป็นโฆษกได้เป็นคนภาคหนังได้เป็นพิธีกรได
0: ้พิธีกรเนี่ยเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยนะคะคือมันมีระเบียบของทางบริษัทว่ารายการใดก็ตามที่มาจัดทางสถานีโทรทัศน์ช่องสีบางขุนพรหมจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของสถานีเป็นพิธีกรหลักเพราะว่าเจ้าหน้าที่สถานีเนี่ยจะผ่านการสอบผู้ประกาศมาแล้วแล้วก็จะมีใบประกาศเพราะฉะนั้นจะเป็นพิธีกรหลักก็เลยเริ่มจากตรงนั้นนะคะก็มีคุณวิสิทธิ์วงนาคเนี่ยมาเช่าเวลาสถานีทำรายการนางฟ้าทางสถานีก็เลยส่งไปเป็นนางฟ้าของรายการค่ะเรื่องของการใช้เสียงนี่ก็เป็นเรื่องที่บังเอิญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบดูหนังแล้วก็เวลาที่มีเวลาว่างตอนที่เราเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานีเวลาว่างปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปแอบดูพี่ๆเขาภาคหนังกันส่วนใหญ่แล้วหนังตอนนั้นก็จะเป็นหนังฝรั่งนะคะก็ชอบมากเลยไปแอบดูไปดูเงี้ยเสร็จแล้วอยู่มาวันนึงเราเนี่ยเป็นคนที่เคยใช้เสียงมาแล้วคือเล่นละครมาแล้วใช่ไหมคะละครวิทยุก็เคยเล่นและอีกอย่างนึงเนี่ยเป็นคนที่ว่าชอบอ่านการ์ตูนอ่านนิทานแล้วก็ชอบทำเสียง ต่างๆนานาเนี่ยทีนี้พวกพี่ๆองค์จะเห็นว่าอาจจะใช้ได้เงี้ยพอดีบังเอิญมีพี่คนหนึ่งที่เขาพากหนังอยู่เขาไม่สบายเขาก็เลยดึงเราเข้าไปในทีมพากให้เราพากแต่มันเป็นการพากที่แบบว่าออกมาแล้วต้องร้องไห้ค่ะร้องไห้ให้กับตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ยังไม่เคยพากหนังเลยจริงๆแต่ให้ไปพากในบทของดาราตุ๊กตาทองเบ็ตตี้เดวิดซึ่งค่อนข้างจะมีอายุแล้วเราตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่เนี่ยเราก็ไม่สามารถใช้เสียงให้เข้ากับหน้าได้พอรุ่งขึ้นก็โอ้โหเสียงวิจารณ์ถล่มทลายเลยก็เลยไม่อยากพากกลัวการพากหนังไปเลยจนกระทั่งเป็นช่อง9อสมทแล้วนะคะก็มีผู้จัดคนหนึ่งซึ่งเป็นคนภายนอกเนี่ยก็ขอนำการ์ตูนญี่ปุ่นมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แต่เขาไม่มีทีมพากทางคุณประมุขสุตบุตรเนี่ยก็ตั้งทีมพากขึ้นมา4คนก็มีคุณนิรันดร์บุญรัตพันธ์คุณเรวัชศิริศักดิ์คุณชันธนาธาราจันทร์แล้วก็สรรสนีสมานวรงค์เป็น4คนที่เริ่มเป็นทีมพากช่อง9การ์ตูนเริ่มจากไดมอสยอดขุนพลซึ่งตอนนั้นก็เป็นพากสดนะคะออกอากาศเสาร์อาทิตย์มันก็มีเรื่องตื่นเต้นเหมือนกันเพราะบางทีเนี่ยบทกับหนังมาไม่ตรงกันแล้วทำยังไงคะปิดบทพากเลยปิดบทพากแล้วก็ดูหนังอย่างเดียวแล้วก็พากไปตามที่เราคิดว่าหนังมันควรจะเป็นยังไงอะเรื่องโดเรมอนเนี่ยนะคะก่อนที่มันจะเป็นการ์ตูนเนี่ยมันจะเป็นหนังสือมาก่อนแล้วเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือการ์ตูนทีนี้พอมาเป็นหนังปุ๊บเราก็มีความเข้าใจในคาแรคเตอร์ของโนบิตะว่าเขาจะเป็นคนที่แบบว่าขี้เกียจชอบนอนกลางวันงองแงการบ้านไม่อยากจะทำไม่อยากจะเรียนหนังสืออยากจะเล่นสนุกอย่างเดียวเรารู้บุคลิกเขาอยู่แล้วค่ะก็สามารถที่จะใส่เสียงพากย์ได้
2: 6ถ้วยแน
3: ่อ๋อยอดเลยเจ๋งมากพ่อกับแม่ก็สบายใจเลยอะสิ
4: คุยอย่ามาโกหกแล้วบอก
2: จะไม่ได้โกหก
4: โกหก
2: ถ้ายังตื่นอยู่ก็เพราะไม่ง่วงว่าจะยังไงก็นอนไม่หลับหรอกถ้ามาเป็นแบบนี้ผมอายมากเลยนะครับ
0: จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเลยนะคะคือมีนักวิชาการก็บอกว่าช่อง9เนี่ยไม่สมควรจะเอาโดเรมอนมาออกอากาศเพราะว่ามันเป็นหนังการ์ตูนที่ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรเลยกับคนดูเพราะว่าตัวเอกของเรื่องเนี่ยเป็นคนที่ไม่สร้างสรรค์เลยเป็นทั้งขี้เกียจทั้งงอแงทั้งสารพัดอย่างแล้วก็จะมีคนที่มาช่วยแล้วก็จะมีความรุนแรงอยู่ในเนื้อหนังก็คือตัวใจแอ้นที่ชอบละแกโนบิตะไม่เห็นควรที่จะเอามาออกอากาศโอ้มีการคัดค้านกันเยอะมากเสียงวิจารณ์เนี่ยโอเคเราฟังนะคะเราก็มานั่งคิดกันในทีมภาคเนี่ยเราจะแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรช่วงแรกๆที่ออกอากาศโดเรมอนเนี่ยท้ายเรื่องเลยนะคะก็จะมีไม่โดเรมอนพูดใจแอนพูดหรือว่าโนบิตะพูดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสั่งสอนว่าโนบิตะเนี่ยทำไม่ดีเลยนะดูสิเอาปากกาไปเขียนเพื่อจะให้คะแนนเต็มร้อยซึ่งการโกงด้วยวิธีเนี่ยมันเป็นการโกงที่ไม่ดีเลยแล้วผลสุดท้ายโนบิตะก็ได้รับผลกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆเนี่ยก็ควรจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือในขณะที่คุณครูสอนนะอย่าเป็นอย่างโนบิตะเราก็จะต้องสอดแทรกอันนี้เข้าไปเรื่อยๆทุกครั้งที่โดเรมอนออกอากาศมันก็ช่วยได้นะคะช่วยได้จนกระทั่งที่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีผลสะท้อนกลับมาก็คือว่ามีบางคุณแม่บางคนโทรศัพท์มาบอกว่าเนี่ยอยากจะให้โดเรมอนช่วยมากเลยเพราะว่าลูกเนี่ยไม่กินผักทำยังไงถึงจะให้กินผักได้เราก็เลยมานั่งคิดกันว่าเดี๋ยวเราจะบอกเข้าไปในเนื้อของการ์ตูนยังไงก็พอดีว่ามันมีโต๊ะอาหารซึ่งโนบิตะก็เป็นคนไม่ชอบกินผักอยู่แล้วก็จะเสริมตรงนี้โดเรมอนกับ

0: แม่กับพ่อก็จะเสริมไว้ตรงเนี้ยคุณแม่ท่านนั้นก็โทรกลับมาบอกได้ผลมากเลยล่ะค่ะเพราะว่าตอนเนี้ยลูกกินผักแล้วมันก็เป็นความภูมิใจของคนภาคทีมภาค
1: ตอนนั้นคุณศาสนีเนี่ยนะคุณศาสนีก็เป็นดาราเขาเล่นหนังเล่นหนังไทยนะครับแล้วก็ภาคหนังไทยแต่ยังไม่เคยภาคหนังฝรั่งกับหนังญี่ปุ่นเลยแล้วตอนนั้นผมยังฟอร์มทีมภาคการ์ตูนอยู่ตอนปี 2-3 ก็เลยเชิญเข้ามานะครับให้เข้ามาภาคเป็นตัว

0: โนบิตะนะฮะแล้วก็ตอนนั้นก็ภาคเรื่องแรกเรื่องหน้ากากเสือภาคเป็นนางเอกนะฮะนางเอกของหน้ากากเสือก็เริ่มภาคมาตอนนั้นคุณสันสนีนี่ก็ภาคเสียงเป็นธรรมชาติมากไม่ต้องดับเป็นโนบิตะไปนะปี2525ช่วงปัจจุบันนี้2557 32ปีแล้วก็ไม่มีใครเสียงแทนโนบิตะได้
1: ยังไฟเวอร์จุดไฟเติมฝัน
2: เสียงที่เราคุ้นหูสำเนียงที่เราคุ้นเคยถูกถ่ายทอดผ่านตัวการ์ตูนที่เราคุ้นตาสู่เด็กรุ่นแล้วรุ่นเล่าจุบจนทุกวันนี้เสียงเล็กๆของผู้หญิงคนนี้ก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลง
3: ภาคช่อง9ช่องเดียวค่ะยังภาคอยู่ก็ยังโดเรมอนก็ยังภาคอยู่นะคะแล้วก็ยังมีการ์ตูนเรื่องอื่นอีกอย่างพริตตี้เคียวอย่างเกมการ์ดไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นหนังนั่นเมื่อประมาณสัก5ปีมาแล้วมั้งคะความจำสั้นแต่รักฉันยาวของ GTH
4: ครูขาอยากทำบล็อกเป็นนะคะสอนได้ไหมคะ
5: อันนั้นผมทำไม่เป็นนะครับ
4: สอน MSN ได้ไหมคะ
5: เอ็มเอสเอ็นพอได้ครับ
6: อยู่ใกล้ๆแค่นี้ก็คุยกันซะเลยก็ได
4: ้ก็เอาไว้เวลาที่เราอยู่ไกลๆกันแล้วก็พิมพ์คุยกันไม่ต้องเปลืองค่าโทรศัพท์
6: ฉันไม่กลัวเปลืองหรอก
4: คนเรานี้คิดให้ดีก็น่าขำอยากจำกลับลืมอยากลืมกลับจำ
3: แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีเล่นละครอยู่ที่เพิ่งจบไปก็สุดสายปานจากค่าย Exact
7: ย่าตัดสินใจไม่ผิดจริงๆเลยนะที่ให้ตาตีนะแต่งงานกับแม่การดาวสีเห็นหลานย่ามีความสุขขนาดนี้แล้วนะย่าก็พลอยมีความสุขไปด้วย
5: ครับ
3: เวลาว่างที่ชอบที่สุดก็คือนอนดูหนังนะคะซื้อซีดีมาแล้วก็นั่งดูไม่ว่าจะเป็นหนังฝรั่งหนังจีนหนังญี่ปุ่นหนังเกาหลีดูหมดเลยชอบนอกจากดูหนังแล้วก็จะอ่านหนังสือนวนิยายนะคะแล้วก็ทำการฝีมือบ้างเล็กน้อยตอนนี้เนี่ยหลายอายุมากแล้วเราก็รู้ตัวว่าระบบการย่อยอาหารต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะทำงานได้ประสิทธิภาพน้อยลงเพราะฉะนั้นเราประทานอาหารอย่างเช่นมันเกินไปหวานเกินไปเผ็ดเกินไปเค็มเกินไปเนี่ยเราจะลดลงหมดเลยค่ะแล้วก็จะรับประทานผักและผลไม้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะออกกำลังกายสลับกันนะคะวันหนึ่งจะออกโยคะวันรุ่งขึ้นจะเต้นแอโรบิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันได้ยืดหยุ่นตลอดเวลาตั้งเดือนมกราคม2550ค่ะก็จริงๆเราต้องพูดว่าเฉียดตายแบบเส้นยาแดงผ่าแปดเลยนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยมันมีความรู้สึกปวดเมื่อยเนื้อตัวปวดจนทนไม่ไหวต้องไปโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ตรวจดูทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นอะไรก็กลับบ้านได้พอกลับบ้านได้มาตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าร่างกายเราไม่มีแรงละยืนขึ้นก็ล้มเลยพอล้มเลยก็ส่งโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลก็หมอก็มาดูก็กลายเป็นโรคปลอกหุ้มปลายประสาทอักเสบซึ่งน้อยคนนักที่จะเป็นมันทำลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายหมดเลยหนักชนิดที่ว่าหลังจากที่เราลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วล้มลงไปเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยที่เขาพาส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะคะเป็นอาทิตย์ที่เราไม่รู้ตัวมีแต่คนเขาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เขามาเยี่ยมเราแล้วทุกคนก็ทำใจหมดเลยว่าเราคงตายแน่หมอก็บอกว่า50 50นะไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าแต่ก็เหมือนมีปาฏิหาริย์นะคะในที่สุดก็ฟื้นขึ้นมาได้ดีว่าไปเจอคุณหมอเก่งนะคะคุณหมอก็ให้ยาก็ประมาณ5ขวดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็หายเป็นปกติแต่ว่าหลังจากหายไปแล้วต้องทำกายภาพอยู่นานเหมือนกันหลายเดือนค่ะเรามีความรู้สึกแล้วว่าโอ้ร่างกายของเราซึ่งเคยออกกำลังกายมาเนี่ยไม่ใช่คนที่อ่อนแอนะคะขนาดออกกำลังกายมาทุกวันเนี่ยเวลาที่โรคมันจะเข้ามาหาเราเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
1: ยังไฟเวอร์จุดไฟเติมฝัน
2: เส้นทางอันแสนยาวนานจากงานเบื้องหลังในวงการ

0: รทัศน์สู่การใช้เสียงในตำแหน่งนักพากย์การ์ตูนสรรสนีได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆเอาไว้อย่างมากมายและในวันนี้เธอจะมาเติมฝันให้กับคนที่รักในสิ่งเดียวกับเธอณที่แห่งนี้ครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนเรียน B1 นะคะวันนี้ในคลาสของเรานะคะก็จะมีท่านวิทยากรพิเศษนะคะที่ท่านจะได้มาแชร์ความรู้ประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับพวกเราในทางด้านวงการสื่อสารมวลชนนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเรียนเชิญท่านวิทยากรพิเศษท่านนี้เลยค่ะคุณอาสันสนีสมานวรวงศ์ค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะค่ะเชิญคุณอาด้านค่ะคุณอาก็ผ่านทั้งผู้ประกาศข่าวมาแล้วเป็นนางเอกก็แล้วเป็นพิธีกรก็แล้วก็คือมีอีกหนึ่งสิ่งที่หนูรู้มาก็คือคุณอาสันสนีเป็นนักพากย์การ์ตูนด้วยนะคะ
2: จากประสบการณ์มาเนี่ยเด็กๆทุกคนเนี่ยน้องๆแทบจะทั้งนั้นเลยนะคะอยากเป็นนักพากย์นะคะจะถามตลอดเวลาเราพากย์หนังพากย์ยังไงจริงๆพากย์หนังเนี่ยไม่ยากเลยถ้าสมมติว่าเรารู้จักการใช้เสียงอย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกเลยควรจะต้องเป็นคนที่อ่านภาษาไทยแตกฉานรอเรือรอลิงคำกล้ำต้องมีนะคะเพราะว่ามันเป็นภาษาของเราเราต้องพูดให้ชัดนะว่างั้นเถอะแล้วเราก็จะเป็นตัวอย่างของคนฟังที่อยู่ทางบ้านสิ่งที่นักพากย์จะต้องมีก็คือมีประสาทสัมผัสที่ไวตาดูบทดูจอทีวีหูฟังเสียงที่เป็นเสียงออริจินอลซาวด์นะคะปากต้องพูดด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมดมันมาพร้อมกันคือตอนแรกๆเนี่ยภาคหนังแรกๆเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเสียงไม่ต้องเปลี่ยนเสียงขอให้ภาคให้ทันภาคมีอารมณ์ร่วมกับหนัง
1: ก็ตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้เพื่อนๆนะคะในคลาสนะคะได้ถามคำถามกับคุณอาค่ะมีเพื่อนท่านไหนไหมคะจะถามคำถาม
3: คุณอาคะความยากของการเป็นนักพากย์คืออะไรคะ
2: ไม่ยากถ้าหากว่าเรารักที่จะทำตรงนั้นนะคะแล้วเราเริ่มฝึกฝนตัวเองสม่ำเสมอนะคะจับอะไรขึ้นมาแล้วก็อ่านให้มันเป็นเสียงการ์ตูนเสียงหนังอะไรงั้นก็ได
4: ้การที่เราจะพากย์ตัวการ์ตูนสักตัวหนึ่งเนี่ยคุณอามีวิธีคิดยังไงคะว่าตัวการ์ตูนตัวนี้จะมีลักษณะเสียงแบบไหนอะคะ
2: คืออย่างนี้ค่ะก่อนที่เราจะพากย์การ์ตูนเนี่ยเราจะต้องดูหนังการ์ตูนก่อนดูบุคลิกที่เขาใส่มานั่นอะมันชัดนะคะอย่างตัวโนบิตะเนี่ยพอดูปุ๊บเราจะรู้เลยอ๋อโนบิตะเป็นเด็กขี้อ้อนเป็นเด็กขี้แยเป็นเด็กขี้เกียจเป็นเด็กที่ชอบนอนกลางวันตลอดชอบความสบายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเนี่ยมันก็จะต้องเป็นคนที่แบบมีหลายอย่างอ่ะอยู่ในตัวของโนบิตะมันเสียงอ้อนเดอร์เรมอนน่ะโดนรังแกแล้วไหนไม่ช่วยเราเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าหากว่าเป็นในช่วงที่เขาแบบฮึกเหิมขึ้นมาเนี่ยก็มาเลยพวกเราเองเราจะนำหน้าเองจะสู้กับท่านอะไรเงี้ยคือพอเราเห็นหนังพวกเราจะรู้เลยว่าเราจะใส่เสียงอะไรยังไง
3: ค่ะอยากจะให้เล่าว่าในสมัยก่อนครับที่มีการพากย์สดครับเป็นยังไงบ้างครับ
2: คือบทกับหนังมันมาไม่ตรงกันก็มีนะคะหรือว่าบทหายไปเป็นหน้าก็มีแต่ก็ต้องดำน้ำกันไปเพราะว่าถือคติว่ายังไงออกอากาศไปแล้วก็ต้องออกอากาศไปตลอดก็เคยมีภาคไปแบบชนิดเนี้ยค่ะบทกับหนังมาไม่ตรงกันเนี่ยภาคไปไม่รู้เรื่องเลยคือใส่กันไปทุกคน4คนใส่กันเละไปหมดเลยพอจบปุ๊บมีผู้ปกครองโทรมาเมื่อกี้เนี่ยภาคอะไรกันก็ไม่รู้แต่สนุกมากเลย ไม่รู้เรื่องแต่สนุกมากเลย
5: คุณอาครับผมอยากทราบว่าเวลาภาคหนังกับภาคการ์ตูนเนี่ยครับมันแตกต่างกันยังไงครับ
2: หนังฝรั่งหรือหนังจีนหนังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะที่เป็นคนเล่นเนี่ยนะคะการพากย์เนี่ยมันเวอร์ไม่ได้มันเวอร์ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันต้องใส่อารมณ์ในเสียงพากย์นะคะแต่ผิดกับการ์ตูนใช่มั้ยคะอย่างเนี้ยอย่างการ์ตูนเรื่องโดเรมอนเนี่ยเวลาโนบิตะร้องไห้เขาไม่ได้ร้องเงียบๆกระซิบกระซี้เลยเขาจะแหกปากกว้างเลยเพราะฉะนั้นเสียงที่ออกมาต้องเต็มหน้าเขาเรียกว่าเต็มหน้าการ์ตูนถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราใส่ไม่เต็มหน้าการ์ตูนแล้วการ์ตูนจะดรอปแล้วก็ไม่สนุกเลยนะแต่ว่าหนังที่คนแสดงเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้คือจะต้องจับสีหน้าเขาอะค่ะจับสีหน้าเขาว่าสีหน้าเขาขณะนั้นเนี่ยความรู้สึกในสีหน้าของเขาเนี่ยคืออะไรเราพากย์ให้ได้เท่านั้นอะเท่าสีหน้าเขาแต่การ์ตูนเนี่ยต้องพากย์ให้เวอร์ไปหลังจากที่เราคุยกันมาเรื่องภาคหนังใครอยากจะภาคหนังบ้างอยากจะลองภาคหนังไหมมาเลยเรามีบทให้ภาค ามีบทให้ภาคเร็วเข้าคืออารมณ์ตอนนี้โนบิตะเนี่ยไปเล่นนอกบ้านกลับบ้านดึกแล้วก็การบ้านก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นพ่อกับแม่ก็จะโกรธมากอารมณ์ของแม่กับพ่อจะโกรธ
6: ออกไปเล่นที่ไหนมา
2: โอ้ยคือว่า
7: ถ้าจะสามีงานอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องออกไปเล่นนอกอีกนะ
6: การบ้านที่มีก็ไม่ทำแถมงานบ้านก็ยังไม่ช่วยแบบนี้ไม่ต้องเอาค่าขนมไหม
2: โอยไม่เห็นจะต้องดูกันขนาดนั้นเลยโอเคกลับบ้านช้านิดหน่อยเท่านั้นเองอ่ะ
8: นายผิดเองที่โดนดุแล้วดุอีกแต่ยังไม่ยอมแก้ไขตั้งหากล่ะ
2: อะไรเนี่ยโดเรมอนเทศนาฉันด้วยเหรอ
9: นายตั้งใจฟังพ่อคุณแม่ฉันบอกให้ดีสิเราไม่ได้ช่วยชีวิตนายแค่คนเดียวนะ
2: เข้าใจละเข้าใจดีที่สุดเลยอ่ะ
9: โอ้ยทำอะไรน่ะ
2: ฉันจะหนีออกจากบ้าน
9: คุณนะทำอะไรนิ่งเง่าแบบนี้นะ
2: ฉันตัดสินใจแน่แน่แล้วไ
9: ม่ยอมมาเข้าใจอะไรเลยอ่ะงั้นอยู่เฉยๆฉันสงบลงก่อนแล้วกัน
2: หน่อยนี่โดเรมอนนะโดเรมอนเอาของจากกระเป๋าโดเรมอนไปด้วยเยอะๆเลยดีกว่านี่ไงมันไม่มีน้ำก็เลยจืดไปหน่อยนะและประมาณอย่างนี้นะคะคุณมากค่ะ
1: ก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเรานักศึกษานะคะหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรศิษย์ก็ต้องขอบคุณคุณอาสันสนีนะคะเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ

0: ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณอาค่ะว่าการพากย์หนังถ้าการ์ตูนมันมีขั้นตอนแบบยากง่ายยังไงเราต้องไปฝึกฝนตัวเองยังไงเพื่อที่แบบว่าถ้าสมมุติเราอนาคตเราอยากเป็นนักพากย์จริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
1: ก็คือได้ดูการ์ตูนโดเรมอนมาตั้งแต่เด็กๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเสียงคนพากย์เนี่ยตัวโนบิตะเป็นใครเป็นผู้ชายหรอแต่พอมาเจอคุณอาจริงๆก็แบบโอ้มันสุดยอดมากคุณอาเก่งมากๆเลยค่ะ
2: ถ้าเสียงพากย์ของการ์ตูนโดเรมอนเนี่ยคือเป็นเหมือนภาพจำไปแล้วฮะหรือว่าถ้าเป็นหูนี่ก็เป็นแบบว่าเสียงที่แบบว่าคุ้นหูมากนะฮะก็คือถ้าพูดถึงโนบิตะนี่ก็เป็นแบบตัวละครที่มันเป็นเอกลักษณ์มากเวลาพูดถึงโนบิตะโดเรมอนก็จะจำได้ง่ายทีมภาคการ์ตูนช่อง9นะฮะเป็นความทรงจำที่แสนสนุกครับวัยเด็กของผมเนี่ยคนยุคนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนยุคผมเองเนี่ยถ้าตื่นเช้ามาเนี่ยสิ่งแรกเลยต้องมานั่งรอดูการ์ตูนช่อง9แล้วก็ถือว่าเป็นถ้าเป็นตัวเองเนี่ยถือเป็นภาพของยุคสมัยไปเลยในความทรงจำวัยเด็กครับ
3: ความสำเร็จในทุกๆบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงคนนี้เกิดจากความตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนาและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคขวากหนามจนก่อเกิดเป็นความรักความผูกพันในการพากย์การ์ตูนคำว่ามืออาชีพยังน้อยเกินไปสำหรับเธอคนนี้สรรสนีสมานวรวงศ์

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคลาวด์ฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน EC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก่อนต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
3: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดียSearch Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะที่เราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและเมนูสุขภาพที่ทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรควันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อติวุฒิกมุฏมาศผู้เชี่ยวชาญด้านสุนตินารีแพทย์และเวชศาสตร์ทางเพศจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องกระบุ๋มครับ
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงโรควัยทองกันใช่ไหมคะโรควัยทองนี่มันคือมีลักษณะโรคหรืออาการเป็นยังไงอะคะ
1: ครับจริงๆคำว่าวัยทองคือไม่ใช่โรคครับน้องกระบุ๋มเป็นภาวะครับภาวะที่ผู้หญิงทุกคนจะเผชิญหมดก็คือมีการขาดประจำเดือนนะครับเราจะเอาคำนิยามคือเมื่อหมดประจำเดือนไปแล้วเกิน1ปีนะครับแต่หลักๆเนี่ยคือผู้หญิงวัยทองเนี่ยจะมีขาดฮอร์โมนเพศนะครับทำให้มีปัญหาเรื่องของอาการวัยทองนะครับเช่นมีอาการร้อนวูบวาบหงุดหงิดง่ายนอนไม่หลับช่องคลอดแห้งนะครับแล้วเกิดปัญหากับตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้นะครับ
0: ซึ่งอันนี้เป็นอาการของ
1: ผู้หญิงวัยทอง
0: ซึ่งวัยทองนี่ก็จะเกิดแต่กับผู้หญิง
1: ใช่เรียกว่าง่ายว่าเกิดทุกคนจะมีอาการของการหมดประจำเดือนทุกคนนะครับแต่อาการวัยทองดังกล่าวเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในบางคนนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจำนวนมากเลยครับ 80-90% ของผู้หญิงมักจะมีอาการร่วมด้วยนะครับ
0: ค่ะอย่างนี้วัยทองก็มีผลกับฮอร์โมนแล้วก็อารมณ์ความรู้สึก
1: ใช่ครับ
0: ของผู้หญิงใช่ไหม
1: ใช่ครับและนอกจากนั้นเรื่องสุขภาพด้วยนะครับน้องแก้มบุ๋มตัวอย่างเช่นเรื่องกระดูกนะครับบางครั้งผู้หญิงที่วัยทองหมดประจำเดือนไปนานๆนะครับก็จะหมดฮอร์โมนไปนานแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของกระดูกผุหรือกระดูกพรุนเป็นต้นนะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้วัยทองอะค่ะสำหรับผู้หญิงนี่จะเกิดหลัง1ปีเป็นต้นไปที่เราจะเรียกว่าวัยทองแต่ว่าอายุตั้งแต่เท่าไหร่แล้วถึงจะเริ่มเข้าสู่วัยทอง
1: ครับโดยเฉลี่ยนะครับในคนไทยเราคือประมาณ 48-50 ปีแต่จริงๆแล้วก็แปรปรวนได้ในแต่ละคนไปขึ้นกับครอบครัวหรือขึ้นกับแต่ละบุคคลกันไปนะครับเอาเป็นว่าเฉลี่ยสักประมาณ50ปีนะครับโดยรวม
0: ๆซึ่งทุกคนก็อาจจะต้อง
1: เผชิญหมดเลย
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างนี้วัยทองค่ะจะมีผลกับเรื่องการมีคู่หรือว่าคนรอบข้างที่อยู่ด้วยกันภายในครอบครัวหรือว่าคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันไหม
1: ใช่ครับแน่นอนเลยครับอันนี้ปัญหาวันนี้ที่อยากจะมาพูดให้น้องแก้มบุ๋มแล้วก็ผู้ชมทุกท่านฟังก็คือเรื่องของปัญหาทางเพศเลยในวัยทองจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเพศเป็นเรื่องสำคัญกับชีวิตนะครับแล้วก็ชีวิตส่วนตัวด้วยเนาะความสุขทางเพศเราแล้วก็ชีวิตครอบครัวด้วยนะครับทีนี้วัยทองมีผลโดยตรงเลยกับเพศเลย
0: ยังไงเอ่ย
1: ยกตัวอย่างเช่นเลยอารมณ์ทางเพศนะครับก็อาจจะมีอารมณ์ลดน้อยลงจากที่เราเคยมีอารมณ์ปกติในการต้องการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนเรานะครับเราก็อาจจะมีอารมณ์ไม่อยากมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนเราขณะที่ผู้ชายนะครับอายุสัก50ปียังปึ๋งปังแข็งแรงอยู่นะครับเรามีความต้องการกับเราแล้วเราให้เขาไม่ได้นะครับก็อาจจะปัญหาของคู่ครองเราเนาะเกิดความไม่สมดุลกันในชีวิตสมรสได้อันนี้ปัญหาแรกและปัญหาหนึ่งนะครับ
0: เป็นปัญหาลำดับแรกที่หมายถึงคนที่อยู่ข้างๆที่เป็นคู่ชีวิตเนี่ยคือผู้ชายจะยังมีความต้องการอยู่ในช่วงวัยที่ผู้หญิงเป็นวัยทองใช่ไหม
1: ถูกต้องใช่ครับ
0: น
1: ั่
0: นแปลว่าวัยทองก็มีผลกับ
1: ปัญหาทางเพศเลยของชีวิตคู่ของเขาแล้
0: วแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีแก้ไขหรือว่าเตรียมพร้อมรับมือกับในจุดนี้ปัญหาจุดนี้ได้ยังไงบ้างอะคะ
1: การแก้ไขมีสมมติถ้าเกิดมาหาเรานะครับเราจะมีการบอกเรื่องของการดูแลรักษาแล้วก็เรื่องยาที่ถูกต้องให้เน้นว่าอย่าไปซื้อยารับประทานเองตามที่โฆษณาตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าตามที่เรารู้กันต่างอันตรายนะครับบางครั้งเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มฮอร์โมนถ้าใช้เองเนี่ยอาจจะเกิดมะเร็งได้ด้วยนะครับเช่นเกิดมะเร็งเต้านมอย่างเงี้ยนะฮะทางที่เราอายุมากแล้วเราต้องระมัดระวังดีๆนะครับแต่ถ้าเกิดมาหาให้แพทย์ดูแลให้เนี่ยการใช้ยาจะปลอดภัยนะครับบางทีเราก็ใช้ยาช่วย

0: บางทีใช้ในการแนะนำให้มีอารมณ์กลับคืนมาช่วยนะครับและการป้องกันตัวเองก็คืออย่างเช่นการทำจิตใจให้แจ่มใสนะครับการออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยก็ช่วยได้นะครับส่วนหนึ่งเมื่อสักครู่บอกน้องแก้มบุ๋มคือเรื่องของอารมณ์ถูกไหมครับนี่เรื่องหนึ่งละจริงๆยังมีเรื่องอื่นอีกนะครับที่น่าสนใจอีกตัวอย่างเช่นเรื่องของการโต้กระตุ้นทางเพศนะครับก็จะน้อยลงด้วยยกตัวอย่างเช่นเกิดเราพยายามมีอะไรกับแฟนละนะฮะแล้วปรากฏว่าอาจจะเกิดปัญหาเช่นน้ำหล่อลื่นในช่องคลอดก็จะน้อยลงนะครับรวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกที่เราเคยความรู้สึกดีๆงานมีความเสียวซ่านเวลามีอะไรกับแฟนเนี่ยก็จะลดน้อยลงตรงข้ามกันอาจจะกลายเป็นความเจ็บเวลาเพศสัมพันธ์รวมด้วยนี่ก็เกิดจากวัยทองโดยตรงเลยเกี่ยวกับการขาดฮอร์โมน
1: ก็แสดงว่าปัญหาทางเพศนี่ก็มีความสำคัญกับคล้องจองกับเรื่องวัยทอง
0: ใช่แล้วก็เยอะด้วยอย่างในช่องคลอดเองก็มีความแห้งด้วยนะครับ
1: ซึ่งเกิดจากช่วงวัย
0: ใช่ครับพอแห้งเกิดจากฮอร์โมนครับขาดฮอร์โมนวัยทองพอแห้งปุ๊บเนี่ยก็ทำให้มีการเจ็บเวลาเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้นอกจากการทานยาค่ะจะมีวิธีการรักษาอย่างอื่นไหมคะ
0: ขึ้นกับว่าเป็นอะไรบ้างนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นช่องคลอดแห้งนะครับเราก็อาจจะใช้ยาเฉพาะที
1: ่
0: นะครับเช่นกลุ่มฮอร์โมนนะอาจจะเป็นการทาหรืออาจเป็นการเน็บเฉพาะที
1: ่
0: เพื่อป้องกันผลแทรกซ้อนจากฮอร์โมนเพราะฮอร์โมนถ้าเกิดเข้าร่างกายเราเนี่ยเราก็กลัวเรื่องของการเป็นมะเร็งได้ถูกไหมครับ
1: ค่ะผลแทรกซ้อนนี่คือหมายถึงเรื่องมะเร็ง
0: เรื่องหลักๆคือเรื่องมะเร็งที่คือน่ากลัวที่สุดคือเรื่องมะเร็งใช่ครับ
1: แสดงว่าคนที่อยู่ในช่วงวัยทองนี่จะมีโอกาสเป็นมะเร็งสูงกว่าบุคคลทั่วไปหรือเปล่าคะ
0: อันนี้คือเป็นตามอายุอยู่แล้วนะครับในผู้ป่วยสูงอายุก็มีโอกาสเป็นมะเร็งมากขึ้นอยู่แล้วนะครับดังนั้นคนวัยทองเองก็เป็นกลุ่มสูงอายุอันชนิดหนึ่งก็มีโอกาสที่เป็นมะเร็งมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้เป็นอย่างมาก
1: ค่ะแล้วปัจจุบันนี้ค่ะคนไข้ที่มาพบคุณหมอค่ะก็คือมีช่วงเริ่มต้นอยู่ที่อายุเท่าไหร่อะคะ
0: หมายถึงวัยทองใช่ไหมหรือว่าหมายถึงเรื่องเพศ
1: หมายถึงเรื่องวัยทอง
0: วัยทองมีตั้งแต่อายุน้อยๆหน่อยเช่นสัก40อย่างเงี้ยก็มีบางคนวัยทองเร็วนะครับ
1: อ๋อค่ะเกิดจากอะไรอะ
0: บางทีอาจจะเป็นธรรมชาติก็ได้ซึ่งไม่มีปัญหาบางคนอาจจะเกิดปัญหาอื่นนะครับเช่นเป็นเคยต้องถูกผ่าตัดนะมดลูกรังไข่ทำให้รังไข่ถูกสูญเสียไปกลายเป็นวัยทองเงี้ยนะครับหรืออาจจะถูกใช้แซงหรืออาจจะเป็นโรคบางอย่างของรังไข่ทำให้เป็นการสูญเสียไปนะครับถ้าเป็นในกลุ่มที่นะครับเกิดจากตัวโรคหรือเกิดจากการผ่าตัดเนี่ยเราก็อาจต้องพิจารณาการให้ฮอร์โมนทดแทนโดยเฉพาะเกิดวัยทองเร็วเพราะเดี๋ยวกระดูกผุเร็วนะครับแล้วก็เป็นจนถึงเป็นวัยทองตามธรรมชาติสัก50ปีบางคนอาจจะช้ากว่านั้นก็ได้นะครับ52 53ค่อยมีนั้นอายุก็มีความหลากหลายพอสมควร
1: แสดงว่าคนที่เป็นช้าก็ไม่มีผลว่าถือว่าผิดปกติอะไรอย่าง
0: นี้ถ้าเกิดว่าไม่ช้าเกินไป
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วที่บอกว่าช้าเกินไปนี่คือถือว่าจะอายุหลังเท่าไหร่
0: อันนี้บางคนอาจจะช้ามากกว่านั้นสัก55แต่อยู่ในเกณฑ์นั้นหลังจากนั้นยังไงก็ตามหมดแน่นอนครับไม่ต้องห่วง
1: แล้วว ัยทองนี่เป็นนี่มีหลังจากทานยาหรือว่าพบคุณหมอเนี่ยถือว่าจะมีช่วงที่หมดวัยทองหมายถึงหมดจากอาการที่เป็นปัญหาต่างๆเหล่านี้ไหมคะ
0: บางถ้าเรื่องอาการถ้าเอาในเรื่องของการร้องวูบวาบนะครับแล้วก็หงุดหงิดนอนไม่หลับเนี่ยสมมติถ้าไม่รักษาไม่มาหาเราเนี่ยบางครั้งสักปีนึงนะครับหลังจากที่มีอาการเนี่ยก็จะเริ่มหมดเองก็คือเราจะมีความคุ้นเคยความเคยชินนะครับก็หมดไปแต่แนะนำว่าถ้าเกิดมีปัญหามาหาหมอดีกว่านะครับอันที่หนึ่งคือมารักษาอาการโดยแพทย์นะครับอาการจะหายอย่างดีนะอย่างเช่นเรื่องของอาการหงุดหงิดร้อนวูบวาบตามตัวนะครับนอนไม่หลับอย่างเงี้ยก็มีผลต่อตัวเองและครอบครัวให้หมอจัดยาที่ถูกต้องให้จะปลอดภัยนะครับดีกว่าเราทนพอทนเสร็จปุ๊บเราก็เป็นหงุดหงิดกับครอบครัวคนอื่นก็มีปัญหากันนะครับโดยเฉพาะอย่างเรื่องเพศอย่างเงี้ยพอมีปัญหาปุ๊บก็มาหาเราเราจัดยาที่ถูกต้องให้ก็ชีวิตครอบครัวก็จะดีขึ้นนะครับเน้นว่า1ควรจะมาหาหมออันที่2เน้นว่าอย่าหายารับประทานเองที่หมอเจอบ่อยคือการหายารับประทานเองนะปัจจุบันนี้สื่อเนี่ยมีผลมากนะครับเช่นไปเปิดจากเน็ตเจอยานู่นยานี่นะยาสมุนไพรยาแผนปัจจุบันยาอะไรมากมายแล้วก็ไปซื้อนะครับสุดท้ายเกิดปัญหาตามมาหลายๆอย่างนะครับเน้นว่าอย่าใช้ยารับประทานเอง
1: แล้วคุณหมอพอจะยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดจากการที่ผู้บริโภคไปซื้อยารับประทานเองมีปัญหาอะไรเป็นต้นบ้าง
0: อะเช่นหนึ่งอาการข้างเคียงของยาเลยนะครับเช่นกินแล้วแพ้นะครับอาจจะมีผื่นขึ้นหรือเป็นหอบคือมีปัญหาเรื่องหลอดลมตีบนะครับหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการได้รับฮอร์โมนเพศมากเกินไปจากยากลุ่มนั้นระยะยาวกลายเป็นมะเร็งนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นโรคของเลือดนะครับเช่นหลอดเลือดนะครับมีปัญหาเรื่องของ

0: เลือดอุดตันนะครับจากการใช้ยาที่ไม่ถูกต้องนั้นก็ยาใช้ยาเองมีปัญหามากมาย
1: ทั้งที่เป็นยาสมุนไพรก็ตาม
0: ใช่ถูกต้องครับถ้าเกิดปริมาณไม่เหมาะสมคือทุกอย่างดีหมดเลยนะเกี่ยวกับกลุ่มยาแต่ว่าต้องใช้อย่างเหมาะสมและปริมาณเหมาะสมเหมือนกับมาให้เราจัดให้เนี่ยหมอก็ต้องจัดยาได้ปริมาณที่เหมาะสมตามคนไข้แต่ละคนไปและขณะเดียวกันนะครับทางหมอเองก็ต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องของการใช้ยาด้วยเช่นอาจต้องมีการขอตรวจร่างกายเป็นระยะเจาะเลือดเป็นระยะนะครับหรือว่าเอ็กซเรย์เต้านมเป็นระยะอย่างเงี้ย
1: จะต้องมีการเจาะเลือด
0: ใช่ต้องการตรวจตลอดนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ
1: แล้วอย่างนี้ถ้าคนไข้รู้สึกว่าอุ้ยตัวเองเหมือนหงุดหงิดช่วงนี้อารมณ์ฉุนเฉียวเปลี่ยนไปอาจจะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะเริ่มเข้าสู่วัยทองอันดับแรกที่มาพบคุณหมอจะต้องมีวิธีการรักษาอะไรยังไงบ้างคะ
0: อันดับแรกก่อนคือหมอจะประเมินก่อนนะครับว่าเป็นอาการเข้าสู่วัยทองจริงไหมนะครับหนึ่งอาจจะถามจากประวัตินะครับจากอาการต่างๆรวมทั้งอันที่สองอาจจะตรวจร่างกายทั่วไปและการใช้การเจาะเลือดช่วยนะครับเราสามารถเจาะเลือดดูระดับฮอร์โมนในเลือดได้ด้วยนะครับน่าจะเข้าสู่วัยทองหรือระยะใกล้วัยทองจริงหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็ประเมินว่าควรจะใช้ยาหรือยังนะครับเพราะยาเองก็มีอยู่หลายกลุ่มนะครับเช่นทั้งกลุ่มฮอร์โมนและกลุ่มที่ไม่ใช่ฮอร์โมนเพราะนั้นเองหมอจะดูตามความเหมาะสมด้วยจากคนไข้แต่ละคนเลยว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนไข้ที่เหมาะสมใช้ฮอร์โมนทดแทนไหมนะครับหรือดูแล้วใช้กลุ่มที่ไม่ใช่ฮอร์โมนหรือบางครั้งไม่ต้องใช้ยาให้คำแนะนำก็เพียงพอเห็นไหมเห็นว่าการไปหาหมอจะมีประโยชน์มากเพราะหมอจะช่วยในการตัดสินใจให้แล้วก็มีการพูดคุยกันให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันระหว่างทั้งหมอกับคนไข้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ค่ะแล้วในเรื่องการพูดคุยที่หมายถึงไม่ต้องทานยาเนี่ยค่ะหมายถึงเป็นเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาหมายถึงพูดคุยให้คนไข้สบายใจ
0: บางครั้งเกิดมีเหมือนมีอาการวัยทองแต่ดูแล้วอาการไม่มากนักนะครับดิฉันจะปรับตัวได้นะครับแล้วก็คล้ายๆกับว่าขนาดของปัญหาหรือขนาดของอาการเนี่ยไม่มากนักนะครับเราปรับตัวอยู่กับมันได้ก็เหมือนกับบางคนที่ปล่อยตัวไปเต็มธรรมชาติจนแก่เหมือนสมัยโบราณอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรจะเห็นว่าเอ๊ะอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมคนกลุ่มนั้นไม่เห็นต้องรับยาเลยทำไมเราต้องมาหาหมอมันก็มีหลายแบบถูกไหมครับเพราะนั้นอย่างเช่นเรื่องนี้ก็เหมือนกันบางคนก็อาการไม่มากนักนะครับปัญหาของตัวเองไม่มากนักปัญหาครอบครัวไม่มากนักเราก็อาจจะให้คำแนะนำให้คำให้การปลอบใจแล้วก็ให้เขารู้สึกสบายใจและเข้าใจถึงปัญหาก็หายเองได้เหมือนกันนะครับ
1: ระยะเวลาที่ใช้ในการรักษาค่ะอย่างเช่นถ้าต้องทานยาจะต้องใช้ระยะเวลาในการทานนานมากน้อยขนาดไหนคะ
0: สมมติว่าถ้าจะเข้าอยากจะทานยาขึ้นกับว่าเป็นแบบไหนด้วยถ้าทานฮอร์โมนนะครับถ้าทานฮอร์โมนเลยเนี่ยถ้ามีอาการด้วยร้อนวูบวาบด้วยวัยทองด้วยทานยาวเลยครับ 5-10 ปีเลย
1: โอ้ยาวมากค่ะ
0: น่าจะเห็นว่าถ้าเกิดเราอยากจะทานยาทานยาเองอันตรายมากถ้าจะจู่ทานฮอร์โมนเอง5ปีหรือ10ปีเนี่ยโอกาสเกิดมะเร็งมีแน่นอนใช่ไหมครับถ้าไม่ได้เฝ้าระวังเหมือนที่หมอได้กล่าวไปในตอนแรกๆนะครับ
1: แสดงว่าผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยที่เข้ามาหาคุณหมอปัจจุบันเนี้ยค่ะส่วนมากจะต้องทานยาหรือว่าเพียงแค่พูดคุยปรึกษา
0: หลายส่วนใหญ่จะไม่ต้องทานยานะครับเราจะมีคัดเลือกเฉพาะบางคนเท่านั้นที่ทานยา
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แล้ววัยที่ระยะเริ่มต้นก่อนที่จะเข้าสู่วัยทองสามารถมาพูดคุยมาพบกับคุณหมอ
0: ได้เลยครับอันนั้นเรียกว่าระยะก่อนวัยทองนะครับหรือใกล้วัยทองบางครั้งอาจจะมีอาการแล้วนะครับเริ่มต้นก่อนเลยเนี่ยสมมติสัก40ปลายๆเนี่ยอาจจะเริ่มมีอาการเรื่องของประจำเดือนเริ่มห่างๆออกนะครับได้นะครับแล้วก็เริ่มมีร้อนวาบๆหงุดหงิดไล่เกิดขึ้นแล้วบางคนก็มาหาก่อนก็มีไม่ต้องรอประจำเดือนหมดก็มีนะครับ
1: คือหนูเคยได้ยินมาค่ะว่าบางคนเนี่ยอายุแค่ประมาณ40ต้นๆยังไม่ถึง45ด้วยบางคนเนี่ยมีปัญหากับคู่นอนก็คือสามีคนในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีเกิดอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายอันนี้เกี่ยวข้องกับวัยทองหรือว่ามีผลจากสภาวะแวดล้อม
0: เป็นได้หลายปัจจัยครับเรื่องของปัญหาทางเพศเป็นได้ทั้งทุกเพศและทุกวัยทุกกลุ่มอายุนั่นหมายความว่าเช่นบางทีผู้หญิงนะครับอายุสัก 30-20 ก็อาจจะปัญหาเรื่องของขาดอารมณ์ทางเพศคุณหญิงเวลามีเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยเพราะฉะนั้นก็คือมาปรึกษาได้เลยอย่างที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เราก็มีเรื่องของคลินิกสุขภาพเพศให้การบริการดูแลเรื่องของปัญหาทางเพศในทุกกลุ่มอายุนะครับนั้นก็สามารถไปปรึกษาได้ด้วยเหมือนกันว่าเรามีปัญหาอะไรนะครับเป็นต้น
1: แล้วผู้หญิงบางท่านนะคะที่เข้าสู่วัยทองแล้วแต่ว่ามาปรึกษาปัญหาทางเพศเนี่ยนอกจากการทานยาจะมีวิธีการรักษาอย่างอื่นเพื่อกระตุ้นให้เขาเรียกว่าอะไรการมี คู่ช่วงชีวิตช่วง

0: แล้วเวลาในการกับคู่นอนนะคะมีความสุขมากขึ้นไหม
1: การรักษาทางเพศมีความหลากหลายเยอะครับตัวอย่างเช่นอาจจะทำเพศบำบัดนะครับ
0: เพศบำบัดเป็นยังไง
1: เพศบำบัดอย่างเช่นเราจะมีการสอนนะครับว่าจะต้องมีการสัมผัสกันอย่างไรมีเทคนิคอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งการสอนการออกกำลังกายที่ถูกต้องหรือการขมิบช่องคลอดเพื่อทำใหกล้ามเนื้อช่องคลอดกระชับมากขึ้นการปรับอารมณ์ด้วยจิตใจนะครับหรือการใช้จิตบำบัดทั้งเพศบำบัดจิตบำบัดนะครับแล้วก็พฤติกรรมบำบัดหลายอย่างที่ช่วยในการรักษาปัญหาทางเพศนะครับนอกจากยาเป็นแค่ส่วนประกอบเดียวในการรักษา
0: แล้วหนูหลายๆคนจะเห็นว่าช่วงบั้นปลายชีวิตเนี่ยผู้หญิงหลายๆคนจะฟิตแอนด์เฟิร์มออกกำลังกายเยอะขึ้นอันนี้มีส่วนช่วยในเรื่อง
1: เกี่ยวกับ เลยปัจจุบันนี้เน้นเรื่องการออกกำลังกายเลยว่าดีที่สุดกับทั้งสุขภาพร่างกายทั่วไปนะครับหลังจากนั้นก็สุขภาพใจก็ดีตามมาถ้าสุขภาพเราแข็งแรงถูกไหมครับและสุดท้ายสุขภาพเพศก็จะดีตามมาแน่นอน
0: แสดงว่าการออกกำลังกายก็มีผล
1: เน้นมากเลยในปัจจุบันผมถือว่าดีที่สุดเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอปัจจุบันแนะนำเลยนะครับอย่างน้องแก้มบุ๋มก็ไปทำเลยสักวันนึงเนี่ย30-45 นาทีต่อเนื่องอาทิตย์นึงอย่างน้อย3-4 วันนะ3-4 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับควรทำให้สม่ำเสมอนะครับ
0: แล้วก็จะมีสุขภาพ
1: ตลอดไปนับจากนี้นะครับจะสุขภาพจะแข็งแรงเลย
0: แต่เชื่อว่าสาวๆปัจจุบันนี้หลายๆคนอาจจะเขินอายที่จะต้องบอกว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองอยากให้คุณหมอฝากถึงสาวๆกลุ่มนี้ว่าโรควัยทองมีความน่ากลัวอะไรยังไงบ้างไหมคะ
1: ครับสวัสดีครับคือจะเห็นว่าอย่างน้องแก้มบุ๋มของเราเนี่ยใช้คำว่าสาวๆกลุ่มนี้ก็จะเห็นว่าแม้กระทั่งวัยทองที่อายุ50นะครับน้องแก้มบุ๋มยังบอกว่าสาวๆแสดงว่าปัจจุบันนะเราจะคิดว่าเราแก่นะครับเพราะว่าเราจะต้องไม่ถือว่าตัวเองแก่นะครับเรา50ก็ยังสาวได้จึงเรียกว่าวัยทองนะไม่ใช่วัยแก่เหมือนแต่ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลที่จะมาหาหมอนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุที่มากขึ้นเหมือนเราจะขาดประจำเดือนไปนะครับมีอาการหงุดหงิดนะครับหรือแม้กระทั่งปัญหาทางเพศก็ขออย่าให้อายที่พบหมอการพบหมอถือว่าเป็นสิ่งที่ดีบางครั้งเราอาจจะคิดว่าหมออาจจะช่วยเราไม่ได้นะครับแต่จริงเนี่ยเรามีการเรียนรู้และมีวิธีการในการช่วยเราได้ฉะนั้นว่าไม่ต้องกังวลนะครับมีอะไรแนะนำว่าขออย่างเดียวคือเปิดใจนะครับแล้วก็ยอมรับแล้วเดินเข้าหาหมอเลยโดยตรงนะครับหมอทุกท่านยินดีต้อนรับนะครับสาวๆทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับภาวะวัยทองกับปัญหาทางเพศของผู้สูงอายุนะคะซึ่งก็มีวิธีแก้ไขแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือได้อย่างถูกต้องจากรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อติวุฒิกมุฑมาศผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินารีแพทย์และวิชาศาสตร์ทางเพศจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นจะมีท่าทางการสาธิตท่าออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะท่านี้นะคะคือท่ากระดกข้อเท้าขึ้นและลงค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณข้อเท้าช่วยยกเท้าขึ้นขณะเดินเพื่อทำให้เราไม่สะดุดล้มค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเก้าอี้ค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะนั่งหลังตรงบนเก้าอี้แบบนี้นะคะโดยที่ไม่พิงพนักนะคะมือสองข้างนะคะจะวางไว้ที่เก้าอี้ค่ะจากนั้นยืดขาออกมาเล็กน้อยเท้าสองข้างวางบนพื้นนะคะเริ่มที่กระดกข้อเท้าขวาขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มที่ข้อเท้าซ้ายแบบนี้ค่ะสลับกัน10รอบนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะทำแบบนี้นะคะวันละ3รอบรอบละ10ครั้งนะคะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับวันนี้เมนูที่เราจะทำคือซุปไข่ผัก3 สีนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันเลยนะคะ

เราจะมาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะก็โดยการใส่น้ำลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วเราก็จะใช้ไก่นะใช้ไก่เนี่ยต้มเป็นน้ำซุปนะคะแต่สำหรับวันนี้เราเตรียมไก่ที่ต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะคือเราได้เป็นน้ำซุปแล้วแล้วก็ได้ไก่ที่ต้มไก่ต้มเสร็จแล้วเนี่ยเรานำขึ้นมาแล้วก็ฉีกเป็นเส้นๆไว้นะคะเป็นตัวที่ตกแต่งในตัวซุปของเรานะคะวิธีการเตรียมเห็ดหอมนะเราใช้เห็ดหอมแห้งนะคะการเตรียมก็คือเราจะใช้เห็ดหอมแห้งแช่น้ำก่อนพอเราได้ลักษณะเห็ดหอมที่นุ่มแล้วนะคะเราก็จะตัดส่วนที่เป็นจุกนี้ออกพอเราได้เห็ดหอมแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วเราก็ต้มน้ำเห็ดหอมลงไปต้มนะคะแล้วก็มาดูส่วนของแฮมนะคะเราก็จะหั่นครึ่งเลยนะคะแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆเราก็จะได้เป็น

0: อันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเห็ดหอมแล้วก็สุกแล้วถ้าเราทำเห็ดหอมแบบเตรียมไว้ล่วงหน้าคือสุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ใช้เวลาในการต้มแป๊บเดียวนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักสามสีลงไปเลยนะคะนี่เราก็ใส่ลงไปพอมีสีสันสวยงามนะคะผักสามสีตัวนี้เราหาซื้อได้โดยการเขาจะมีขายเป็นลักษณะผักแช่แข็งในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือถ้าเราเตรียมเองก็ได้เราก็ใช้เป็นแครอทสุกนะแครอทเอาไปต้มสุกก่อนนะคะแล้วก็เม็ดข้าวโพดต้มสุกแล้วเราก็เอาไปแช่แข็งเอาไว้นะก็สามารถที่จะเตรียมได้เลยนะคะนี่ก็รอให้น้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งเราก็ใส่แฮมนะคะใส่แฮมลงไปแล้วก็ใส่ไก่นะคะที่เราฉีกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตว่าซุปจานนี้ค่อนข้างจะมีสีสันสวยงามนะคะมีสีจากผักสามสีแล้วก็มีโปรตีนจากเนื้อไก่นะคะแล้วก็มีเห็ดหอมด้วยอันนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะทำให้ซุปของเราเป็นลักษณะของซุปไข่ขาวซึ่งมีไข่ขาวที่เป็นลักษณะเป็นฝอยเราก็ต้องปล่อยให้ตัวน้ำซุปเนี่ยเดือดซะหน่อยนะคะเราก็ใช้กระชอนนะกระชอนที่ละเอียดนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ไข่ขาวนะคะอันนี้ต้องระวังอย่าให้ไข่แดงติดมาด้วยตอนที่เราแยกนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสีที่ใส่ลงไปแล้วมันจะไม่เป็นสีขาวจะติดสีของไข่แดงไปด้วยนะคะนะคะพอน้ำเริ่มเดือดก็เราใช้กระชอนนะคะรองที่หม้อแล้วก็ใส่ไข่ขาวลงไปนะคะแล้วก็ใส่อย่างนี้เราจะได้ไข่ขาวที่เป็นเส้นๆลงไปในซุปนะคะหรือถ้าใครคิดว่ามันยุ่งยากเราก็อาจจะใช้วิธีการโรยลงไปก็ได้นะคะใช้ถ้วยเนี่ยค่อยๆเทไข่ขาวลงไปก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าใครไม่มีกระชอนที่บ้านนะคะก็ได้เป็นไข่ขาวที่เป็นเส้นๆแล้วนะคะแล้วก็ปิดไฟก่อนแล้วเราก็ปรุงรสนะคะวิธีการปรุงรสก็ใส่ส่วนผสมลงไปได้เลยทั้งหมดนะโดยใส่น้ำมันงานะคะใส่เหล้าจีนแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะลงไปทีเดียวเลยเพราะตัวนี้ส่วนผสมของเราสุกอยู่แล้วนะคะอาหารจีนเนี่ยเวลาที่เขาจะปรุงรสชาติเขาจะนิยมปรุงโดยเฉพาะเป็นซุปนะคะเขาจะนิยมปรุงแบบทุกอย่างเสร็จสุกหมดแล้วแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปมันจะทำให้กลิ่นหอมของตัวซุปเนี่ยยังคงอยู่นะกลิ่นหอมของส่วนผสมยังอยู่ในนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับซุปไข่สามสีของเรานะคะคราวนี้หน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะส่วนทางคุณค่าโภชนาการของอาหารจานนี้ก็อย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าไข่เนี่ยปกติจะมีคอเลสเตอรอลจากไข่แดงนะแต่มีเราใช้ไข่ขาวก็จะเป็นโปรตีนที่ไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไขมันด้วยนะคะอีกอย่างนึงคือไข่ขาวเนี่ยจะช่วยทำให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อเราจะเคยเห็นว่าพวกที่เขาเพาะกายที่เขาเล่นกล้ามเนี่ยเขาจะทานไข่ขาวอย่างเดียวเขาจะไม่ทานไข่แดงนะคะจะเป็นตัวช่วยทำให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้นด้วยสำหรับคราวหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามและข้อเสนอแนะสามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนนสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

ากจะให้เด็กอ่ะได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือพวกนี้บ้างก็เลยไปติดต่อที่โรงพยาบาลรามานี่แหละค่ะซึ่งเด็กส่วนใหญ่ตรงนั้นจะเป็นเด็กที่เป็นโรคมะเร็งอ่ะแล้วเราก็เลยไปเล่าที่นั่นบางทีเวลาที่เขาป่วยมากอ่ะแล้วพยาบาลจะโทรมาบอกว่าเออป้าอ้อยมาเล่านิทานให้เขาฟังหน่อยเขาต้องให้คีโมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นเวลาที่เขามีความสุขอ่ะนะมันยิ่งกว่าเงินทองที่เราได้พูดแล้วก็ตื่นตัน

0: ป้าอ้อยนะคะอายุปีนี้ก็70ปีแล้วค่ะเขาก็อาจจะมองจากการแต่งตัวของเราหรือบุคลิกของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามักจะเรียกอย่างนั้นบางคนก็เรียกพี่ด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าถ้าเวลาแบบเดินกับคุณลุงเนี่ยเขาปล่อยผมขาวนี้ไงเขาอาจจะเรียกป้าถ้าเด็กเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยถ้ารู้ว่าเราเป็นยายถึงจะเป็นยายเท่านั้นมีผักเยอะซึ่งการทานผักเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะมันช่วยทั้งระบบขายนะฮะผิวพรรณอะไรทุกอย่างอะค่ะคืออาหารเนี่ยก็พยายามทานอาหารที่มันไม่มีไขมันเยอะอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะมามีความรู้เรื่องอาหารเนี่ยก็จะทานตามใจปากไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่หลังๆเนี่ยคือเราเริ่มมีความรู้มากขึ้นใช่ไหมคะว่าน้ำมันอย่างไหนดีอาหารอะไรดีแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพวกเนื้อสัตว์ก็พยายามอย่าทานเยอะนะคะโดยเฉพาะเนื้อหมูเนื้อวัวอย่างเงี้ยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงพยายามทานพวกปลาผักผลไม้นี่คือเน้นมากทุกวันจะต้องมีผักนะคะบนโต๊ะผักไทยๆเนี่ยมันจะมีแบบสารอาหารเยอะนะคะผลไม้ก็สำคัญมากถึงแม้ว่าจะมีรสหวานแต่มันไม่ได้อันตรายมันเป็นน้ำตาลที่คือเคยอ่านว่าเวลาที่ไปรวมกับพวกกากใยในตัวผลไม้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรอย่างนั้น
1: น้ำเนี่ยนะคะแล้วเราก็ฝานมะนาวอะค่ะฝานทั้งเปลือกนะคะเป็นชิ้นบางๆแล้วก็ใส่ลงไปแช่ไว้เมื่อตอนเช้าก็จะทำไว้แล้วก็ทานทั้งวันอย่างนั้นนะคะ

0: จะว่าไปก็คือออกทุกวันนะคะแต่จะสลับกันไปก็จะเดินลู่วิ่งเนี่ยค่ะเร็วสลับช้า3กิโลต่อชั่วโมงสลับกับ6กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันที่เหลือก็จะเป็นพวกบริหารร่างกายบริหารกล้ามเนื้อเวทอะไรพวกนี้ค่ะแล้วมีห้อยศีรษะนะคะที่บอกว่าเป็นการบริหารแบบที่ออกมาจากโยคะน่ะคือจริงๆอ่ะเคยออกกำลังกายแบบนี้นะคะซึ่งมันเป็นท่าหนึ่งของโยคะอาสนะนะคะตอนที่สาวๆเนี่ยเราก็จะใช้มือเนี่ยแล้วก็ดีตัวขึ้นไปยืนโดยใช้ไม่ได้มีเครื่องมืออะไรแต่ตอนนี้มันอายุเยอะแล้วไงก็เลยพอดีไปซื้อเครื่องแฮงอัพเป็นเครื่องแฮงอัพค่ะก็คือเครื่องห้อยศีรษะสำหรับปกติเขาจะใช้ในโรงพยาบาลสำหรับการทำกายภาพให้ผู้ป่วยที่มีอาการปวดแบบกระดูกสันหลังผิดปกติหรือว่ารักษาการหมอนรองกระดูกอะไรพวกนี้ค่ะมันจะช่วยการไหลเวียนของโลหิตนะคะมันก็ต้านแรงโน้มถ่วงของโรคด้วยแล้วทำให้ผมอะไรเงี้ยเวลาห้อยไปแล้วก็แบบนวดผมอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้นะว่ามันก็น่าจะส่งผลนะเกี่ยวกับการไหลเวียนของโลหิตนะคะ
1: แน่นอนป้าอ้อยเนี่ยออกกำลังกายไม่ได้ออกธรรมดาด้วยคุณหมอนะฮะห้อยหัวเป็นท่าห้อยหัวลงมาให้เลือดหมุนเวียนออกแนวโยคะแบบจริงจังเลยแล้วก็ทำให้ป้าอ้อยเนี่ยยังคงดูเฟรชยังคงดูสาวสวยอยู่แต่จริงแล้ววิธีการออกกำลังกายของผู้สูงวัยเนี่ยความเหมาะสมคุณเป็นอย่างไร
2: การออกกำลังกายจริงๆแล้วเนี่ยมันมี4แบบด้วยกันครับอันดับแรกก็คือเป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อครับอันดับที่2จะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อครับอันนี้อาจจะเป็นง่ายๆอย่างเช่นการเต้นแอโรบิกการวิ่งไววิ่งจ็อกกิ้งการเดินไวพวกเนี้ยครับอันดับที่3ก็จะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความสมดุลในเรื่องบาลานซ์ครับ
1: อ
2: ันนี้ก็จะช่วยป
1: ้
2: องใช่ครับอันนี้จะป้องกันการหกล้มได้ครับแล้วก็อันดับสุดท้ายคือเป็นการออกกำลังกายเพื่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อครับก็จะเป็นเรื่องของการยืดเหยียดการยืดกล้ามเนื้อการยืดข้อต่อครับ
1: ดูที่เหมาะสมกับตัวเองและสำคัญที่ตัวเองชอบ
2: ใช่ครับ
1: ออกกำลังแล้วตัวเองรู้สึกสนุกด้วยแล้วก็สามารถที่จะทำได้ตามศักยภาพของตัวเองด้วยนะครับคุณหมออ
2: ย่างในเคสของคุณป้าอ้อยเนี่ยก็คือท่านทำเป็นการออกกำลังกายแบบโยคะก็ได้ทั้งหลายอย่างด้วยกันเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เรื่องของข้อต่อแล้วก็ในเรื่องของการทรงตัวครับก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีในผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มโยคะเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนหรืออาจจะเริ่มจากท่าที่ง่ายๆก่อนครับเพราะว่าถ้าไม่เคยทำมาก่อนเลยก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและข้อต่อได้เหมือนกัน
1: ท่าโยคะต่างๆที่เลือดลมจะไหลเวียนหรือแม้กระทั่งท่าห้อยโหยทำให้มันเลือดมันไหลเวียนรู้สึกว่ามันสดใสเหลือเกินเนี่ยบางทีก็ต้องอาจทำแล้วอาจต้องดูที่ตัวเองด้วยว่าเป็นอย่างไร
2: ใช่คร
1: ับแต่เท่ากับผู้สูงอายุนี่จะมีเอฟเฟกต์หรือมีผลอะไรไหมครับคุณหมอครับ
2: จริงๆแล้วถ้าไม่เคยทำมาก่อนครับก็อาจจะมีความดันโลหิตสูงได้ครับซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่อันตรายเหมือนกันอาจจะค่อยๆปรับระดับมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราอยากทำท่านี้นะครับส่วนว่ามีผลต่อเรื่องผิวพรรณไหมอันนี้ยังไม่แน่ใจในประเด็นนี้จริงๆเนื่องจากว่ายังไม่มีข้อมูลมาก่อนครับ แต่ว่าด้วยเรื่องของผิวพรรณอาจจะเป็นในเรื่องของที่คุณป้าอ้อยเนี่ยมีการดูแลตัวเองที่ดีมาต่อเนื่องด้วยเหมือนกันครับ

0: กติเนี่ยถ้าเราเป็นผู้สูงอายุเราจะไปแต่งแบบสไตล์ผู้สูงอายุใช่ไหมคะมันก็ไปตามวัยเนาะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเรารูปร่างเรายังได้อยู่แล้วก็ mix and match ไงเอาอันนู้นมาผสมอันนี้อันนี้ผสมอันนั้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะตามแฟชั่นเนี่ยก็มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะบางทีถึงแม้ว่ามันจะเป็นแฟชั่นของวัยรุ่นแล้วเราสูงอายุมาใส่เนี่ยแต่งให้มันดีไม่ใช่ว่าแบบว่าโป้หรือสั้นหรืออะไรเกินไปอย่างเงี้ยมันก็ดูดีได้อะนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้และสีนี่ก็ไม่นี่มีปัญหาไม่ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่ามันสดชื่นดูแล้วแบบสดใสเงี้ยค่ะถ้าเผื่อเรายังสามารถแต่งได้นะคะก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปใช้ของแพงหรืออะไรนะคะเพียงแต่ดูแบบอะไรให้มันเหมาะสมกับตัวเราแล้วก็เราก็แต่งไปเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอ่ะนะคะมันทำให้เราดูดีแล้วเราก็จะสดชื่นด้วยเวลาที่เราส่องกระจกเห็นเราตัวเราเองมันก็ยังโอเคอยู่นะอะไรเงี้ย
1: ในเรื่องของการแต่งตัวจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลเลยครับ เสื้อผ้ามันก็เหมือนสิ่งที่เราแสดงตัวตนออกมาใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราดูเศร้าดูหมองครับเราก็จะดูแลตัวเองไม่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสนุกยังมีความสุขอยู่เขาก็จะมีความสุขกับการที่เลือกเครื่องแต่งกายของตัวเองออกมาเพื่อให้คนอื่นได้มองเห็นแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าอยากจะเน้นย้ำในเรื่องของอุปกรณ์บางอย่างครับอย่างเช่นรองเท้าใช่ครับบางรายเห็นว่าใส่รองเท้าส้นสูงใช่ไหมครับก็อาจจะทำให้มีการเสื่อมของพวกข้อเท้าหรือว่าข้อเข่าได้เพราะว่ามีการลงน้ำหนักที่ผิดปกติหรือในบางรายในผู้สูงอายุอาจจะมีรูปเท้าที่ผิดปกติไปครับก็อยากจะให้เลือกรองเท้าที่ส้นไม่สูงมากนักแล้วก็มีการรองรับน้ำหนักอย่างดีครับเพื่อป้องกันการหกล้มด้วย

ก็คือเริ่มสะสมตั้งแต่ตอนที่มีลูกนะคะแล้วก็ค่อยๆซื้อมาเรื่อยๆโดยเฉพาะเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศพวกหนังสือพ็อปอัพพวกนี้มันจะราคาแพงอ่ะที่นี่นะคะแต่ว่าที่นู่นมันก็จะราคาถูกนิดนึงพอหลังจากที่มีลูกแล้วก็เขาค่อยๆโตขึ้นอะไรเงี้ยมันก็มีมากขึ้นอ่ะตอนหลังลูกโตเขาก็ซื้อมาเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าอยากจะให้เด็กอ่ะได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือพวกนี้บ้างก็เลยไปติดต่อที่โรงพยาบาลรามานี่แหละค่ะแผนกผู้ป่วยเด็กอ่ะซึ่งเด็กส่วนใหญ่ตรงนั้นจะเป็นเด็กที่เป็นโรคมะเร็งอ่ะแล้วเราเห็นเวลาที่เขามีความสุขอ่ะนะมันยิ่งกว่าเงินทองที่เราได้พูดแล้วก็ตื่นตันบางทีเวลาที่เขาป่วยมากอ่ะแล้วพยาบาลจะโทรมาบอกว่าป้าอ้อยมาเล่านิทานให้เขาฟังหน่อยเขาต้องให้เคมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราไปเล่าแล้วเขารู้สึกว่าเขามีความสุขอ่ะแล้วเขาก็ลืมความเจ็บปวดตรงนั้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่าค่ะจนกระทั่งถึงช่วงโควิดก็เลยไม่สามารถไปได้เพราะไม่งั้นเขากลัวว่าเดี๋ยวจะมีเด็กจะติดเชื้ออะไรเงี้ยก็หยุดไปแล้วก็เลยมาทำเป็นนิทานคลิปนิทานใน YouTubeนิทานของป้าอ้อยเนี่ยหมอคือนักจิตวิทยาเขายังบอกว่ามันดีกับสมองของเด็กเล็ก

เขาก็ยังบอกว่าอันเนี้ยมันโอเคกับเด็กไงแต่ถ้าเป็นเรื่องของบับเบิ้ลเนี่ยป้าอ้อยก็จะแต่งขึ้นมาเองว่าวันนี้ครอบครัวบับเบิ้ลจะทำอาหารกันแล้วนะเราจะเอาผักที่เราปลูกเองมาทำซุปอะไรอย่างนี้ไงสมมติว่าแนนนี่มาเก็บผักนะแนนนี่จะเก็บผักนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทำซุปผักกันอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ทำเป็นแบบแล้วก็เก็บผักก็ทำเป็นเก็บแล้วก็เอามาใส่นี้ใส่ตะกร้าอะไรอย่างนี้

ก่อนจะเกษียณอายุอะค่ะก่อนหน้านั้นอะคุณแม่ประสบอุบัติเหตุใช่ไหมคะแล้วกลายเป็นคนพิการไปในชั่วข้ามคืนหลังจากนั้นป้าอ้อยก็ต้องดูแลคุณแม่เนี่ย20ปีนะคะที่คุณแม่ติดเตียงและทีนี้เราก็จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยอะไรแบบนี้ก็เลยมาเขียนเป็นหนังสือเป็นประสบการณ์พวกนี้แล้วก็แชร์ให้เพื่อนดูให้เพื่อนอ่านกันปรากฏว่าเพื่อนบอกว่าเออแบบดีนะอะไรเงี้ยก็เลยเขียนไปลงในหนังสือนิตยสารเป็นเรื่องมหัศจรรย์แห่งความกตัญญูจริงเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่เนี่ยความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีอันนี้มันคือความจริงคือถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความกตัญญูแล้วไม่ลืมว่าใครทำอะไรให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามโดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ยเราจะได้รับสิ่งที่ดีๆตอบแทนมาในรูปแบบต่างๆกันอาจจะไม่ใช่เงินทองหรือความสำเร็จหรืออะไรเงี้ยแต่บางทีมันเป็นความสุขอะไรบางอย่างในชีวิตน่ะเราต้องประสบด้วยตัวเองอะค่ะถึงจะรู้

0: ก็จริงๆเป็นคนที่ชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กนะคะไม่ได้เรียนจริงจังก็เคยเรียนคอร์สเดียวนะคะเป็นเรียนคอร์สสีน้ำและหลังจากนั้นก็พอเกษียณเรามีเวลาว่างนะก็เลยลองวาดดูเอารูปเนี่ยไปบริจาคแล้วเขาก็เอาไปประมูลได้เงินมาก็ไปช่วยเด็กอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้เงินทองใช้ความสามารถของเรานะคะที่มีอย่างสมมติว่าเราอาจจะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องวาดรูปเก่งหรืออะไรเล่านิทานก็ได้สมมติเราเย็บผ้าเก่งหรืออะไรสิ่งที่เราทำอ่ะถ้าเผื่อว่ามันเหลือใช้หรืออะไรอ่ะนะคะเราให้กับสังคมก็จะทำให้เราได้ใช้เวลาว่างอ่ะยังมีคุณค่าจริงๆอะค่ะ
1: กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจครับจริงๆอยากจะบอกว่าทุกคนมีชีวิตโดยใช้แรงบันดาลใจการที่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีแรงบันดาลใจครับผมว่ามันทำให้เราไม่อยากจะเดินต่อไปข้างหน้าการที่เราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ซึ่งก็นำไปสู่หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการหกล้มการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือว่าเกิดโรคอื่นๆตามมานะครับในผู้สูงอายุครับทุกคนมีประสบการณ์ที่สะสมมามากมายในชีวิตใช่ไหมครับบางประสบการณ์เนี่ยเด็กยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าเกิดปัญหานี้แล้วจะแก้ยังไงหรือว่าเกิดเหตุการณ์นี้แล้วมันเกิดประโยชน์อะไรกับเขาการที่ผู้สูงอายุได้สั่งสมประสบการณ์เหล่านี้มาครับเขามีการกลั่นกรองและนำมาสร้างเป็นกิจกรรมสร้างการแสดงออกมาเพื่อส่งต่อให้กับรุ่นต่อๆไปได้เหมือนกันครับ
0: อ้อยกำลังเลือกหนังสือนิทานที่จะไปเล่าให้เด็กๆที่มูลนิธิฟังนะคะเด็กในวัยนี้นะคะส่วนมากเขาจะสนใจอะไรที่มันเข้าใจง่ายๆเขาจะชอบอะไรที่มันมีเสียงด้วยอ่ะป้าอ้อยก็ว่าจะเอาเรื่องนี้นะคะเห็นไหมมันก็จะเกี่ยวกับทะเลธรรมดาแล้วเนี่ยหนังสือถ้าเผื่อว่ามันไม่มีเสียงหรือว่าเป็นหนังสือภาพธรรมดาก็โอเคนะคะถ้าเผื่อว่าเราเล่ากับเขาแบบด้วยความใกล้ชิดแล้วค่อยๆเล่าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเล่าในกลุ่มใหญ่อะถ้าเป็นหนังสือถามมิติอะมันก็จะทำให้เขาตื่นเต้นนะเพราะเหมือนกับว่าเขาได้เห็นอะไรที่มันเป็นของจริงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะเป็นโรงพยาบาลของเล่นไงแล้วทีนี้มันจะมีเด็กคนนึงอะที่เขาขาเขาเดินไม่ได้อะเขาแบบเขาความที่เขาอยากดูมากอะเขาลุกเดินมาจากเตียงมาเตียงนึงอะแล้วพยาบาลก็บอกงงมากแม่เขาก็บอกตายแล้วทำไมวันนี้หนูเดินได้ล่ะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แล้วตอนหลังก็เลยให้เขามาเล่นเป็น

0: คือปกติถ้าเป็นเด็กที่โตอีกหน่อยมันอาจจะต้องบอกว่าเออนกอะไรอะไรแต่อะไรเงี้ยแต่เด็กเล็กนี่เขาก็จะสนใจดูรูปแล้วก็อธิบายนิดหน่อยอธิบายนิดหน่อยแต่ถ้าอธิบายมากเขาก็จะเบื่อสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: เออรบกวน
1: มีอะไรให้คุณนุ้ยช่วยถือ
0: ค่ะค่ะรบกวนนิดนึง
1: อุปกรณ์
0: มันเยอะ
1: เยอะเลยค่ะ
0: เอามาเผื่อๆค่ะ
1: ขอบคุณค่ะอีกอันนึงให้คุณนุ้ยช่วย
0: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถือ
1: โอเคได้
0: คุณค่ะ
1: เด็กๆได้ฟังนิทาน
0: เด็กๆจะได้ฟังอะไรแปลกๆบ้างเนาะ
1: เช่นทางนี้ค่ะ
0: โอเคค่ะเด็กๆน่ารักนะคะ
1: น่ารักยิ้มเด็กๆชอบฟังนิทานมาก
0: ใช่ไหมคะ
1: แล้วก็พวกสื่อนิทานพวกนี้เราก็จะขอผู้บริจาคนะตอนจริงมามันเราให้เด็กยืมกลับบ้านด้วย
0: ไปอ๋อเหรอคะ
1: ไม่ฟังค่ะแล้วสื่อมันไม่ค่อยเพียงพอถ้าด้อยมีก็สามารถ
0: จะได้ได้ค่ะจริงๆก็มี
1: ได้หมดค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอคะ
2: เพราะว่าน้องๆจะเปิดที่นี่ทุกวันแล้วก็ในแต่ละเดือนก็จะมีให้นิทานกลับที่บ้านด้วย

0: 땀을.
1: เก่งมากถูกต้องเลย
2: ต
1: ั
2: วอะไรล
1: ู
2: ก
1: ตัวอะไรคะเป็ดใช่ไหมเป็ดนี่มันต่างกับไก่ยังไงคะเป็ดมันต่างกับไก่พร้อมชื่อบิ๊กเบิร์ดครับปากได้ด้วยสิใช่ปากได้ด้วยไงใช่กับผมพูดได้นะครับขณะที่เราคิดว่าเราเนี่ยไปเล่านิทานให้เขาเขามีความสุขใช่ไหมคะแต่การที่เราได้เห็นเขาเห็นแววตาเขาเห็นเสียงหัวเราะของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราอะได้รับความสุขกลับมาเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราเองมีคุณค่าไม่ใช่แบบนั่งนอนไปวันๆอย่างเงี้ยค่ะคืออันนั้นแบบใครๆก็ทำแบบนั้นใช่ไหมแต่มันก็ไม่ดีทั้งกับร่างกายเราแล้วก็จิตใจเราด้วยนะคะ
3: ผู้สูงอายุยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าครับเขาก็ยังอยากที่จะออกมาทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นจากคนในครอบครัวกับคนในสังคมครับซึ่งมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีสำหรับสังคมเราในตอนนี้ที่เป็นสังคมผู้สูงอายุครับช่วยป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าได้ด้วย
4: ครับ
3: ช่วยป้องกันการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ด้วยครับแล้วก็บางทีในการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กันนะครับมันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารก็จะมีการแชร์ข้อมูลทางสุขภาพเราก็จะได้ส่งเสริมสุขภาพบางกวนเนี่ยก็พากันไปออกกำลังกายด้วยกันครับ
4: เกิดสังคมเกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็พบเจอกับบุคคลอื่นภายนอกด้วย
3: ใช่ครับ

0: อยเล่าช่างสุขใจ
1: ก็รู้สึกว่าเราก็มีความสุขกับเด็กๆนะคะคือจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเราให้ความสุขกับเด็กเด็กก็ให้ความสุขกับเราเหมือนกันแล้วก็เขาก็ทำให้เรารู้สึกว่าถึงแม้เราจะแบบเป็นผู้สูงอายุแต่เราก็ทำให้เขาได้สนุกสนานอะไรนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: จัดอยู่ในโหมดคนสูงวัย

0: มันเป็นความภูมิใจของเรานะคะที่เหมือนบางทีเราสื่ออะไรไปถ่ายทอดในสิ่งที่เราคิดนะคะซึ่งมันเป็นมุมมองที่ต่างจากคนอื่นบ้างหรือว่าทําให้เขาได้คิดในสิ่งที่เขานึกไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เรามีความสุขไปด้วย
1: ป้าอ้อยของเด็กน้อยๆทุกคน

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjai.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.บริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์เงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะ

0: ก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากกลต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

จึงกล่าวเป็นแร่เท่าชราตาชูชกนั้นชมนกชมไม้ก็คือกล่าวตอนที่อจุตฤษีได้พาชูชกชมนกชมไม้ชมไพรชมเขาวันนี้เท่าชราตาชูชกและอจุตฤษีนั้นได้เดินทางมาถึงที่พระรามราชนิเวศที่ค่ายพระราม6ก็อยากจะมาเชยชมความสวยงามของวังมฤคทายวันของสถานลานบุญมหาชาติตรงนี้ก็กล่าวเป็นแหล่พรรณนาชมนกชมไม้ชมป่าชมเขาดังนี้

มาฆ่าคบยายละนะตนเกตตนแก้วนั่นเรียกอะไรนะตนเกตตนแก้วที่ตั้งข้างหน้านี่เขาเรียกต้นอะไรหรือเขาเรียกต้นกล้วยหรือเปล่าไม่รู้นะอ๋อเขาเรียกว่าต้นเทียนชัยแม่ดูผิดตาลำต้นตั้งอยู่ที่กลางประชุมลำต้นมันตั้งอยู่ที่กลางประชุมแลเห็นเป็นพุ่มแต่ใบมันยังไม่หนาแลเห็นเป็นภูมิโยมที่นั่งข้างๆติดภูมิกันหรือยังเห็นทำตาปิ๊บๆทำตาละห้อยซะแล้วสงสัยก็คงจะง่วงกันหมดแล้วกระมังนะนะมันตั้งกันอยู่ที่กลางประชุมเห็นเป็นภูมิสังเกตดีๆ

ปลูกให้ถูกต้องปลูกต้องติดต้องติดกันไว้คงไม่บังครับใคร

สาธุไม่บังคับกันเนาะตรงนี้นะตามแต่ศรัทธาเนาะท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คงจะไม่มีใครคงจะลืมเอากระเป๋าตังมาเนาะแต่ถ้าคนไหนลืมเอากระเป๋าตังมาพระก็ไม่ว่าสกิดยืมข้างก่อนแล้วจะกลับบ้านได้ให้ดอกวันนี้1ปี1ครั้งจะได้มีการจัดงานเทศมหาชาติงานใหญ่โยมมหาชาติไม่ได้จะจัดง่ายๆนะโยมนะไม่ใช่ว่านึกจะจัดก็จัดกันได้อาศัยหลายอย่างเขาบอกว่าเหมือนที่หลวงพ่อกันชุมชกหลวงพ่อธรรมครูสุนทรสารวัตรีท่านบอกมหาชาติจะจัดเนี่ยมันจัดยากมันจะต้องมีมหาชอบมหาช่วยมหาชนเสริมเข้ามาด้วยนะพวกเราท่านทั้งหลายต้องชอบต้องให้ความสนใจในเรื่องราวเนื้อความมหาชาติอันนี้เดินมาให้ที่ธรรมาสเลยใช่ไหมเนี่ยติกันเทศอันนี้อาศัยในยามเนาะอาศัยในยามแล้วนี้เป็นของพระแน่ๆเนาะชัวร์ละอันนี้นะถ้าติดพุ่มอันนี้เข้ามูลนิธิอันนี้ถ้าใส่ในยามจะเป็นของพระเนาะสาธุอย่าได้เจ็บกว่าคนอย่าได้จนกว่าใครนะแม่นะติดมา100ขอให้รวยกลับเป็น1ล้านสาธุนะโยมที่นั่งๆกันอยู่ไม่มีใครสนใจจะมาใส่ยามพระบ้างเหรอโยมกล่าวมาดไปไหนแล้วเนี่ยนะบอกทีมงานนะวันนี้มาเทศในการที่7มหาพลนะเดี๋ยวลงธรรมาสแล้วติดไม่ได้แล้วนะถ้าติดบนธรรมะนี่ก็เรียกว่าบูชาธรรมเนาะ สาธุโขนโมทนาตามแต่กำลังศรัทธาของท่านทั้งหลายติดพุ่มก็ได้ติดยามก็ดีนะโยมนะตามแต่สะดวกขอให้สุขภาพแข็งแรงนะโยมนะคิดเงินได้เงินมากองคิดทองได้ทองมาตั้งให้ลมเย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคนหลังจากที่ชราตาชูชกเนี่ยได้มาพบอจุตฤาษีอจุตฤาษีก็พาชูชกชมนกชมไม้ชมไพรพาขึ้นไปบนชงอนเลชะแง่ผาโหโยมกลามาดลุกมาแล้วนะสาธุประธานมูลนิธิเนาะคุณโยมกลามาดที่ปิ่นซอยสาธุโอ้ยเข้าใจติดกันเทศนะเนี่ยแบงค์สีม่วงซะด้วยหมดห่วงหมดใยเหมือนกับเจ้าภาพเนี่ยสีแบงค์สีม่วงเนี่ยแบงค์20โยมบางครั้งเห็นแล้วก็ยังเหี่ยวใจเนาะเขาว่าแบงค์สีเขียวเหี่ยวใจแบงค์สีแดงหายแคลงใจแบงค์สีม่วงหมดห่วงหมดใยนะแต่เป็นแบงค์เขาเรียกว่าอะไรล่ะอยากจะขึ้นสวรรค์ทันใดก็ต้องเป็นแบงค์สีเทาๆลองดูเจ้าภาพใหญ่คนไหนใจดีร่วมบุญกันนะโยมเนาะสาธุสาธุอจุตฤาษีก็พาชูชกไปบนชะง่อนแลชะแง่ผาที่บอกระยะหนทางบรรคาว่าถ้าไปทางนี้ได้ผ่านพบกับสิงสารสัตว์นานาชนิดไปทางโน้นจะได้พบกับกินรีกินนอนไปทางนี้จะพบกับสาโนดาษสาโบกคลนีลิงข้างบังชนีลิงกวางละมั่งทรายทั้งหลาย

ได้พบแต่ถ้าเกิดไปทางนี้อาจจะเป็นทางลัดไปทางนู้นจะเจอกับภูเขานานาพันธุ์นานาชนิดอีกทั้งยังมีอสรพิษมากมายอจุตุลฤษีก็บอกชูชกครบถ้วนกระบวนความเพื่อที่จูชกจะได้รู้หนทางไปพบกับพระเวสสันดรหลังจากนั้นชูชกก็แสดงความเคารพคือการขอบคุณนับถือเป็นอาจารย์ทำการเวียนประทักษิณหรือเขาเรียกว่าบนทำความเคารพ3รอบเวียนขวา3รอบแสดงความเคารพอจุตฤษีแล้วก็จลลีเดินทางไป

ังอาจทังสมเด็จพระสันเพชพุทธบรมนาถศาสดาจารย์เมื่อโปรดประทานอาจนั้นให้แจ้งจึงตรัสว่าพี่คอยดูกระทรงผู้ส

พรหมมนพันธุอันว่าเถาทลิเทชาติตีพงเผาพารตวัชโคตโคลพิฆาจารสุตวาครันได้สดับสารพระนักเสียดสิ้นสงสัยโสมนัสปราโมทน้อมเสียนสิวโรด

เดินปราทักขินังกัตตวาเท่าก็ด้อมเดินกระทำประทักษิณสิ้นตติยวานกำหนดนมัสการประนตประนมลางบายพิมุมุ่งพฤกษาสำเนียกเนินสลายไปโดยอุดรทิศสา

ห็นแต่พรายปลึกสาสารกับเสือสีสรรพสัตว์นิกรอันร้ายกาลเวทสันตโรอันว่าพระพงพานุมาตมิ่งมาให้สวรรค์

วัฒนาให้มีปัญญาดังพระสารีบุตรให้ผิวผ่องพูดยืนนานทาวรและพละกำลังในโยมตั้งมั่นมือ

ที่รวมกุศลฟังเทศวันนี้อิทธิต่างอรุปาทที่ตั้งนายโยมสมดังที่พระอวยพรนั้นที่ออกจากอกดับนโรคคลายร้อนหยุดพิแลพรจะลดคำพีในอวสานเป็นการสิ้นสุดย้อนหาสมมุติ

ในท้ายที่สุดของการแสดงพระธรรมเทศนานี้สัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะขอเดชะคุณพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริศักดิ์มีหลักฐานขอเดชะคุณพระธรรมรัตน์กำจัดผ่านให้ไพศาลผุดผ่องพ้นผ่องภัยขอเดชะคุณพระสังฆรัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะคุณพระไตรรัตน์ดังชัดชัยเจริญวัยเจริญศรีทวีสุขกันทุกท่านทุกคนเทอญมหาวรรณานที่จามหาผล80ปรคถาในเวลาขอยุติลงไว้เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
1: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้

0: ได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
1: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
0: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
1: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
0: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
1: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
0: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
1: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
0: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
1: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
0: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
1: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
0: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
1: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
0: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
1: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
0: ได้เลยครับกัปตัน
1: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
0: ขอบคุณมากครับกัปตัน

0: บ๊ายบายค่ะกัปตันกะละต
1: อหาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกะละตอกะละตอดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Start Upคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกะรณียะมัทธกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสะโกอุชูจะสุหูชูจาติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในกะรณียะเมตสูตรคือสูตรแห่งการปฏิบัติแล้วเพื่อให้เกิดความเมตตาต่อกันและกันทั้งนี้เพื่อการดำรงชีวิตอยู่อย่างสันติสุขสันติภาพหรือผาสุขบุคคลใดที่ได้ศึกษาเหตุที่มาของกรณียเมตสูตรถ้าย้อนรอยถอยหลังไปอีกหลายๆตอนท่านก็จะทราบว่าอ๋อคนเราที่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่กับสัตว์ไล่หนีอยู่กับคนคนไม่ปราณีอยู่กับผีโกรธาอยู่กับเทวดารังเกียจนั้นก็เพราะเหตุว่าขาดการประพฤติปฏิบัติได้กล่าวไว้แล้วว่าแม้แต่คนเคยรักกันแต่หากว่าไม่ศึกษาวิธีการของการอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันมันก็ขาดสะบั้นองค์เสด็จพระทรงทันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนกะรณียเมตสูตรว่ากิจที่คนฉลาดในสิ่งที่มีประโยชน์และมุ่งหมายจะบรรลุทางสงบจะพึงทำก็คือเป็นคนกล้าได้แก่เป็นที่พึ่งพาของตนและเป็นที่พึ่งพาของคนอื่นได้เราก็อยู่กับใครก็ได้ประการที่สองอุชุนอกจากกล้าแล้วเป็นผู้มีอัธยาศัยซื่อตรงคนซื่อตรงอยู่กับใครก็ได้ประการที่สามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสว่าสุอุชูคนใจดีคนจะอยู่กับใครได้มันต้องยิ้มง่ายใจดีจะอยู่ในวัยไหนก็ตามถ้ายิ้มง่ายใจดีเราก็อยู่ร่วมกันได้บางคนนั้น

ยิ้มไม่เป็นหน้ามึนตึงตลอดการเป็นคนไม่ยิ้มง่ายนี่อยู่กับใครยากหน้านี่คิดขโมยตลอดเพราะอะไรเพราะเป็นคนที่มีจิตใจที่เรียกว่าจิตใจไม่ดีมีอารมณ์หงุดหงิดเพราะถือตัวคนบางคนถือตัวหนึ่งชาติวุฒิถือหนึ่งวัยวุฒิถือตัวว่าอายุเยอะกว่าเขาไอ้ความถือตัวว่าอายุเยอะกว่าเขานี่อยู่กับใครยากเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาความจริงการเป็นผู้ใหญ่โดยอายุมากเนี่ยจะต้องปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกับผู้น้อยได้ถ้าอยู่ร่วมกับผู้น้อยไม่ได้ถามว่าผู้ใหญ่คนนั้นที่มีอายุมากแล้วจะไปพึ่งพาใครอาตมาเฝ้าสังเกตดูเริ่มๆก็ได้สงสารคนแก่ๆมีข่าวคราวเสมอว่าลูกหลานนะไม่นำพาไม่มาเยี่ยมไม่ๆก็สงสารเพราะว่าสื่อมวลชนได้ออกข่าวไปตรุษสงการก็ไม่มาหาปีใหม่ก็ไม่นำพาแต่บางหลายครั้งหลายคราที่ไปเทศให้คนแก่ฟังโอ้คนแก่บางคนนี่มีหน้าล่ะลูกหลานเขาจึงไม่รักไม่เลี้ยงถือเนื้อถือตัวว่าฉันเป็นคนแก่กว่านะฉันเป็นฉันแก่ฝ่าแกนะฉันเป็นพ่อแกนะฉันเป็นแม่แกนะฉันเป็นยายเป็นย่าแกความที่ถือวัยวุฒินี้เป็นปัญหาสำหรับผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยในประเทศของเราเพราะการถือตัวนี้จะทำให้เข้ากับใครไม่ได้แล้วก็มักจะอ้างเสมอว่าฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนอาบน้ำร้อนก็หนังพองสิท่านผู้ชมอาบน้ำอุ่นก็พออย่างเชื่อยิ่งชั่วหรอกฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนเธอนะก่อนแกนะอย่ามาสอนฉันก็เน้นเสียงอย่างนี้ใครเขาแนะนำเขาทำอะไรก็ไม่ได้ประการที่สองถือคุณวุฒิถือว่ามีความรู้มากกว่าเขาคนมีความรู้มากกว่าเขามันจะสวนคำพูดแล้วก็จะดูถูกคนอื่นๆที่มีความรู้น้อยกว่าจนอะไรพร่งออกมาหลายคนพูดไปดูตัวเองสิจบอะไรมาจะมาสอนฉันจบอะไรมาก็จบอะไรแล้วไอ้วิชาอัธยาศัยเนี่ยมันต่างกันจบอะไรมาแล้วแต่อย่าทำให้มันเกิดทิฏฐิอติมานะคือความถือตัวถือตนในความรู้ปริญญาต้องเยอะแยะที่ไม่มีคนเขารักเขาเลี้ยงเขาเยอะคือทำตัวเข้ากับใครไม่ได้ได้ยินสถาบันที่จบมายิ่งเป็นเรื่องสำคัญในประเทศไทยของเราก็ถือสถาบันกันจบปริญญามาเหมือนกันท่านแต่ไปถือสถาบันกันถ้าสถาบันนั้นถือว่าเลิศถ้าสถาบันนี้ถือว่าด้อยก็เหยียดหยามสถาบันกันเมื่อเหยียดหยามสถาบันกันแล้วก็อยู่ด้วยกันยากมันจะมีอะไรรัฐศาสตร์สิ่งต่างๆใช่ไหมก็มีสถาบันการศึกษาเนี่ยตั้งแต่ระดับประถมศึกษาก็ถือกันแล้วก็ดูถูกเหยียดหยามคนที่เรียนสถาบันต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนดังกว่าเขามักจะดูถูกโรงเรียนด้อยกว่าเมื่อรู้ว่าเขาด้อยกว่าแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งกันดูถูกเหยียดหยามกันระดับมัธยาลัยปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็มีการดูถูกเหยียดหยามกันว่าจะตบสถาบันนั้นสู้สถาบันนี้ไม่ได้แต่ถามว่ามาเทียบระดับกันยังไงเขาขึ้นมาได้ยังไงต้องถามว่าเขาขึ้นมาได้อย่างไรเอาครั้นประจบต่างประเทศต่างประเทศนี่ก็มีมหาวิทยาลัยดังๆในต่างประเทศ
ประเทศใหญ่ๆทั้งยุโรปอเมริกาก็มีสถาบันดังๆจบมาแล้วก็ดูถูกกันกับสถาบันที่ไม่ค่อยดังแล้วไอ้คนทั้งหลายก็ยกย่องเชิดชูถามว่าสถาบันมันช่วยดัดนิสัยเราได้ไหมไม่ได้

รู้มาบวกกับชาติวัยวุฒิอายุเยอะคราวนี้เป็นเรื่องสองเรื่องที่อยู่กับคนยากนะเพราะฉะนั้นบางทีเราไม่เข้าใจเราบอกว่าคนเราไม่ต้องมียศชั้นอาตมาว่าคนไทยเนี่ยนะชนชั้นเยอะกว่าคนต่างประเทศบางประเทศนะท่านนะไปต่างประเทศเนี่ยอาตมาประเทศเนี่ยโยมคนหนึ่งอาตมากับประเทศที่เดนมาร์กก็มีโยมทั้งหลายเขาก็ทำงานกันก็ส่วนใหญ่เป็นคนไทยไม่ใช่ส่วนใหญ่ที่มาฟังเทศก็เป็นคนไทยมีโยมคนหนึ่งเขาก็บอกว่าท่านเจ้าคุณไปดูอพาร์ตเมนต์โยมหน่อยอาตมาก็ไปดูก็ไปเห็นเสื้อตัวหนึ่งบอกโยมอันนี้มันของจริงของปลอมเนี่ยของจริงท่านของจริงขนมิ้งเนี่ยนะที่สมัยก่อนนางสาวนางงามจักรวาลเขาใส่กันนะของจริงท่านตัวเท่าไหร่600,000เอ้าแล้วไปซื้อมันยังไงเอาเงินที่ไหนไปซื้อล้างส้วมสิท่านล้างส้วมเอาเงินที่จากล้างส้วมทำความสะอาดห้องน้ำทำความสะอาดบ้านมาซื้อขนมิ้ง600,000 กว่าบาทแล้วโยมจะแต่งไปไหนล่ะอ้าวเวลาหน้าหนาวก็สวมเสื้อขนมิ้งไปล้างส้วมเขาบอกท่านเจ้าคุณคนต่างประเทศในยุโรปที่มันเจริญแล้วเนี่ยเขาไม่เคยดูถูกกันเขาเป็นคนให้เกียรติกันอะไรที่เขาทำไม่ได้เขาจะไม่ดูถูกแม่บ้านที่ตามฟ้าเพราะถ้าไม่มีแม่บ้านเขาก็มีสุขอนามัยที่ดีถ้ายังมีแรงทำงานแล้วก็ท่านเจ้าคุณจำมาเถอะไม่ขี้เกียจตั้งตัวได้ไม่ได้กับพนันตั้งตัวได้ทุกคนเสียแต่ว่าคนไทยบางคนพอตั้งตัวได้แล้วชอบเล่นการพนันชอบเล่นหวยหลวงพ่อปัญญานันทะเจ้าคุณพรหมวัดประธานรังสิตท่านเป็นเจ้าคุณชั้นพรหมท่านเดินไปเยี่ยมโยมไปเห็นคนไทยในยุโรปวันเสาร์อาทิตย์ไปนั่งล้อมวงกันกินสกปรกแล้วเถอะแล้วก็เอาไฮโลมาเขย่าเอาไพ่มาเล่นกันซึ่งฝรั่งเขาไม่ทำท่านก็เลยโกรธเพราะอะไรเพราะคนไทยเรามันติดการพนันล็อตโต้ต่างประเทศนี่ก็ไม่เขาไม่หมกบุญหรอท่านแต่คนไทยมันหมกบุญลอตเตอรี่ทั้งใต้ดินบนดินทั้งเล่นกันประจำวันหวยปิงปองปิงปองเนี่ยก็อยากรวยทำไมไม่ทำงานเข้าไปสะสมเงินทองเข้าไปแล้วที่สุดพอมีเงินมีทองก็มาเล่นการพนันแล้วก็หายนะกลับมาประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินกันเองนี่คืออะไรฮะนี่คือสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังแต่หันกลับมาคุยเรื่องนี้ว่าอย่าไปรังเกียจกันชาติวุฒิคนเรามันอาศัยต่างกันนิ้วมือมันไม่เหมือนกันหรอกท่านไอ้นิ้วโป้งเนี่ยมันมีหน้าที่เอาไว้ยกย่องชมเชยคนแต่บางทีไอ้นิ้วโป้งที่ทำมารวยหนักหนาเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยบางทีก็ต้องแปะนิ้วโป้งท่านนะอย่างนั้นต้องสแกนนิ้วมือไปคู่นี้ยืมสินเนี่ยเดี๋ยวนี้นะฮะเขานอกจากเซ็นแล้วนะเขาจะให้สแกนนิ้วมือด้วยนะเขาจะเป็นนิ้วโป้งมันรวยมันใหญ่นิ้วชี้ก็มีว่าชี้งานนิ้วกลางไปหาความเป็นธรรมนิ้วนางก็ลดลงมาหน่อยนิ้วก้อยก็เล็กลงหน่อยแต่ถ้ามันไม่มีการประสานร่วมกันถ้ามันถือชั้นวรรณะมันไม่มารวมกันไอ้นิ้วกลางไม่งอตัวลงมานิ้วทุกนิ้วไม่มาจะหยิบอะไรได้ถ้าลงหยิบดูสิหยิบของดูสิหน้านิ้วมันเสมอกันหมดเกิดเป็นคนอย่าดูถูกวัยวุฒิคนวุฒิกันชาติวุฒิคนที่มันเข้ากับใครไม่ได้นะมันถือชาติตระกูลในแต่ละภูมิภาคก็ถือชาติตระกูลเครื่องนามสกุลดังเพราะดังมาแล้วดังเพราะทำให้ดังแล้วก็สอนโลกสอนเต้าว่าตระกูลนี้เป็นตระกูลดังเป็นตระกูลผู้ทรงอิทธิพลแต่มันเป็นอิทธิพลไม่ใช่ด้านจิตใจ
แล้วลูกเต้าก็พอ

ก็เสียผู้เสียคนไปหมดจ้านามสกุลดังๆถ้าเคยเกิดมานามสกุลดังคือชาติวุฒิดังๆนะฮะมันก็ถือตัวไปเข้ากับใครไม่ได้ก็ชิงต้องนึกว่ามนุษย์เกิดมามันเท่ากันหมดท่านเกิดมาก็ที่เดียวกันเกิดมาก็เท่าๆกันน้ำหนัก3จุดกว่าเท่านั้นเองชาติตระกูลเป็นเครื่องที่ค้ำจุนให้เราได้พัฒนาขึ้นไม่ใช่ไปข่มเหงข่มขู่เขาและอารมณ์หงุดหงิดพระสงฆ์ข้าเจ้าก็เหมือนกันบางท่านบางรูปก็อารมณ์หงุดหงิดพอเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณพอเป็นเจ้าคณะบริหารงานปกครองอารมณ์หงุดหงิดดุดาพูดถึงพระสงฆ์ดีกว่าง่ายๆดิท่านอาตมาเห็นมาเสมออันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นแต่อย่างนั้นอันนี้แต่อย่างนี้ชู้จี้จุกจิกกลับไปย้อนดูตัวเองสมองมาจากไหนถ้ามันผิดเรื่องระเบียบวินัยระเบียบพระธรรมวินัยหรือกฎเกณฑ์ไม่ว่ากันแต่ผิดเรื่องการเป็นอยู่พอเปลี่ยนไปก็พฤติกรรมก็เปลี่ยนไปแม้แต่จานช้อนจะฉันข้าวก็เปลี่ยนไปก็ไอ้ปากอันเดิมนั่นแหละแก่กระเพาะใบเดิมนั่นแหละท่านลำไส้อันเดิมแต่พอได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารคณะสงฆ์การแต่งตั้งเป็น มีสมณศักดิ์พฤติกรรมก็เปลี่ยนไปอาตมาก็เห็นมาเยอะเราโยมก็พูดกันมาเยอะมากจึงบอกท่านผู้ชมทั้งหลายว่าเจอธรรมาก็ธรรมดานะอยู่ข้างล่างอัตมญาตินะข้างล่างนะให้คุยกับบรรญาติถ้าอยู่บนอาสงฆ์รัฐมาศเราเป็นพระกับเป็นโยมแยกหน้าที่กันนั่นเหมือนกันหมดแต่ถ้าเราทำความเคยตัวกับเราวันหลังเราจะลำบากใจว่าเมื่อไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราจะลำบากใจมันไม่มีใครได้ดังตลอดก็จะดุเกลียวกราดตวาดปราดเปรี้ยงเพราะอะไรเพราะถือชาติวุฒิคือชาติตระกูลยศศักดิ์ตำแหน่งมันไม่มีใครใหญ่กว่าใครในโลกนี้ท่านแม่บ้านก็อาตมาก็พูดเสมอพูดกับเธอดีๆพูดกับเขาดีๆเพราะอะไรเครื่องทำโคก็อยู่ในมือเขาไปด่ามากๆเขาเดี๋ยวเขาเชือดคอตายท่านเรารู้ไหมว่าสิ่งที่แม่บ้านทำให้เรากินนั้นเขาเกิดเอายาพิษใส่ไปทีละน้อยแล้วตายนะท่านนะอย่าไปทำความแค้นให้กับเขาไม่ร่นโต๊ะไม่ได้กินด้วยกันไม่ได้เขาชิมมาแล้วไอ้ที่เรากินนะแม่บ้านแม่ครัวนะชิมมาแล้วเรานะกินขี้ปากมันด้วยซ้ำไปถ้ามันบ้วนน้ำลายใส่แล้วดุมากๆเขาทำไงท่านอ้าวให้ไปชงกับไอ้ไปเอาลังนกไปเอาลังนกมาเร็วๆช้าช้าๆมันนิดอะไรขึ้นเสียงโอ้กินลังนกใช่ไหมดุบ่อยๆใช่ไหมแล้วชอบดุต่อหน้าคนแม่บ้านมันก็รังเกียจแต่มันจำใจจำยอมโอ้ลังนกนะเอาสักหน่อยนึงเติมให้หน่อยนึง ดุดมาก้อนเดียวท่านเอ้ยนักกินดังบล็อบชื่นใจมีรสเค็มๆหน่อยๆใช่ไหมไปชงกาแฟก็เหมือนกันถ้าเอาคาปูชิโน่ท่านเจอกั้วน้ำลายมันทำเงียบฟองฟอดเชียวนี่นะดุนักไม่ควรดุคนคนจะค่อยๆพูดกับเขาสอนเข้าไปแล้วก็จะดุบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ดุเนี่ยให้รู้สึกว่าเรามีเมตตาไม่ใช่เรามีทิฏฐิอติมานะถือยศถือศักดิ์ถือความเป็นเจ้าของแล้วก็ให้อะไรที่ให้เราไว้กับเขาบ้างให้ลูกหลานซื้อของมาฝากแม่บ้านแม่เรือนบ้างเพราะเราเป็นผู้อาศัยเขาเราบอกเขาเป็นลูกจ้างเราก็จริงแต่ถ้าไม่มีคนพวกนี้ล่ะท่านเราจะไปทำอะไรได้ทำไม่ได้เลยสงกรานต์เนี่ยง่อยกินกันทุกบ้านเลยท่านถึงเวลาเทศกาลในประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเราเนี่ยเขากลับบ้านเนี่ยทำอะไรไม่เป็นนะต้องไปง้อมันนะพอง้อมันกลับมากระด่าเหมือนเดิมก็สู้ไม่ด่าซะดีกว่าก็สู้สอนกันซะดีกว่าตอนนี้ก็สอนง่ายให้เขาดูภาษาไทยเขาดูละครไทย

ให้เขาดูแลการอาหารแล้วภาษามันก็คนอารมณ์กันอย่าไปด่ามากนักนะคนอารมณ์กรุงเทพกับบ้านนอกมันก็พูดคนละอารมณ์คนละอารมณ์อยู่แล้วถ้าเราซื้อชาติวุฒิก็ใช้ไม่ได้ประกาศออกมาธรรมวุฒิถือการปฏิบัติว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยอมไม่ได้เราเป็นผู้ที่เคารพกราบไหว้จนถึงเป็นพ่อมดแม่ผีเป็นพระสงฆ์ข้าเจ้าเป็นผู้ทำพิธีกรรมถ้าไม่มีเราเขาอยู่ไม่ได้ไม่มีเราไม่มีใครทำจะไปคิดอย่างนั้นคนบวงสรวงเนี่ยพราหมณ์ที่บวงสรวงก็อย่าไปดุลูกน้องเพราะเราไม่มีหน้าที่ออกเสียงอย่างเดียวโอมนโมตยัตโทสีกาปาญาณิโนข้าพเจ้าขอโยกรประนมทศนะขับประนมน้อมพระกายวจีจิตฤทธเบญจานทุกคนหาสังชุริกรถามว่าถ้าไม่มีคนจัดให้เนี่ยคุณยกโต๊ะได้ไหมคุณจัดหัวหมูใบสีได้ไหมคุณก็จัดไม่ได้คุณหาของโบสงครบไหมไม่มีครบหรอกเขาเป็นผู้ร่วมงานร่วมชะตาชีวิตกับเราอย่าไปได้เป็นเสียงแส่การอำนาจไม่ใช่ดุคนต่อหน้าคนอาตมาก็ดุเด็กเหมือนกันแต่ดุแบบฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าแหละฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าคือถ้าดุเขาต้องให้เขารู้สึกว่าเรามีเมตตาเพราะเป็นอันตรายต่อเขาถ้าเขาฝังนิสัยอย่างนี้แต่นานๆก็สักทีนึงท่านนานๆสักทีนึงที่เด็กๆก็ลืมเอ้ยรถแค่นี้ไม่ใช่กุฏิแค่นี้ก็สำนักงานท่านเนี้ยเดินไม่ถึงท่านไม่ถึง600เมตรไปเอาบัญชีมันไม่ได้เหรอแล้วจะกินอะไรกันล่ะเนี่ยก็จบพอขึ้นรถแล้วก็เงียบถ้าเกิดไปดูมันในรถต่อนะฮะมันขับรถออกนะฮะลงข้างถนนนะมันรอดเราตายนะเพราะปืนมันถึงพวกอะไรแล้วมีอะไรมีอะไรแอร์แบ็กใช่ไหมมีแอร์แบ็กอยู่ข้างหน้าของเราในคอหักตายหมดลงข้างถนนเรานั่งข้างหลังคอหักตายหมดยิ่งไม่คาดเซฟตี้เบลนะท่านโป้งนะท่านหัวไปชนข้างหน้านะขยับมาข้างหลังทีนะหน้าผากก็แตกคอก็หักอย่าไปดุคนในรถไม่ได้คนขับรถอย่าไปยุ่งกับมันพูดกับมันดีๆกินกาแฟไหมไปแบกกินกาแฟสักเข้าห้องน้ำก็จะเข้านะอยากจะกินแล้วก็กินซะนะก็ขับรถให้เรานะบางทีเท่าไหร่300-400กิโลนี่ท่านเราขับไม่ได้นะหูไม่หาตาไม่เห็นพูดกับมันดีๆจะไปจู้จี้จุกจิกมากบางทีเรื่องธรรมวุฒิก็เหมือนกันธรรมวุฒิที่ก็ถือตัวกันพระสงฆ์ก็ถือตัวกันเป็นนักเทศก็ทะเลาะกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้องค์นั้นดีองค์นี้ไม่ดีเรามีความรู้มากกว่าประเรียนสูงกว่ามันไม่แน่เราท่านขอให้เราเข้าใจเถอะการปฏิบัติธรรมบรรลุแต่ละขั้นบางทีก็คิดเองว่าตัวเองบรรลุเพราะมีลูกศิษย์เยอะใครแตะไม่ได้แล้วก็อยู่กับใครไม่ได้เหมือนกันนี่คือธรรมวุฒิสุดท้ายอติมานะเรื่องอติมานะที่มีอยู่ในตัวตนมันฝังขึ้นมามันถูกบ่มเพาะขึ้นมาหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วสิ่งนั้นเป็นภัยตัวเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นขอให้ดูตัวเองและสำรวจตัวเองเถอะว่าคนที่ จะเป็นคนที่อะไรที่มีลักษณะของคนอะไรที่ใจไม่ดีเนี่ยเป็นยังไงคนใจไม่ดีดูง่ายท่านแล้วท่านทั้งหลายก็ดูตัวเองได้คนใจไม่ดีดูง่ายคิ้วคิ้วยุ่งคิ้วชนกันนะคิ้วชนกันตลอดรู้สึกไม่พอใจไปทั้งหมดเถอะไม่มีอะไรก็ด่าฟ้าด่าฝนฝนจะตกมาทำไมที่อื่นเขามีไม่ให้ตกไม่ที่อื่นเขาให้ตกทำไมไม่ตกจะตกที่นี่ทำไมเอาไปถามแล้วฝนไม่ได้ยินไหมนั่งอยู่ในรถกับคิ้วย่นใช่ปะคิ้วยุ่งรู้สึกไม่พอใจทุกอย่างด่าตำรวจด่าคนปล่อยไฟด่าระบบจราจรด่าประเทศของเราด่าท่านที่เขาไม่ได้ยิน

ด่ารถข้างๆด่ารถที่ขวางช้าท่านด่าแล้วเขาได้ยินแล้วทำไมท่านเขาไม่เล่นงานเอาเหรอด่าด่าในกระจกด่าทำไมอาตมาถามว่าด่าเขาในกระจกเนี่ยอาตมาบอกลูกศิษย์เอ้ยมึงเปิดมึงแน่จริงมึงเปิดรถไปสิชะโงกหน้าด่าขับแซงไปปีนแต่ไปปีนแล้วด่าสิด่าในกระจกนี่เขาไม่ได้ยินแต่หูกูได้ยินนะคนที่ได้ยินคือกูกับมึงไปพร่องทำไมแล้วคิ้วย่นใช่ไหมท่านไม่สบอารมณ์ไม่สบอารมณ์แล้วลงไปเป็นคนอย่างนั้นมาสิแล้วเขาจะด่าเราไหมบางทีเขาไม่ด่าเราไปบีบแกรใส่เนี่ยเขายังยิ้มให้เขาขอโทษครับผมช้าไปหน่อยแล้วถ้าเกิดไปบีบแตรใส่มันกำลังข้ามถนนนะท่านมันเอาอะไรคว้างมันเป็นไงท่านใช่ไหมงามหน้าไหมหรอแล้วทำไมเอาผมจะข้ามไปไฟแดงอ่ะผมก็ถูกกฎจราจรก็ไฟเขียวอีกนิดเดี๋ยวพอไฟเขียวเริ่มละคุณจะรีบไปไหนไปหาบิดาของคุณเหรอไปหามารดาเหรอถ้ามันบอกงั้นล่ะก็นิดเดียวเท่านั้นเราได้เร็วกว่าเขาแล้วทำอารมณ์เราให้มันหงุดหงิดทำไมอารมณ์อย่างนี้พอท่านถึงท่านก็พอลงจากรถนะฮะท่านก็จะอารมณ์หงุดหงิดใส่คนอื่นโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าท่านอารมณ์หงุดหงิดมาจากรถเพราะฉะนั้นคนที่อะไรคิวยุ่งเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตของตัวเองเกี่ยวกับอารมณ์ตนเองอย่างนี้อยู่กับใครยากท่าน

0: คุณผู้ชมคะสุหุชูการเป็นคนใจดีมีมโนสุจริตก็คือมีการให้อภัยให้โอกาสรู้ว่าคนผิดพลาดกันได้นะคะไม่เอาแต่ใจตัวรู้จักกลัวคนอื่นเสียใจหากเราระลึกได้อยู่เสมอในหลักธรรมข้อนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่นำมาซึ่งความสงบสุขในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสัมภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของ DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อนึงก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเค้ามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้มั้ยนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเค้าเรียกว่าclause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สําคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆ issue นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมุตินะคะแล้วมีจํานวนที่มันฮิตทริกเกอร์ตามที่กําหนดในข้อกําหนดสิทธิ์เนี่ยสมมุติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมุติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลําดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลําดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สําคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชําระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชําระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สําคัญมากๆเลยสมมุติเค้าเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เค้าอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกําไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลําดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สําคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้
นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดันของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดันตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิดันเนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝาก

0: ากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
3: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
2: ณธนาคาร
3: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
2: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
3: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
2: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
3: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
3: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
3: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
2: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
3: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
2: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
3: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
2: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่า เนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
3: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
2: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพาเทครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
3: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
4: สำหรับมนุษย์เงินในท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ 1. ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ 2. เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า Employee's Choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้ 3. มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ 4. ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือน
2: เมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับ
4: เห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วล่ะก็ลองคิดดูใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

คยสงสัยไหมคะว่าตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรหุ้นกู้คืออะไรต่างกันตรงไหนลงทุนแล้วได้อะไรปลอดภัยเหมือนเงินฝากหรือเปล่าสวัสดีค่ะจริงๆแล้วนะคะตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรและหุ้นกู้มีลักษณะการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนที่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครยังงงๆอยู่วันนี้ทางก.ล.ต.มีคำตอบให้ค่ะตราสารหนี้หรือที่ทุกคนเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษกันว่าบอนด์นะคะก็คือการกู้ยืมรูปแบบหนึ่งแต่ว่าผู้กู้เนี่ยจะไม่ใช่คนทั่วไปอย่างเราๆแต่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนั่นเองค่ะโดยที่ผู้กู้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะจะออกตราสารทางการเงินมาที่เรียกว่าตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้เงินและสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตามเวลาที่กำหนดไว้และคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดให้กับผู้ให้กู้หรือว่าผู้ลงทุนซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ถ้าผู้กู้หรือว่าผู้ออกตราสารเป็นรัฐบาลเราจะเรียกว่าพันธบัตรหรือว่า government bond แต่ว่าถ้าเป็นเอกชนนะคะเราจะเรียกว่าหุ้นกู้หรือว่า corporate bond ค่ะถ้าเทียบการลงทุนในหุ้นกู้กับการลงทุนประเภทอื่นๆเช่นหุ้นนะคะการลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยจะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าก็จริงค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะเพราะว่าอาจจะขาดทุนก็ได้ถ้าสมมติว่านำไปขายในตลาดรองแล้วผันผวนขึ้นมาหรือว่าบริษัทผู้ออกตราสารเนี่ยเกิดวิกฤตก็อาจจะไม่สามารถชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยให้ได้ค่ะดังนั้นแม้ว่าจะเรียกผลตอบแทนจากหุ้นกู้ว่าดอกเบี้ยแต่การซื้อขายหุ้นกู้ก็ไม่ได้เหมือนกับการฝากเงินในธนาคารแล้วก็ไม่ได้รับการคุ้มครองเหมือนกับเงินฝากด้วยค่ะวันนี้เราจะมาจำลองรูปแบบความไม่แน่นอนของผลตอบแทนสำหรับในสภาวะเศรษฐกิจปกติให้ดูกันค่ะเราจะเรียงคุกกี้เป็น3กองคือเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปและหุ้นโดยคุกกี้สีขาวคือเงินต้นที่เริ่มด้วยจำนวนเท่าๆกันและคุกกี้สีน้ำตาลก็คือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับนะคะถือว่า1ชิ้นเนี่ยเท่ากับ 1%เมื่อเวลาผ่านไปกองเงินฝากจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา1ชิ้นกองตราทั่วไปจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา2ชิ้นและสุดท้ายกองหุ้นจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาถึง4ชิ้นและทุกคนสังเกตไหมคะว่ายิ่งวางคุกกี้สูงขึ้นไปเท่าไหร่ความเสี่ยงที่กองคุกกี้นั้นเนี่ยจะได้รับผลกระทบแล้วล้มลงมาเนี่ยก็มีมากกว่ากองที่เตี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่สูงก็จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วยค่ะทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างของเงินฝากตราสารหนี้แล้วก็หุ้นแบบชัดๆกันตามตารางนี้ได้เลยค่ะในกรณีนี้ขอพูดถึงตราสารหนี้แบบทั่วไปในสถานการณ์ปกติเพราะว่าหากเป็นตราสารหนี้ที่มีลักษณะพิเศษหรือความซับซ้อนเพิ่มอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างจากตารางนี้ได้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าหุ้นกู้มีความเสี่ยงอยู่ตรงกลางระหว่างเงินฝากกับหุ้นนั่นเองค่ะและแม้ว่าจะเป็นหุ้นกู้เหมือนกันแต่ระดับความเสี่ยงก็อาจจะไม่เท่ากันได้นะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งทางก.ล.ต.ได้ทำมาเป็นตัวช่วยในการค้นหาและก็เปรียบเทียบข้อมูลให้ได้สะดวกขึ้นค่ะลองไปดาวน์โหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าตราสารหนี้ไม่ใช่เงินฝากครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับตราสารหนี้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: จูงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ
1: คุณยายเป็นอะไรหรอคะ
2: ยายคิดเลขผิดผิดถูกถูกก็ลูกดูใครไปล่อตั้ง 7-80,000 สงสัยยายจะเป็นอัลไซเมอร์แน่ๆเลย
1: โหยายไม่เป็นหรอกค่ะยาย
2: ไม่รู้เป็นอะไรคิดเลขผิดผิดถูกถูกสงสัยเราจะเป็นอัลไซเมอร์เปล่าก็ไม่รู
1: ้คุณยายหงุดหงิดเพราะว่าคุณยายคิดเลขถูกถูกผิดผิดถูกถูกผิดผิดสลับไปมากลัวว่าตัวเองจะเป็นอัลไซเมอร์ค่ะ
3: เดี๋ยวเคที่จะพายายไปฝึกสมองค่ะ
2: ฮะฝึกสมองฝึกยังไงล่ะ
3: ไม่บอกหรอกค่ะมันเป็นเซอร์ไพรส์ค่ะแต่เดี๋ยวแค่ที่จะพายายไปเองเลยค่ะงั้นเราไปกันเลยนะคะ
2: ค่ะค่ะค่ะหลานเขาบอกว่ายายไม่เป็นไรเดี๋ยวหลานจะพาไปฝึกสมองก็เลยถามว่าฮะฝึกสมองอะไรเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์เขาไม่ยังไม่บอกเราอะว่าเราจะพาเราไปที่ไหน
1: หนูจะช่วยคุณยายหนูก็คือหนูจะพาคุณยายไปทบทวนความจำค่ะฝึกสมองค่ะยายงงเขาว่าจะไปฝึกสมองที่ไหนแต่ว่าหนูไม่บอกหรอกว่าจะไปฝึกที่ไหนมันเป็นเซอร์ไพรส์ค่ะ
0: เมื่อวันนี้คุณยายมีปัญหาหลานสาวแสนซนคนสวยอาสาแก้ปัญหาการขี้ลืมย้ำคิดย้ำทำของคุณยายด้วยการพาไปฝึกสมองและออกกำลังใจไปพร้อมๆกันเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสองสาวคู่ซี้ต่างวัยวันนี้จะไปทำอะไรกัน
4: พี่แคที่พายายมาที่ไหนเนี่ยฮะ
3: หนูพายายมาที่ชมรมหมากรุกไทยดินแดงค่ะ
2: ยายเล่นหมากรุกไม่เป็นนะ
3: โอ้หนูก็เล่นไม่เป็นค่ะยายแต่ว่าหนูไปอ่านเจอมาว่าเขาบอกว่าการเล่นหมากรุกอะค่ะถ้าเราได้คิดแล้วก็ฝึกสมองด้วยค่ะ
2: โอ้นั่นก็ได้อ่ะจะได้มาแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวกันเลยโอเค
3: โอเคค่ะ
0: สถานที่ที่เราจะมาฝึกสมองและออกกำลังใจในวันนี้ก็คือชมรมหมากรุกไทยดินแดงโดยที่นี่นั้นถือเป็นสถานที่บ่มเพาะและฝึกฝนเซียนหมากรุกระดับชาติโดยก่อตั้งชมรมมามากกว่า 40-50 ปีเลยนะครับโดยเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ป่องหรือเซียนป่องเซียนหมากรุกที่ได้รับการยกย่องว่าเก่งที่สุดของประเทศเลยทีเดียว
5: wow.
3: น
5: ี่
3: ไงคะเทรนเนอร์ป่องสวัสดีค่ะเทรนเนอร์ป่อง
6: สวัสดีค่ะ
7: มาไงครับมีอะไรให้รับใจหรือไง
2: หลานสาวค่ะก็จะพามาเล่นหมากรุกที่นี่เพื่อฝึกสมองคุณยายอะค่ะเพราะช่วงนี้รู้สึกความจำไม่ค่อยดีอะค่ะ
7: ความจำไม่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราอายุมาก
2: ค่ะแต่ยายเล่นไม่เป็นเลยนี่อะค
7: ่
2: ะ
7: อ๋อเล่นไม่เป็นไม่มีปัญหามันฝึกได
2: ้
7: พอฝึกความคิดเองความคิดดีปุ๊บมันจะทำให้เราความจำมันจะกลับคืนมาเรื่อยๆ
2: แล้วคะได้เหรอคะ
7: โอ้โหผมฝึกมาต้องเยอะแยะแล้วฮะไม่ได้ห่วงเลย
1: แล้วเทนเนอร์ป๋องคะแล้วที่นี่อะค่ะมีมานานหรือยังคะ
7: มีมาเหรอประมาณสัก50 กว่าปีแล้ว50 กว่าปี
2: แล้ว
7: ย้ายมาจากข้างด้านนอกด้านนู้นด้านนู้นนะก็เหมือนกับเราลี้ภัยมาจนมาได้ห้องดีอะไรดีขึ้นมาเห็นไหมและเราสนับสนุนเด็กและเยาวชน
1: แล้วเทรนเนอร์ป๋องเขาคือว่าเทรนเนอร์ป๋องจะช่วยสอนหนูกับยายให้เล่นเป็นได้ไหมคะ
7: หนูเล่นเป็นไหมยัง

0: เดียวค่ะ
1: ก็ยังโอเคถ้าบอกเล่นไม่เป็นเลยไม่อยากสอนถ้าบอกเล่นเป็นนิดเดียวโอเคเดี๋ยวสอนให้
2: แต่ยายนะคะไม่เป็นเลย
1: อ๋อไม่เป็นเลยเดี๋ยวนั่งดูแล้วจะสอนวิธีเทคนิคให้ให้หลักความคิดหลักความจำจะได้ดีขึ้นอะไรขึ้น
0: โอเคค่ะ
1: เดี๋ยวช่วยกันทั้งสองคนนะเดี๋ยวต้องช่วยดูแลคุณยายด้วยนะ
2: ค่ะ
1: ตรงนี้เป็นไงอะไรไงแล้วเดี๋ยวให้วิชาเสร็จแล้วกลับไปฝึกผมที่บ้านต่อนะคะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยไหมคะ
1: ได้จัดให้เลย
0: ไปกันค่ะ
2: ขอบคุณนะคะ
1: เสน่ห์ของมันจริงๆอ่ะนะ มันเป็นหลักความคิดที่หลากหลายมันคิดเป็นระบบมันมีการสิ้นสุดว่าจุดหมายปลายทางไอ้นี่มันอยู่ตรงไหนแต่เราสังเกตดูทุกคนเวลาการทำงานเนี่ยก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้หนึ่งด้านความคิดอ่านคุณจะจำแม่นนะแล้วสองคุณจะคิดไวการคำนวณการอะไรแล้วจะออกมาตรงเป๊ะหมด
3: ภาวะสมองเสื่อมเป็นภาวะที่เป็นโรคอย่างหนึ่งในผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุนะคะสาเหตุที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยคนไทยที่เยอะที่สุดก็คือโรคอัลไซเมอร์ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับโรคปัญหาโรคหลอดเลือดสมองที่ทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงเซลล์สมองต่างไม่ดีสำหรับโรคอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุเกิดจากการที่มีโปรตีนนะคะชนิดพิเศษมาสะสมในเซลล์สมองหรือที่เราเรียกกันว่าเซลล์ประสาททำให้เซลล์ประสาทเหล่านี้เนี่ยค่ะหมดอายุหรือว่าตายไปก่อนวัยอันควรก่อนที่อวัยวะต่างๆในร่างกายจะเกิดความเสื่อมขึ้นเมื่อเซลล์สมองตายไปจำนวนหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้การทำหน้าที่ของสมองเนี่ยผิดปกติไปโดยถ้าเป็นโรคอัลไซเมอร์เซลล์สมองที่ตายไปก่อนเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการรอบรู้ต่างๆของสมองความเก่งของสมองการจดจำการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรวมถึงถ้าเมื่อโรคเป็นมากขึ้นเนี่ยค่ะก็จะทำให้ผู้ป่วยสูญเสียความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆได้ด้วยตัวเองจนไปถึงภาวะพึ่งพิงที่อาจจะทำให้เขาไม่สามารถอยู่ตามลำพังได้แล้วต้องพึ่งพาผู้ดูแลหรือว่าลูกหลานที่บ้านในที่สุดค่ะโดยมากถ้าเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์เองเนี่ยค่ะอาการจะสังเกตได้ชัดจากความเก่งของสมองที่ลดลงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะคะปัญหาความจำการรับรู้เวลารับรู้สถานที่การใช้ของใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันนะคะการหลงในสถานที่ที่ตัวเองคุ้นเคยสิ่งเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นภาษาโดยทั่วๆไปเราเรียกอาการนั้นว่าอาการหลงลืมซึ่งจะต่างกับอาการขี้ลืมที่เจอได้บ่อยในวัยผู้สูงอายุนะคะอาการขี้ลืมที่เจอได้บ่อยในผู้สูงอายุนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดจากการไม่ได้ตั้งใจจะจำมีของหลายอย่างที่ที่ต้องจำทำให้เราจำได้ไม่หมดรวมถึงมีตัวกวนเข้ามารบกวนในระหว่างที่เราต้องการจะจำของต่างๆแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถฝึกได้และสามารถนึกออกได้ในที่สุดอาจจะใช้เวลานานกว่าคนอื่นสักหน่อยหรือต้องฝึกฝนมากกว่าคนในวัยอายุอ่อนกว่าแต่ของพวกนี้เนี่ยจะสามารถทำได้ในที่สุดซึ่งต่างจากผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ที่จะไม่ได้มีอาการขี้ลืมแต่มีอาการที่เราเรียกว่าหลงลืมคือขี้ลืมด้วยและหลงด้วยในเวลาเดียวกันเช่นจำไม่ได้ว่าอันนี้เป็นของใช้ของตัวเองจำไม่ได้ว่านี่คือบ้านของตัวเองหรือหาของไม่เจอก็จริงแต่เมื่อเจอแล้วเนี่ยกลับจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าของชิ้นนั้นเป็นของตัวเองค่ะ

0: หลังจากที่ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของชมรมหมากรุกไทยดินแดงไปพอสมควรแล้วก็มาถึงเวลาที่คุณยายและคุณหลานจะได้ทำการเรียนรู้วิธีการเล่นหมากรุกไทยฝึกสมองและออกกำลังใจไปพร้อมๆกันโดยในวันนี้เราจะเริ่มจากการรู้จักหมากรุกแต่ละตัวให้ดีซะก่อน
1: ลักษณะการเล่นหมากรุกไทยเรียนให้ทราบก่อนว่าวิธีการเดินเบี้ยก่อนเบี้ยเดินตรงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูสักนิดหนึ่งก่อนท่านเมื่อขาเปิดมามีทางนี้สีแดงก็เปิดอย่างนี้อธิบายเอาง่ายๆก่อนนะพอเขาเดินตรงมาลักษณะเวลาการกินกันเนี่ยเขาเรียกกินนะฮะภาษาไทยก็กินเนี่ยกินเฉียงอย่างเงี้ยเขาเรียกกินนะฮะแล้วฝ่ายสีแดงเนี่ยก็จะกินต่อทีนี้การกินต่อเนี่ยมันมีกินได้ต้องสองตัวจะเอาตัวนี้กินก็ได้เอาตัวนี้กินก็ได้นะฮะแต่วิธีที่ถูกที่สุดคือการกินเนี่ยต้องเอาตัวนี้กินนะฮะเดี๋ยวอธิบายขึ้น
2: แล้วทำไมต้องเอาตัวนี้กินล่ะคะ
1: ไอ้ตัวนี้กินนะฮ
2: ะ
1: ถ้าตามหลักการจะอธิบายจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเบี้ยนอกกับเบี้ยใน
2: เบี้ยใน
1: ครับเบี้ยหนึ่งตัวเนี่ยก็จะคุมถึงสามตัว
2: เบี้ยหนึ่งตัวคุมถึงสามต
1: ั
2: ว
1: เขาถึงเอาตัวนี้กลับไปกินทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องเม็ดนะฮะตามสักหมากจะบอกสักหมากเบี้ยเนี่ยนะสักหมากยังน้อยกว่าตัวเองตัวนี้ก็เรียกเม็ดเนี่ยเดินอย่างนี้เดินเฉียงแล้วเวลากินก็กินเฉียงนะมันจะเดินได้1นะฮะทำไม่ดีนะฮะ2 3 4อันเนี้ยความเหยียดของเม็ด
2: นะฮะเดินตรงก็ไม่ได้
1: แล้วทำไงเราถึงจะเป็นเม็ดนะฮะเดี๋ยวเราดูนี่นะเบี้ยพวกนี้เวลาขึ้นไปปุ๊บไปนี่ไปนี่พอถึงตาเนี้ยมันสามารถจะเปลี่ยนเป็นเม็ดได้เลยพอเปลี่ยนเป็นเม็ดเนี่ยเขาจะใช้การหงายเพื่อแสดงออกว่ามันเป็นเม็ดอย่างตัวเนี้ยเขาเรียกว่าโคนนะฮะ
2: โคน
1: เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูสักนิดนึงว่ามันจะเดินได้ยังไงโคนเนี่ยจะคล้ายกับเม็ดแต่ว่าการเดินเนี่ยจะเดินได้มากกว่า
2: โคน
1: อันนี้เดี๋ยวทำให้ดูก่อนนะฮะมันจะเดิน1 2 3 4 5ตรงนี้ทางหน้าโคนเขาเรียกเดินได้5
2: สมมติว่าโคนตั้งนี
1: ่ตั้งนี
2: ่แล้วเดินไปนี
1: ่นี่ได
2: ้แล้วก็เดินไปนี่
1: ไปนี่ได
2: ้เดินไปนี่
1: แล้วก็เดินไปนี่ได
2: ้เดินไปนั่นได
1: ้นี่ได
2: ้เดินนี่ได
1: ้ฮะแต่เวลาตอนถอยหลังเนี่ยจะมาถอยงี้
2: ไม่ได
1: ้มันต้องถอยเฉียงมันต้องถอยเฉียงแต่ถ้าอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันจะเดินตรงได้ทีนี้เรามาเล่าสู่ถึงม้าเนี่ยเขาจะเดินอย่างนี้จำไม่ดีจำตาตัวนี้ไว้1 2ใช่ไหมแต่เสร็จแล้วก็เดินอย่างนี้ได
2: ้
1: ใช่ไหมเป็นตัวแอลไว้ไหมมาเนี่ยจะโดดมาอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมก็ต้องทำตรงนี้ก่อนเป็นตัวนามเลยถ้าเราจำได้เราจะเดินง่ายทีนี้พอเราเดินตัวม้าเป็นแล้วอันนี้คือเรือนะ
2: ค่ะอันนี้คือ
1: เรือเนี่ย
2: เรือ
1: ทั้งหมดกระดานเลยจะมีอานุภาพมากที่สุด
2: เรือนี่มีอานุภาพมากที่ส
1: ุดเรือเนี่ยมันจะเดินนี่ได้ตรงอันนี้ได้หมดเราทั้งคลองมันก็เหมือนเรือวิ่งในน้ำนะมันจะไปได้ตลอดถ้ามีลำคลองไปถ้าอย่างนี้มันไม่สามารถจะมาได
2: ้
1: มันผ่านเบี้ย
2: ผ่านไม่ได้อ๋อไม่ได้
1: ถ้านอกจากมันตัวนี
2: ้หายไป
1: ไม่มี
2: ไม่มี
1: ก็สามารถจะผ่านได้
2: อ๋อเดินมาชนได
1: ้แต่ว่าเราก็เอาไปแลกกับสักเล็กกว่าเป็นตัวเล็กกว่าตำแหน่งเรื่องหน้าที่การงานเป็นพลทหารกับขุนพลใหญ
2: ่
1: มันจะไม่คุ้
2: มค่าอันนี้คือขุนพลใหญ่อันนี้
1: เรือลำเนี่ยสามารถ
2: เรือลำหนึ่ง
1: สามารถจะต่อสู้ได้ถึง
2: เรือลำเด
1: ีย วสี่ตัว
2: ต่อสู้ได้ถึงสี่ตัว
1: ละตัวลำเรือเนี่ยนี่เรามาพูดถึงขุน
2: เรือ
1: ตัวเนี้ยคือถ้าเปรียบง่ายๆสมัยแรกเขาเรียกเป็นราชานะฮะหรือภาษาจริงก็เป็นห้องเต้อะไรเงี้ยนะ
2: นน
1: ดูการเดินขุนก่อนนะ
2: ขุนอันนี้ก็เรียกอะไรนะนี่ก็
1: โคน
2: อ๋อนี่โคน
1: ครับ
2: อ๋อเรือโคน
1: ครับขุนเนี่ยนะฮะมันจะเดิน
2: โคนขุน
1: มันจะเดินได้รอบอะไรอย่างเงี้ยแต่เดินได้ทีละก้าวนั่นเองสองสามเดินได้หมดเลยนะขุนเนี่ยจะเดินได้หมดเลยเนี่ยเดินได้หมดแต่เดินทีละก้าว
0: เราจะเห็นได้ว่าหมากรุกไทยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ด้วยทุกก้าววิธีการเดินเบี้ยม้าเรือขุนโคนซึ่งก็มีกติกาการเดินที่แตกต่างกันไปผู้เดินมาจะต้องนำทุกตัวเหล่านั้นมาผูกประสานกันให้ดีเพื่อเป็นทั้งเกราะป้องกันตัว

0: ทยนี้เป็นเกมที่ต้องใช้กึ๋นอย่างแท้จริงเลยนะครับ
1: แต่ถ้ามีกติกาว่าถ้าขุนโดนล้อมหรือโดนลุกจนเนี่ยก็แพ้เลยคำว่าลุกจนเนี่ยสมัยนี้เด็กอาจจะไม่เข้าใจเยอะคำว่าลุกจนเนี่ยเดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูการลุกจนมันคือจังหวะอย่างนี้ผมเห็นเด็กเขาไล่กันเขาไปทำอย่างนี้ตัวนี้หมดเที่ยงแล้วนะฮะจะทำให้ดูนะฮะด้านเหนือนี่นะอย่างนี้ไปเดินอย่างนี้ถ้าเด็กไม่รู้เรื่องเขาคิดว่าไอ้แบบนี้มันจนแต่จริงมันไม่จนมันอับภาษาเราไทยเรียกอับนี่คือเสมอกันแต่ถ้าหากมันจนมันจะต้องมีตัวเนี่ยอย่างนี้เข้าไปกินขุนเขาถึงเรียกว่าจนเพราะอยู่ดีๆเนี่ยแต่ต้องเอาอย่างเงี้ยไปจับทำอย่างเงี้ย
2: ไม่ได้
1: เขาเรียกอับเราก็บอกกรรมการเลยยกมืออะไรให้กรรมการดูเขาจะจับเสมอทันทีอับนี่คือตาขาวเดินแล้วขาวไม่ขาวก็ไม่มีตาเดินก็เรียกอับ
3: งั้นให้เลือกสองตัวแล้วก็เอาม้ากับตัวม้ากับเม็ดค่ะม้ามันเป็นตัวเอลค่ะมันโจมตีได้เยอะแต่ตอนแรกจะเลือกเรือแต่ว่าไม่เอาชอบตัวจิ๋วค่ะ
2: ถามว่าชอบตัวม้าค่ะเพราะว่าม้านี่มันก็น่าจะกินได้หลายตัว
1: เดี๋ยวนี้นะผมจะมาสอนวิธีการเนี่ยนับสักหมากหรือสักกระดานที่สมัยโบราณเขาเรียกกันคือว่าเหลือขุนตัวเดียวอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยต้องหงายเบี้ยหมดแล้วมาตามเป็ดกาถ้าเบี้ยยังคว่ำอยู่ยังไม่มีสิทธินับถ้าอย่างนี้นับ64ตาภายใน64ตาเนี่ยฝ่ายไล่ต้องไล่ให้จนถ้าไล่ไม่จนก็จะเสมอกัน
2: หมายถึงตัวไหนที่ไล่คะไอ้ตัวนี้ใช่ไหม
1: ฝั่งนี้ไล่
2: ฝั่งนี้ไล่
1: ฝั่งตัวมากกว่าต้องไล่ฝั่งนั้นไม่มีปัญญาไล่
2: 64นับยังไงคะ
1: นับคือนับนี้นะฮะ1นับตัวคู่ต่อสู้เลย2 3 4 5แล้วก็ขึ้น6เป็นบางคนก็ยังไม่ทราบไปเดินหนึ่งเลยต้องนับตัวทั้งหมดเลยเขาเพิ่งเริ่มฝึกอ่ะนะยังต้องขาดประสบการณ์ต้องมาฝึกบ่อยๆให้เห็นบ่อยๆให้ต้องเรียนรู้ว่าตัวนี้เป็นเดินไปเพื่ออะไรทำอะไรใช่ไหมครับอยู่ปุ๊บเดียวจะไปเอาเป็นเข่งอะไรไม่มีหรอกมันค่อยเป็นค่อยไป
3: สนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้ใช้สมองด้วยยากนิดนึงยากตรงที่มันจะต้องจำตัวค่ะเพราะหนูไม่ค่อยเก่งเรื่องการหรือว่าใช้สายตามันจำนิดนึงเพราะว่ามันใหญ่กับเล็กมันคล้ายๆกัน
2: ก็ดีอะค่ะเราก็ไม่เป็นเลยอะหมากรุกไม่เคยเล่นเลยแต่อาจารย์แกก็ช่วยสอนก็ยังพองูปลาปลาไปก่อนยังไม่เก่งอะค่ะยากค่ะยากมากเพราะว่ามันมีหลายตัวแล้วมันมีหลายแบบอะ

0: แม้หมากรุกไทยจะเป็นศาสตร์ใหม่ที่ต้องเรียนรู้ของทั้งคู่ความซับซ้อนในการเดินหมากและกติกาต่างๆที่อาจจะใหม่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความพยายามของคนทั้งคู่ลดลงเลยเมื่อเรียนรู้กันได้ที่ก็ถึงเวลาลองวิชาเพื่อการพัฒนาของตนเองซึ่งนั่นก็คือการประลองยุทธเพลงหมากถึงเวลาที่คุณยายคุณหลานสองสาวคู่สีจะรวมพลังระดมสมองเพื่อประลองหมากรุกไทยเกมนี้ให้มีชัยชนะเหนือคู่แข่งไปดูกันนะครับว่าจะไหวไหม
1: ตอนนี้นะฮะเราจะให้คุณยายกับคุณหลานเนี่ยมาต่อสู้กับอันนี้เป็นแชมป์รุ่นเด็กนะฮะชื่อน้องเข้าตังนะฮ
2: ะ
1: ฝีไม้ลายมือเยี่ยมยอดนะแต่ว่าทั้งสองคุณยายคุณหลานเนี่ยก็ไม่เบาเหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาลองมาดูการเดินหมากเปิดหมากกันก่อนว่าเป็นไงนะฮะเอาเชิญเลยครับไปขาขึ้นก่อนมั่นใจตัวไหนก็เดินตัวนั้น
2: ตัวไหนดีจะที่ยายจะรู้

0: เดินมาใช่ไหมอย่าเดินนี่ได้ป่ะไม่ได้เอานี่เหรอนี่เหรอนี่เดินตรงเ
1: ลยได้ได้เดินได
0: ้ได้ได้ได้ได้นะคะครูทีนี้ใครที่เอาอะไรแล้วลูกช่วยยาย
1: ปรึกษากันดี
0: ๆอาจารย์คะถ้าอย่างนี้เราจะต้องทำไง
1: ก็ขึ้นเม็ดขึ้นมาเลยครับเม็ด
0: เอาเม็ดนี่นะคะ
1: ครับ
0: ขึ้นไป
1: ขวาขวาขวา
0: ขวาขวามาเนี่ยเราล่ะจะเอาไงดี
1: แคที่วิธีการเนี่ยนะเราพยายามเนี่ยถ้าเปิดเบี้ยตัวนี้ขึ้นไปเพื่อจะเม็ดขึ้นไป
0: เห็นไหมอ๋ออย่างนี้ได้ไหมฮะ
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้
1: คุณยายก็ชอบเดินเฉียงเลย
0: แล้วก็เอานี่ได้ไหมฮะได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ได้ไหม
1: ได
0: ้เม็ดเดินไปอีก
1: ปรึกษาดีๆค่อยๆ คิดจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะค่อยๆ คิดมันเป็นหมากที่มันยากมันไม่ใช่ว่าจะจับเดินส่งเนี่ยไปปรึกษากันดีๆก่อน
0: ถ้าเราจะใช้เม็ดได้ไหมคะ
1: ได
0: ้นี่นะคะ
1: เบี้ยเรียกเบ
0: ี้ยเอาเบี้ยได้ใช่ไหมคะเดินตรงใช่ไหม
1: ใช่
0: ไม่ได้ก็มากั้นเราละ
1: อะไรเนี่ยเขามีตั้งหลายตัวไปให้เขากินฟรีๆเลยเหรอภาษามนุษย์เขาเรียกว่ากินเปล่าๆไม่ได้กินกับข้าวเลย
0: งั้นเราก็ต้องใช้
1: เรื่องอะไรกินฟรี
2: แล้วเราเดินยังไงดีล่ะคะ
1: เราก็ขึ้นมาไปสิครับครับอย่างนั้นแหละง่ายเบี้ยตัวเนี้ยขัดขึ้นไปเลยสู้เรียกว่าสู้อย่างเงี้ยเราต้องวันนี้ต้องปราบแชมป์ให้ได้
0: เขาเอาโคนมาทักเข้า
1: ถามอีกไหม
0: ถามเรื่องแล้วทีนี้ต้องทำยังไงอีกคะอาจารย์
1: เบี้ยไล่โคนเลย
0: นี่นะฮะ
1: เบี้ยไล่โคนเขา
0: เบี้ยไล่โคนอ๋อ
1: เบี้ยตัวไหนฮะที่มันไล่โคนได้การปรึกษากันนี่นะอาจารย์จะบอกให้มันก็เหมือนกับเราไปร้านอาหารเอาเมนูอะไรดีคะจริงไหมแค่นี้
0: ค่ะแต่ที่เราสิยายยังไม่เคยรู้เรารู้จะถามอาจารย์ดิ
1: คิดออกไหม
0: คิดออกไหมนึกออกไหมท่านที่ถามอาจารย์ดีกว่า
2: เดินตรงไหนต่อหรอคะ
1: ตัวนี้ก็ควรจะเดินตัวนี้เบี้ยตัวนี้ก็ไปตรงนี้
0: อ่ะแค่ที่เบี้ยตรงนี้ไปตรงนี้การตั้งร
1: อเพื่อกันไม่ให้เบี้ยตรงนี้เขา
0: ที่เบี้ยทิ้งลงมาแต่เขาก็เอาเบี้ยตรงนั้นลงมาไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรครับ
0: น
1: ี่
0: เหรอได
1: ้เหรอเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วชอบมั่วอีกแล้วเห็นไหมไหมเห็นไหม
0: นั่นแหละเอานี้ได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ขึ้นมานี่
2: ไม่ได้อ๋อ
1: ขึ้นได้ครับ
0: ขึ้นได
1: ้แต่เขากิน
0: เรา
1: แล้วก็แพ้ไปเลย
0: เราก็แพ้ไปเลยอาหารที่เอาตรงไหนเอาเรือไม่ได
1: ้เดินโคลนขึ้นไปตรงนี้สิ
0: โคนผลเม็ดเนี่ยมาแล้วใช่ไหม
1: เราต้องดูเนี่ยเขามาทำร้ายเราหรือเปล่า
0: น่าจะเขามาทำร้ายเรานะจะเอาผลผู้หญิงถามมาทำคุณถาม
2: ต้องเดินตรงไหนอีกหรอคะ
1: เราขุนหลบไปก่อนนู้น
0: ขุนหลบนี
1: ่ไปอยู่ในที่ปลอดที่ปลอดภัยก่อน
0: เอาขุนไว้ที่ปลอดภัยก่อนเอาละเอาขุนไว้ละจะทำไงเอาขุนหลบบางล่างใช่ไหมตรงนี้เหรอนี่เหรอได้ป่ะตรงนี้ได้ไหม

0: ได้ไหมคะอย่าง
1: นี้ได้ครับ
0: ได้อาจารย์บอกได
1: ้ต่างคนต่างขึ้นไม่ได้หรอกรูปนี้มันก็เสมอกัน
2: ก็ยังไงต่อหรอคะรู้สึกเหมือนมันอึดอัดอะคะ
3: อึดอัดเลยฮะอึดอัดเลยก็เดินขุมขึ้นไปเล่นอีกตากันขุนไปตาเก่า
4: หนูเดินกาหนูเดินเลยลูก
2: ขุน
4: นี่อะฮะ
1: แล้วถ้าเกมนี้เราถ้าเราจะเอาเสมอเนี่ยเราก็เดินเรือออกมาตรงนี้เรือ
0: เข้าเรือมานี่
1: ต่างคนต่างไม่มีรูขึ้นเราถือว่าเราเสมอแชมป์ได้ก็ถือว่าเก่งแล้วเห็นไหมมันเสมอกันเพราะว่ามันขัดกันหมดมันไม่มีรูขึ้นแล้วตำแหน่งมันจะไม่มีอะไรทำกันหมด
0: ไม่มีช่อง
1: คือเกมเสมอ
0: จ้ะไม่มีช่อง
1: เพราะว่าที่เสมอกันเนี่ยฝั่งนี้ก็เดินผิดทีแรกได้เปรียบถึงชนะแล้วแต่ว่าไปปล่อยก็ทิ่มได้ตรงนี้มันก็เลยจบข่าวกันถูกไหมข่าวนั้นเวลาได้เปรียบแล้วเนี่ยสายตาต้องเป็นเหยี่ยวคอยโฉบเฉี่ยวอยู่ตลอดเราไม่ใช่ไปเดินมั่วแต่ละก้าวมันสำคัญหมดพอหนูไปปล่อยให้เขามาตรงนี้ได้นะหมดเลยตอนนั้นควรจะมาปุ๊บต้องทิ่มเบี้ยสวนขึ้นมาหรืออะไรต่อไปเดี๋ยวเราก็เอาคนมาตั้งจับกินฟรีคืนนะพอหนูไม่รู้ปุ๊บก็ทิ่มมาปุ๊บขึ้นไม่ได้เลยหนูจะไปไหนไปเสียงไหนเสียงหนูต้องคนไปให้กินตัวใหญ่ก็เสร็จเขาตรงนี้ก็ออกไม่ได้สรุปแล้วหมายลูกเนี่ยคือเสมอกันโอ้สุดยอดแล้วเนี่ยใช้ได้แต่ต้องมาฝึกบ่อยๆเดี๋ยวต่อไปจะเป็นแชมป์แบบพ่อดังเขา
0: แ
1: บบนี้เนี่ยสุดยอดนะเนี่ย
5: แม้หมากแต่ละกระดานจะใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควรแต่ก็เป็นกีฬาที่สร้างทักษะให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบสอนให้ใช้จินตนาการในการเดินหมากล่วงหน้าของทั้งคู่ต่อสู้และตนเองรวมทั้งการวางแผนล่วงหน้าและความรอบคอบหมากหนึ่งกระดานได้สอนให้คนเดินรอบคอบหากเดินไม่ดีคิดแต่จะได้มากเกินไปโดยไม่รู้จักป้องกันตนเองอาจเผลอโดนรุกจนแพ้กลางกระดานก็ได้หากไม่ระวังก็เหมือนกับชีวิตที่ต้องระวังและตั้งอยู่บนความไม่ประมาทอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับ
1: ถ้าการมุ่งมั่นตั้งใจได้เนี่ยเขาจะไปได้เร็วแล้วยิ่งผู้สูงอายุจะฟื้นตัวเร็วอันนี้มีแววไม่มีแววเนี่ยผมยังไม่ย่างสนุกแต่ถ้าเขารักทางศาสตร์เนี่ยเขาต้องไปได้แน่
2: เมื่อกี้นี้แข่งกับแชมเปี้ยนค่ะแชมเปี้ยนที่แบบว่าโอ้โหมีถ้วยรางวัลเต็มตู้เลยค่ะแล้วก็ปรากฏว่าเสมอค่ะหนูคงไม่เสมอกับเพราะถ้าไม่ได้เทรนเนอร์ช่วยหรอกค่ะหนูคงไม่เสมอหรอก
0: เพราะอาจารย์ช่วยค่ะมีโค้ชดีก็อย่างนี้แหละค่ะทั้งหลานทั้งยายเขาเป็นบ้างเขาเก่งจักเรานี่ยังงูฟังงงงวยจับนู่นจับนี่ไม่ถูกก็ต้องคอยถามอาจารย์นะคะว่าเออเราจะเดินยังไงเอาโขนยังไงเอาโคนยังไงเอาขุนยังไงเอาเบี้ยยังไงม้าเดินยังไง
6: ก็คือมันจะช่วยเพิ่มให้เรามีความรอบคอบในการคิดต่างๆแล้วก็ไปช่วยเราในการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยค่ะ
7: จะมีความรอบคอบละเอียดเพราะเขาเล่นเขาต้องมุ่งหวังชนะมันจะมีการทํากันบ้านมีการมาถอดหมากว่าทําไมถึงจะชนะทําไมถึงจะให้เป็นต่อคู่ต่อสู้ทําไงถึงจะอุดช่องโหว่อุดข้อบกพร่องของตัวเองเนี่ยที่ไม่ให้เพื่อไม่ให้ผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อยที่สุดเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อเด็กๆแล้วก็ในเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยมันก็หลายๆเรื่องเกี่ยวกับอัลไซเมอร์เกี่ยวกับสภาพจิตใจด้วยทําให้รู้สึกสบายครับ
8: ปัจจุบันนี้เนี่ยใช้เรายังไม่มียาที่รักษาโรคอัลไซเมอร์ให้หายขาดได้นะคะยาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแค่การบรรเทาอาการหรือลดปัญหาพฤติกรรมและปัญหาทางจิตเวชที่พบได้บ่อยกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์การป้องกันหรือการชะลอความเสื่อมของสมองถือว่าเป็นวิธีที่สามารถใช้ได้โดยทั่วไปนะคะและเป็นหนึ่งในคำแนะนำที่แพทย์มักจะให้กับผู้ป่วยและญาติอยู่เสมอการป้องกันที่ดีก็คือการดูแลสุขภาพกายให้ดีลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัว

จและโรคหลอดเลือดสมองพยายามรักษาโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงให้อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับคนปกตินะคะพยายามขับนะคะหลีกเลี่ยงสาเหตุที่อาจจะทำให้เราเป็นโรคซึมเศร้าถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราน่าจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก็ควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมพยายามมีสังคมที่ดีนะคะรู้จักเข้าสังคมพบปะกับคนอื่นๆและพยายามฝึกใช้สมองในด้านที่เราไม่ถนัดบ้างนะคะเพื่อที่จะเป็นการสร้างโครงข่ายของใยสมองเนี่ยให้แน่นมากขึ้นสำหรับการถ้าทำทั้งหมดทั้งปวงนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหลักการในการช่วยป้องกันหรือชะลอความเสื่อมของสมองได้ค่ะในปัจจุบันยังไม่มียาหรือวิตามินหรืออาหารเสริมไหนที่พิสูจน์ว่าสามารถที่จะป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะซึ่งวันนี้จะเสนอธรรมะในการประยุกต์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลสัปดาห์นี้ที่จะมาถึงนี้เป็นคราวที่สำคัญที่พวกเราทั้งหลายได้พร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงความสำคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐรุ่นข้ารัชกาลที่9ของพวกเราซึ่งท่านได้เสด็จสู่สวรรคาลัยวาระนี้ก็จะเป็นวาระที่ครบ100วันที่จะมาถึงนี้ในคราวเดียวกันก็เป็นคราวที่เป็นวันสำคัญของพวกเราที่เราได้ระลึกถึงได้ปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอก็คือวันที่16มกราคมซึ่งเป็นวันครูแห่งชาติเราถือว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นครูของแผ่นดินของเราเป็นผู้ที่สำคัญทุกๆด้านเป็นครูทุกๆด้านทุกภาคส่วนช่วงชั่วชีวิตของพวกเราที่เราได้เกิดมาในประเทศแห่งนี้พระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณมีคุณอย่างยิ่งสำหรับพวกเราเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่เราจะได้น้อมรำลึกปฏิบัติความดีทำความดีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านเดียวกันนี้ทางสถานทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยโดยท่านเอกอัครราชทูตแห่งศรีลังกาประจำประเทศไทยพร้อมด้วยคณะก็ได้จัดบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมอุทิศถวายพระองค์ท่านด้วยโดยจัดขึ้นในวาระ90วันหรือ3เดือนเพราะตามประเพณีของศรีลังกานั้นถือว่าวันที่สำคัญคือวันที่ครบ3เดือนส่วนประเพณีไทยเราถือว่าวันสำคัญคือวันที่ครบ100วันนั้นเป็นวันสำคัญอีกคราวหนึ่งดังนั้นในวันที่13มกราคมพุทธศักราช2560ท่านเอกอัครราชทูตแห่งศรีลังกาประจำประเทศไทย